ครอบคลุมถึง4ประเภทเนาะเราจะตัดจากเมื่อกี้ที่เราพูดในสไลด์ที่แล้วว่ามันหมายถึงกะหรี่พับก็ได้ซาลาเปาก็ได้ที่ผ่านความร้อนด้วยการนึ่งแต่ในหน่วยเนี้ยค่ะเราจะพูดถึงเราจะอธิบายให้ครอบคลุมถึงในเรื่องของเค้กคุกกี้ขนมปังพายนะคะเขาบอกว่าความหมายของผลิตภัณฑ์ขนมอบเนี่ยหมายถึงสถานที่ที่ทำขายหรือผลิตขนมอบหรือที่ใช้แป้งสาลีมาแปรรูปออกเป็น4ประเภทรวมถึงขนมปังเค้กคุกกี้และเพสตี้เพื่อรับประทานและจำหน่ายในธุรกิจต่างๆก็ขออนุญาตยกตัวอย่างในเรื่องของชื่อร้านจะสังเกตว่า เราไปทุกที่น่ะจะลงชื่อร้านว่าเบเกอรี่จุดๆๆเบเกอรี่จะนำชื่อเช่นขออนุญาตตัวอย่างเช่นร้านวิกเตอรี่เบเกอรี่ค่ะคำว่าเบเกอรี่เนี่ยแปลว่าร้านที่จำหน่ายขนมอบนะคะสมมติว่าถ้าเราจะตั้งชื่อร้านอย่างเช่นเราจะบอกว่าเราตั้งชื่อร้านที่เป็นของเราเองถ้าไม่มีคำว่าเบเกอรี่ลงท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สื่อความหมายว่าเราขายผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ขนมอบตัวนี้ค่ะมันมีความสำคัญในด้านของชีวิตประจำวันทางด้านโภชนาการทางด้านธุรกิจแล้วก็ด้านบูรณาการการเรียนการสอนก็สรุปรวมว่ามันมีความสำคัญอยู่4ด้านนะคะด้านที่1ค่ะคือด้านชีวิตประจำวันจะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าในช่วงเวลาที่เร่งรีบหรือว่ารีบด่วนเนี่ยผลิตภัณฑ์ขนมอบตัวนี้จะมีความสำคัญต่อผู้บริโภคในช่วงเช้ามากเช่นแซนด์วิชหรือว่าขนมปังนะคะเราจะนิยมหรือผู้บริโภคเนี่ยมักจะนิยมที่จะรับประทานกันในช่วงเช้าเนื่องจากว่าในระหว่างขับรถไปก็รับประทานได้นะคะก็คือสะดวกง่ายแล้วก็สามารถซื้อหาเตรียมเอาไว้ได้อันที่สองค่ะก็คือสามารถใช้เป็นของขวัญของฝากในช่วงของเทศกาลได้นะคะอย่างเช่นในช่วงเทศกาลเราก็จะมักจะเห็นร้านเบเกอรี่ทั่วไปในศูนย์การค้าในธุรกิจออนไลน์มากมายค่ะที่ทำเป็นคุกกี้แล้วทำเป็นรูปร่างต่างๆที่จะขายในช่วงเวลาของเทศกาลนะคะความสำคัญทางด้านโภชนาการค่ะในปัจจุบันคนหันมาสนใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะคะก็มองว่าการทานเบเกอรี่ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียในเรื่องของปริมาณน้ำตาลที่สูงปริมาณไขมันในส่วนที่เยอะมากก็มีหลายๆที่ที่พยายามที่จะทำเบเกอรี่เพื่อตอบสนองคนที่มีโรคเฉพาะตัวเช่นเบาหวานแพ้กลูเตนอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเบเกอรี่ในกลุ่มของเบเกอรี่ที่ไม่ได้ทำจากข้าวสาลีหรือผลิตภัณฑ์ขนมอบที่ไม่ได้ทำจากข้าวสาลีเช่นเค้กไร้แป้งคุกกี้น้ำตาลต่ำนะคะทางด้านธุรกิจค่ะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเบเกอรี่หรือผลิตภัณฑ์ขนมอบเนี่ยจะบูมมากในการเขาเรียกอะไรคะในเรื่องของการประกอบอาชีพเช่นเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อตอนที่ผ่านมาในช่วงโควิดอะค่ะจะมีบุคคลหลายกลุ่มที่ว่างงานหรือตกงานจากการจ้างงานประจำนะคะก็จะหันมาทำธุรกิจทางด้านอาหารจะสังเกตได้ว่าตามหน้าแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook ผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือทุกคนหันมาทำขายก็คือจะเป็นบราวนี่จะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวของผลิตภัณฑ์ขนมอบเนี่ยค่ะจะสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจที่จะผลิตขนมได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถออกไปทำธุรกิจส่วนตัวได้เนื่องจากว่าเบเกอรี่หรือผลิตภัณฑ์ขนมอบบางประเภทอะค่ะก็จะสามารถใช้อุปกรณ์ที่ไม่เยอะใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนของที่บ้านที่ทำได้นะคะทางด้านบูรณาการการเรียนการสอนนอกจากทั้ง3ด้านที่กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วค่ะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ขนมอบเนี่ยยังสามารถให้ความรู้ในการบริการวิชาการให้กับชุมชนให้กับสถานประกอบการที่ต้องการจะประกอบอาชีพแต่ว่ายังขาดองค์ความรู้ทางด้านนี้อันนี้ก็เป็นภาพของร้านกาแฟที่อยู่ตรงแยกลาดวิถีค่ะเป็นร้านกาแฟของคนพิการที่อยากเรียนรู้ในเรื่องของการทำคุกกี้ช็อกโกแลตชิพ

นะคะทางคณะเราก็ได้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนี้ให้เขาบอกว่าประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ค่ะมันแบ่งออกเป็น8ช่วงนะคะก็คือช่วงที่1จะเป็นก่อนประวัติศาสตร์นะคะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดแรกเนี่ยมันเกิดจากการที่นำแป้งสาลีนะคะผสมกับน้ำแล้วไปเทลงบนหินร้อนนะคะความร้อนของหินเนี่ยก็คือทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันขึ้นฟูขึ้นมาก็จะกลายเป็นขนมปังชนิดหนึ่งถ้าเราเทียบกับผลิตภัณฑ์ง่ายๆที่เราเห็นตามร้านค้าทั่วไปก็คือโรตีใช่ไหมคะก็คือมีแป้งแล้วก็ใส่ไปด้วยน้ำแล้วก็เอาไปหมักไว้แล้วก็เอามาทอดกับกระทะพอวิวัฒนาการในหลายๆศตวรรษเพิ่มขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นสมัยโรมันเป็นศตวรรษที่18เป็นในช่วงของรัชกาลที่4หรือยุคอียิปต์ที่ผ่านมาเริ่มมีการพัฒนาในเรื่องของสารเคมีมีการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพของแป้งมีการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพของเตาอบก็สามารถที่จะทำให้เกิดการผลิตขนมหรือการประกอบขนมอบตัวนี้ได้ง่ายมากขึ้นค่ะความรู้พื้นฐานที่จะต้องมีนะคะในการที่เราจะเรียนในวิชาผลิตภัณฑ์ขนมอบตัวนี้ค่ะมันจะต้องมีความรู้ทางด้านวัตถุดิบนะคะเขาบอกว่าวัตถุดิบที่ดีเนี่ยมันสามารถทำให้คุณภาพขนมออกมาที่ดีอย่างเช่นถ้าอยากจะทำคุกกี้สักตัวค่ะในสูตรบอกว่าใช้เนยสดที่เป็นเพียว 100% แต่ว่าเราไปใช้เลือกใช้เนยขาวในการทำนะคะก็จะทำให้คุณภาพของขนมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านลักษณะกลิ่นสีหรือว่ารสชาติที่ไม่ได้ตามคุณภาพที่กำหนดในด้านที่2ค่ะอุปกรณ์เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเขาบอกว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์ขนมอบให้ได้ดีเนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่พร้อมเช่นสมมติเราไปเรียนคลาสออนไลน์มาสักคลาสหนึ่งที่มีทั่วไปตามหน้า Facebook ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรียนทำมือแรง199 บาทเรียนทำคลาสบราวนี่99 บาทแต่พอเราเรียนเสร็จอะค่ะเราไม่มีอุปกรณ์เพราะฉะนั้นการไม่มีอุปกรณ์ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยไม่ได้ฝึกทักษะในการที่จะทำให้เกิดองค์ความรู้อะหรือเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นมาได้3ค่ะกรรมวิธีการผลิตในการผลิตคุกกี้อะค่ะหรือทำพวกเค้กขนมปังพายอะไรพวกนี้นะคะก็ในเรื่องของกรรมวิธีการผลิตเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีเทคนิคหรือมีทักษะหรือมีสกิลในการทำนะคะจะทำให้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นออกมาได้ดีนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นลักษณะที่ดีหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ดีของทั้ง4ประเภทว่าขนมนั้นควรจะออกมาโดยมีหน้าตาที่ถูกต้องเช่นคุกกี้อย่างเงี้ยค่ะต้องมีการแผ่ขยายตัวดีมีสีเหลืองทองไหม้ตรงกลางต้องสุกขอบไม่ไหม้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคำศัพท์ค่ะอย่างเช่นอันที่หนึ่งค่ะก็จะเป็นในเรื่องของแป้งสาลีใช่ไหมคะอันที่สองก็จะเป็นในเรื่องของเมล็ดอัลมอนด์นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคำศัพท์ในเรื่องของอุปกรณ์นะคะก็จะเป็นถาดอบพิมพ์กดคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีดฟันเลื่อยอันนี้เป็นตัวอย่างคำศัพท์ในเรื่องของกรรมวิธีการผลิตนะคะเช่น bending method อย่างเงี้ยค่ะก็คือการผสมแป้งสาลีกับไขมันให้เข้ากันจนแป้งถูกห่อหุ้มด้วยเมล็ดไขมันนะคะเพราะฉะนั้นคำศัพท์พวกนี้มันสำคัญอย่างไรพอเวลาเราไปอ่านตำรับที่เป็นภาษาต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเขาก็จะใช้คำว่า butter ก็คือแปลว่าเนยถ้าเราอ่านคำศัพท์ไม่ออกอย่างเช่น เคยสอนนักศึกษาค่ะเขาเอาตำรับมาให้ดูว่าเขาก็มาถามว่าอาจารย์คะรบกวนเรียนสอบถามอาจารย์นิดนึงค่ะในตำรับเบเกอรี่นี้ต้องใส่เห็ดหูหนูขาวสีดำด้วยเหรอคะพอดีนักศึกษาก็อาจจะแปลคำศัพท์ตรงนี้ไม่ตรงตัวจริงๆไอตัวเห็ดตัวนั้นนะคะมันคือตัวของน้ำตาลทรายแดงมันอาจจะเป็นคำศัพท์ที่มีลักษณะที่คล้ายกันเนาะถ้าเราไม่ได้รู้ศัพท์เฉพาะมันอาจจะทำให้เราแปลความหมายผิดในตำรับนั้นได้อันต่อไปค่ะเป็นคำศัพท์ในเรื่องของลักษณะผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นในสูตรในการทำเค้กเนี่ยค่ะจะมีการตีอยู่3วิธีเนาะเขาก็จะบอกว่าวิธีทำเค้กในตำรับนี้ใช้วิธีของ creaming method ทีนี้พอบอกว่าใช้วิธีของ creaming method เนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนที่สำคัญ

เราจึงต้องเรียนรู้ในเรื่องของคำศัพท์ตัวนี้ด้วยในความรู้พื้นฐานของประเภทผลิตภัณฑ์ขนมอบอะค่ะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนนะคะก็จะแบ่งเป็นขนมอบที่มีผงฟูในส่วนผสมก็จะเป็นในกลุ่มของเค้กและก็คุกกี้จะเป็นในส่วนของขนมอบที่มีไขมันพิเศษในส่วนผสมก็จะเป็นในกลุ่มของเดนิสเพสตี้หรือพับเพสตี้นะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มในเรื่องของขนมปังก็จะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มียีสต์ในส่วนผสมก็จะเป็นขนมปังที่มีเนื้อหรือเปลือกที่แข็งขนมปังที่มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มนะคะสุดท้ายค่ะก็จะเป็นขนมอบที่มีลักษณะพิเศษก็จะเป็นกลุ่มโดนัทหรือว่ามัฟฟินมาดูผลิตภัณฑ์ชนิดที่1ค่ะผลิตภัณฑ์ที่มีผงฟูในส่วนผสมเขาบอกว่าลักษณะของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มันจะมีความละเอียดพองฟูสม่ำเสมอเนาะไม่นุ่มไม่แข็งกระด้างได้แก่คุกกี้หรือเค้กชนิดต่างๆนะคะโดยภาพนี้ก็จะเป็นภาพของตัวในกลุ่มของบัตเตอร์เค้กก็คือเป็นเค้กที่มีไขมันเป็นส่วนผสมหลักตัวที่2ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของซอฟต์คุกกี้ก็จะเป็นกลุ่มของคุกกี้นิ่มนะคะกลุ่มต่อไปค่ะก็จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มียีสต์ในส่วนผสมเมื่อใดที่มียีสต์เป็นส่วนผสมเนี่ยก็สามารถจะคาดเดาได้เลยค่ะว่าจะเป็นในกลุ่มของประเภทของขนมปังนะคะทีนี้ขนมปังที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอะค่ะก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทประเภทที่1ประเภทนี้ประเภทที่1เป็นกลุ่มของขนมปังเปลือกแข็งนะคะพวกเฟนเบรดพวกโชกุปังนะคะที่เป็นกลุ่มของเปลือกแข็งพวกนี้ค่ะก็จะเหมาะสำหรับกลุ่มนี้โดยสังเกตคนไทยไม่ค่อยนิยมรับประทานเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่ามันจะมีลักษณะจืดและเปลือกแข็งนะคะเพราะว่ามันมีปริมาณของน้ำตาลต่ำนะคะกลุ่มที่2ค่ะจะเป็นกลุ่มของขนมปังที่มีเนื้อสัมผัสนุ่มเนาะอันนี้ก็จะมีปริมาณน้ำตาลขึ้นมาสูงนิดนึงกลุ่มที่2ตัวนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มที่กลุ่มคนไทยนิยมบริโภคเช่นเหมือนเราไปในเซเว่นเนาะเราก็จะเจอขนมปังอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่เราจะซื้อประจำนะคะก็จะมาทานกับแยมเอาไปทานเนยทำอะไรได้หมดนะคะกลุ่มที่3ค่ะขนมอบชนิดนี้จะเป็นขนมอบที่มีไขมันชนิดพิเศษในส่วนผสมกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของพับเพสตี้นะคะที่มีจำหน่ายทั่วไปอยู่ตามท้องตลาดนะคะก็จะเป็นพวกพับเพสตี้หรือเราเรียกว่าพายชั้นที่เป็นไส้กรอกไส้เฮ็ดไส้อะไรต่างๆอะค่ะผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะเกิดจากการที่พับแป้งหรือโดเพื่อให้แผ่นแป้งมีไขมันแทรกระหว่างชั้นในตัวเนาะก็คือหมายความว่าเวลาเราทำอะค่ะเราจะต้องพับแป้งแล้วพับแป้งแล้วแทรกเนยชนิดพิเศษขึ้นไปแล้วพับ3จากนั้นนำไปพับเพื่อให้แป้งคลายตัวแล้วนำมาห่อไส้แล้วอบตัวที่2เดนิสเพสตี้ค่ะ2ตัวนี้จะมีความต่างกันตรงตัวเดนิสเพสตี้ตัวนี้จะมียีสต์เป็นส่วนผสมก็คือเมื่อใดที่มียีสต์เป็นส่วนผสมลักษณะของตัวเดนิสเพสตี้ตัวนี้ก็จะนุ่มกว่าลักษณะของการที่เป็นเพสตี้คือเพสตี้จะมีลักษณะที่กรอบสมมติว่าถ้าเกิดเราไปทานที่ไหนค่ะลักษณะที่ดีของเพสตี้ก็คือพอกัดไปแล้วเนี่ยเมื่อเปลือกของเขาล่วงลงที่พื้นเนี่ยแสดงว่ามันกรอบได้ที่นะคะแต่ว่าอันนี้พูดเล่นค่ะก็คือจะดูได้ว่าถ้ากัดไปแล้วกรอบไม่แข็งกระด้างเนี่ยก็คือถือว่าเป็นลักษณะที่ดีกลุ่มต่อไปค่ะจะเป็นกลุ่มเบเกอรี่ที่มีลักษณะพิเศษเหตุผลที่เขาบอกว่าเบเกอรี่กลุ่มนี้ที่มีลักษณะพิเศษเนี่ยก็คือไม่สามารถไปจำกัดอยู่ในประเภทของขนมอบทั้ง3ประเภทได้นะคะกลุ่มแรกก็คือโดนัทเหมือนที่เรียนไปตั้งแต่สไลด์แรกอะค่ะก็คือโดนัทเป็นกลุ่มหนึ่งของขนมปังกลุ่มของยีสต์เบสแต่เอาไปผ่านกระบวนการทอดหรืออบแล้วก็มีรูตรงกลางนะคะปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีขายมากมายตามแยกไฟแดงเนาะก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่สามารถสร้างธุรกิจได้มัฟฟินค่ะมัฟฟินเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มหนึ่งที่ใช้กระบวนการผลิตแบบควิกเบสอะก็คือผสมเร็วใช้สารเคมีในการขึ้นฟูแล้วก็นำไปให้ความร้อนสูงในการอบนะคะตัวนี้ก็จะเรียกผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ว่ามัฟฟินนะคะทีนี้เมื่อเรารู้ประเภทของขนมอบแล้วค่ะเราคงจะต้องมาเรียนรู้ว่าการที่เราทำขนมอบไปแล้วเราจะต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อ
ที่จะได้ทำให้ผลิตภัณฑ์ขนมนั้นสามารถมีอายุการเก็บรักษาได้นานนะคะเขาบอกว่าความหมายของบรรจุภัณฑ์ขนมอบเนี่ยคือทำหน้าที่ในการห่อหุ้มสินค้าให้มีความเหมาะสมหรือความ

การของลูกค้าค่ะนอกจากนั้นแล้วค่ะนอกจากความสวยงามแล้วมันจะมีในเรื่องของการเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีจากแหล่งผลิตจนถึงมือลูกค้าโดยไม่เสียหายและยังมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงนะคะในประเด็นนี้ต้องบอกว่าในบางท่านนะคะคือการให้ความสำคัญต่อการทำขนมอบหรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันจะต้องมีความสำคัญที่สอดคล้องหรือสัมพันธ์กันเช่นเราอาจจะขายเบาวนี่แต่เราไปเลือกบรรจุภัณฑ์ที่แพงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขาเรียกอะไรการทำธุรกิจตรงนี้ค่ะก็คือมันจะเกิดความไม่สัมพันธ์กันก็คือบรรจุภัณฑ์จะแพงกว่าวัตถุดิบนะคะเขาบอกว่าหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์นะคะหน้าที่ที่หนึ่งเนี่ยช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์ขนมอบของเราเนี่ยภายในให้มีคุณภาพทางลักษณะทางกายภาพหรือมีความสะดวกที่จะรักษาคุณภาพที่ดีนะคะอันที่สองค่ะก็คือสามารถรองรับตัวผลิตภัณฑ์ให้รวมกันอยู่ในกลุ่มที่มีระเบียบหรือว่ามีสัดส่วนอันประเด็นที่3ค่ะให้ข้อมูลสาระรายละเอียดต่างๆของผลิตภัณฑ์ขนมอบในแต่ละชนิดเช่นคุณภาพหรือแหล่งที่มาหรือคุณค่าทางโภชนาการจะสังเกตว่าถ้าเราเดินเข้าไปในร้านกาแฟค่ะเราจะไปเจอขนมนะคะ1กล่องใน1กล่องนั้นก็จะบอกตั้งแต่ชื่อผลิตภัณฑ์การบริโภคต่อหน่วยนะคะใน1กล่องนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการเท่าไหร่นอกจากนั้นค่ะมองเห็นผลิตภัณฑ์ที่รายได้แล้วดึงดูดความสนใจสร้างมูลค่าเพิ่มในการซื้อให้กับผลิตภัณฑ์ค่ะบรรจุภัณฑ์ขนมอบเนี่ยเราใช้หลักในการแบ่งบรรจุภัณฑ์เนี่ยออกเป็น5ด้านนะคะบรรจุภัณฑ์ชนิดแรกค่ะเราเรียกบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมินะคะบรรจุภัณฑ์ที่2เราเรียกบรรจุภัณฑ์ว่าทุติยภูมิค่ะบรรจุภัณฑ์ที่3เราเรียกว่าบรรจุภัณฑ์ขายปลีกค่ะบรรจุภัณฑ์ที่4ค่ะเราเรียกบรรจุภัณฑ์ว่าตติยภูมิค่ะแล้วก็บรรจุภัณฑ์สุดท้ายค่ะเราเรียกประเภทของการขนส่งทีนี้บรรจุภัณฑ์ที่เราเรียกว่าในกลุ่มของปฐมภูมิก็คือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับตัวผลิตภัณฑ์ขนมโดยตรงก็คือเอาขนมใส่ในกล่องแล้วปิดฝาเลยนะคะเหมือนรูปอะค่ะบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ค่ะมันจะเหมาะกับการใส่ขนมที่ไม่สามารถเก็บได้นานแต่เป็นการบรรจุภัณฑ์ที่สมมติว่าลูกค้ามาซื้อขนมอบในร้านเราอะค่ะแล้วก็ใส่ให้ลูกค้ากลับบ้านไปนะคะก็จะเป็นตามภาพทางด้านบนนะคะอย่างเช่นมาซื้อตัวผลิตภัณฑ์เค้กเราก็จะมีช้อนไปให้ที่จะสะดวกทานหรือมาซื้อตัวบราวนี่ก็คือจะต้องปิดเพื่อให้รูปลักษณ์สวยงามเพื่อให้ลูกค้าถือกลับไปหรือเอาไปฝากเป็นของฝันของฝากใครให้ดูดีหรือดูสวยงามมากขึ้นค่ะแต่บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้จะไม่สามารถรองรับการสูญเสียหรือการกระแทกได้ดีนะคะก็คือใช้ได้ชั่วคราวผลิตภัณฑ์ที่2ค่ะคือบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิบรรจุภัณฑ์ตัวนี้จะมีเขาบอกว่าทุติยภูมิก็คือมี2ส่วนในกล่องเดียวกันเช่นจะต้องมีกล่องข้างนอก1ใบแล้วมีบรรจุภัณฑ์ชิ้นเล็กๆนะคะที่นำมาห่อหุ้มตัวขนมบรรจุภัณฑ์แบบนี้ก็จะเหมาะกับกลุ่มของคุกกี้เนาะคุกกี้พอเราแพ็คเป็นชิ้นใช่ไหมคะ อายุการเก็บรักษาก็จะเก็บได้นานมากกว่าโดยสะดวกต่อการรับประทานค่ะแล้วก็รูปร่างของขนมเมื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคค่ะก็จะสามารถเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจได้มากกว่าเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ เปิดมาแล้วมี2ชั้นเนอะชั้นที่1เป็นฝากล่องชั้นที่2ก็คือตัวขนมข้างในนะคะบรรจุภัณฑ์ที่3ค่ะคือบรรจุภัณฑ์ตติยภูมิบรรจุภัณฑ์อันนี้ก็คือเมื่อกี้เป็น2ใช่ไหมคะมีขนม1ชิ้นที่เป็นชิ้นเล็กห่อใส่ถุงนะคะแล้วก็เอามาใส่ในกล่องที่ใหญ่อันนี้จะเป็นเหมือนบรรจุภัณฑ์ทางการค้าทั่วไปนะคะก็คือพอเป็นบรรจุภัณฑ์ชิ้นเล็กเอาไปใส่ในกล่อง1กล่องแล้วก็ใส่ในกล่องใหญ่อีก1กล่องค่ะเพื่อรองรับการขนส่งที่ดีเพราะว่าในกล่องนั้นก็จะเป็นกล่องเล็กๆการที่ขนส่งแบบนี้เนี่ยการที่บรรจุแบบนี้ก็จะทำในเรื่องให้ง่ายต่อการขนส่งหรือสามารถ

สามารถขนส่งได้ในจำนวนที่มากค่ะอันนี้เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีกนะคะอันนี้เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีกก็คือจะคล้ายๆกับบรรจุภัณฑ์ชนิดแรกที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นปฐมภูมิอันนี้เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งนะคะก็คือต้องใส่ในกล่องเอาขนมชิ้นเล็กใส่ในกล่องที่ใหญ่อีกทีนึงเพื่อให้สะดวกต่อการขนส่งไปถึงมือลูกค้านะคะก็คือไปถึงแล้วกล่องก็ไม่ควรจะบุบทีนี้ไอ้ตัวกล่องเลยเนี่ยจะต้องแข็งแรงนิดนึงถ้าเป็นกล่องเล็กๆอะค่ะเราก็จะเห็นว่าในระหว่างที่เขาบรรจุเนี่ยมันจะมีสายพานที่เลื่อนไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดการกระแทกได้มากขึ้นนะคะทีนี้มาดูชนิดหรือวัสดุของบรรจุภัณฑ์นะคะตัวแรกเป็นบรรจุภัณฑ์จากพืชมีงานมากมายค่ะที่พยายามจะนำสิ่งของที่เหลือใช้หรือพืชที่เป็นเวสต์อะค่ะที่ตกเกลือหรือเหลือทิ้งแล้วเนี่ยมาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์เช่นผักตบชวาใยกล้วยนะคะอันที่สองเป็นโลหะค่ะอันที่สามเป็นพลาสติกค่ะและอันที่สี่เป็นแก้วบรรจุภัณฑ์ที่หนึ่งค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์พืชบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องไม้พวกฉลอมตะกร้าหวายจะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวนี้คนก็จะทำขนม1ชิ้นเนาะแพ็คใส่ถุงพลาสติกแล้วก็บรรจุใส่ตะลอฉลอมหรือตะกร้าที่สารหรือใช้เชือกเขาเรียกอะไรคะเชือกกล้วยเชือกปอมามัดแทนพลาสติกตัวนี้ก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตัวที่2เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นโลหะค่ะวัสดุของบรรจุภัณฑ์ตัวนี้ที่เป็นโลหะหรือว่าเป็นฟอยล์ในการใช้ค่ะก็จะทำให้สะดวกสบายต่อการขนย้ายสมมุติว่าเราจะทำเค้กขายลูกค้าใช่ไหมคะถ้าเราใส่พิมพ์โหลใหญ่เราจะต้องนำพิมพ์โหลตัวนั้นนะคะมาตัดเป็นชิ้นๆอีกนะคะแล้วก็ทำให้สามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถนำกลับไปได้สะดวกถ้าเราเปลี่ยนใช้เป็นโลหะตัวนี้ค่ะก็จะมีขนาดเฉพาะผลิตภัณฑ์นั้นๆ นะคะแล้วก็สามารถที่จะแต่งหน้าได้สวยงามแล้วลูกค้าก็นำกลับไปได้สะดวกบรรจุภัณฑ์แก้วค่ะบรรจุภัณฑ์แก้วเนี่ยเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะทางกายภาพที่ใสสะอาดปลอดภัยเนาะแล้วมีอายุการเก็บการใช้งานได้นานแต่ข้อเสียก็คือมันสามารถแตกหักง่ายขนย้ายลำบากค่ะก็จึงนิยมนำมาใช้ในบางประเภทนะคะก็ถ้าเอานำมาใช้ในเรื่องของการทำบานอฟฟี่ตัวนี้ค่ะก็จะนำไปแช่เย็นก็จะทำให้ความเย็นเนี่ยสามารถผ่านไอตัวบรรจุภัณฑ์ตัวนี้ไปสู่ตัวเนื้อสัมผัสของขนมให้สามารถคงทนนานได้มากขึ้นต่อไปเป็นพลาสติกค่ะเป็นวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้เนาะก็คือเป็นการสังเคราะห์มาจากโพลิเมอร์หลายๆชนิดและเป็นวัสดุที่นิยมนำมาบรรจุผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มมากที่สุดข้อดีคือหาซื้อง่ายน้ำหนักเบาราคาสูงราคาถูกข้อเสียคือบรรจุภัณฑ์พลาสติกตัวนี้ค่ะจะไม่มีคุณภาพในการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนมาในบางอย่างนะคะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแต่ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ด้วยนะคะในบางผลิตภัณฑ์ก็มีคุณภาพที่ดีค่ะแต่ว่าก็จะมีราคาที่สูงนิดนึงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างงานวิจัยค่ะเขาบอกว่ามีงานวิจัยหนึ่งก็คือเขาเลือกที่จะพัฒนาในเรื่องของลักษณะของผลิตภัณฑ์กลยุทธ์ทางการตลาดที่เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่โดยเขาศึกษาบรรจุภัณฑ์เนี่ยที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคค่ะพบว่าในบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ถุงในลักษณะเดียวกันแต่ให้ตัวอักษรที่ต่างกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ในหน้าตาที่ต่างกันเหมือนทั้งบรรจุภัณฑ์ทั้งด้านล่างทั้ง4ชนิดเนี้ยค่ะก็มีผลการยอมรับมีผลทางการตลาดในการเลือกซื้อที่ต่างกันนะคะก็ขออนุญาตสรุปดังนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ขนมอบในที่กล่าวมาทั้งหมดค่ะจะประกอบไปคุกกี้เค้กขนมปังแล้วก็เพสตี้นะคะแบ่งตามลักษณะของการขึ้นฟูสี่ด้าน

ด้านที่1ก็คือมีผงฟูในส่วนผสมด้านที่2ก็คือมีไขมันเป็นส่วนผสมหลักด้านที่3ค่ะมีไขมันชนิดพิเศษเป็นส่วนผสมหลักแล้วก็ด้านที่4ค่ะมีลักษณะพิเศษนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังได้พูดในเรื่องของความรู้หรือหลักของการใช้บรรจุภัณฑ์ค่ะโดยผลิตภัณฑ์ของขนมอบนะคะจะมีส่วนประกอบหลักก็คือมีแป้งสาลีน้ำตาลหรือสารให้ความหวานไขมันหรือส่วนประกอบอื่นๆค่ะและก็ความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์ขนมอบก็คือสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันมีคุณค่าทางโภชนาการมีประโยชน์ทางด้านธุรกิจโดยสามารถนำความรู้ไปบูรณาการการเรียนการสอนของในการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานที่ต้องการที่จะรับบริการจากของคณะเราค่ะอันนี้เป็นที่มาและเอกสารอ้างอิงนะคะอันนี้เป็นหนังสือที่สามารถอ่านค้นคว้าเพิ่มเติมได้ค่ะค่ะในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของในหน่วยเรียนที่1นะคะเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมอบเบื้องต้นไว้เท่านี้ค่ะและพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การติดตั้งคอมเพรสเซอร์คอนเดนเซอร์รีเซฟเวอร์ไดเออร์เอ็กซ์เพนชั่นวาลว์อีวาโปเรเตอร์สวิตช์ควบคุม
2: ครับในงานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากนะครับคือโดยส่วนใหญ่ณปัจจุบันนะฮะรถก็จะติดตั้งแอร์มาจากลายประกอบรถยนต์แล้วถ้าเกิดเราสามารถจะเรียนรู้ตรงนี้ได้นะครับก็จะส่งผลไปให้เราสามารถจะไปทำการซ่อมแอร์ได้ในอนาคตเราจะได้ทำได้อย่างมีคุณภาพงานที่ออกมาดีต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้การติดตั้งแอร์กัน
1: ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญมากเพราะถ้าเกิดติดตั้งผิดพลาดระบบก็จะไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่สมบูรณ์และอาจเกิดผลเสียอื่นๆตามมาได้อีกด้วยการเตรียมการก่อนติดตั้งระบบปรับอากาศรถยนต์ 1. เตรียมแท่นยึดคอมเพรสเซอร์ให้ตรงกับรุ่นเครื่องยนต์และคอมเพรสเซอร์ 2. จัดเตรียมท่อทางสารทำความเย็น1ชุด 3.เตรียมอุปกรณ์และชิ้นส่วนระบบปรับอากาศให้ครบโดยเฉพาะคอมเพรสเซอร์ต้องเลือกให้พอดีกับขนาดความจุของเครื่องยนต์หรือ CC และจำนวนผู้โดยสารในรถ 4. สายพานเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์และผู้เล่ของเครื่องยนต์เพื่อฉุดให้คอมเพรสเซอร์หมุนเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 5. น็อตหรือโบลเป็นตัวยึดแท่นยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับเครื่องยนต์และยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดคอมเพรสเซอร์ 6. คอนเดนเซอร์ทำหน้าที่ปรับสารทำความเย็นที่มีความดันสูงอุณหภูมิสูงในสถานะแก๊สจากคอมเพรสเซอร์ที่จะเข้าคอนเดนเซอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวถ่ายเทความร้อนของสารทำความเย็นที่ได้รับความร้อนมาจากที่อีวาโปเรเตอร์และจากกระบวนการอัดทำให้สารทำความเย็นมีอุณหภูมิต่ำลงและส่งต่อไปยัง receiver dryer

0: 7. Receiver Dryer เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างคอนเดนเซอร์กับ Expansion Valve ติดตั้งทางด้านความดันสูงทำหน้าที่เป็นที่พักเก็บน้ำยาเหลวและกรองสิ่งสกปรกที่เจือปนมากับสารทำความเย็นก่อนจะปล่อยให้สารทำความเย็นผ่านเข้าไปยัง Expansion Valve 8. Expansion Valve จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับชุด Evaporator เป็นตัวควบคุมน้ำยาทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของสารทำความเย็นก่อนเข้า Evaporator โดยการลดความดันของสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวความดันสูงให้เป็นแก๊สที่มีความดันต่ำเพื่อรักษาความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 9. Evaporator หรือคอยเย็นมีหน้าที่รับน้ำยาที่เป็นของเหลวมีแรงดันต่ำและอุณหภูมิต่ำเข้ามาซึ่งมีลักษณะเป็นฝอยและน้ำยาจะเดือดในตัวคอยเย็นนี้ทำให้น้ำยาเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สและจะดูดความร้อนจากตัวคอยเย็นไปเมื่อความร้อนของอากาศโดยรอบ Evaporator ถูกดูดออกไปที่เหลือก็คืออากาศเย็นที่พัดออกมาทางช่องลมเย็น 10. Blower เป็นมอเตอร์พัดลมเชื่อมต่อกับ Evaporator ทำหน้าที่เป่าลมผ่านทาง Evaporator เพื่อนำความเย็นพัดออกมาทางช่องลมเย็น 11. สวิตช์ควบคุมโดยจะเป็นสวิตช์ควบคุมให้ความเร็วรอบของมอเตอร์พัดลมและควบคุมความดันในระบบปรับอากาศรถยนต์ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับระบบคลัตช์แม่เหล็กทำให้ระบบทำงาน
1: คือลักษณะการทำงานของในวัฏจักรสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่คอมเพรสเซอร์ดูดอัดสารทำความเย็นที่มีแรงดันต่ำอุณหภูมิต่ำมาอัดให้เป็นแก๊สแรงดันสูงอุณหภูมิสูงนะฮะแก๊สอุณหภูมิสูงแรงดันสูงก็จะถูกส่งเข้าไปที่ตัวคอนเดนเซอร์นะฮะหรือตัวคอยล์ร้อนตัวคอยล์ร้อนก็จะมีหน้าที่ระบายความร้อนนะครับคือพอสารทำความเย็นที่เป็นแก๊สอุณหภูมิสูงแรงดันสูงถูกระบายความร้อนก็จะกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวแต่อุณหภูมิแรงดันก็ยังสูงอยู่นะครับสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวนะฮะที่ออกจากตัวคอนเดนเซอร์ก็จะถูกส่งไปที่ตัวรีซีเวอร์ไดเออร์เพื่อจะกรองสิ่งสกปรกแล้วก็จะดูดความชื้นด้วยก็ยังเป็นถังพักน้ำยาเหลวด้วยนะครับสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวนะฮะเมื่อผ่านตัว receiver dryer ไปแล้วจะถูกส่งไปที่ตัว expansion valve ตัว expansion valve ก็จะเป็นตัวลดแรงดันนะครับจากไอ้ของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงแรงดันสูงก็จะถูกลดแรงดันก็จะเกิดการเดือดระเหยนะฮะจากคอของเหลวก็จะเดือดระเหยกลายเป็นแก๊สนะฮะก็จะพอการเดือดระเหยการเป็นแก๊สนะฮะมันจะมีอุณหภูมิที่ต่ำมากนะฮะมันก็จะเอาสารทำความเย็นตรงนี้ที่เป็นคอของเหลวตัวนี้ก็เข้าไปที่ตัวคอยเย็นครับนี่คือกระบวนการการทำความเย็นของระบบแก๊สอัดไอนะฮะซึ่งจะมีสารทำความเย็นนะฮะก็อาจจะเป็นเบอร์ 134A นะที่เราใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เป็นตัวกลางนะครับ
0: การติดตั้งคอมเพรสเซอร์มีขั้นตอนดังนี้ 1. ต้องถอดอุปกรณ์บางอย่างของรถยนต์ออกเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง 2. ประกอบแท่นยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับตัวเครื่องยนต
1: ์ต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งตัวแบ็กเก็ตหรือแท่นยึดคอมเพรสเซอร์เข้าไปกับเครื่องยนต์นะครับทีนี้มันก็จะมีโบนทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับก็ยึดเข้ากับตามตำแหน่งนะครับตามตำแหน่งทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับทีนี้ในการที่เราจะยึดโบนเข้าไปที่เสื้อสูบของเครื่องยนต์นะเราต้องรู้ความยาวของโบนเนี่ยที่จะเข้าไปในเสื้อสูบของเครื่องยนต์ด้วยนะครับโดยที่เราจะใช้โบนเข้าไปใส่กับข้างในตัวเครื่องนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าความยาวที่เข้าไปเนี่ยมันจะยาวสักเท่าใด
0: 3. การยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดคอมเพรสเซอร์ด้วยน็อตยึด
1: ครับการยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับตัวแบ็กเก็ตหรือตัวแท่นยึดคอมเพรสเซอร์นะฮะก็จะมีโบนอยู่ทั้งหมดอยู่4ตัวนะฮะก็นะครับก็มีทั้งหมดอยู่4ตัวซึ่งจะต้องยึดเข้าไปกับแท่นยึดนะครับก็4ตัวก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็ก่อนที่ทำการติดตั้งคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดเราก็ต้องมีการวัดที่ตัวโบนด้วยนะฮะว่าความยาวมันเพียงพอแล้วหรือยังนะครับก็จริงๆแล้วก็จะเช่นเดียวกับการวัดที่แท่นยึดคอมเพรสเซอร์นะครับโดยการที่เอาโบนตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราวัดไว้แล้วใช่ไหมฮะว่าความยาวเนี่ยมันจะเหลือประมาณนี้ต่อไปเราก็จะไปทำการยึดเข้ากับที่แท่นยึดที่ตัวเครื่องยนต์นะครับครับในการติดตั้งคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดคอมเพรสเซอร์นะครับก็ต้องระมัดระวังนะฮะก็คืออย่าให้ไปโดนกระแทกกับส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นที่ตัวถังรถก็จะมีความเสียหายเป็นอย่างมากนะครับครับเวลาประกอบคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดก็คือเราก็จะเอาตัวคอมเพรสเซอร์เข้าไปวางบนแท่นยึดก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะขันโบนเข้าไปทั้งหมด4ตัวนะครับโดยขันตัวที่1ให้แน่นพอสมควรนะครับแล้วเราก็จะมาใส่เป็นทะแยงมุมเป็นตัวที่2นะฮะก็ขันพอตึงมือก่อนนะครับยังไม่ต้องแน่นนะครับแล้วเราก็มาใส่ตัวที่3นะฮะแล้วก็ตัวที่4เราจะไขเป็นทะแยงมุมนะครับก็ใช้มือหมุนพอตึงมือก่อนนะครับแล้วเราก็จะใช้ประแจบล็อกขันให้แน่นอีกทีนึงครับก็ตอนนี้ก็เราก็ได้ทำการยึดโบนแน่นแล้วนะครับ
0: 4. ตรวจสอบร่องฟู้เล่ของเครื่องยนต์ให้ตรงกับร่องฟู้เล่ของคอมเพรสเซอร์
1: ต่อไปก็เป็นวิธีการตรวจร่องบูเล่นะฮะว่ามันจะตรงกับตัวคอมเพรสเซอร์ไหมนะฮะอันดับแรกเราก็จะดูที่ร่องบูเล่ที่เครื่องยนต์ก่อนนะครับแล้วเราก็จะมองมาที่ตัวไอ้บูเล่ของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับว่าตรงกันไหมนะครับแล้วก็มาดูอีกทีนึงก็จะมาดูที่ไอ้ตัวตั้งสายพานด้วยนะฮะว่าบูเล่ตรงกันไหมนะครับถ้าเกิดว่าโตตรงกันแล้วก็สามารถจะใส่สายพานไปได้เลย
0: ความตึงของสายพานที่จุดคอมเพรสเซอร์ต้องให้ตึงพอประมาณไม่ตึงเกินไป
1: ครับการใส่สายพานเราก็จะใส่สายพานเข้าไปที่ผู้เล่ของเครื่องยนต์ก่อนโดยการสังเกตก็คือจะต้องให้ร่องของสายพานนี่ฮะเข้าไปเต็มร่องของมู่เล่เครื่องยนต์นะฮะแล้วเราก็จะคล้องมาที่ตัวมู่เล่ของคอมเพรสเซอร์นะครับก็ดูให้ร่องของสายพานเต็มร่องของมู่เล่คอมเพรสเซอร์นะฮะแล้วก็จะคล้องมาที่ตัวตั้งสายพานครับตอนนี้ก็จะเป็นการตั้งความตึงของสายพานนะฮะโดยที่เราก็จะหมุนน็อตตัวเร่งสายพานนะครับเราก็จะขันน็อตตัวเร่งสายพานเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะมาใช้มือลองกดที่สายพานดูนะครับว่าความตึงได้แล้วหรือยังนะครับโดยเรากดลงไปก็คือต้องไม่ให้น้อยฝากครึ่งนิ้วครับในกรณีที่เราใส่สายพานนะฮะเราต้องไม่ตั้งสายพานให้มันตึงจนเกินไปนะครับถ้าเกิดเราตั้งสายพานตึงเกินไปมันจะทำให้ตลับลูกปืนที่คอมเพรสเซอร์เสียหายได้หรือสายพานก็อาจจะชำรุดเสียหายได
0: ้การติดตั้งคอนเดนเซอร์โดยปกติคอนเดนเซอร์จะติดตั้งบริเวณด้านหน้าหม้อน้ำและจะมีพัดลมเพื่อช่วยระบายความร้อนมีขั้นตอนดังนี
1: ้ตัวคอนเดนเซอร์ก็มีหน้าที่ระบายความร้อนนะครับก็จะติดไว้ที่หน้าหม้อน้ำของเครื่องยนต์

0: นะครับก็ข้อควรระวังก็คือว่าเวลายึดนะฮะไอ้พวกโบนหรือพวกสกรูต่างๆที่เราจะทำการยึดเข้าไปจะต้องไม่ให้ยาวจนเกินไปเพราะมันอาจจะไปทิ่มตัวหม้อน้ำให้เกิดความเสียหายได้ก็ต่อไปจะเป็นการติดตั้งตัวคอนเดนเซอร์นะก็คือเราจะต้องทำการผลักนะฮะตัวหม้อน้ำออกไปนะครับเพื่อให้ตัวแผงคอนเดนเซอร์จะได้สอดเข้าไปได้นะครับและระยะของแผงกับคอนเดนเซอร์นะครับก็ต้องให้ห่างจากหม้อน้ำไม่น้อยฝ่า1นิ้วครับตอนนี้ก็จะทำการยึดตัวแผงคอนเดนเซอร์เข้าไปกับตัวถังรถนะโดยใช้โบนนะฮะ M6 นะยึดเข้าไปนะครับทีนี้ระยะนะฮะก็ต้องมาดูระยะห่างของแผงคอนเดนเซอร์กับหม้อน้ำก็คือจะต้องไม่ให้ต่ำฝ่า1นิ้วนะครับก็คือต้องไม่ให้ต่ำกว่า1นิ้วแผงคอนเดนเซอร์นะฮะก็คือก็ต้องให้เต็มหน้าหม้อน้ำนะครับแล้วก็ท่อทางด้านออกของแผงคอนเดนเซอร์ต้องอยู่ทางด้านล่างนะครับนะท่อด้านเข้าก็จะอยู่ทางด้านบนตำแหน่งของแผงคอนเดนเซอร์ต้องอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของพัดลมระบายความร้อนทั้ง2ตัว
1: การติดตั้ง receiver dryer ตัว receiver dryer จะติดตั้งภายในห้องเครื่องยนต
0: ์การติดตั้ง receiver dryer นะครับก็คือตัว receiver dryer ก็มีหน้าที่กรองสิ่งสกปรกแล้วก็ดูดความชื้นแล้วก็เป็นถังพักน้ำยาเหลวด้วยนะครับก็จะมีท่อนะฮะก็คือมีทางเข้ากับทางออกนะทางเข้าก็จะมาจากแผงคอนเดนเซอร์ทางออกก็จะไปที่ตัว expansion valve ต่อไปเราก็จะมาทำการติดตั้งตัว receiver dryer กันต้องพยายามให้ท่อนะฮะเข้าไปในตัว receiver dryer นะครับก็คืออย่าให้ฝืนขอให้เขาเข้าไปเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าบ่าเขาสนิทแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดบ่าเขาสนิทแล้วก็ใช้ตัวโบนขันยึดให้แน่นครับโดยที่เราจะทำการใช้โบนยึดที่ท่อสารทำความเย็นก่อนนะฮะก็ใช้ทั้งทางเข้าและทางออกอย่างละ1ตัวนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะมายึดตัวแคมป์ที่ยึดตัวรีซูเวอร์ไดเออร์กับแผงคอนเดนเซอร์ข้อควรระวังนะฮะในกรณีที่เราใส่โบนเข้าไปนะฮะก็คือต้องพยายามใช้มือหมุนให้เข้าไปจนสุดก่อนนะฮะพอเราใช้มือหมุนเข้าไปจนสุดแล้วเราถึงใช้ตัวประแจเป็นตัวขันให้แน่นอีกครั้งหนึ่ง
1: การติดตั้งอีวาโปเรเตอร
0: ์ต่อไปเราก็จะมาทำการติดตั้งตัวอีวาโปเรเตอร์นะฮะก็คือตัวอีวาโปเรเตอร์ก็จะอยู่ในตู้แอร์ทำหน้าที่ให้น้ำยามาเดือดในตัวอีวาโปเรเตอร์แล้วก็เกิดการทำความเย็นขึ้นนะครับก็จะต้องใช้ควบคู่กับตัวโบเวอร์นะครับก็คือชุดนี้ก็เป็นชุดโบเวอร์นะที่จะส่งลมเย็นนะพัดลบตัวลมเย็นให้ผ่านไปที่ตัวอีวาโปเรเตอร์ต่อไปเราก็จะไปทำการติดตั้งตัวอีวาโปเรเตอร์แล้วก็ตัวมอเตอร์โบเวอร์กันนะครับที่ชุดตัวอีวาโปเรเตอร์นะครับเวลาเราจะติดตั้งคืออันดับแรกเราจะต้องสอดท่อน้ำทิ้งเข้าไปก่อนนะครับพอเราสอดท่อมที่เข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะล็อกนะก็คือจะมีตัวยึดทั้งหมดอยู่4ตัวนะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะครับโดยที่ให้ตัวบล็อกวาล์วเนี่ยนะฮะโผล่พ้นออกไปกับตัวรถนะครับเราก็จะมาทำการติดตั้งกันนะครับครับโดยการเสียบท่อน้ำทิ้งออกไปก่อนนะครับโอเคครับเราเสียบ

0: ท่อน้ำทิ้งแล้วนะครับเราก็จะยึดนะฮะใส่ให้ตัวล็อกให้ตรงตำเราจะทำการล็อกตัวนี้ก็จะขันตัวนัดให้แน่นนะครับครับสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงนะก็คือต้องดูให้ท่อน้ำทิ้งออกไปนอกตัวรถนะฮะอย่าให้ท่อน้ำทิ้งมีการหักงอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่อน้ำทิ้งมีการหักงอแล้วเดี๋ยวเวลาระบบทำงานแล้วน้ำจะไม่สามารถจะไหลออกไปทิ้งข้างนอกตัวรถได้แล้วน้ำมันก็จะท่วมตัวตู้แล้วก็จะทำให้พรมที่อยู่ในห้องผู้โดยสารนี้เปียกได้ครับต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับก็จะมีจุดที่เราจะต้องยึดอยู่3จุดก็จุดที่1จุดที่2จุดที่3นะซึ่งเราจะต้องยึดเข้าไปนะครับนะฮะครับโดยการติดตั้งนะครับก็โดยการเสียบปากของตัวโบว์เวอร์ให้เข้ากับปากของตัวตู้แอร์นะครับครับคือสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังนะครับก็คือตรงแนวต่อตรงนี้ครับก็คือจะต้องให้ตรงนี้สนิทเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้จะไม่สนิทมันจะมีลมร้อนจากข้างนอกรถหรือเป็นฟันท่อไอเสียจากที่อื่นเกิดเข้ามาได้นะเพราะว่าตรงนี้เป็นการปิดแล้วระหว่างตัวถังรถนะฮะกับภายในกับภายนอกนะครับต้องเช็คตรงนี้ครับนะต้องให้สนิทครับครับในกรณีที่เราติดตั้งตัวตู้แอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องกลับมาดูที่ตัวท่อน้ำทิ้งด้วยนะครับว่าท่อน้ำทิ้งนี้อยู่ในลักษณะที่ปกติไหมเพราะว่าปกติมันจะต้องให้ปลายชี้ลงมานะครับ
1: การติดตั้ง expansion valve จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับชุด evaporator เป็นตัวควบคุมน้ำยาทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของสารทำความเย็นก่อนเข้า evaporatorโดยการลดความดันของสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวความดันสูงให้เป็นแก๊สที่มีความดันต่ำเพื่อรักษาความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
2: ตำแหน่งการติดตั้ง expansion valve ในรถสมัยปัจจุบันจะอยู่เป็นชุดเดียวกับ evaporator
1: การติดตั้งสวิตช์ควบคุม
0: การติดตั้งสวิตช์ควบคุมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะฮะภายในระบบไฟฟ้านะครับก็จะมีสวิตช์ตัวหนึ่งก็คือจะเป็นการควบคุมพัดลมนะฮะก็จะมีพัดลมตามจังหวะนะฮะ1 2 3 4นะครับก็เป็นพัดลมนะฮะ4จังหวะนะครับครับแล้วก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นครับก็ถ้าเกิดเราเลื่อนมาตรงนี้ก็อุณหภูมิที่ได้ก็จะเย็นมากนะครับแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการหมุนเวียนลมนะก็มีลมหมุนเวียนภายในหรือจะเอาลมจากภายนอกเข้ามานะครับก็ใช้ครับแล้วส่วนตัวนี้ก็มีลมที่เป่าหาเราตรงๆนะครับลมเป่าลงเท้าด้วยนะฮะแล้วก็มีลมที่จะไปไล่ฝ้าด้วยนะครับก็ตามที่เราจะปรับตั้งดูตามวงจรนะฮะก็คือตัวนี้คือสวิตช์พัดลมก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็ที่เราปรับจังหวะ1 2 4นะครับก็จะเป็นสวิตช์พัดลมทีนี้ตัวนี้ตัวปรับอุณหภูมิก็คือตัวนี้ฮะตัวเทอร์โมสตาตนะครับก็อยู่ที่ตัวนี้เลยคือตัวเทอร์โมสตาตก็จะมีหางที่จะไว้ควบคุมอุณหภูมิหางตัวนี้ก็จะเข้าไปติดตั้งในตัว evaporator ครับในการปรับการควบคุมอุณหภูมินะครับเราก็จะทำการเลื่อนฮะเลื่อนตัวปรับอุณหภูมิไปนะครับเพื่อก็มันก็จะไปโยกที่แกนของตัวเทอร์โมสตาตนะครับที่ตัวเทอร์โมสตาตว่าเราต้องการความเย็นมากน้อยขนาดไหนนะครับทีนี้ไอ้ตรงหางของเทอร์โมสตาตก็จะถูกเสียบเข้าไปในevaporator นะฮะทางด้านลมส่งนะครับทางด้านลมส่งนะครับเพราะว่าพอภายใน evaporator ได้มีอุณหภูมิต่ำนะฮะก็คือหางตัวนี้ก็จะรับอุณหภูมิ

านเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมเคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ

0: าทายง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
1: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
2: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
2: อ้อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
0: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
2: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
0: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
2: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
1: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
2: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
0: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลยฮะ
1: อ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
0: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
1: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
0: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
1: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
0: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
0: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
1: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
0: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งเร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
2: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
1: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
0: ใช่ค่ะ
2: อ๋อดีแล้วล่ะ
0: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
2: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
1: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
2: ใช่แล้วล่ะหลาน
1: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568นะคะอาจารย์เป็นผู้บรรยายในรายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะคะนะอาจารย์ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชภัทรพิชยมหุตนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์พูนาฏนะคะคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศก็เป็นผู้บรรยายในรายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์นะสำหรับผู้ประกอบการนะคะเพราะนั้นผู้ประกอบการนะคะก็จำเป็นจะต้องมีทักษะในเรื่องของการวิจัยด้วยนะคะเพราะว่าการวิจัยเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญนะที่จะช่วยให้นะรู้ถึงตัวผู้บริโภคนะคะหรือว่าลูกค้านะซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญนะในการนะมาพัฒนาการผลิตการให้บริการนะกับของตัวผู้ประกอบการเองนะคะเพราะนั้นผู้ประกอบการนะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการในสาขาใดก็ตามนะจึงต้องมีการเรียนรู้นะเพื่อเพิ่มทักษะนะการวิจัยนะคะทีนี้ในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะนะจะต้องมีความรู้นะทางด้านทางสังคมศาสตร์ควบคู่กับวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะนะเพราะว่าในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ก็คือเศรษฐกิจนะการดำเนินทางเศรษฐกิจนะทั้งของตัวผู้บริโภคแล้วก็ทางฝ่ายผู้ผลิตนะแล้วก็ยังไปถึงการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจนะของภาครัฐด้วยเช่นกันนะคะเพราะนั้นในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์นะโดยทั่วไปแล้วนะก็จะเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณนะคะซึ่งนำตัวเลขมาวิเคราะห์แล้วก็สร้างเป็นโมเดลนะนะทีนี้ในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์นะที่ทำการวิจัยในเชิงสังคมศาสตร์นะที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคกับสังคมนะนะก็มีการวิจัยในเชิงคุณภาพร่วมด้วยนะคะนะเพราะนั้นนะในการศึกษาวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนักศึกษาก็อาจจะมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของการวิจัยหรือสถิตินะคณิตศาสตร์นะหรือบริหารธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นพื้นความรู้ที่สำคัญนะที่จะสามารถนำมาต่อยอดหรือว่าบูรณาการกับรายวิชานี้ได้นะคะทีนี้ในการศึกษาวิชานี้นะคะก็ทำการกำหนดรายการสอนรายสัปดาห์นะคะโดยสัปดาห์แรกนะคะก็คือวันนี้เลยนะคะก็เป็นการศึกษาถึงระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการตามหลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์นะคะสัปดาห์ถัดไปนะคะสัปดาห์ที่2การวิจัยเชิงปริมาณเชิงคุณภาพและผสมผสานนะสัปดาห์ที่3การกำหนดแนวความคิดและวัตถุประสงค์นะสัปดาห์ที่4การทบทวนวรรณกรรมและการกำหนดตัวแปรสัปดาห์ที่5นะประชากรและตัวอย่างสัปดาห์ที่6การนำความรู้ทางสถิติเข้ามาใช้ควบคู่กับระเบียบวิธีวิจัยนะคะสัปดาห์ที่7การสร้างแบบจำลองและกำหนดสมมติฐานนะสัปดาห์ที่8การออกแบบเครื่องมือและนะการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะสัปดาห์ที่9การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาสัปดาห์ที่10นะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานนะซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะที่นำเอาข้อมูลตัวเลขมานะวิเคราะห์นะคะโดยวิธี T-test F-test และการทดสอบสมมติฐานนอกจากนี้นะคะยังมีการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยค่ะมาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงอนุมานที่เป็นระดับที่สูงขึ้นนะคะก็คือเป็นการวิเคราะห์ correlation แล้วก็ regression นะ correlation ก็คือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะ
กับ regression นะหลังจากที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแล้วเราจะดูถึงความมีอิทธิพลนะของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามนะคะแล้วก็นำไปสู่การดูเรื่องของตัวแปรที่มีนัยสำคัญทางสถิติเพื่อนำไปใช้ในการในเชิงของธุรกิจนะของผู้ประกอบการต่อไปนะคะนอกจากนี้ก็ทำการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรต่างๆด้วยนะคะในสัปดาห์ที่12นะคะก็คือทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจมหาภาคและการประยุกต์ใช้นะคะเพราะนั้นในการทำวิจัยในเชิงปริมาณเนี่ยนะในลักษณะของเศรษฐกิจมหาภาคนะก็คือทำการรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจมหาภาคตามตัวแปรต่างๆนะแล้วก็นำมาสู่การสร้างเป็นแบบจำลองทางเศรษฐกิจนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อที่จะพยากรณ์ตัวแปรตามนะคะสัปดาห์ที่13นะก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการและการประยุกต์ใช้นะนอกจากผู้ประกอบการจะดูข้อมูลหรือพยากรณ์ข้อมูลทางเศรษฐกิจมหาภาคแล้วยังสามารถนำข้อมูลทางเศรษฐกิจในระดับจุลภาคมาวิเคราะห์ได้ด้วยเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของผู้บริโภคนะทั้งในระดับในภาพกว้างแล้วก็ในระดับที่เป็นหน่วยของผู้บริโภคเฉพาะเจาะจงนะเพราะนั้นกลุ่มที่ทำการวิจัยนะกลุ่มเป้าหมายที่ทำการวิจัยนะก็สามารถเป็นทั้งในระดับเศรษฐกิจฐานรากก็ได้นะคะหรือว่าเศรษฐกิจมหาภาคก็ได้นะคะในสัปดาห์ที่14นะคะก็เป็นการอภิปรายผลนะนะเป็นการเรียบเรียงหาคำตอบที่ต้องการค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่กำหนดไว้นะหลังจากที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะได้ผลการวิเคราะห์ออกมาแล้วสรุปผลเพื่อให้เห็นภาพผลการวิจัยที่ชัดขึ้นนะคะแล้วก็นำไปสู่การนำตัวแปรที่ได้นะที่มีนัยสำคัญทางสถิตินำมาอภิปรายนะเพื่อให้คนที่ศึกษาต่อเนี่ยมีความเข้าใจในผลจากการวิจัยในครั้งนั้นๆแล้วก็นำไปต่อยอดนะเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางการวิจัยต่อไปรวมถึงการต่อยอดในทางธุรกิจได้ด้วยนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่15เราก็จะมีกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อให้เป็นตัวอย่างนะเพื่อแนวความคิดทั้งหมดจากการศึกษาในรายวิชานี้นะคะนั้นเมื่อนักศึกษาได้มองเห็นหัวข้อต่างๆในแต่ละสัปดาห์แล้วเนี่ยนักศึกษาก็สามารถเตรียมความพร้อมในเรื่องความรู้นะที่ผ่านมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักเศรษฐศาสตร์นะเรื่องของสถิตินะคะนะแล้วก็นะเรื่องของการประกอบการต่างๆนะการธุรกิจการประกอบธุรกิจต่างๆบางครั้งธุรกิจที่นักศึกษาตั้งใจนะที่จะทำหลังจากจบการศึกษาไปแล้วหรือทำพาร์ทไทม์อยู่ในขณะนี้มันก็จะทำให้นักศึกษามีแนวความคิดนะที่จะประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็เอาแนวคิดของการทำวิจัยเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจของตนเองได้นะคะโดยเนื้อหาในการบรรยายวิชานี้นะคะก็จะใช้วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ของรองศาสตราจารย์ดร.สุวิมลกฤตโคชหาดกฤตโคชหาดนะคะนะของรองศาสตราจารย์ดร.สุวิมลกฤตคฤหาดนะคะจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะ

พื่อประโยชน์ในการศึกษาของนักศึกษาทั้งระดับชั้นปริญญาตรีและระดับปริญญาโทนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจเพราะนั้นในการบรรยายในครั้งนี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่หนึ่งนะคะเป็นสัปดาห์ที่หนึ่งที่ทำการศึกษาในเบื้องต้นถึงระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการตามหลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์นะคะ

วิจัยนะคะเป้าหมายของการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะแล้วก็การวิจัยทางสังคมศาสตร์นะโดยละเอียดตามลำดับนะคะในเรื่องของการวิจัยเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจนะคะการวิจัยหรือที่เรียกว่า research นะคะมีรากศัพท์มาจากคำในภาษาฝรั่งเศสนะคะนะก็คือ recherche นะคะอันนี้ก็หมายถึงกระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างมีระบบเพื่อเสาะแสวงหาความรู้และนำความรู้มาพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะนะเพราะนั้นวิวัฒนาการของการทำวิจัยนะก็มีนักวิชาการนะคะหรือนักวิทยาศาสตร์นะที่ทำการรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวกับการวิจัยนะคะเพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ต่อได้นะคะโดยเป้าหมายของการวิจัยทางพฤติกรรมนะทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์นะก็แบ่งเป็นเพื่อที่จะได้มีการบรรยายนะ description นะมีการอธิบายนะหรือ explanation นะทำการทำนายหรือ prediction แล้วก็ควบคุม control ปรากฏการธรรมชาติเพื่อให้เกิดผลการวิจัยที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะการวิจัยทางสังคมศาสตร์นะคะก็เป็นการวิจัยที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นในทางเศรษฐศาสตร์ก็มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์เช่นเดียวกันนะคะนะนักศึกษาก็เห็นได้จากเรามีเรื่องของเศรษฐกิจระดับบุคคลใช่ไหมคะเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะคะแล้วก็ขยายขอบเขตไปยังระดับครัวเรือนนะคะระดับชุมชนและสังคมนะเพราะฉะนั้นความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทางด้านเศรษฐกิจการดำเนินชีวิตนะคะเรื่องของการหารายได้การใช้จ่ายการกู้หนี้ยืมสินเนี่ยนะแล้วก็การลงทุนนะการลงทุนเนี่ยก็อาจจะมีการก่อหนี้ขึ้นมานะคะก็ถือว่าเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดมีการใช้จ่ายเกินตัวมีการใช้บัตรเครดิตพวกนี้นะคะผู้คนที่มีการบริโภคจนเกินไปเนี่ยนะคะหรือบริโภคนิยมเนี่ยนะก็มีความสะดวกสบายก็จะใช้เงินในอนาคตมาบริโภคนะคะนะก็คือให้ธนาคารเป็นคนจ่ายไปก่อนนะแล้วเราก็หารายได้นะหรือเงินเดือนของเรานะเมื่อได้รับเงินเดือนตอนสิ้นเดือนปุ๊บก็แบ่งจัดสรรไปจ่ายคืนนะหรือชำระหนี้บัตรเครดิตนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นพฤติกรรมของมนุษย์นะคะนะมนุษย์ก็อยู่ในสังคมนะคะเพราะนั้นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะที่จะต้องทำการวิจัยทางเศรษฐกิจนะในระดับบุคคลแล้วก็ในระดับสังคมนะคะเพราะนั้นตัวผู้ประกอบการก็ต้องมีความเข้าใจว่าลูกค้านะที่เป็นแหล่งรายได้ของธุรกิจผู้ประกอบการเนี่ยนะคะเขาจะมีพฤติกรรมในการบริโภคสินค้าหรือบริการของธุรกิจนี้อย่างไรบ้างนะก็จะต้องทำmarketing research นะเพื่อที่ทำความเข้าใจในกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักหรืออาจจะขยายขอบเขตไปยังกลุ่มเป้าหมายรองนะหรือหาช่องทางโอกาสนะของผู้บริโภคที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสทั้งหมดเลยการทำ marketing research จึงมีความสำคัญเป็นอันดับแรกเลยนะคะนะจากนั้นการวิจัยทางสังคมศาสตร์นะเราก็จะดูนะปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์นะแล้วก็ปัจจัยต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับความเชื่อนะความคิดเห็นเจตคติแรงจูงใจหรือพฤติกรรมของมนุษย์นั่นเอง
นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ

ิตใจภายในใช่ไหมคะบางทีอาจจะไม่ได้แสดงออกนะที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้ภายนอกหรือการใช้จ่ายต่างๆนะที่เห็นได้จากภายนอกแต่มันอาจจะเป็นตัวแปรที่เป็นลักษณะภายในจิตใจนะคะนะดังนั้นตัวแปรเหล่านี้จำแนกออกเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่มที่1นะองค์ประกอบทางสังคมวิทยานะคะหรือว่า social นะ sociologyนะ sociological นะคะ factors นะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของตรรกะเชิงสังคมวิทยาได้แก่เพศนะฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมรายได้สถานภาพสมรสนะทีนี้นอกจากในเชิงสังคมวิทยาแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวแปรที่2นะกลุ่มที่2นะที่แสดงถึงองค์ประกอบทางจิตวิทยาหรือ psychological factors นะที่แฝงมาเป็นความรู้สึกนึกคิดนะที่ประกอบในบุคคลคนนั้นนะอันนี้ก็ได้แก่ความคิดเห็นนะความเชื่อเจตคติพฤติกรรมเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาอาจจะเคยทำแบบทดสอบในเรื่องของการสอบถามความคิดเห็นนะก็จะมีระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อยนะโดยทั่วไปก็จะสอบถาม5ระดับใช่ไหมคะอันนั้นก็เรียกว่าLikert scale นะคะหรืออาจจะมีการสอบถามที่มีระดับที่มีความถี่มากขึ้นนะอาจจะเป็นหลัก10ถึง100 scale เลยนะคะเพราะนั้นก็วัดระดับความคิดเห็นระดับความเชื่อนะระดับเจตคตินะเพื่อที่จะวัดออกมาเป็นเชิงปริมาณในการคำนวณนะในเชิงลึกต่อไปนะคะวิธีการเสาะแสวงหาความรู้นะคะ methods of acquiring knowledge นะคะในเรื่องของความรู้เนี่ยถือว่ามีความจำเป็นนะที่จะทำการศึกษาข้อเท็จจริงแล้วก็นำไปรวบรวมเพื่อสรุปแล้วก็ถ่ายทอดนะคะในสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะทำการหาความรู้นะหาข้อเท็จจริงโดยวิธีการโดยเหตุบังเอิญหรือการลองผิดลองถูกนะจะสังเกตได้ว่าในปัจจุบันนะนักศึกษาเองก็อาจจะสังเกตได้ว่าอย่างตัวสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์นะคะมันอาจจะถูกคิดค้นมาจากความบังเอิญก็ได้นะคะจากการทดลองของนักวิจัยในห้องทดลองแล้วมีกิจกรรมที่มีความผิดพลาดนะมีประเด็นที่มันมีความผิดพลาดในงานวิจัยนั้นแต่ว่าเมื่อทำการศึกษาทดสอบอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าสิ่งที่มันผิดพลาดจากงานวิจัยนั้นมันทำให้เกิดคุณูปการแก่โลกนะคะทำให้ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะอย่างเช่นพวกตัวยาต่างๆเป็นต้นนะคะหรือในกระบวนการวิจัยในครั้งอดีตนะก็นักวิทยาศาสตร์ก็ทำการลองผิดลองถูกนะคะเพื่อที่จะหาผลจากการทดลองที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะจากนั้นเนี่ยนะก็จะมีวิวัฒนาการการแสวงหาความรู้นะโดยการศึกษาบริบทในพื้นที่ถึงพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ดูสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพนะหรือแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีการรีเฟล็กนะการระดมสมองการคิดโต้ตอบนะก็ถือว่าเป็นการระดมความคิดนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะเพื่อหาข้อสรุปนะคะนะทีนี้เราก็สามารถเห็นวิวัฒนาการได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคะมันก็
มีการสะสมความรู้นะโดยประสบการณ์นะหรือการทดลองบางอย่างนะคะมีการทดลองตามสมมติฐานนะก็นำไปสู่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะหรือในเชิงพาณิชย์นะคะเพราะนั้นในเรื่องของผลการทดลองเนี่ยก็อาจจะมีการลองผิดลองถูกนะเกิดจากการลองผิดลองถูกหรือเกิดจากความผิดพลาดขึ้นก็ได้นะคะหรือเกิดจากการระดมสมองการแสดงการรับฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะคะนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบนะของนักวิทยาศาสตร์นะที่อาจจะตั้งประเด็นขึ้นมานะเป็นเมเจอร์เพอร์มิสขึ้นมานะว่าปลาทุกชนิดมีเกล็ดอันนี้ก็เป็นข้อสมมติฐานสงสัยนะจากนั้นก็ดูประเด็นย่อยๆนะคะหรือว่า minor permis นะคะก็เอ๊ะปลาดุกก็เป็นปลานะแสดงว่าปลาดุกก็สรุปแล้วเนี่ยนะในการแสวงหาความรู้ลักษณะเนี่ยเอ๊ะปลาดุกก็เป็นปลานะแสดงว่าปลาดุกก็มีเกล็ดด้วยนะสินะโดยที่ไม่ได้เห็นภาพจริงใช่ไหมก็เป็นการสมมติฐานขึ้นมานะคะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการนะแบ่งการวิจัยนะด้วยวิธีการอนุมานนะก็คือ deductive method นะคะนะอันนี้ก็คิดขึ้นนะจากอริสโตเติลนะเป็นวิธีการคิดเชิงเหตุผลนะจากสไลด์ที่แล้วมานี่นะคะก็เป็นกระบวนการคิดค้นจากเรื่องทั่วๆไปไปสู่เรื่องเฉพาะเจาะจงนะสงสัยว่าเอฟปลาดุกก็มีเกล็ดจริงหรือเปล่าก็ต้องทำการทดลองทดสอบในพื้นที่จริงนะคะเป็นกระบวนการคิดค้นนะจากเรื่องทั่วๆไปสู่เรื่องเฉพาะเจาะจงนั่นเองนะคะหรือคิดจากส่วนใหญ่ไปสู่ส่วนย่อยนะจากสิ่งที่รู้ไปสู่สิ่งที่ไม่รู้นะเพราะนั้นวิธีการอนุมานนะก็ประกอบด้วยข้อเท็จจริงใหญ่นะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจริงอยู่ในตัวมันเองนะหรือเป็นข้อตกลงที่กำหนดขึ้นเป็นกฎเกณฑ์นะแล้วก็ไปดูข้อเท็จจริงย่อยนะ minor นะว่ามีความสัมพันธ์กับข้อเท็จจริงใหญ่ที่เป็น major หรือเป็นเหตุเป็นผลเฉพาะกรณีที่ต้องการทราบความจริงจากนั้นก็นะสรุปนะเป็นผลนะจากการใช้วิธีอนุมานเนี่ยนะเป็นข้อสรุปที่ได้จากการพิจารณาความสัมพันธ์ของเหตุใหญ่และเหตุย่อยนะซึ่งมันก็อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงใช่ไหมเป็นการสรุปพิจารณาจากข้อเท็จจริงใหญ่นะแล้วก็ประกอบกับข้อเท็จจริงย่อยแล้วก็สรุปออกมานะคะตัวอย่างนะการหาความจริงนะในวิธีการอนุมานนะเช่นตัวอย่างที่หนึ่งข้อเท็จจริงใหญ่นะสมมติฐานว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องอาศัยน้ำในการดำรงชีวิตนะจากนั้นก็ไปดูข้อเท็จจริงย่อยนะมนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะสรุปแล้วนะเจาะจงลงไปก็คือมนุษย์ต้องอาศัยน้ำนะคะนะตัวอย่างที่สองนะคะความใหญ่ในระยะฤดูฝนมักเกิดลมมรสุมนะประกอบกับข้อเท็จจริงย่อยนะวันที่เกิดลมมรสุมชาวประมงเป็นอันตรายนะแล้วก็หาความสัมพันธ์แล้วนำมาสรุปเป็นในระยะฤดูฝนชาวประมงเป็นอันตรายนะคะเพราะนั้นเราเห็นข้อจำกัดนะว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่จริงทั้งหมดใช่ไหมคะดังนั้นข้อจำกัดของวิธีการอนุมานนะคะก็ข้อแรกค่ะผลสรุปจะถูกต้องหรือไม่นะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงใหญ่กับข้อเท็จจริงย่อยหรือทั้งคู่นะมาสัมพันธ์กันหรือสนับสนุนกันเนี่ยนะถ้า
ถ้ามันเกิดขึ้นนะผลสรุปนั้นไม่ถูกต้องก็จะทำให้ข้อสรุปพลาดไปด้วยนะคะนะถ้าเกิดข้อเท็จจริงใหญ่กับข้อเท็จจริงย่อยเนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะแล้วหรืออาจจะไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้สุดท้ายเราจะทำการสรุปพลาดไปด้วยนะดังเช่นตัวอย่างที่สองนะที่ว่าสรุปว่าในช่วงฤดูฝนชาวประมงอาจจะไม่เป็นอันตรายเลยก็ได้นะเพราะนั้นเราจะสรุปฟันธงไปเลยทีเดียวว่าในช่วงฤดูฝนชาวประมงจะเป็นอันตรายแต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่เป็นอันตรายก็ได้นะข้อจำกัดข้อที่สองค่ะก็คือผลสรุปที่ได้เป็นวิธีการสรุปจากสิ่งที่รู้ไปสู่สิ่งที่ไม่รู้แต่วิธีการนี้นะก็ไม่ได้เป็นการยืนยันเสมอไปว่าผลสรุปที่ได้จะเชื่อถือได้เสมอไปนะคะเนื่องจากถ้าสิ่งที่รู้แต่แรกเป็นข้อมูลคลาดเคลื่อนก็จะส่งผลให้ข้อสรุปนั้นคลาดเคลื่อนไปด้วยอันนี้ก็เป็นการอิงในเรื่องของการทำวิจัยค่ะว่าถ้าต้นน้ำก็คือข้อมูลหรือทฤษฎีที่เรานำมาเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันนะก็จะทำให้ผลสรุปของการวิจัยนั้นคลาดเคลื่อนนะคะนะนักวิทยาศาสตร์นะที่ชื่อว่าฟรานซิสเบคอนนะคะก็ได้ทำการดำเนินการวิจัยนะคะ3ขั้นตอนนะหรือดำเนินการเสาะแสวงหาความรู้นะคะเบคอนเนียนนะอินดักชันใน3ขั้นตอนเริ่มแรกก็คือขั้นที่1เนี่ยสมมติฐานว่ากามีปีกหรือนกแก้วมีปีกเนี่ยนะคะจากนั้นขั้นตอนที่2นกแต่ละชนิดมีปีกแล้วก็ขั้นตอนที่3สรุปว่านกทุกชนิดมีปีกนะตรงนี้ก็อาจจะอิงไปทางธรรมชาตินะคะสรุปแล้วจากความสัมพันธ์ของสมมติฐานแรกนะที่เป็นเมเจอร์แล้วก็ข้อที่จริงนะที่เป็นข้อที่จริง อันดับแรกกับอันดับที่2นะในขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2เนี่ยเราก็สรุปเป็นขั้นตอนที่3ว่านกทุกชนิดมีปีกนะนะทีนี้ก็จะทำการสำรวจข้อมูลนะโดยการดูนกทุกชนิดนะไม่ว่าจะเป็นกาหรือนกเนี่ยนะคะนะหรือสัตว์มีปีกต่างๆเนี่ยนะคะหรืออาจจะทำกับกลุ่มคนนะเพราะนั้นในกลุ่มคนที่ทำการวิจัยเนี่ยนะเราอาจจะศึกษาในทุกหน่วยของทุกคนนะคะของกลุ่มประชากรทั้งหมดอาจจะศึกษาบางหน่วยก็ได้นะคะนะเพราะว่ากลุ่มประชากรนะในบางกลุ่มก็อาจจะมีจำนวนคนมากนะคะหรือเรามีข้อจำกัดในการหาข้อมูลของทุกๆคนนะอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็เลยอาจจะต้องคัดเลือกข้อมูลอาจจะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนะอาจจะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนะจากประชากรทั้งหมดนะคะนะเพราะนั้นข้อมูลที่เราอาจจะทำการรวบรวมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ perfect induction หรือว่า imperfect induction ก็คือเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะของพื้นที่ของกลุ่มประชากรนี้นะคะจากนั้นก็ทำการสรุปผลนะที่เป็นในเชิงอนุมานนะหรือ inductive reasoning นะคะเพราะนั้นในการเก็บข้อมูลจึงมีความสำคัญนะถ้าเราเก็บข้อมูลแบบ bias นะมีความเอ็นเอียงนะหรือมีความลำเอียงเนี่ยไม่ได้ทำการเก็บข้อมูลกระจายไปยังทุกหน่วยของประชากรนะเก็บเพียงบางหน่วยเท่านั้นนะก็ทำให้สรุปนะสรุปผล inductive reasoning ที่ผิดพลาดได้นะจากการวิจัยที่ใช้วิธีการอนุมานแล้วเนี่ยค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือวิธีการอุปมาณนะคะหรือว่า inductive method นะคะจาก
แนวคิดของฟรานซิสเบคอนนะจากสไลด์ที่ผ่านมานี่นะคะก็เห็นข้อจำกัดของวิธีการอนุมานนะที่ว่าข้อสรุปนั้นจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อข้อเท็จจริงจะต้องถูกต้องเสียก่อนนะก็คือการเก็บข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงต้นน้ำเข้ามาเนี่ยแล้วก็การเก็บข้อมูลจากการจากประชากรหรือจากตัวอย่างที่มีการกระจายครอบคลุมทั่วทั้งประชากรนะแล้วก็จะเป็นการเก็บรวบรวมที่ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนะครอบคลุมประชากรหรือครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างนะจึงได้เสนอแนะวิธีการสอบแสวงหาความรู้โดยรวบรวมข้อเท็จจริงย่อยๆเสียก่อนแล้วจึงสรุปรวมไปหาส่วนใหญ่นะเพราะนั้นจากแนวคิดของฟรานซิสเบคอนเนี่ยในปัจจุบันนี้นะคะเราเรียกวิธีการอนุมานนะว่าเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณนะคะก็คือทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนะที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เชื่อถือได้นะครอบคลุมกับประชากรทั้งหมดนะทำการรวบรวมข้อเท็จจริงย่อยๆจากกลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นก่อนนะคะเมื่อได้ผลสรุปนะได้ผลการวิจัยแล้วก็ทำการอ้างอิงนะกลับไปหากลุ่มประชากรทั้งหมดหรือคนส่วนใหญ่นั่นเองนะคะในหลักการอุปมาณนะคะนะก็แบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกนะวิธีการอุปมาณแบบสมบูรณ์นะหรือว่า perfect inductive method นะก็เป็นวิธีการแสวงหาความรู้โดยรวบรวมข้อเท็จจริงย่อยๆจากกลุ่มตัวอย่างนะของทุกหน่วยนะที่มาจากประชากรนะแล้วจึงสรุปรวมเป็นผลนะไปสู่ประชากรส่วนใหญ่วิธีนี้ก็ปฏิบัติได้ยากเพราะบางอย่างนะไม่สามารถที่จะนำมาศึกษาได้ครบได้ทุกหน่วยนะคะจุดอ่อนซึ่งเปลืองเวลาแล้วก็แรงงานค่าใช้จ่ายมากค่ะในปัจจุบันนะก็วิธีการอนุมานแบบไม่สมบูรณ์หรือ imperfectinductive method นะเป็นวิธีการสอบแสวงหาความรู้โดยการรวบรวมข้อเท็จจริงย่อยๆจากบางส่วนของกลุ่มประชากรนะแล้วก็สรุปรวมไปสู่ส่วนใหญ่นะก็คือนะสะท้อนผลไปยังประชากรทั้งหมดนะคะโดยที่ข้อมูลที่ศึกษานั้นถือว่าเป็นตัวแทนของสิ่งที่จะศึกษาทั้งหมดนะจากประชากรนะที่มีอยู่ทั้งหมดนั่นเองนะคะผลสรุปหรือความรู้ที่ได้รับสามารถอ้างอิงกลับไปสู่กลุ่มที่ศึกษาได้ทั้งหมดนะวิธีการนี้ก็เป็นที่นิยมมากกว่าวิธีอุปมาแบบสมบูรณ์นะหรือถ้ามองให้เห็นภาพก็คือในการใช้วิธีอุปมาแบบสมบูรณ์สมมติว่าประชากรทั้งหมดมี100คนนะเราก็ทำการรวบรวมข้อมูลจากคน100คนเนี่ยแล้วก็มาสรุปผลแล้วก็สะท้อนกลับไปยังคน100คนเช่นเดียวกันแต่ในวิธีการของการอุปมาแบบไม่สมบูรณ์ในคน100คนเราอาจจะไม่ได้ศึกษาเก็บข้อมูลได้ทุกคนนะอาจจะด้วยงบประมาณและเวลาที่มีอยู่นะก็จะทำการสุ่มตัวอย่างจากประชากร100คนมาเป็นบางส่วนนะแล้วก็จะทำการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนั้นนะเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาและงบประมาณนะคะนะผลที่ได้จากการทดลองของกลุ่มตัวอย่างนะก็สามารถที่จะกลับไปอ้างอิงนะคะไปสู่ประชากรทั้งหมด100คนนะก็เท่ากับว่าคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสมมติว่า 10% 10คนนะคะ10คนทำการศึกษาวิจัยแล้วก็รวบรวมผลที่ได้นะแล้วก็นำไปอ้างอิงนะกลับไปยังคนส่วนใหญ่คือ100คนเพราะกลุ่มตัวอย่าง10คนเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของประชากร100คนนะคะความคาดเคลื่อนของความรู้ที่จะพัฒนาจากการใช้ความเป็นเหตุเป็นผลนะคะนะอันนี้ก็ความคลาดเคลื่อนแรกนะคะการสังเกตที่ขาดความแม่นยำค่ะการสังเกตเพียงครั้งเดียวอาจจะ
พบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วไม่เกิดขึ้นอีกเลยก็เป็นไปได้นะคะสองค่ะการสรุปอ้างอิงเกินข้อค้นพบมีสาเหตุสองกรณีนะคะกรณีแรกการสังเกตที่ไม่แม่นยำหากมีการนำข้อค้นพบดังกล่าวไปสรุปอ้างอิงย่อมเกิดความผิดพลาดเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่นะสาเหตุที่สองนะคะก็คือกลุ่มที่ถูกสังเกตนะโดยที่กลุ่มที่ถูกสังเกตเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่ผู้ศึกษากำหนดขึ้นมาเองนะเพื่อสะดวกหรือด้วยความเจาะจงนะย่อมไม่สามารถยืนยันความเป็นตัวแทนของประชากรที่ต้องการอ้างอิงเพราะลักษณะของบุคคลแตกต่างกันไปตามลักษณะของทางสังคมเช่นเชื้อชาติวัฒนธรรมและประเพณีการสรุปอ้างอิงจึงต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกินขอบเขตที่ศึกษานะคะเพราะเรื่องของความลำเอียงในการเก็บข้อมูลจากบุคคลบางกลุ่มเนี่ยก็จะทำให้ผลการศึกษาเนี่ยนะคลาดเคลื่อนได้ความคลาดเคลื่อนข้อที่3นะคะก็เกิดจากการเลือกสังเกตบางเหตุการณ์นะคะนักวิจัยยึดติดอยู่กับความคิดเห็นส่วนตัวความสนใจส่วนตัวโดยไม่ได้พิจารณาประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็ใช้ความคิดเห็นนั้นเลือกเหตุการณ์ที่สังเกตก็ย่อมจะทำให้การสรุปผลผิดพลาดจากความเป็นจริงได้นะคะ4นะคะก็คือการสร้างสารสนเทศขึ้นก่อนการสังเกตนะอันนี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะโดยที่นักวิจัยเนี่ยมักจะคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นก่อนการศึกษานะหรือทำการตั้งสมมติฐานไว้ก่อนนะเป็นการสร้างแนวโน้มของทิศทางการศึกษานั้นขึ้นมาก่อนนะนี่ก็ทำให้การศึกษานั้นมีความลำเอียงไปในทิศทางที่กำหนดไว้แต่ต้นนะไม่มีการพิจารณาเหตุการณ์อื่นมาเกี่ยวข้องนะคะความคาดเคลื่อนข้อที่5นะคะการขาดการอธิบายอย่างมีเหตุผลนะความรู้หรือข้อค้นพบจากการนำยังขาดการนำเสนออย่างถูกต้องขาดความสอดคล้องระหว่างความเป็นมากับผลที่เกิดขึ้นนะเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยใหม่ตามมาเป็นลำดับการใช้เหตุผลแบบอนุมานและอุปมาณนะในบางครั้งก็ดูขาดเหตุผลเป็นเพียงการสรุปตามวิธีการเท่านั้นนะเพราะนั้นอนุมานเนี่ยนะก็ดูบริบทนะของกลุ่มเป้าหมายนะศึกษาโดยละเอียดนะคะโดยไม่ใช้ข้อมูลในทุกๆหน่วยของกลุ่มเป้าหมายเลยนะคะแต่ถ้าเป็นอุปมาเนี่ยเราก็จะใช้บางส่วนใช้ข้อมูลในเชิงปริมาณบางส่วนของกลุ่มตัวอย่างนะแล้วก็นำผลที่ได้กลับไปอ้างอิงกับกลุ่มประชากรนะคะและบางครั้งก็มีการขาดการอธิบายอย่างมีเหตุผลนะก็จะทำให้การนำเสนอนะผิดพลาดได้นะคะนะในความคาดเคลื่อนข้อที่6นะคะก็คือการใช้ทัศนคตินะส่วนตัวในการทำความเข้าใจนะอันนี้ก็การชี้แจงความเป็นเหตุเป็นผลไม่สามารถชี้แจงได้จากทัศนะส่วนตัวแต่ต้องอาศัยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นจึงเน้นในเรื่องของข้อค้นพบที่เกิดจากงานวิจัยเท่านั้นอย่าใช้ความรู้สึกหรือทัศนะส่วนตัวเข้าไปความคาดเคลื่อนในข้อที่7นะคะก็เป็นการยุติการค้นหาความรู้ก่อนที่จะถึงระยะสุดท้ายของการค้นพบในกระบวนการค้นหาความรู้หรือข้อเท็จจริงในบางครั้งอาจจะอาศัยระยะเวลาในที่ยาวนานนะกว่าจะค้นพบจนถึงความจริงหรือข้อสรุปสุดท้ายการยุติการศึกษาก่อนช่วงเวลาสุดท้ายอาจเกิดขึ้น
จากเหตุผล3ประการนะก็คือ1ความเป็นความเข้าใจผิดของผู้ศึกษาที่ไม่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนทำการสรุปว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นผลในขั้นตอนสุดท้ายหรือไม่ 2. ผู้ศึกษาเกิดความเบื่อหน่ายจึงยุติการศึกษาเท่าที่ตนต้องการซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่การศึกษาใช้เวลายาวนานมีปัญหาอุปสรรคมากมายในระหว่างการทำการศึกษาใช้เหตุผลแบบอนุมานและอุปมานเป็นวิธีที่ผู้ศึกษาสามารถเลือกใช้ข้อมูลเท่าที่ตนเองต้องการเหตุการณ์ที่สังเกตได้อาจจะไม่ใช่เหตุการณ์สุดท้ายก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็ชาลส์ดาร์วินนะนักวิทยาศาสตร์นะที่แสดงถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะ scientific method อันนี้ก็เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะตอบโจทย์ตอบปัญหานะให้กับผู้ประกอบการได้นะคะแล้วก็ยังเป็นวิธีการดำเนินการวิจัยในงานวิจัยนั้นๆด้วยนะคะเพราะนั้นนักศึกษาควรให้ความสำคัญกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดผลการวิจัยในเชิงประจักษ์นะคะโดยขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยนะก็เป็นขั้นปัญหานะเป็นการแสดงถึงปัญหาและความจำเป็นที่ต้องทำการวิจัยนี้นะคะนำไปสู่ขั้นที่2ค่ะตั้งสมมติฐานขั้นที่3ก็คือรวบรวมข้อมูลนะขั้นที่4เอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์นะในที่นี้ก็ในรายวิชานี้ก็จะวิเคราะห์ในเชิงสังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็นำเอาสถิติเข้ามาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ทำการสรุปผลนะแล้วก็สามารถที่จะผลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างนำไปอ้างอิงกลับไปยังประชากร นะคะนะวิธีการค้นหาความจริงในเชิงเหตุผลนะของมิลนะคะเริ่มต้นที่วิธีการของความสอดคล้องจากนั้นนะก็ใช้วิธีการของความต่างกันนะเพื่อที่จะดูประเด็นของข้อค้นพบที่เกิดขึ้นนะแล้วก็วิธีการร่วมของความสอดคล้องและความแตกต่างกันนะจากนั้นนะก็เป็นขั้นตอนของวิธีการของส่วนที่เหลือนะวิธีการของความแปรผันร่วมกันนะขั้นตอนของวิธีการวิทยาศาสตร์ที่ใช้แก้ปัญหานะซึ่งมีความสอดคล้องทั้งในเชิงวิชาการแล้วก็ในเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการด้วยนะคะก็ทำการตระหนักถึงปัญหาผู้สอดแสวงหาความรู้มีความรู้สึกหรือตระหนักว่าปัญหาคืออะไรหรือมีความสงสัยใคร่รู้เกิดขึ้นว่าคำตอบของปัญหานั้นคืออะไรจากนั้นก็ไปสู่กำหนดขอบเขตของปัญหาอย่างชัดเจนแล้วก็เฉพาะเจาะจงนะต้องกำหนดขอบเขตของปัญหาที่ตนจะศึกษาหาคำตอบนะว่ามีขอบเขตกว้างขวางแค่ไหนแล้วก็ทำการกำหนดสมมติฐานเป็นการคาดเดาคำตอบของปัญหาของการสังเกตจากข้อเท็จจริงต่างๆที่มีอยู่นะแล้วก็ทำการกำหนดเทคนิคการรวบรวมข้อมูลนะว่าเราจะรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใดนะเมื่อทำการรวบรวมข้อมูลแล้วนะก็จะทำการนำเครื่องมือที่พัฒนาไว้ในขั้นตอนที่4เนี่ยทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะนำข้อมูลนั้นมาประมวลผลและตอบปัญหาที่ต้องการทราบนะนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลนะเพื่อหาคำตอบนะที่ดีที่สุดนะคะแล้วพอได้ผลแล้วทำการสรุปนะทำการวิเคราะห์ทำการสรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะเพราะนั้นข้อมูลที่ได้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่มีความสอดคล้องหรือต่างจากสมมติฐานที่คาดคะเนไว้ตั้งแต่ต้นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์นะคะพฤติกรรมศาสตร์หรือ behavioral science นะคะก็เป็นวิชาที่ค้นคว้าอย่างมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรดังนั้นการอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ต้องอาศัยความรู้สึกความรู้และการค้นพบจากศาสตร์หลายสาขานะคือจิตวิทยาสังคมวิทยา
มนุษยวิทยานะคะเข้ามาร่วมในการอธิบายว่ามีปัจจัยหรือตัวแปรใดบ้างที่มีอิทธิพลหรือมีผลกระทบต่อพฤติกรรมมนุษย์อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญต่อผู้ประกอบการเช่น

เดียวกันนะเพื่อที่จะทำความเข้าใจความหมายหรือสาเหตุของพฤติกรรมได้ถูกต้องสามารถคาดคะเนหรือทำนายพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสามารถกำกับเปลี่ยนแปลงและควบคุมพฤติกรรมของบุคคลได้ในส่วนของสังคมศาสตร์นะซึ่งมีเศรษฐศาสตร์อยู่ในสังคมนั้นนะคะก็เป็นวิชาที่ค้นคว้าอย่างมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคมซึ่งมีลักษณะเพื่ออธิบายสาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมโดยทั่วไปสำหรับในส่วนของวิทยาศาสตร์นะก็เป็นวิชาที่ค้นคว้าอย่างมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมทั้งหลายที่เป็นธรรมชาติมีข้อตกลงเบื้องต้นว่าปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมทั้งหลายเป็นไปตามธรรมชาติผลทุกอย่างต้องมาจากเหตุหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องมีปัจจัยเป็นเหตุเสมอกล่าวคือเราก็ย่อมสามารถสังเกตในเชิงประจักษ์ของปรากฏการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหาสาเหตุได้เพราะนั้นนักศึกษาก็ได้ศึกษาเรียนรู้ว่าแนวคิดในการวิจัยเนี่ยต้องอิงหลักในทางวิทยาศาสตร์และบริบททางสังคมและพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยนะคะสำหรับคราวหน้าเราจะมาพูดถึงการวิจัยเชิงปริมาณเชิงคุณภาพและผสมผสานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21วันนี้เราจะพบกันเป็นชั่วโมงแรกนะคะเราจะนำเสนอในหัวข้อศาสนาในประเทศไทยค่ะทุกท่านคะทุกท่านทราบไหมคะว่าศาสนาอยู่ตรงไหนในชีวิตเราในลมหายใจก่อนเร่งรีบนะคะที่เตือนให้เราช้าลงแล้วก็เข้าสู่วันใหม่อยู่ในการตัดสินใจเรื่องเล็กเช่นไม่เอาเปรียบคนขายหรือเราไม่ข้ามคิวอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราสามารถที่จะฟังก่อนโต้แย้งได้นะคะอยู่ในความรับผิดชอบต่อหน้าที่แม้ไม่มีใครเห็นนะคะในเรื่องของการทำให้เรียบร้อยหรืออยู่ในความกรุณาต่อคนที่อ่อนแรงนะคะตัวเราในวันที่ไม่เก่งนะคะอยู่ในการที่รู้จักพอประหยัดการใช้ทรัพยากรอย่างเคารพผู้อื่นการอยู่อย่างให้อภัยการยอมวางอัตตาเพื่อเริ่มต้นใหม่อยู่ในความซื่อสัตย์กับการทำงานกับคำพูดของเราอยู่ในความเพียรซึ่งเราสามารถทำได้และผลตอบแทนนะคะของความยินดีนะคะเมื่อเห็นผู้อื่นสำเร็จนะก็เป็นสิ่งที่ดีแทนที่หลายๆคนจะอิจฉาอยู่ในอาการวางเฉยอย่างรู้ค่าไม่ปล่อยใจไปกับการโกรธเกินเหตุหรือเราอาจจะอยู่ในพิธีเล็กๆเช่นการไหว้ขอบคุณอาหารก่อนที่เราจะรับประทานหรืออยู่ในเรื่องของความกตัญญูที่มีมาช้านานนะคะและระลึกถึงผู้ให้โอกาสผู้ที่ล่วงลับอยู่ในการรับมือกับความทุกข์ความสุขเรามองเห็น

0: สิ่งต่างๆนะคะมองเห็นช่องทางนะคะในการดับทุกข์แล้วก็กล้าที่จะยอมรับความผิดนะคะอยู่ในการเลี้ยงดูนะคะเมื่อเป็นบุตรหลานใช่ไหมคะนะคะเราเมื่อเราเป็นบุตรหลานเราอาจจะต้องเลี้ยงดูนะคะพ่อแม่เมื่อแก่ชราให้เห็นแบบอย่างมากกว่าคำสอนอยู่ในที่ทำงานนะคะผ่านการใช้วัฒนธรรมเดียวกันนะคะไม่ยัดเยียดความรุนแรงอยู่ในสังคมออนไลน์เราก็ต้องตั้งสติก่อนที่เราจะพิมพ์อะไรลงไปนะคะแล้วก็ให้เกียรติความต่างอยู่ในชุมชนเราอาจจะต้องเสียสละเวลาเพื่อช่วยกิจกรรมส่วนรวมอยู่ในยามวิกาลนะคะเราก็จะต้องไม่ออกไปไหนในยามค่ำคืนนะคะเพื่อลดนะคะความเสียหายนะคะอุบัติเหตุหรืออยู่ในยามวิกฤตนะคะอยู่ในศิลปะดนตรีแล้วก็ความเงียบนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณตัวเองเสมอที่เราสามารถที่จะทำดีแล้วก็ให้อภัยผู้อื่นได้เสมอนะคะอันนี้นะคะเป็นการตั้งคำถามว่าทางไหนทำให้คนรอบข้างและตัวเรานั้นมีความสุขแบบยั่งยืนที่สุดนะคะตั้งคำถามนะคะว่าความสุขของเรานะคะอยู่ที่ไหนแล้วเราใช้อะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะในยามนี้นะคะค่ะเรามาดูในศาสนาในประเทศไทยของเรานะคะศาสนานะคะศาสนาพุทธนะคะศาสนาพุทธนะคะเป็นศาสนาเทวนิยมนะคะที่มุ่งเน้นการดับทุกข์ด้วยปัญญาโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาแล้วก็ยึดถือในเรื่องของพระรัตนตรัยนะคะที่เราทราบกันนะคะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะหัวใจสำคัญหลักนะคะของคำสอนนะคะก็คือการทำความดีแล้วเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะหลักสำคัญของศาสนาพุทธนะคะก็คือการดับทุกข์การดับทุกข์เนี่ยนะคะจะมุ่งเน้นในเรื่องของการทำความเข้าใจการดับทุกข์เช่นลดกิเลสนะคะเช่นความโลภโกรธหลงโดยอาศัยปัญญาและก็การพึ่งพาตัวเองนะคะหลักการที่สองก็คือกฎแห่งกรรมนะคะมีการเชื่อเรื่องว่าการกระทำของมนุษย์นะคะเป็นไปนะคะตามกฎแห่งกรรมนะคะมนุษย์สามารถบันดาลชีวิตของตนเองได้ด้วยการกระทำนะคะก็คือการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะและอันที่สามนะคะก็คือการพึ่งตนเองนะคะสอนนะคะในเรื่องของการพึ่งพาตนเองเพื่อพาตนเองออกจากกองทุกข์นะคะโดยที่เรานะไม่ต้องไปอ้อนวอนขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะเรามาดูนะคะในเรื่องของศาสนาพุทธเนี่ยเขาก็เคารพพระรัตนตรัยนะคะเป็นสิ่งบูชาสูงสุด3ประการด้วยกันก็คือ1พระพุทธนะคะก็คือพระผู้ตรัสรู้เองและสอนผู้อื่นนะคะพระธรรมก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์นะคะหมู่สาวกปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เผยแพร่ในเรื่องหลักคำสอนด้วยนะคะส่วนในเรื่องของคัมภีร์นะคะแล้วก็การปฏิบัตินะคะคัมภีร์นะคะก็คือพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนะคะแบ่งออกเป็น3ปิฎกได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกนะคะผู้ปฏิบัตินะคะของศาสนาพุทธนะคะมี4ประเภทที่เราเรียกกันนะคะก็คือเขาเรียกว่าพุทธบริษัท4นะคะได้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกนะคะและก็อุบาสิกานิกายนะคะศาสนาพุทธนะคะแบ่งออกเป็น2นิกายใหญ่ๆเลยนะคะก็คือได้แก่นิกายเถรวาทนะคะนิกายเถรวาทเนี่ยจะเน้นยึดมั่นนะคะในคำสั่งสอนแล้วก็พระวินัยปิฎกนะคะพบมากนะคะในประเทศไทยนะคะอยู่ในประเทศนะประเทศศรีลังกาพม่าลาวแล้วก็กัมพูชาค่ะส่วนนิกายมหายานนะคะก็จะเป็นการเผยแพร่นะคะในประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีประเทศเวียดนามและสิงคโปร์ค่ะแล้วก็มีอีกหลายประเทศนะคะพระพุทธศาสนาก็คือคำหลักคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นศาสดาผู้ก่อตั้งนะคะโดยที่มีแก่นแท้ก็คือการใช้ปัญญาพิจารณาเหตุและผลแล้วก็การพบหนทางแห่งการดับทุกข์ด้วยตนเองค่ะ
1: วันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย8วันด้วยกัน8วันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นกันที่วันที่1กันเลยนะครับวันแรกคือวันมาฆบูชาตรงกับขึ้น15ค่ําเดือน3โดยวันนี้เนี่ยมีสิ่งที่เป็นเหตุการณ์สำคัญก็คือเป็นวันจตุรงคสันนิบาตนะครับจตุรงก็แปลว่า4นะครับก็คือ4องค์บวกกับสันนิบาตแปลว่าประชุมนะครับก็หมายถึงการประ

0: ชุมด้วยองค์4โดยเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์พร้อมกัน4ประการนะครับคือ1เกิดเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะก็คือเดือน3นั่นเองนะครับ2มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายเหตุการณ์ที่3ก็คือพระสงฆ์ที่มาประชุมพร้อมกันเนี่ยทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา6อภิญญา6ก็คือมีความรู้หรือมีภูมิปัญญาที่สูงกว่าพระปกติทั่วๆไปนะครับ4นะครับพระสงฆ์ทั้งหมดก็เป็นเอหิภิกษุปสัมปทาก็หมายถึงได้รับการอุปสมบทโดยพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าบวชให้นั่นเองนะครับโดยพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นนะครับท่านก็ได้แสดงธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเราจะเรียกวันนี้อีกอย่างนึงว่าวันพระธรรมหรือเป็นวันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนาเลยต่อไปนะครับวันที่2ครับวันวิสาขบูชาก็จะตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน6นะครับเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งในปีพุทธศักราช2542ก็ได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกเราจะเรียกวันนี้อีกอย่างนึงว่าวันพระพุทธนะครับหรือวันพระพุทธเจ้าต่อไปนะครับวันอาสาฬหบูชาก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศศาสนาแล้วก็แสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะครับให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้รับฟังกันนอกจากนี้ยังมีการเกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาขึ้นมาคือพระอัญญาโกณฑัญญะแล้วก็มีพระรัตนตรัยครบทั้ง3องค์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เราจะเรียกวันนี้อย่างนึงว่าวันพระสงฆ์ก็ได้นะครับหรือวันพระรัตนตรัยต่อไปนะครับก็เป็นวันอัฐมีบูชานะครับซึ่งจะตรงกับแรม8ค่ำเดือน6ซึ่งก็จะถัดจากวันวิสาขบูชาเนี่ย8วันโดยวันนี้ก็จะเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าหลังจากท่านได้ดับขันธปรินิพพานไปแล้ว8วันนะครับต่อไปครับวันเข้าพรรษาตรงกับแรม1ค่ำเดือน8วันเข้าพรรษาก็แปลว่าการพักฝนนะครับให้พระภิกษุเนี่ยต้องจำพรรษาในช่วงฤดูฝนเป็นเวลา3เดือนโดยก็จะมีประเพณีสำคัญในช่วงนี้ก็คือการแห่เทียนพรรษาการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับต่อไปครับมีเข้าก็ต้องมีออกใช่ไหมครับวันออกพรรษาก็จะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11ซึ่งเป็นวันที่มีพิธีปวารณาพระสงฆ์นะครับก็คือให้พระสงฆ์เนี่ยสามารถพูดจาตักเตือนกันได้โดยหลังจากออกพรรษา1วันนะครับก็คือแรม1ค่ำเดือน11เนี่ยก็จะมีวันเทโวโรหณะหรือวันพระเจ้าเปิดโลกนะครับก็จะมีประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะด้วยและสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของวันธรรมสวรรณะนะครับบางคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนี้นะครับแต่จะคุ้นกันอีกชื่อนึงที่เรียกว่าวันพระนั่นเองซึ่งก็จะตรงกับช่วงเวลาใน1เดือนนะครับก็จะมี4วันสำหรับวันธรรมสวรรณะหรือวันพระก็คือขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำขึ้น15ค่ำและก็แรม15ค่ำนะครับก็ในวันนี้นะครับพุทธศาสนิกชนก็จะไปวัดเพื่อทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์นะครับถือศีลแล้วก็ฟังธรรมก็จบลงไปนะครับสำหรับสรุปเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ศาสนาที่สองนะคะในประเทศไทยของเรานะคะก็คือศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามนะคะเขาก็มีพระเจ้าองค์เดียวนะคะเป็นศาสนาเทวนิยมนะคะมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าพระองค์เดียวก็คือพระอัลเลาะห์นะคะแล้วก็มีคัมภีร์กุรอานนะคะเป็นหลักคำสอนนะคะโดยมีผู้ศรัทธาเนี่ยผู้ศรัทธาของศาสนาอิสลามเขาเรียกว่ามุสลิมนะคะศาสนาอิสลามเนี่ยมีคำสอน5ประการด้วยกันนะคะซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่มุสลิมทุกคนเนี่ยจะต้องดำเนินปฏิบัติด้วยกันหลักปฏิบัติ5ประการมีอะไรบ้างนะคะ1นะคะก็คือการปฏิญาณตนนะคะการกล่าวคำปฏิญาณนะคะว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระอัลลอฮ์นะคะเพราะว่าเป็นท่านเป็นศาสดามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์นะคะแล้วก็หลักที่2ก็คือการละหมาดที่เราจะเห็นได้นะคะที่จะมีการนมัสการการกราบไหว้ในอริยบทต่างๆวันละ5ครั้งด้วยกันนะคะ3ก็คือการถือศีลอดนะคะที่เราเรียกว่าสกาดนะคะก็คือการละเว้นการ

0: ดื่มการกินแล้วก็การประพฤติที่ผิดบาปในช่วงเดือนรอมฎอนนะคะต่อไปนะคะการบริจาคทานนะคะก็คือการบริจาคทรัพย์สินให้แก่ผู้ยากไร้ก็จะมีการศาสนบัญญัติกําหนดไว้นะคะแล้วก็การประกอบพิธีฮัจญ์นะคะที่เราจะเห็นว่าเขาจะต้องเดินทางไปที่เมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะสำหรับผู้ที่มีความพร้อมที่จะไปนะคะค่ะเรามาดูนะคะในศาสนาอิสลามนะคะศาสนาอิสลามเนี่ยที่เราบอกไปนะคะมีความเชื่อ5ประการด้วยกันนะคะก็คือหลักศรัทธาของเขาก็มี6ประการนะคะก็คือเขาศรัทธาต่อพระอัลเลาะห์นะคะเป็นพระเจ้าองค์เดียวนะคะซึ่งเขาถือว่าพระอัลเลาะห์เนี่ยเป็นผู้สร้างผู้ทรงอํานาจแล้วก็ไม่มีพระเจ้าองค์ใดนอกจากพระองค์แล้วนะคะศรัทธาต่อบรรดามาราฮิกะนะคะก็คือเทวทูตทูตสวรรค์เชื่อว่าการมีอยู่และหน้าที่ของมาราฮิกะนะคะเช่นยิบายิบีนะคะสามนะคะศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์นะคะก็คือคัมภีร์กุรอานสี่นะคะศรัทธาต่อบรรดารอซูลนะคะเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยนะคะได้ส่งศาสดามาหลายองค์นะคะเช่นนบีอาดัมนะคะนบีฮิบรอฮิมนะคะนบีมูยาต่างๆเนี่ยซึ่งทุกท่านเนี่ยก็คือศาสดาท่านสุดท้ายนะคะแล้วก็มีการศรัทธาต่อวันสิ้นโลกนะคะแล้วก็มีศรัทธาต่อในเรื่องของการกำหนดสภาวะต่างๆนะคะข้อห้ามนะคะข้อห้ามของศาสนาอิสลามก็มีนะคะมีข้อห้ามหลายอย่างเช่นห้ามกราบไหว้รูปปั้นห้ามเชื่อเรื่องโชคลางห้ามเล่นการพนันห้ามดื่มเครื่องดื่มมึนเมาห้ามประเวณีห้ามรับประทานเนื้อหมูหรือสัตว์ที่ตายเองหรือสัตว์ที่นำไปบูชายัญในศาสนาอื่นศาสนาอิสลามนะคะกำเนิดในคาบสมุทรอาหรับในศตวรรษที่7นะคะแล้วก็เป็นวิธีการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของชีวิตนะคะที่เป็นทุกท่านที่นับถือศาสนาอิสลามก็เรียกว่ามุสลิมนั่นเองค่ะ
1: อิสลามเป็นภาษาอาหรับหมายถึงการสวามิภักดิ์การจำนนการนอบน้อมต่อพระเจ้าเพียงองค์เดียวคืออัลลอฮ์มุสลิมจึงยึดถือคำสอนของอัลลอฮ์ตามอัลกุรอานอย่างไร้ข้อสงสัยเพราะพวกเขานับถือและศรัทธาพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดนอกจากนี้อิสลามยังหมายถึงความสันติได้อีกด้วยดังนั้นหลักคำสอนของศาสนาจึงเน้นเรื่องความสันติและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนั่นเองอัลกุรอานคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามที่รวบรวมคำสอนและบัญญัติของอัลเลาะห์พระเจ้าที่ประทานให้แก่ศาสดามูฮัมหมัดมุสลิมศรัทธาคำสอนในอัลกุรอานคือพระดำรัสจากอัลเลาะห์โดยตรงจึงพยายามอ่านอัลกุรอานด้วยภาษาอาหรับแม้จะไม่ใช่ภาษาของตนเองก็ตามและมุสลิมจะยึดถือหลักคำสอนในอัลกุรอานแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัดวัฒนธรรมอิสลามวัฒนธรรมอิสลามมีแหล่งที่มาจากคัมภีร์อัลกุรอานเครื่องแต่งกายของมุสลิมสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นมุสลิมของผู้ชายคือหมวกหรือผ้าโพกหัวใช้ใส่ในการละหมาดตามแบบอย่างของศาสดามูฮัมหมัดหรือไว้ใส่ในเวลาอื่นๆเครื่องแต่งกายของมุสลิมประเทศในเขตทะเลทรายมักใช้ผ้าโพกศีรษะลงมาถึงคอเพื่อป้องกันฝุ่นทรายส่วนประเทศอื่นๆเช่นไทยใช้หมวกทรงกระบอกหรือผ้าโพกศีรษะธรรมดาคาปิเยคลุมศีรษะจนถึงคอสารบันใช้ผ้าพันรอบศีรษะให้กระชับและหมวกกะปิยะมีหลากหลายสีส่วนสำหรับผู้หญิงมุสลิมนอกจากฮิญาบแล้วยังมีผ้าที่ใช้คลุมศีรษะและปกปิดร่างกายรูปแบบอื่นๆที่ไม่ได้เรียกฮิญาบอยู่ด้วยเครื่องแต่งกายเหล่านี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันเช่นบุลกอคลุมทุกส่วนของร่างกายตรงดวงตาเป็นผ้าคล้ายตะขาบเพื่อสามารถมองเห็นซาดามีลักษณะผ้าที่คลุมทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะลงมาโดยเฉพาะใบหน้าเท่านั้นนิกอบคลุมทั้งตัวและใบหน้าเปิดให้เห็นเฉพาะดวงตาฮิญาบคลุมตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงคอและเปิดใบหน้าข้อกำหนดของฮิญาบในอัลกุรอานในอัลกุรอานระบุว่าให้ผู้หญิงปกปิดอวัยวะต่างๆให้มิดชิดอย่าเปิดเผยให้คนอื่นเห็นนอกจากสามีลูก หรือญาติพี่

น้องที่สนิทโดยกำหนดไว้ชัดเจนที่สุดเพียงว่าให้คุมฮิญาบตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงหน้าอกการสวมฮิญาบของแต่ละประเทศจึงต่างกันไปบางประเทศก็เปิดใบหน้าบางประเทศที่เข้มงวดเช่นอัฟกานิสถาน

0: ย่อว่าอัสสลามุอะลัยกุมมุสลิมที่ได้ยินต้องรับสลามโดยการพูดว่า
1: วะอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะบะเราะกาตุฮ์
0: ทั้งนี้การให้และรับสลามทำได้เฉพาะมุสลิมเท่านั้นหากมุสลิมจะทักทายกับคนศาสนาอื่นก็ใช้การจับมือแบบสากลได้ทักทายด้วยการจับมือกับชาวอาหรับชาวอาหรับนิยมทักทายกันด้วยการจับมือกันเป็นวัฒนธรรมของหลายประเทศแต่ก็มีข้อจำกัดที่ควรคำนึงถึงเช่นกันอย่างแรกคือผู้ชายไม่ควรยื่นมือเพื่อจับมือกับผู้หญิงอาหรับนอกจากฝ่ายหญิงจะยื่นมือมาให้ก่อนเท่านั้นหากฝ่ายหญิงไม่ยื่นมือมาให้ก็ควรทักทายแค่คำพูดนอกจากนี้ผู้ชายมุสลิมบางคนจะไม่จับมือกับผู้หญิงที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเขาดังนั้นการทักทายกับชาวอาหรับต้องคำนึงถึงมารยาทเหล่านี้ด้วยภาษาของโลกอิสลามศาสนาอิสลามเกิดในดินแดนอาหรับจึงอาจเรียกได้ว่ามีภาษาอาหรับเป็นภาษาประจำศาสนาประกอบด้วยพยัญชนะ28ตัวการเขียนและอ่านจะแตกต่างจากภาษาอื่นจะเขียนจากขวามือไปซ้ายมือภาษาอาหรับเป็นภาษาที่ใช้ในอัลกุรอานดังนั้นนอกจากชาวอาหรับและมุสลิมในประเทศอื่นๆก็จะพยายามเรียนรู้ภาษาอาหรับเช่นกันโลกนี้มีผู้คนและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากมายหวังว่าผู้ที่ได้รับชมจะเห็นคุณค่าของการเรียนรู้และวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม
2: ค่ะต่อไปก็เป็นศาสนาคริสต์นะคะศาสนาคริสต์ก็มีนับถือในประเทศไทยนะศาสนาคริสต์นะคะเป็นเอกเทวนิยมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะโดยมีพื้นฐานมาจากชีวิตแล้วก็คำสอนของพระเยซูคริสต์ซึ่งชาวคริสต์จะถือว่าพระเยซูนะคะเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วก็เป็นผู้ช่วยให้รอดนะคะหลักความเชื่อนะคะใจของศาสนาคริสต์นะคะก็คือความเชื่อในเรื่องของพระตรีเอกภาพนะคะซึ่งหมายถึงพระเจ้าองค์เดียวแต่ทรงมี3พระลักษณะผู้สร้างโลกและสวรรค์นะคะพระบิดานะคะพระบุตรนะคะก็คือพระเยซูคริสต์นะคะผู้บังเกิดมนุษย์มาเพื่อไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์แล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะก็เป็นพระเจ้าที่สถิตอยู่กับผู้เชื่อและนำทางของพวกเขานะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของหลักความเชื่อของศาสนาคริสต์เนี่ยก็คือความรอดโดยพระคุณซึ่งเขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีเป็นคนบาปโดยกำเนิดแต่สามารถที่จะได้รับความรอดนะคะก็คือการคืนดีกับพระเจ้าแล้วก็ชีวิตนิรันดร์ได้ผ่านความเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็กลับสามารถกลับใจได้แล้วเขาก็มีความเชื่อนะคะในเรื่องของชีวิตหลังความตายนะคะว่าจะต้องแบบมีเรื่องของสวรรค์นรกแล้วก็มีการพิพากษาในวันสิ้นโลกด้วยแล้วก็สามเนี่ยเขาเชื่อเรื่องพระบัญญัติ10ประการซึ่งก็เป็นความเชื่อของเขานะคะเพื่อที่จะเป็นหลักปฏิบัตินะคะในเรื่องของศีลธรรมนะคะเน้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีหลักในเรื่องของการห้ามฆ่าสัตว์ห้ามฆ่าคนห้ามลักขโมยห้ามพูดเท็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพระบัญญัตินะคะคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นะคะของศาสนาคริสต์เนี่ยเขาเรียกว่าคัมภีร์ไบเบิลนะคะซึ่งเขาแบ่งออกเป็น2ภาคด้วยกันนะคะก็คือภาคแรกของคัมภีร์ไบเบิลนะคะก็เป็นพันธสัญญาเดิมนะคะเป็นคัมภีร์ของศาสนายูดายซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาวฮีบรูนะคะกฎหมายของคำพยากรณ์แล้วก็การสร้างโลกพันธสัญญาใหม่นะคะก็คือบันทึกเรื่องราวชีวิตคำสอนแล้วก็การสิ้นพระชนม์การคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์นะคะรวมถึงจดหมายของอัครสาวกและก็การกำเนิดศาสนาจักรยุคแรกเลยนะคะนิกายของศาสนาคริสต์เนี่ยมีทั้งหมด3นิกายด้วยกันนะคะก็คือ1นิกายโรมันคาทอลิกนะคะก็มีศูนย์กลางอยู่ที่นครรัฐวาติกันนะคะมีพระสันตะปาปาเป็นประมุขสูงสุดนะคะ2นะคะนิกายโปรเตสแตนต์นะคะเกิดขึ้นนะคะการปฏิรูปนะคะในเรื่องของศาสนาในศตวรรษที่16เน้นการอ่านพระคัมภีร์ด้วยตนเองแล้วก็การเชื่อว่าความรอดเกิดจากความเชื่อเท่านั้นแล้วก็3นะคะออร์โธดอกซ์นะคะก็คือส่วนใหญ่นะคะอยู่ในกลุ่มประเทศของยุโรปและตะวันออกกลางรัสเซียนะคะไม่ยอมรับอำนาจของพระสันตะปาปานะคะศาสนาคริสต์นะคะมีอิทธิพลสูงสุดต่อวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วก็กฎหมายของโลกตะวันตกตลอดหลา

0: ศตวรรษที่ผ่านมาเลยทีเดียวค่ะ
1: คริสเตียนมีกี่นิกายถ้าพี่น้องไปเสิร์ชใน Google ครับแล้วก็ใส่คำว่าคริสเตียนเราจะพบเป็นหมื่นนิกายเลยครับ EP นี้เราจะมารีวิวกันใน3นิกายหลักด้วยกันครับ
2: CGN TV
1: วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของแคทอลิกออร์โธดอกซ์แล้วก็โปรเตสแตนต์ด้วยกันครับพบกับผมกนกในรีวิวไบเบิลไปครับในการเริ่มต้นของนิกายต่างๆเนี่ยเริ่มต้นจากการมีจุดเดียวกันครับก็คือผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่เป็นผู้เชื่อในทางของพระเจ้าที่ถูกเรียกว่าคริสเตียนนะฮะถูกเรียกครั้งแรกที่อาร์ติโอกนะฮะตอนนั้นคริสเตียนเนี่ยมีเสรีภาพในการเดินกับพระเจ้าแล้วก็ประกาศคำประเสริฐไปอย่างมากมายเริ่มต้นที่เยรูซาเล็มจนกระทั่งไปยูเดียแล้วก็ไปสุดปลายแผ่นดินโลกครับคริสเตียนช่วงแรกเนี่ยประมาณ 200-300 ปีแรกเนี่ยถูกข่มเหงแล้วก็ต่อมาก็มีการข่มเหงใหญ่ที่เป็นการประกาศในทั่วอาณาจักรโรมเลยจนกระทั่งปี313ครับจักรพรรดิคอนสแตนตินก็ได้มีโอกาสมารู้จักพระเจ้านะครับก็ได้เห็นนิมิตบนฟ้านะฮะแล้วก็มีความเชื่อเรื่องของพระเยซูคริสต์ขึ้นมานะก็เลยมีโอกาสประกาศกฤษฎีกาที่เมืองมิลานให้ยุติการข่มเหงคริสเตียนและให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาได้อย่างอิสระครับจนกระทั่งปีประมาณปลายศตวรรษที่4ครับจักรพรรดิเทโอดิซิอุสนะฮะก็ได้มีโอกาสประกาศอีกนะฮะเป็นประกาศกฤษฎีกาบางอย่างเพื่อจะบอกให้อาณาจักรโรมทั้งหมดครับเป็นศาสนาจักรของคริสเตียนนะนี่เป็นช่วงเวลาประมาณ400ปีแรกที่มีการ 6,000 หลายอย่างแต่ตอนนั้นครับคริสเตียนก็มีความมั่นคงในความเชื่อมีความตั้งใจกับพระเจ้ามีคริสตจักรเกิดขึ้นอย่างแข็งแรงที่เป็นศูนย์กลางของความเชื่ออย่างน้อยมี5เมืองด้วยกันนะที่เป็นเมืองใหญ่ๆนะฮะก็คือที่เมืองอเล็กซานเดรียนะครับอยู่ที่อียิปต์นะครับแล้วก็มีที่อันติโอกนะฮะแล้วก็มีเยรูซาเล็มเมืองคอนสแตนติโนเปิลแล้วก็ที่โรมเป็น5เมืองใหญ่ที่มีความแข็งแรงในความเชื่อในสมัยนั้นพี่น้องคริสเตียนเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มใหญ่ๆก็คือฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกเนี่ยใช้คำว่า Eastern Liturgical Family ฝั่งนี้จะมีเมืองใหญ่ๆที่เป็นเมืองศูนย์กลางของความเชื่ออยู่ที่เมืองเยรูซาเล็มอันติโอกอเล็กซานเดียแล้วก็คอนสแตนติโนเปิลส่วนฝั่งตะวันตกเนี่ยจะใช้คำว่า Western Liturgical Family ศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรมทั้งสองฝั่งเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างดีมีความเชื่อที่ปรองดองมีความเป็นนักบุญจีเดียวกันในความเชื่อนะครับแม้ว่าจะแตกต่างกันในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็พื้นที่ที่กว้างขวางมากนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าพี่น้องดูในแผนที่จะเห็นว่าอาณาจักรโรมนี่กว้างใหญ่มากนะฮะกินอาณาบริเวณไปถึงสเปนทางด้านตะวันตกแล้วก็ไปถึงทางด้านตะวันออกนี่กินไปถึงนู่นเลยนะฮะเกือบจะอินเดียเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยตุรกีอินเดียเป็นของโรมหมดเลยนะครับแล้วก็ไปทางใต้ด้วยคือทางที่เป็นแอฟริกาในบางส่วนด้วยพี่น้องคริสเตียนมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นครับแต่ว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่ไม่คาดฝันคือในศตวรรษที่7ครับมีการขยายตัวของอำนาจทางมุสลิมเกิดขึ้นก็มีการยึดดินแดนไปคริสเตียนทางฝั่งตะวันออกเนี่ยถูกกระทบกระเทือนอย่างมากแล้วก็ได้อพยพขึ้นไปทางโซนเหนือนะฮะถ้าพี่น้องลองจินตนาการดูในปัจจุบันก็จะเป็นแถบจอร์เจียแถวรัสเซียทางตอนใต้นะขึ้นไปทางเหนือโซนตะวันตกเนี่ยที่อยู่ที่โรมเนี่ยก็เป็นปกติของเขาดีขณะนั้นแม้ว่ามีการตัดขาดของคริสเตียนตะวันตกในเรื่องของการเดินทางเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์กันหรือว่าการสื่อสารกันแต่ทั้งคู่ก็ยังรักกันอยู่ยังผูกพันกันอยู่นะครับแต่แล้วในปี1054ครับคศนี้เป็นคศที่สำคัญมากมีการแตกแยกครั้งใหญ่ของคริสตจักรฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกครับก็คือมีการโทษไปโทษกันมาเพราะว่าเป็นเรื่องของการเมืองบ้างความเข้าใจทางวัฒนธรรมบ้างก็มีการคุยกันไม่ลงตัวสุดท้ายก็มีการแยกกันนะครับแยกกันฝั่งตะวันตกเนี่ยก็เป็นโรมันแคทอลิกที่แปลว่าเป็นหนึ่งเดียวกันฝั่งตะวันออกเนี่ยเขาก็แยกตัวแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นกรีกออร์โธดอกซ์แปลว่าเขาเนี่ยเป็นของแท้ความเชื่อที่ถูกต้องก็มีการแยกกันระหว่าง2ค่ายก็คือกรีกออร์โธดอกซ์ทางฝั่งตะวันออกแล้วก็โรมันคาทอลิกในฝั่งตะวันตกกรีกออร์โธดอกซ์เนี่ยมีศูนย์กลางอยู่ที่คอนสแตนติโนเปิลและส่วนโรมันคาทอลิกก็มีศูนย์กลางอยู่ที่โรมก็มีการแยกกันก็ไม่มีการลงรอยกันในช่วงนั้นขึ้นมาครับในขณะนั้นเราเห็นว่ามี2นิกายหลักนะครับแต่เวลาต่อมาครับผ่านไปอีก500ปีวันที่31ตุลาคมปี1517ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางฝ่ายคาทอลิกเนี่ยเขาก็จะเริ่มเติบโตไปมันมีคนหนึ่งครับก็คือนักบวชที่ชื่อว่ามาร์ตินลูเทอร์เขาเป็นนักศาสนศาสตร์ ในค่ายคาทอลิกด้วยเขาก็มีการตั้งคำถามแล้วก็ต้องการจะพูดจากันกับแล้วเขาอยู่ที่เยอรมันวันหนึ่งครับในวันนั้นเองเขาได้ร่าง95ข้อหรือ95 thesis นะฮะแล้วก็เขียนออกมาแล้วก็ติดไว้ที่หน้าประตูโบสถ์คัสเตลที่วิทเทนบูร์กที่เยอรมันแล้วครั้งนั้นเป็นครั้งที่มีการโขกกันครั้งใหญ่มากนะฮะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมากเขาไม่มีใครเลยที่กล้าที่จะคุยเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องที่ยากที่จะคุยได้นะเช่นเรื่องของการขายบาตรด้วยการซื้อขายใบขายบาตรของสาธารณจักรแคทอลิกหรือว่าเรื่องของพิธีมาสนิทที่ทำอย่างไม่ถูกต้องหรือว่าพิธีไฟชำระที่มีความสงสัยจริงๆแล้วมาร์ตินลูเทอร์ไม่ได้ต้องการจะแยกตัวลูเทอร์ต้องการจะตั้งกระทู้เพื่อจะถามเพื่อจะคุยกันแต่แล้วความไม่ลงตัวไม่ลงรอยทางด้านของการเมืองด้านของทหารเรื่องของความคิดต่างๆก็มีการลุกฮือแล้วก็มีการรบกันนะฮะทางฝ่ายเยอรมันก็มีคนที่มาสนับสนุนมาร์ตินลูเทอร์เพราะสมัยนั้นเนี่ยสาธารณจักรกับการเมืองเนี่ยเป็นของที่อยู่ด้วยกันนะฮะนั่นเนี่ยโป๊ปหรือว่าทางฝั่งโรมันแคทอลิกก็จะจับมือกับอำนาจของทางรัฐแล้วก็ใช้อำนาจต่างๆเนี่ยในการทำอะไรหลายอย่างซึ่งก็เป็นยุคที่เราจะตั้งชื่อว่ายุคมืดก็ได้ตอนนั้นมาร์ตินลูเทอร์ก็มีความกล้าหาญครับแล้วก็กล้าที่จะตั้งกระทู้ถามตั้งเรื่องที่จะมาคุยกันสุดท้ายคุยกันไม่ได้นะฮะก็เลยกลายเป็นอีกคณะหนึ่งขึ้นมานะฮะคือเป็นการแตกแยกในเชิงความคิดจริงๆก็คือมาเป็นคณะของลูเทอรันนะฮะหรือว่าในยุคนั้นเขาเรียกว่าเป็นยุครีฟอร์มหรือยุคปฏิรูปจริงๆยุคนั้นเนี่ยเราจะเห็นหลายต่อหลายคนที่พอมีชื่อเสียงบ้างแล้วก็เป็นที่มาของโปรเตสแตนต์ที่อยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือจอห์นคาร์วินแล้วก็กลุ่มของอูริชสวิงลีย์นะฮะก็เป็นกลุ่มที่มีความคิดต่างๆเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ในเชิงความคิดจริงๆแล้วก็ทำให้เกิดกลุ่มโปรเตสแตนต์แล้วก็เป็นรากที่มาของหลายกลุ่มครับเช่นกลุ่มคอนเกรเกชันกลุ่มแองกลิกันกลุ่มเมทอดิสต์กลุ่มเพรสบิเทเรียนกลุ่มแบปติสต์เป็นอย่างนี้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่เราก็ได้เห็นกลุ่มโปรเตสแตนต์ที่เป็นหลายๆกลุ่มในปัจจุบันนี้ครับพี่น้องครับช่วงต้นเนี่ยมีการแตกแยกกันเพราะการเมืองและวัฒนธรรมแต่ช่วงหลังปี1517เนี่ยแตกแยกกันเพราะว่าเชิงสันทนศาสตร์เชิงความรู้เชิงความคิดอย่างไรก็ตามครับทั้งคู่มีพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเหมือนกันหมดเราทุกคนมีความรักมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นหนึ่งเดียวกันแม้ว่าจะมีนิกายมากมายก็ตามนิกายตะวันตกก็คือทางคาทอลิกแล้วก็โปรเตสแตนต์ก็คือนิกายที่แตกออกมาจากคาทอลิกทีนึงทางตะวันออกก็คือนิกายออร์โธดอกซ์ฉะนั้นสามนิกายหลักเนี่ยเป็นสามนิกายที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันนี้และยังคงรับใช้พระเจ้าทำงานอย่างหนักอย่างมากมายเพื่อให้พระนามของพระองค์ไปถึงคนทั่วโลกนี้ทุกยุคทุกสมัยครับหากพี่น้องมีคำถามหรือมีอะไรอยากจะแบ่งปันนะครับพี่น้องสามารถเขียนในคอมเมนต์ใต้คลิปดีได้นะครับและพี่น้องครับจะชวนพี่น้องกดไลค์นะครับแล้วกดแชร์นะครับ Subscribe พบกับผมครับกนกใน Review Bible ในตอนต่อไปครับขออนุญาตครับพี่น้องครับ
0: ต่อไปนะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูในประเทศไทยนะคะประเทศไทยก็มีศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะมีผู้นับถือด้วยนะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะมีวัฒนาการนะคะยาวนานนะคะในอนุทวีปอินเดียนะคะโดยศาสนาพราหมณ์เนี่ยเป็นยุคเริ่มแรกเลยแล้วก็พัฒนามาเป็นฮินดูในปัจจุบันมักจะถูกเรียกรวมกันนะคะโดยมีรากฐานความเชื่อแล้วก็คัมภีร์ร่วมกันยุคศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาก็จะมียุคที่เป็นยุคแรกที่เป็นยุคกำเนิดนะคะของชาวอารยันเนี่ยเขาอพยพมาจากชมพูทวีปเมื่อก่อนนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเน้นบูชายัญแล้วก็พิธีกรรมที่ซับซ้อนโดยมีวรรณพราหมณ์นะคะเป็นผู้ประกอบพิธีนะคะคัมภีร์หลักนะคะก็คือพระเวทนะคะซึ่งเป็น4ส่วนได้แก่ลึกขเวทยัชุรเวทสังเวทและอาถรรพ์เวทนะคะแนวคิดสำคัญนะคะเขาก็เชื่อในเรื่องของเทพเจ้าแล้วก็มีธรรมชาติหลายองค์มีการประกอบพิธีบูชายัญเพื่อให้เทพเจ้าพอใจจะได้รับผลดีในชีวิตนะคะอันนี้เป็นศาสนาพราหมณ์ต่อไปเป็นฮินดูนะคะฮินดูก็จะต่อยอดมาจากศาสนาพราหมณ์เนี่ยแหละค่ะโดยมีการปรับเปลี่ยนความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมให้มีความหลากหลายแล้วก็ซับซ้อนน้อยลงนะคะแล้วก็ทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถนับถือมากเป็นอันดับที่3ของโลกนะคะฮินดูนะคะหลักความเชื่อของปรัชญาสำคัญก็คือพระตรีมูรติแนวคิด3มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาล นะคะก็คือ1พระพรหมนะคะเป็นเทพเจ้าผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งพระวิษณุนะคะหรือเราเรียกว่าพระนารายณ์นะคะเป็นเทพผู้ปกป้องและรักษาโลกให้คงอยู่และ3พระศิวะเป็นเทพพระเจ้าผู้ทำลายเพื่อให้เกิดการสร้างใหม่แล้วก็เป็นใหญ่ในจักรวาล นะคะต่อไปเรามาดูนะคะก็คือความเชื่อนะคะความเชื่อและปรัชญาข้อที่2ก็คือ อาตมันและปรมาตมันนะคะก็คือความแก่นแท้ของชีวิตนะคะอาตมันนะคะคือดวงวิญญาณส่วนบุคคลซึ่งพยายามที่จะกลับไปรวมกับปรมาตมันนะคะก็คือวิญญาณสากลหรือพระพรหมซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต3นะคะสังสารวัฏนะคะความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนะคะอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะกรรมนะคะ4ก็คือกรรมการกระทำชั่วดีต่างๆที่เกิดขึ้นในชาตินี้จะส่งผลในชาติหน้ามุขสะก็คือเป้าหมายสูงสุดก็คือการหลุดพ้นกับวงจรสังสารวัฏกลับไปรวมกับบรมาตมันไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนะคะก็คล้ายๆกับศาสนาพุทธนะคะเรามีหลักสังคมนะคะก็คือมีวรรณะก็มีการแบ่งชนชั้นเป็น4วรรณะได้แก่พราหมณ์นะคะกษัตริย์นะคะแพทย์แล้วก็สูตรนะคะพราหมณ์ก็คือนักบวชกษัตริย์ก็คือนักรบผู้ปกครองแพทย์ก็คือพ่อค้าเกษตรกรนะคะและสูตรก็คือกรรมกรผู้ใช้แรงงานปุรุษสารถะนะคะก็คือเป้าหมาย4ประการของศาสนาพราหมณ์นะคะได้แก่ธรรมะนะคะอัตถะกามะและก็โมกษะค่ะธรรมะก็คือหน้าที่ความถูกต้องอัตถะก็คือทรัพย์สินกามะก็คือความพึงพอใจต่อประสาทสัมผัสและโมกษะก็คือการหลุดพ้นสัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็คือโอมนะคะเป็นสัญลักษณ์โอมนะคะซึ่งหมายถึงเทพเจ้าทั้ง3หรือเรียกว่าตรีมูรติค่ะ
2: อยากจะพูดถึงเรื่องมงคลสักหน่อยครับซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้าที่จะเป็นเทพเจ้าสูงสุด3องค์ครับของชาวพราหมณ์ฮินดูพวกท่านทรงสร้างชีวิตปกป้องสรรพสิ่งและทำร้ายสิ่งชั่วร้ายในโลกและจักรวาลให้อยู่ดีเป็นสุขครับและไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับไปชมกันเลยกับตรีมูรติ The Trinity of Supreme Divinity in Hinduism

ตรีมุรติหรือพระตรีมุรติเป็นคำเรียกเทพเจ้า3องค์ครับเป็นตรีเอกานุภาพที่อยู่จุดสูงสุดในศาสนาฮินดูและมีตรีเทวีเป็นเทพี3องค์ผู้เป็นชายาของตรีมุรติและเป็นศักติหรือพลังอำนาจของมหาเทพทั้ง3ด้วยคำว่าตรีมุรติมาจากภาษาสันสกฤตที่ตรีหมายถึง3มุรติหมายถึงรูปแบบตรีมุรติจึงหมายถึงรูปแบบทั้ง3หรือรูปแบบของพระผู้เป็นเจ้าทั้ง3พระองค์ครับอันประกอบไปด้วยพระพรหมเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์พระวิษณุเทพเจ้าแห่งการเก็บรักษาและก็พระศิวะเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างแถมมันหนักมากด้วยเป็นหลักสำคัญในศาสนาฮินดูครับหากมองตามหลักปรัชญาจะสามารถหมายถึงพระผู้สร้างพระผู้รักษาและพระผู้ทำลายหรือสามารถเปรียบได้กับหลักธรรมที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทีนี้เราไปดูกันครับว่าเทพแต่ละองค์ทำอะไรได้มีความสำคัญต่อศาสนาฮินดูยังไงถึงได้กลายมาเป็นมหาเทพสูงสุดบรามา The Creator บรามาหรือพระพรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุดในคติของศาสนาฮินดูเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ความเมตตาเป็นพระผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสิ่งต่างๆในจักรวาลพระพรหมมี4หน้า4มือที่คอสวมรูปประคำมือแต่ละข้างถือดอกบัวคัมภีร์และหม้อน้ำมีพาหนะเป็นหงหรือห่านมีพระชายาคือพระสุรัตวดีเทพีแห่งศิลปวิทยาการและความรอบรู้ในคัมภีร์มัทสยาปุราณะเราว่าพระพรหมเดิมทีแล้วมีถึง5หน้านะครับซึ่งอีกหน้าหนึ่งนั้นจะอยู่บนศีรษะเลยแต่ว่าที่เหลืออยู่4หน้านั้นก็เพราะว่ามันเกิดจากการที่พระพรหมไปดูแคลนพระศิวะเข้าทำให้พระศิวะนั้นพิโรธและใช้ไฟบรรลัยกันจากพระเนตรที่3ที่กลางหน้าผากของท่านเผาหน้าที่อยู่ด้านบนของพระพรหมจนเหลือเพียงแค่4หน้าครับแต่อีกความเชื่อหนึ่งก็เล่าว่าเพราะหน้าด้านบนของพระองค์นั้นเจิดจรัสเกินไปทำให้พวกสุระและอสุระทนไม่ได้จึงขอร้องให้พระศิวะนั้นเป็นผู้ตัดด้านนั้นออกไปก็ดูแปลกๆดีนะครับความเชื่อนี้และยังมีความเชื่ออีกด้วยนะครับว่าพระพรหมนั้นเป็นผู้สร้างผู้คนในวรรณะต่างๆจากอวัยวะแต่ละส่วนครับอันได้แก่พราหมณ์เกิดจากปากกษัตริย์เกิดจากอกพ่อค้าและเกษตรกรเกิดจากท้องและทาสกับกรรมกรเกิดจากเท้าในคติของชาวไทยที่รับคติความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็เชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้ลิขิตชะตาชีวิตของผู้คนต่างๆเอาไว้ครับตั้งแต่เกิดจนตายกันเลยเรียกกันว่าพรหมลิขิตและผู้ใดที่บูชาพระพรหมอยู่เป็นประจำพระองค์จะประทานพรให้สมหวังซึ่งเรียกกันว่าพรพรหมหรือพรหมพรและตัวท่านยังเป็นเทพประจำทิศเบื้องบนอีกด้วยวิษณุ The Preserver พระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งแห่งศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับเป็นเทพเจ้าที่ถูกขนานนามว่าเป็นเทพแห่งการดูแลรักษาทุกสรรพ

ประสิงพระวิษณุทรงมีพลังอำนาจในการขจัดเหล่ามารและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงพระองค์ทรงคุ้มครองทุกสรรพชีวิตทรงบันดาลอำนาจวาสนาแก่มนุษย์ทุกคนที่ระลึกถึงพระองค์อยู่เสมออสูรและเหล่ามารทุกตัวล้วนแล้วแต่เกรงกลัวแสนยานุภาพของพระองค์พระวิษณุนะครับมักปรากฏให้ประจักษ์ในรูปกายอันงดงามที่สุดฉลองพระองค์ด้วยอาภรณ์สดใสสว่างราวกับทองคำเรือนร่างประดับด้วยเครื่องถนิมพิมพาภรณ์อันวิจิตรการตามีความอ่อนโยนยิ้มแย้มอยู่เสมอพระองค์โปรดการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โปรดการมอบความสุขแก่มวลมนุษย์พระองค์ยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความภูมิฐานและการเอาชนะทุกสรรพสิ่งพระวิษณุนะครับจะมีที่ประทับอยู่บนสวรรค์แต่จะอยู่ในมหาสมุทรสวรรค์อีกทีหนึ่งครับซึ่งเรียกกันว่าเกษียรสมุทรอันเป็นทะเลน้ำนมรวมกับพระชายาอย่างพระแม่ลักษมีพระองค์จะประทับอยู่ที่นั่นเสมอครับและคอยรับฟังปัญหาต่างๆจากเหล่าฤาษีเทวดาและมนุษย์ทั้งพระวิษณุและพระลักษมีนั้นจะอยู่เคียงข้างกับผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเสมอพระองค์จะทรงมีสัตว์ในบริวาร2ตัวครับอันได้แก่พญาครุฑซึ่งเป็นพาหนะบริวารพระวิษณุจะทรงพญาครุฑไปทุกหนทุกแห่งตามเสด็จไปในภารกิจต่างๆและ2คือพญานาคเป็นบัลลังก์บริวารพระวิษณุจะประทับบนพญานาคณเกษียรสมุทรในยามว่างหรือขณะบรรทมครับและด้วยความที่พระวิษณุนั้นมีหน้าที่ในการปกป้องสรรพสิ่งของโลกศาสตราวุธจึงเป็นสิ่งจำเป็นของท่านมากครับพระองค์มีเยอะพอสมควรเลยเอาไว้ใช้ในบริบทที่แตกต่างกันออกไปแต่ที่เห็นได้บ่อยที่สุดเห็นที่จะมี6ชิ้นครับได้แก่หอยสังจักรคาถาพระคันลูกศรและธนูดอกบัวพระวิษณุยังถือเป็นองค์เทพที่มีเรื่องเล่าและตำนานการอวตารที่เยอะมากๆครับน่าจะเยอะที่สุดในศาสนาฮินดูเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะอวตารไปเป็นพระกฤษณะมหาเทพผู้ให้กำเนิดคัมภีร์พระขวัตคีตาในมหากาพย์เรื่องมหาภารตะอวตารไปเป็นพระรามในมหากาพย์รามายณะหรือรามเกียรติ์และยังเคยอวตารไปเป็นพระพุทธเจ้าก่อให้เกิดศาสนาพุทธในภายหลังตามปุราณะของศาสนาพราหมณ์พระวิษณุยังอวตารไปเป็นเทพองค์อื่นๆอีกมากถึง10ปางครับหรือเรียกกันว่านาคราย10ปางและอวตารมากกว่า10ปางในบางปุราณะเพื่อปฏิบัติภารกิจปกป้องโลกมนุษย์จากอสูรชั่วและพระแม่ลักษมีพระแม่เจ้าผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์และความผาสุกแก่ผู้ศรัทธาผู้ซึ่งคอยอยู่เคียงข้างพระวิษณุและคอยอวตารต่างไปเป็นชายาพระวิษณุในทุกๆภารกิจศิวะ The Destroyer สุดท้ายกันแล้วนะครับกับองค์พระศิวะหรือที่คนไทยเรียกกันว่าพระอิศวรเป็นบิดาของพระพิคเนศมีฉายาเป็นพระแม่อุมาเทวีพระองค์ทรงประทานพรวิเศษให้แก่ผู้หมั่นกระทำความดีและยึดมั่นในศีลธรรมหากผู้ใดประพฤติตนเพื่ออุทิศถวายแก่พระองค์แล้วปรารถนาสิ่งวิเศษใดๆพระองค์ก็จะประทานพรนั้นให้แต่เมื่อได้พรสมปรารถนาแล้ววันหน้าหากกระทำผิดไปจากความดีงามผู้นั้นจะเกิดวิบัติในชีวิตเพราะพระศิวะเทพจะเป็นผู้ทำลายความสุขนั้นทันทีครับพระศิวะเป็นพระเป็นเจ้าแห่งการทำลายล้างพระองค์เปลี่ยนไปด้วยอำนาจหน้าของพระองค์แสดงให้เห็นว่าเป็นทั้งชายและก็หญิงเป็นทั้งผู้ใจดีและก็ผู้ดุร้ายมีความเชื่อกันว่าพระศิวะนั้นสามารถช่วยปัดเป่ารักษาเยียวยาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์หากผู้ใดที่เจ็บป่วยหรือต้องการขอพรให้คนในครอบครัวหายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ากระทำการบวงสรวงบูชาและขอพรจากองค์พระศิวะก็มักปรากฏว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นถูกปัดเป่าให้หายไปได้โดยสิ้นในเร็ววันพระองค์เป็นเทพที่คอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกลและทำให้เกิดความดีงามเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นครับผู้ที่มีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นในทางใดก็ตามหากบวงสรวงบูชาขอพรให้พ้นทุกข์พระศิวะก็จะประทานพรให้ผู้นั้นได้พ้นจากห้วงแห่งความทุกข์เช่นกันครับแต่นอกจากบทบาทความสำคัญโดยรวมที่พูดไปแล้วนั้นอีกหนึ่งบทบาทที่เด่นชัดพอๆกันครับซึ่งมันแยกออกไปจากบทบาทการเป็นมหาเทพผู้ทรงมีพระกรุณาประทานพรแก่มวลมนุษย์นั้นพระองค์ยังทรงเป็นเทพแห่งคีตาหรือเทพเจ้าแห่งการเต้นรำร้องรำดนตรีและบำฟ้อนอีกด้วยจุดกำเนิดของพระศิวะนั้นปรากฏเป็นเรื่องเล่าที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคสมัยครับแต่ผมขอยกมาสัก2แหล่งนะครับดังนี้เลย

0: ในยุคพระเวทเรื่องก็มีอยู่ว่าพระพรหมนั้นเกิดความรำคาญอกรำคาญใจเป็นอย่างยิ่งที่พระเสโทหรือเหงื่อของพระองค์ผุดชุ่มทั่วร่างกายและยังไหลลินหยดย้อยไปทั่วบริเวณหน้าอีกด้วยในวันอันร้อนอบอ้าวเช่นนั้นพระพรหมทรงบำเพ็ญภาวนาเพิ่มตบะบารมีให้แกร่งกล้ามากขึ้นอย่างมุ่งมั่นครับเมื่อรู้สึกว่าถูกรบกวนด้วยเหงื่อเช่นนั้นจึงได้เอาใบไม้แถวๆนั้นไปขูดบริเวณคิ้วโดยไม่ได้ระวังองค์มากครับโคมของใบนั้นจึงได้บาดบริเวณคิ้วของพระองค์จนกระทั่งปรากฏพะโลหิตผุดซึมออกมาและหยาดหยดลงบนกองเพลิงที่อยู่เบื้องหน้าพระองค์ทันทีที่พระโลหิตนั้นหยดลงในเปลวเพลิงนะครับก็ผันเกิดเป็นเทพบุตรองค์หนึ่งขึ้นมาจุติขึ้นในเปลวเพลิงนั้นครับทันทีที่ถือกำเนิดขึ้นเบื้องหน้าพระองค์เทพบุตรผู้งดงามนี้ก็ได้แต่ร้องไห้พรางขอให้พระองค์ประทานนามให้แก่ตนซึ่งพระพรหมได้ประทานนามให้ถึง8นามด้วยกันครับดังนี้ภพสัพปัสสุบดีอุดรเทพมหาเทพลู่ถอดอีสานอัศนีหลังจากนั้นเทพองค์นี้ก็มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของมนุษย์ไปทั่วซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วบรรดามวลมนุษย์จะนับถือบูชาเทพบุตรองค์นี้ในนามของพระลู่ถอดซึ่งเป็นหนึ่งในชื่อทั้ง8ที่ได้รับครับซึ่งนามลู่ถอดนี้มีความหมายว่าร้องไห้สำหรับนามอื่นอีก7นามนั้นไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายเท่าไหร่นักครับจุดกำเนิดเรื่องที่2นะครับอยู่ในคัมภีร์พรหมนัสที่ว่าพระศิวะเป็นเทพที่กำเนิดมาจากพระประชาบดีมิได้เกิดมาจากพระโลหิตของพระพรหมครับเหมือนที่ได้กล่าวไปในยุคพระเวทเรื่องมีอยู่ว่าครั้นเมื่อทรงจุติขึ้นมาแล้วเทพประชาบดีก็ทรงถามโอรสว่าเหตุไฉนถึงร่ำไห้โศกาอยู่ตลอดเวลาพระรุธรหรือเทพบุตรโอรสของพระประชาบดีที่กำลังร่ำไห้อยู่นั้นจึงได้พูดทูลไปว่าเพราะว่าพระบิดาไม่ได้ตั้งชื่อให้จึงไม่มีชื่อก็เลยเสียใจร้องไห้เช่นนั้นพระประชาบดีจึงได้ตั้งชื่อให้โอรสองค์นี้ว่าพระรุธรซึ่งหมายถึงการร้องไห้พระรุธรนี้ในคัมภีร์พรหมนัสได้กล่าวไว้ว่าน่าจะหมายถึงองค์ศิวะนั่นเองแถมจุดกำเนิดอีกที่ละกันครับในคัมภีร์โบราณที่ปรากฏอยู่ในหอวชิรญาณได้อธิบายถึงประวัติการกำเนิดของพระศิวะไว้ว่าเมื่อโลกได้ถูกเผาด้วยไฟบรรลัยการจนพินาศโดยสิ้นแล้วได้มีคัมภีร์พระเวทและพระธรรมบังเกิดขึ้นและเมื่อพระเวทและพระธรรมมาประชุมร่วมกันจึงได้บังเกิดเป็นมหาเทพองค์หนึ่งซึ่งนั่นก็คือพระปรเมศวรในคัมภีร์นี้อธิบายถึงการกำเนิดของพระศิวะว่าทรงสร้างพระองค์ขึ้นมาเองหลังจากการทำลายล้างโลกโดยไม่ได้เป็นโอรสหรือจุติมาจากนิรมิตสร้างสรรค์ของมหาเทพองค์ใดเอาละเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแล้วนะครับถ้าตกข้อมูลอะไรไปต้องขออภัยด้วยนะและถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมของพระไตรมุรติและอยากให้ทำเรื่องอะไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะปิดคลิปก็ขอช่วยทุกคนกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องเราและตำนานใหม่ๆจากทางเรานะครับ
1: นะคะมาดูศาสนาซิกนะคะศาสนาที่ในประเทศไทยก็มีผู้นับถือเช่นเดียวกันนะคะเป็นศาสนาเทวนิยมนับถือพระเจ้าองค์เดียวซึ่งถือกำเนิดในภูมิภาคปัญจาบทางตอนเหนือของประเทศอินเดียนะคะเมื่อช่วงศตวรรษที่15ศาสดาผู้ก่อตั้งคือคุรุณานักเทพนะคะซึ่งมีแนวคิดที่ว่าความเชื่อที่ดีงามของศาสนาฮินดูและอิสลามเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันนะคะหลักความเชื่อสำคัญนะคะหัวใจของศาสนาซิกก็คือความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวที่เรียกว่าอิกองการนะคะความหมายคือจักรวาลมีผู้สร้างเพียงองค์เดียวเท่านั้นนะคะโดยเชื่อว่าเท้านะคะทรงสถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งทรงไว้รูปร่างและอยู่เหนือการเกิดและก็การตายหลักคำสอนนะคะเขาก็จะเน้นพิธีกรรมที่ซับซ้อนมากๆนะคะได้แก่ความเสมอภาคนะคะทุกคนมีความเท่าเทียมไม่มีการแบ่งแยกวรรณะหรือเพศนะคะการดำเนินชีวิตที่ดีมุ่งการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าทำงานสุจริตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมการระลึกถึงพระเจ้าก็คือมีการสวดมนต์การทำสมาธิเพื่อรวมจิตใจให้กับพระเจ้านะคะคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาซิกนะคะเขาเรียกว่าคุรุคันสาหิบนะคะก็คือการรวบรวมประพันธ์แล้วก็คำสอนของครูทั้ง10นะคะถ้าอาจถ้าคือว่ากล่าวผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยนะคะถือเป็นศาสดาองค์สุดท้ายแล้วก็เป็นนิรันดร์ของชาวซิกนะคะสัญลักษณ์นะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์และหลักปฏิบัติ5นะคะ5ประการด้วยกันนะคะหรือ5กรนะคะเป็นสัญลัก

0: ทางกายภาพนะคะที่แสดงถึงความศรัทธาโดย5กอแรกกอแรกก็คือเกศการไว้ผมและขนตามร่างกายตามธรรมชาติโดยไม่ตัดไม่โกนนะคะเพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมา2กังขาหวีไม้ชนิดเล็กๆสำหรับหวีผมและมัดจุกเป็นสัญลักษณ์ของความสะอาดการมีวินัย3กระชาก็คือกางเกงขาสั้นรัดรูปนะคะสำหรับชั้นในเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และการควบคุมตนเอง4กริบาลคำสั้นหรือมีดพกขนาดเล็กเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและการปกป้องตนเองรวมถึงความยุติธรรม5กระทาก็คือกำไลเล็กนะคะสวมข้อมือเป็นสัญลักษณ์1นะคะ1เดียวพระเจ้าและพันธะสัญญาที่ไม่สิ้นสุดชาวซิกนะคะเขาก็จะรวมตัวกันนะคะเพื่อมีการประกอบพิธีกรรมสักการะแล้วก็บูชานะคะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมทางศาสนสถานนะคะเขาเรียกว่ากูรุวารานะคะในประเทศไทยแล้วสามารถพบได้นะคะชาวซิกได้ที่ย่านพหุรัตน์กรุงเทพค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จัดสร้างถนนเพื่อเป็นอนุสรณ์ทรงรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพาหุรัตมณีไมยกรมพระเทพนารีรัตน์พระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนแต่ทรงพระเยาว์ถนนพาหุรัตน์เจริญพัฒนากลายเป็นย่านการค้าสำคัญของพระนครรวมทั้งที่ตั้งชุมชนชาวอินเดียที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยถนนพาหุรัตน์ความยาวประมาณ525เมตรแขวงวังบุรพาภิรมย์เขตพระนครเป็นย่านที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบธุรกิจเติบโตรุ่งเรืองหนึ่งในนั้นคือชาวซิกจากแคว้นปัญจาบในประเทศอินเดียเอกลักษณ์ของย่านชาวซิกอบอวลด้วยกลิ่นอายของเครื่องเทศจากร้านอาหารสอดประสานกับแปรพันหลากสีแหล่งค้าปลีกส่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งสลับกับร้านจำหน่ายเครื่องประดับแบบวัฒนธรรมภารตะอุปกรณ์ตัดเย็บรวมทั้งของชำร่วยนานาชนิดไม่ไกลกันคือร้านเครื่องหอมเครื่องบูชาเทวรูปและองค์เทพต่างๆสะท้อนความศรัทธาต่อเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูดั้งเดิมของบรรพบุรุษซึ่งชาวอินเดียส่วนใหญ่ในพาหุรัตน์นับถือศาสนาซิกรองลงมาคือฮินดูและอิสลาม

0: ชาวซิกไม่ตัดผมตลอดชีวิตผู้ชายโพกผ้าบนศีรษะเรียกว่าดัสตานสวมกำไรเพื่อระลึกถึงคำสอนของพระเจ้าสตรีใช้ผ้าคลุมศีรษะแสดงความเคารพต่อบุคคลและสถานที่ต่างๆศูนย์รวมใจชาวซิกคือคุรุทวาราศีคุรุสิงสภาวัดซิกแห่งแรกในประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ภายในตกแต่งด้วยศิลปกรรมวิจิตรงดงามชั้น4เป็นพื้นที่ประกอบศาสนกิจมีพระมหาคัมภีร์คุรุคารันซาฮิบเป็นตัวแทนพระศาสดาประดิษฐานอยู่ตรงกลางทุกเช้าชาวซิกร่วมกันร้องเพลงสวดมนต์ก่อนไปปฏิบัติภารกิจประจำวันวัดจัดรอบพิธีการเวลาตี5ถึง11โมงเช้าและช่วง4โมงเย็นถึง1ทุ่มนอกจากนี้ชาวซิกจะร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างสม่ำเสมอชุมชนชาวซิกย่านพาหุรัตดำรงอัตลักษณ์ความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมสอดประสานกับผู้คนอีกหลายเชื้อชาติที่อยู่ร่วมกันมายาวนานคือสีสันของความหลากหลายใจกลางเมืองหลวงของประเทศไทย
1: ค่ะต่อไปเรามาดูศาสนาต่อไปนะคะที่มีในประเทศไทยก็มีนะคะศาสนา

0: หลีลัทธิเต๋าและขงจื้อนะคะเป็นสองแนวคิดทางปรัชญาศาสนานะคะที่มีผลอย่างมหาศาลต่อวัฒนธรรมสังคมแล้วก็การเมืองของจีนมาหลายพันปีนะคะแม้ทั้งคู่จะกำเนิดในยุคใกล้เคียงกันนะคะแต่มีแนวทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะเรามาดูลัทธิแรกนะคะลัทธิเต๋านะคะลัทธิเต๋าเนี่ยเน้นความกลมกลืนระหว่างธรรมชาติแล้วก็การใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเป็นปรัชญานะคะที่มองโลกในมุมมองของธรรมชาติแล้วก็จักรวาลผู้ก่อตั้งก็คือเล่าจี้นะคะคำพีหลักนะคะเขาเรียกว่าเต๋าเต็กกิงนะคะแนวคิดหลักนะคะเต๋าหมายถึงวิธีทางหรือหนทางซึ่งเป็นหลักการสูงสุดที่เป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งเป็นกฎธรรมชาตินะคะที่อยู่เบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะคะอันที่สองแนวคิดหมู่เว่ยนะคะก็คือการไม่กระทำก็คือการปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ใช่การอยู่เฉยๆแต่เป็นการกระทำที่สอดคล้องของกับกระแสธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องฝืนธรรมชาตินะคะหยินและหยางเราก็เคยได้ยินกันดีนะคะเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานสองขั้วที่เราจะเห็นเป็นสีขาวและสีดำใช่ไหมคะก็คือเป็นสองขั้วที่ตรงข้ามกันแต่สมดุลกันเช่นมืดสว่างหญิงชายอ่อนแอกับแข็งแรงซึ่งเป็นการรักษาสมดุลของธรรมชาตินะคะแล้วก็แนวคิดเป้าหมายคือการมีชีวิตที่ยืนยาวนะคะการหลุดจากความวุ่นวายทางโลกเพื่อเข้าถึงความสมดุลภายในนะคะต่อไปเรามาดูความแตกต่างอันนี้มันเป็นลัทธิเต๋าไปแล้วใช่ไหมคะจะเป็นขงจื้อนะคะขงจื้อเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของจริยธรรมแล้วก็ศีลธรรมและก็การจัดระเบียบของสังคมนะคะให้เกิดความมั่นคงเป็นแนวคิดที่มองโลกในมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนะคะผู้ก่อตั้งก็คือขงจื้อคัมภีร์ก็คือ4หนังสือ5คัมภีร์นะคะแนวคิดความสัมพันธ์5ประการก็คือการเป็นแก่นแท้ของการจัดระเบียบของสังคมได้แก่ผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองพ่อกับลูกสามีภรรยาพี่กับน้องเพื่อนกับเพื่อนโดยทุกฝ่ายต่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งกันและกันนะคะนะคะเหลินนะคะหมายถึงมนุษยธรรมความมีเมตตาความเห็นอกเห็นใจคุณธรรมสูงสุดของผงจื้อนะคะหลีนะคะก็คือจารีตประเพณีพิธีกรรมกฎระเบียบมารยาททางสังคมนะคะแล้วก็ต่อไปความกตัญญูซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็มีความเคารพดูแลบิดามารดาบรรพบุรุษนะคะเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในวัฒนธรรมจีนนะคะแล้วก็เป้าหมายนะคะเป้าหมายก็คือเป็นการสร้างสังคมที่สงบสุขระเบียบวินัยแล้วก็ทุกคนมีคุณธรรมโดยสรุปแล้วนะคะเต๋าเนี่ยเป็นอิทธิพลแล้วก็กลมกลืนกับธรรมชาติขณะที่ขงจื้อเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของสังคมแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบค่ะ
1: 5บทเรียนจากปรัชญาเต้าเต๋อจิงบทเรียนที่1 Don't force anything อย่าไปบังคับสิ่งใดเราจึงได้เขียนเกี่ยวกับหลักการของการไม่บังคับเพราะเมื่อเราพยายามบังคับเรากำลังฝืนธรรมชาติบทเรียนที่ผมชอบตรงนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรในชีวิตทุกอย่างจะเกิดผลลัพธ์บางอย่างเสมอแม้เราจะไม่ได้เข้าไปแก้ปัญหาเลยก็ตามและหลายครั้งการเลือกที่จะไม่ทำอะไรกลับให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าบทเรียนข้อที่2 Don't overburden yourselfอย่าแบกรับภาระมากเกินไปคนที่ขย่งเท้าเพื่อให้ตนสูงกว่าผู้อื่นจะยืนอยู่ได้ไม่นานคนที่ก้าวเท้ายาวเพื่อให้ล้ำหน้าผู้อื่นย่อมไปได้ไม่ไกลหากเราต้องความแข็งแรงอยากจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จแน่นอนเราจะต้องทำงานหนักเราจะต้องขยันต่อเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้แต่มีองค์ประกอบหนึ่งที่จำเป็นในกระบวนการนี้ก็คือการพักผ่อนการให้เวลาตัวเองได้ตกผลึกความคิดได้ตกผลึกประสบการณ์ที่ได้
0: ค่ะสรุปนะคะในชั่วโมงแรกนะคะศาสนาในประเทศไทยเนี่ยมีมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เราก็จะอยู่ร่วมกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุทธนะคะเถรวาทนะคะรวมอยู่กับอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูซิกแล้วก็ความเชื่อจีนพื้นบ้านนะคะซึ่งทำงานร่วมกันนะคะเป็นเขาเรียกว่ากรอบพระหุศาสนานะคะมีศาสนาสถาบันศาสนานะคะที่เราก็จะเห็นได้มีวัดมัสยิดโบสถ์ศาลเจ้านะคะเป็นปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจนะคะพื้นที่การศึกษาพิธีกรรมหรือว่าการเครือข่ายช่วยเหลือการสร้างทุนต่างๆนะคะแล้วก็คำสอนคำปฏิบัติของแต่ละศาสนานะคะของพุทธก็จะเป็นอริยสัจ4อิสลามเสาหลักนะคะเสาหลักอิสลามศีล ศักดิ์สิทธิ์ของ

คิดอย่างนี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะควบคู่กับพลวัตร่วมกันนะคะร่วมสมัยนะคะอย่างเศรษฐกิจศาสนาแล้วก็การสื่อสารออนไลน์สรุปแล้วนะคะก็คือศาสนาในประเทศไทยนะคะทำหน้าที่นะคะทั้งเชิงจิตวิทยาแล้วก็การสาธารณะเป็นทรัพยากรนะคะทางคุณธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ร่วมกันนะคะแล้วก็สนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพความหลากหลายนะคะก็ทุกศาสนานะคะสอนให้คนทำความดีนะคะมีส่วนรวมจิตใจนะคะเพื่อให้คนประกอบแต่สิ่งที่ดีนะคะค่ะสัปดาห์หน้านะคะมาพบกับชั่วโมงที่2นะคะสังคมไทยกับพระพุทธศาสนานะคะในรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ทางช่อง DLTV 13เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีท่านผู้ชมดิฉันนำเข้าสู่รายการประดิษฐ์การประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนะคะของภาคการศึกษาที่2นี้พ.ศ.2568นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงเสนอนะคะการประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนี้ต้องมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะดอกกลีบกล้วยไม้กลีบกล้วยไม้นี่เราก็หาซื้อได้ง่ายตามบ้านเราได้นะคะเพราะว่านักศึกษาเด็กหรือคนที่สนใจในการทำงานประดิษฐ์ดอกไม้ที่เรามีอยู่กล้วยไม้นะคะเราก็นำมาประดิษฐ์เป็นพานพุ่มเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะไปกราบไหว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะได้เป็นงานฝีมือเราการประดิษฐ์งานฝีมือนั้นจะทำให้เราเนี่ยมีผลบุญนะคะทำให้สุขภาพดีติดใจงดงามนะคะเพราะเราได้ทำงานประดิษฐ์เราจะการทำงานนั้นก็จะมีสมาธินะคะนะคะก็จะได้งานที่ดีนะคะก็จะเป็นทำให้เราเพิ่มพูนความรู้ด้วยเราก็ได้มีนำดอกไม้เนี่ยมาทำดอกไม้ที่มีอยู่ที่บ้านเราดอกไม้ต่อไปเรื่องของงานประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนี้จะมีตั้งแต่นะคะการประดิษฐ์กลีบพันธุ์พุ่มกลีบกล้วยไม้นะคะกลีบดอกไม้คือดอกบัวนะคะกลีบกุหลาบนะคะที่มีอยู่นะคะบางท่านเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะที่เราไม่ใช้ปิดกลีบแล้วเราก็นำมาทำเป็นพันธุ์พุ่มได้นะคะพันธุ์พุ่มกลีบดอกรักนะคะดอกรักนี่บางทีท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนี่ก็มากมายนะคะเราก็นำมาทำพันธุ์พุ่มได้นะคะแล้วก็มันกลีบใช้กลีบนอกจากใช้กลีบแล้วยังสามารถใช้ดอกได้อีกนะคะท่านผู้ชมดอกนั้นก็มาทําเป็นพานพุ่มได้นะคะทีนี้พานพุ่มงานประดิษฐ์ต่อไปนะคะสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นงานประดิษฐ์เรื่องของเป็นของแห้งนะคะแล้วก็ลูกปัดเงินลูกปัดทองนะคะดอกไม้ประดิษฐ์นะคะในสัปในภาคการศึกษานี้เป็นเรื่องการประดิษฐ์เรื่องพานพุ่มนะคะอุปกรณ์วัตถุอุปกรณ์จะมีดอกไม้ใช่ไหมคะคือกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้สามารถนำมาทำพันธุ์พุ่มได้นะคะแล้วก็ตัดปลายอย่างนี้

นะคะนะคะตัดปลายกลีบนะคะนะคะตัดได้เลยนะคะเนี่ยนะคะจับเบาๆนะคะแต่กล้วยไม้ชนิดนี้นะคะก็สามารถทนมือทนได้ทนความร้อนได้ดีนะคะเราก็ฉีดก่อนหลังจากทำแล้วเราก็ฉีดน้ำพรมน้ำนิดหนึ่งนะคะแต่น้ำหอมอย่าฉีดลงไปในดอกพานพุ่มนะคะในกลีบของพานพุ่มที่เราทำนะคะจะทำให้ดอกไม้กลีบของดอกไม้ตายนึ่งได้นะคะท่านผู้ชมนะคะเด็กๆนะคะทำได้ผู้ที่สนใจติดตามรายการมามีแฟนคลับโทรมาบางครั้งในรายการอยากได้พันธุ์พุ่มประดิษฐ์เนี่ยนะคะเราก็นำเสนอแล้วนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนนี่นำเสนอท่านผู้ชมแล้วนะคะเรื่องของกลีบไม้เราก็นำมาเนี่ยนะคะตัดกลีบแบบนี้นะคะแล้วก็ข้อสำคัญคือเข็มหมุดเวลาใช้ต้องระวังนิดนึงควรจะใส่วางบนพานหรืออะไรที่มันมองเห็นชัดนะคะอย่าไปใส่ถาดที่มันสีที่คล้ำนะคะที่มันมืดเพราะเรามองไม่เห็นบางทีแล้วก็ระวังเรื่องเด็กเวลาทำงานมีพวกเข็มหมุดเนี่ยนะคะเด็กเล็กก็อย่ามาให้ดูให้ห่างหน่อยนะคะทีนี้กรรไกรกันใช้กรรไกรก็จะมีกรรไกรเนี่ยนะคะแล้วแต่ที่เราจะถนัดนะคะแล้วก็ดอกไม้พันพุ่มนี่พุ่มนะคะพุ่มขนาดเล็กนะคะเราก็สามารถไปเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะเนี่ยนะคะต้องให้ได้ขนาดกันนะคะเนี่ยนะคะเบอร์3หรือจะเบอร์อะไรก็แล้วแต่ต้องวางบนพานพุ่มแล้วให้มีส่วนที่ประกอบเหลืออยู่เล็กน้อยนะคะค่ะต่อไปก็จะเริ่มพับกลีบนะคะพับกลีบเรียงบนยอดพานพุ่มนะคะนะคะแล้วก็เรียงตับหว่างนะคะท่านผู้ชมลงมานิดนึงนะคะเนี่ยนะคะ

พับนะคะเนี่ยพับลงไปนะคะส่วนที่อยู่ที่ด้านด้านหลังของกลีบดอกไม้นะคะเนี่ยนะคะเรียงลงไปได้เลยนะคะถ้าเผื่อเราไม่ตัดก็ได้แต่มันความที่มันจะหนาเนี่ยนะคะท่านผู้ชมมันจะหนาเล็กน้อยเรียงนะคะเรียงลงไปเลยค่ะท่านผู้ชมหยิบลงมาเล็กน้อยนะคะนะคะ

บางครั้งเนี่ยกลีบจะแตกนิดนึงเราก็ไม่ใช้นะคะเราแยกไปเลยนะคะเนี่ยจับกลีบนะคะเรียงโดยรอบนะคะโดยรอบพานนะคะนะคะการกลีบนี้แบบนี้นะคะ

ช่องพับแรกกลีบเนี่ยจะอยู่ตอนเข้าไปด้านในนะคะเนี่ยนะคะกลีบแบบนี้นะคะได้รอบที่1แล้วนะคะต่อไปนะคะปรับวางไปเรื่อยๆนะคะ

ตับหวานนะคะเลขต่อไปนะคะ

่อนที่จะติดหรือตัดทิ้งไว้มันค่อนข้างจะเวลาจับมันจะไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่มันไม่ถนัดมือนะคะเนี่ยตัดไว้ก่อนมันไม่ค่อยถนัดมือ

ผู้ที่สนใจก็สามารถทำได้เลยนะคะสวยงามด้วยนะคะเราจะได้การทำงานผู้นี้จะมีสมาธิด้วยนะคะ

ระวังเข็มหมุดเวลานั่นหยิบระวังนิดนึงนะคะเวลาเข็มหมุดเนี่ยนะคะถ้าผลรีบร้อนมากก็จะโดนมือนะคะทำให้เป็นแผลได้นะคะ

บางครั้งเราก็ต้องซ่อมนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าทำแล้วเนี่ยมันไม่ดีเราก็ต้องซ่อมแซมให้มันเหมาะสมด้วยนะคะเนี่ยนะคะต่อไปนะคะขึ้นรอบใหม่นะคะภายในเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงจะได้งานชิ้นนี้นะคะท่านที่สนใจก็สามารถทำพานพุ่มพวกนี้วางจำหน่ายได้เลยนะคะจะได้มีคนสนใจในการทำกลีบกล้วยไม้นะคะสมัยก่อนนี้ก็จะเป็นเรื่องการจัดดอกไม้ตอนนี้เป็นเรื่องของพานพุ่มนะคะ

แล้วก็เรียงไปเรื่อยๆนะคะเรียงสับวางบางทีช่วงจังหวะสับวางก็ไม่ได้เราก็วางทับไปเลยไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคือต้องการให้กลีบดอกไม้นี่เรียงปิดแถวนะคะปิดแถวของการวางกลีบนะคะเนี่ยพอดีได้วางนะคะ

เราต้องตั้งให้กรีดเนี่ยไปอยู่ส่วนซ้อนกันข้างในนะคะเนี่ยถ้าเผื่อไม่พับอยู่ส่วนในแล้วมันจะกรีดมันจะออกมาข้างนอกนะคะมันจะไม่เป็นรูปแบบที่ไม่ถูกต้องนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องแก้ไขนะคะเนี่ยนะคะค่อยๆจับให้มันอยู่นะคะจับเบาๆนะคะอย่ากดแน่นนะคะเพราะมันจะทำให้ตายนึ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกกลีบควรจะกลีบที่เหมาะสมกับงานนะคะเนี่ยนะคะกลีบเล็กเกินไปก็ไม่ได้นะคะเนี่ยนะคะวางลงไปนะคะแล้วก็ตัดนะคะ

ปั๊บนะคะจากนั้นนะตอนนี้จะลองไม่ตัดนะคะถ้าผมไม่ตัดมันจะก็ได้

ต้องจับนะคะให้มั่นคงก่อนนะแล้วค่อยวางลงไปเรียงลงไปนะคะแล้วการเลือกกลีบก็ต้องดูกลีบนะคะถ้าเปิดเล็กเกินไปนี่มันก็พับลำบากนะคะ

ค่ะจบรอบต่อไปแล้วก็ขึ้นรอบใหม่นะคะการทำงานนี่ก็จะทำให้เรามีความใจเย็นขึ้นนะคะถ้าเผื่อเรามีมีดเราก็อาจจะตัดได้นะคะเนี่ยแล้วกรรไกรที่นั่นเริ่มตัดนี้ได้นะคะ

ท่านผู้ชมอยากได้แฟนของรายการบอกมานะคะเนี่ยอยากได้พานพุ่มนะคะก็เลยจัดให้ตามที่ผู้ชมรายการเสนอมานะคะก็มีแฟนคลับไลน์มาถามอยากได้ทำพานพุ่มเรื่องการประดิษฐ์พานพุ่มนะคะเพื่อจะได้รูปแบบของงานนะคะเพื่อที่จะนำจำหน่ายนะคะเขาจะตอนก่อนเขาจะจัดดอกไม้ตอนนี้ก็มีกล้วยไม้ที่พอตกค้างอยู่แล้วก็สามารถมาทำได้เลยนะคะเห็นไหมคะก็ใช้เวลานิดหน่อยที่นั่งจำหน่ายของหรือมีเด็กที่ทำแล้วก็สอนเขานะคะก็ไม่ยากเกินไปแล้วเด็กที่เล็กๆก็ที่ชอบงานประดิษฐ์นะคะเด็กก็อาจจะทำได้เช่นกันนะคะแต่ระวังเรื่องการใช้เข็มหมุดหน่อยนะคะอันตรายเหมือนกันนะคะการหยิบการที่จะกลัดลงไปก็ต้องดูให้เหมาะสมนะคะมันมีบางคนจะใช้ตะปูก็มีแต่จะใช้ตะปูนี่มันไม่เหมาะนะคะตะปูเล็กๆค่ะเพราะว่าดอกไม้มันไม่ถึงขนาดที่จะต้องใช้ตะปูถ้าเปิดเป็นใบก็อาจจะใช้ตะปูได้นะคะตะปูเล็กนะคะทำลอยกระทงตอนนี้กำลังจะใกล้ลอยกระทงเราก็สามารถที่เอาดอกไม้เนี่ยมาทำสอดแทรกในงานกระทงได้นะคะท่านผู้ชม

คะค่อยๆจับนะคะวางลงไปนะคะแล้วก็กลัดวางเข็มหมุดลงไปให้ส่วนที่เขาประคบเจอกันตอนรอยพับแล้วก็ถึงจะปักเข็มหมุดนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยรอยที่มันจะต่อกันตรงนี้นะคะเนี่ยสำคัญถ้าเผื่อเราเลยช่วงไปนิดนึงมันก็จะมันจะเปิดขึ้นมานะคะนี่เราก็วางแล้วก็กัดตรงส่วนเนี่ยนะคะให้มันอยู่นะคะจะครบแล้วต่อไป

คะหยิบเข็มหมุดปักนะคะพับกลีบนะคะวางลงไปนะคะต่อไปก็หยิบเข็มหมุดปักนะคะปักช่วงนะคะเห็นไหมคะ

ค่อยพับนะคะค่อยๆเลือกพับกรีบเราไม่ต้องไปกดนะคะไม่ต้องกดให้แน่นนะคะไม่ต้องกดปลายอย่างเนี้ยนะคะเราก็ค่อยๆพับจับเบาๆนะคะแล้วก็พับลงไปนะคะ

ในเวลาประมาณจะประมาณสักชั่วโมงนึงถึงจะเสร็จนะคะผ่านพุ่ม40ถึง50นาทีนะคะก็จะได้ผ่านพุ่มนะคะเวลาถวายพระเพื่อพุทธบูชานั้นเราจะเป็นเดี่ยวหรือเป็นคู่ก็แล้วแต่นะคะเราจะนำถวายท่านนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยจะพุ่มเดียวพุ่มคู่คือเราต้องการเป็นดอกไม้ที่จะเพื่อบูชานะคะเราก็สามารถทำได้นะคะเดี๋ยวนี้กลีบดอกของใบไม้ดอกไม้เนี่ยมาทำที่มีสีสันนั่นนะคะนำมาทำพานพุ่มได้เลยนะคะก็จะสวยขึ้นใบไม้ที่มันมีหลายๆสีนะคะเปลี่ยนสีได้นะคะมาตัดกลีบนะคะเป็นสามเหลี่ยมอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะมาแล้วก็มาพับนี่ลักษณะของกลีบดอกไม้ก็เป็นแบบนี้นะคะเราหันออกนะคะเราไม่ได้หันเข้าข้างในนะคะ

และบางทีเนี่ยพอดอกไม้แห้งเนี่ยเราทำเองนะคะเราก็สามารถซื้อเข็มหมุดที่มันคุณภาพที่ดีหน่อยแล้วก็สามารถหยิบมาใช้ได้อีกแกะดอกไม้ออกนะคะแบบไม่ว่าเป็นการประหยัดได้อีกนะคะต้องที่มันไม่เป็นสนิมอะไรเนี่ยนะคะเราต้องดูลูกของคุณภาพของเข็มหมุดมันมีเข็มหมุดอย่างที่ราคาย่อมเยาเนี่ยนะคะมันจะทำให้คุณภาพของงานเนี่ยไม่ดีบางทีติดไปแล้วมันจะเกิดสนิมแต่นี่พยายามใช้ของที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เราจะสามารถเก็บมาทำได้อีกนะคะสามารถรับพุ่มก็สามารถนำมาเติมได้อีกนะคะตกแต่งให้สวยงามได้อีกนะคะก็เป็นการประหยัดนะคะ

ว่าเราทำเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคาค่อนข้างสูงนะคะวัสดุอุปกรณ์เนี่ยนะคะมันค่อนข้างสูงมากเลยนะคะ

อันนี้ถ้าเผื่อนักเรียนชั้นประถมหรือมัธยมก็สามารถทำได้นะคะมีแฟนคลับอยู่แถวสามวานั่นก็มีนะคะเขาบอกเขามีดอกไม้ดอกรักอะไรพวกนี้มาทำนะคะแล้วก็บอกเขานะคะ

ที่วัดป่ะเราก็ต้องนะคะบางทีมันจะแยกออกนะคะเราเนี่ยนะคะเพราะมันมีส่วนที่กว้างนะคะแล้วก็พับลงไปนะคะจากนั้นก็ถึงจะวางนะคะ

กล้วยไม้นี่สามารถเวลามันจะอ่อนค่อนข้างอ่อนแล้วก็สามารถที่แช่น้ำได้นิดนึงนะคะนำไปแช่น้ำซะก่อนนะคะโดยการน็อกน้ำแข็งก็ได้มันจะกลีบที่มันจะนั่นหน่อยแต่อย่าเย็นมากนะคะน้ำเย็นเย็นที่มันพอประมาณนะคะกลีบเขาก็จะเริ่มอยู่ทรงตัวได้ดีนะคะมีน้ำแข็งอยู่ใส่ลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็แช่นะแช่นิดนึงนะคะไม่ต้องเย็นมากนะคะเนี่ยก่อนจะออกรายการก็แช่ไว้นะคะเสร็จแล้วตอนนี้ค่อนข้างจะมาการเดินทางมาก็ค่อนข้างไกลนะคะก็ได้งานที่คุณภาพของงานก็การแช่น้ำเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะคะถ้าพอเราอยู่บ้านบางทีเราก็เด็ดกลีบไว้ปลิดกลีบไว้จากดอกจากในกิ่งของเขาเนี่ยนะคะเราก็ต้องสามารถที่จะแช่น้ำไว้ได้เลยนะคะ

ครับนะคะเนี่ยนะคะมันมีส่วนที่กว้างนะคะส่วนที่กว้างตรงส่วนกลางของกลีบนะคะแล้วก็พับลงไปนะคะแล้วก็ชนกันนะคะ

ค่อยๆนะคะกรีดด้านนี้ก่อนก็ได้นะคะนะคะพลิกมือเบาๆมือนะคะ

ดพิมพ์ลงไปนะคะเนี่ยนะคะเหลืออีกนิดนึงนะคะวางผ่านแล้วให้ได้นั่นออกมานะคะการเลือกพานก็ต้องให้เหมาะสมกันด้วยนะคะ

ทีนี้เราก็ต้องตัดบ้างนะคะตัดก่อนก็ได้แต่เวลาจับแล้วมันจะไม่ไอ้นั่นนะคะมันจะพลาดมือนะคะ

เนี่ยนะคะก็ใกล้เวลาจะเรียบร้อยแล้วนะคะอีกสัก2แถวก็เสร็จนะคะเห็นไหมคะเวลาไม่ถึงชั่วโมงนะคะหรือเกือบจะชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเผื่อทำเร็วๆนะคะทำบ่อยขึ้นก็จะเร็วขึ้นแต่นี้ช้าไปนิดนึงเพราะว่าความเรื่องของกลีบดอกไม้นี่การต้องพับให้ดีนิดนึงนะคะไม่งั้นจะหลุดได้นะคะจะหลุดออกจากที่ลอยแนวที่เราพับนะคะ

คุณผู้ชมคะเนี่ยใกล้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ทำมาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมชมว่าความสุดท้ายของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะท่านผู้ชมก็เราก็ผู้นำเสนอนั้นก็ได้เตรียมมาให้ท่านผู้ชมได้ชมล่วงหน้าแล้วนะคะได้ชมก่อนงานก่อนนะก่อนว่างานได้สำเร็จแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้เราควรจะแบบนี้นะคะนะต่อไปอย่างไรนะคะก็ให้จบรอบนี้นิดนึงนะคะ

ท่านผู้ชมคะรายการเราของเราที่สาธิตนั้นก็ใกล้เวลาก็จะหมดเวลาแล้วนะคะได้เตรียมงานที่สำเร็จให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วนะคะนะคะจากนั้นเราก็นี่นะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็ใส่ยอดลงไปดอกรักนะคะเก็บตรงนี้ให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเราก็สำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่ยอดลงไปนี่ลักษณะที่ได้มาแบบนี้นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเราก็หาพานที่ใส่เนี่ยนะคะรองลงไปจนถึงข้างล่างแบบนี้นะคะอันนี้เวลามันหมดจะหมดแล้วใกล้หมดแล้วก็ให้ผู้ชมชมเนี่ยนะคะของเขานี่จะเป็นแบบนี้นะคะลงมาเรื่อยๆจนจบนะคะแล้วก็เสียบแบบนี่ค่ะดอกรักยอดต้องติดยอดอาจจะเป็นสำเร็จอะไรเป็นมุกดอกดอกคุดเฉยๆก็ได้นะคะที่ทำไว้แล้วนะคะเราสามารถดัดแปลงได้นะคะท่านผู้ชมนะคะเนี่ยขั้นตอนนี้วันนี้รายการการประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนั้นในเรื่องของใช้ดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้ก็มีหลายสีสามารถเลือกมาทำปิดเก็บให้ดีนะคะแล้วถ้าเผื่อดูมันว่ามันค่อนข้างจะเก่านิดนึงนะคะแล้วก็แช่น้ำให้มีความชุ่มชื้นขึ้นหน่อยนึงนะคะเนี่ยสามารถนำไปประโยชน์นะคะก็ของพันธุ์พุ่มนี้สามารถเป็นประโยชน์ในการไปให้ของขวัญบางทีเราก็ทำเป็นของขวัญของชำร่วยทำไปเป็นคู่นะคะอย่าใส่เดียวแล้วก็นำไปบูชาพระเพื่อเป็นพุทธบูชาได้นะคะท่านที่อยู่บ้านสามารถทำได้นะคะเราหรือไม่อยู่ทำเป็นรายได้ก็ได้เป็นการทำรายได้เสริมได้นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีเราก็เลือกคนเนี่ยอย่างเช่นสมมติเราต้องเลือกที่มีคุณภาพหน่อยนะคะพอหมดแล้วเราไม่ใช้แล้วแห้งแล้วพวกนี้จะแห้งเราก็สามารถปลิดออกดึงออกนะคะมาที่ทำรายใหม่ได้นะคะเราใช้เปลี่ยนกลีบใหม่ได้นะคะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงต้องลาท่านผู้ชมพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะเรื่องของการประดิษฐ์พันธุ์พุ่มค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยความเรื่องศรัทธาเลื่อมใสในคุณธรรมของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการคุยธรรมตามศีลออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลคุยธรรมตามศีลเป็นรายการที่จะนำพาพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมเดินทางค้นหาความสงบสุขในจิตใจพร้อมแนวทางการดำเนินชีวิตที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในยุคสมัยที่เทคโนโลยีและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการก้าวตามโลกให้ทันเป็นสิ่งสำคัญแต่ทว่าสิ่งสำคัญยิ่งกว่าก็คือการรักษาความดีงามในจิตใจให้มั่นคงและรายการคุยธรรมตามศีลนี้จึงตั้งปณิธานที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงหลักธรรมคำสอนอันทรงคุณค่าเข้ากับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันจะร่วมกันย่อยหลักธรรมอันลึกซึ้งให้กลายเป็นหลักคิดที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในการบริหารชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะเราเชื่อมั่นว่าคุยธรรมตามศีลไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือจำกัดอยู่แต่เพียงในตำราเท่านั้นหากแต่คือแนวทางปฏิบัติที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืนณโอกาสนี้ก้าวกับผมได้รับความเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตาให้ความรู้ในหัวข้อที่1คือต้นไม้ที่ชื่อว่าชาติขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภารเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายในที่นี้ทุกท่านวันนี้ได้มารับอาราธนาให้มาพูดถึงเรื่องรายการคุยธรรมตามศีลซึ่งเป็นโครงการของพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนเจ้าวาดวัดสุขสำราญพร้อมด้วยพระมหาสมภพกันตะพะโวผู้ช่วยเจ้าวาดวัดธรรมิการามได้จัดทำโครงการชื่อรายการคุยธรรมตามศีลซึ่งมีหลักการวิธีการต่างๆถึง9รายการด้วยกันประการที่1ก็คือศีลธรรมเป็นพื้นฐาน

นั้นให้เราได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอันสูงสุดในชีวิตซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญการทำอะไรที่ดีๆเราก็จะต้องมีพื้นฐานที่ดีๆเช่นเดียวกันฉะนั้นโอกาสวันนี้จึงได้มาพูดถึงเรื่องคุยธรรมตามศีลตามโครงการต่อไปซึ่งมีพระบาลีว่าสีลังยาวชราสาธุศรัทธาสาธุปฏิทิตาปัญญานารานังรัตนังปุญญังโจเลหิทหรันติดังนี้แปลความว่าธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นมีศรัทธาในท่ามกลางถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นที่สุดย่อมก่อให้เกิดสติปัญญาเครื่องประดับอันล้ำค่าสถิตมั่นอยู่ในขันธสันดานของเหล่าท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นสมบัติในกายจะใช้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หมดแม้อันโจรก็ลักไปไม่ได้ดังนี้ณโอกาสวันนี้จะได้พรรณนาศาสนธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องศีลห้าเป็นต้นเพื่อเป็นการประคับประคองฉลองศรัทธาความเชื่อประสาทความเลื่อมใสและสดับสติปัญญาสัมมาปฏิบัติคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลธรรมสวนามัยบุญกิริยาวัตถุบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมตามสมควรแก่การเวลาสืบต่อไปในเบื้องต้นนี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจนอบน้อมพระรัตนตรัยพร้อมใจกันกราบนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจระลึกนึกถึงพระองค์พร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกแล้วสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกให้เป็นสมาธิในการสดับตับฟังธรรมะคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วใช้โยนิโสมนสิการไต่ตรองพิจารณาแยกแยะหาเหตุผลเพื่อทำตนให้เกิดปัญญาเห็นธรรมตามในพระบาลีสุภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นอุเทศบทนะเบื้องต้นนั้นว่าสีลังยาวชราสาธุดังนี้เป็นต้นแปลความว่าศีลทำให้ชีวิตดีตราบเท่าชราท่านสาธุชนผู้ใฝ่ในบุญกุศลทั้งหลายในการดำเนินชีวิตให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อยด้วยดีนั้นเป็นเรื่องยากเพราะความที่สัตว์ทั้งหลายจะต้องพยายามดิ้นรนขนขวายเพื่อแสวงหาปัจจัยเครื่องดำเนินชีวิตอันมีประการต่างๆนำมาใช้สอยในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อทำตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นได้นั้นเป็นเรื่องยากยิ่งมิใช่น้อยศีลจึงเป็นพื้นฐานเป็นกำลังที่สำคัญเป็นหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินชีวิตที่ว่าศีลเป็นพื้นฐานเพราะเป็นภาวะคือเป็นฐานที่รองรับกุศลธรรมคุณงามความดีต่างๆนั่นเองซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีคนบางคนพูดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าขาดพื้นฐานที่ดีๆก็คือศีลนั่นเองท่านบอกว่าเปรียบเหมือนกับคนที่ทำงานแล้วตัวร่างกายสกปรกม
ไม่ได้ชำระ

ล้างร่างกายให้สะอาดแล้วก็มาแต่งตัวแต่งเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่สวยไม่งามเพราะมันสกปรกเพราะฉะนั้นจะต้องทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยดีซะก่อนจึงจะมาตกแต่งให้สวยงามศีลก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่มีศีลเป็นพื้นฐานในการบำเพ็ญกุศลและทำคุณงามความดีต่างๆก็ย่อมจะไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นศีลจึงถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินชีวิตที่จะทำให้เราบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอันสูงสุดในชีวิตได้การที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันสดับตับฟังธรรมะคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาในวันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาศีลเพราะก่อนที่เราจะได้สดับตับฟังธรรมะเราก็สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติมีอิริยาบถในการลุกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเป็นไปด้วยความสุภาพเรียบร้อยอันนี้แหละที่จะเป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้เกิดศีลและที่สำคัญจะต้องอาศัยหิริความละอายแก่ใจในการที่จะต้องทำความชั่วบาปอกุศลความไม่ดีต่างๆอาศัยโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อโทษของความชั่วบาปอกุศลความไม่ดีต่างๆเพราะเมื่อเราทำแล้วย่อมจะทำตนและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนในภายหลังเป็นบรรทัดฐานศีลนั้นจึงจะดำรงอยู่ได้และให้สำเร็จประโยชน์ในสิ่งที่พึงประสงค์ได้ตราบเท่าชรากาลและที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งก็คือศรัทธาความเชื่อมั่นในการรักษาศีลเพราะถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อมั่นในการรักษาศีลแล้วเราก็ไม่ต้องตกกังวลอะไรอะไรในเรื่องของการรักษาศีลแต่อย่างไรอันอาจกล่าวได้ว่าศรัทธาเป็นเครื่องน้อมนำจิตใจให้น้อมนำไปในการประพฤติปฏิบัติรักษาศีลเมื่อเรามีศรัทธาในการรักษาศีลก็ย่อมจะยังประโยชน์ให้สำเร็จและประโยชน์หรืออานิสงส์ต่างๆที่จะพึงได้รับนั้นมากมายซึ่งไม่อาจจะสามารถที่จะนำมากล่าวในที่นี้ให้จบสิ้นได้แต่ที่ท่านกล่าวไว้หลักๆมีอยู่5ประการด้วยกันคือ 1. คนที่มีศีลบริบูรณ์ด้วยศีลย่อมจะประสบกับโภคสมบัติมากมายโดยมีความไม่ประมาทเป็นพื้นฐานประการที่สองคนที่มีศีลบริบูรณ์ด้วยศีลย่อมได้รับการยกย่องนับถือให้เกียรติมอบความไว้วางใจประการที่สามคนที่มีศีลบริบูรณ์ด้วยศีลจะเข้าไปสู่สังคมใดๆก็องอาจกล้าหาญสง่างามหน้าตาผ่องใสไม่เศร้าหมองหวาดระแวงต่างๆนานาประการที่4คนที่มีศีลบริบูรณ์ด้วยศีลเวลาใกล้จะสิ้นลมย่อมไม่หลงเลอะเลือนขาดสติสิ้นลมไปและประการที่5ผู้ที่มีศีลบริบูรณ์ด้วยศีลเมื่อสิ้นชีวิตแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้เป็นประโยชน์หรืออานิสงส์ที่จะพึงได้จากการรักษาศีลซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญคำว่าศีลนั้นแปลว่าปกติคือมีการอยู่อย่างเรียบร้อยเป็นปกติสุขไม่เที่ยวเกะกะเกเรก่อความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนให้กับตนและบุคคลอื่นเพราะศีลมีความเป็นปกติอย่างนี้และศีลนั้นท่านแยกตามประเภทของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติไว้เป็นสองประเภทด้วยกันคือตามหลักของผู้ประพฤติปฏิบัติ 1.
อาคาริยะศีล 2. อนาคาริยะศีลอนาคาริยะศีลได้แก่ศีลของคฤหัสถ์คือชาวบ้านทั่วไปประพฤติปฏิบัติกันซึ่งได้แก่ศีล5ศีล8ศีลอุโบสถส่วนอนาคาริยะศีลนั้นได้แก่ศีลของบรรพชิตคือนักบวชคือผู้ออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยประการทั้งปวงซึ่งได้แก่ศีล10ของสมณเณรและศีล227ของพระภิกษุตลอดจนศีล310ของภิกษุณีแต่ภิกษุณีนั้นไม่มีแล้วเพราะว่าขาดการสืบต่อตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเพราะว่าภิกษุณีนั้นจะต้องบวชในสงฆ์สองฝ่ายคือบวชในสงฆ์ฝ่ายภิกษุณีแล้วก็ต้องมาบวชในคณะสงฆ์พระภิกษุสงฆ์แล้วก็มีข้อวัดปฏิบัติอุกฤษถึง310จึงไม่สามารถทำให้ภิกษุณีนั้นสืบต่อมาได้จนถึงปัจจุบันนี้นี้พูดถึงเรื่องศีลซึ่งศีลมีทั้งศีล5ศีล8ศีล10ศีล227และศีล310ศีลแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นจะทำให้เราเป็นผู้สมบูรณ์แบบในฐานะนั้นๆเช่นคนเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบก็จะต้องมีศีล5ประการเราจะเห็นได้ว่าคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีร่างกายสมบูรณ์แบบไม่พิกลพิการหูหนวกตาบอดบ้าใบ้ไร้สติปัญญาเป็นเครื่องทรงจำก็เพราะว่าเคยรักษาศีล5มาก่อนแต่คนเรานั้นท่านบอกว่าจะมีร่างกายสมบูรณ์แบบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบด้วยคนเราจะมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบได้นั้นก็จำเป็นที่จะต้องรักษาศีล5กันต่อไปเมื่อร่างกายสมบูรณ์แบบจิตใจสมบูรณ์แบบการงานก็จะสมบูรณ์แบบความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตอาชีพหน้าที่การงานและความเป็นอยู่ในครอบครัวก็จะสมบูรณ์แบบตามไปด้วยเพราะฉะนั้นศีลนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติเพราะเป็นข้อบัญญัติในทางพระพุทธศาสนาที่เราท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องยึดถือประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความโดยอาศัยศรัทธาเป็นองค์ประกอบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบในศีลสมบัติซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เราประสบสิ่งที่ดีดีสิ่งที่ดีงามต้องตามพุทธศาสนสุภาษิตที่ได้ยกขึ้นมาไว้เป็นอุเทศบทณเบื้องต้นนั้นว่าศีลังยาวัชราสาธุศรัทธาสาธุปฏิทิตาปัญญาณรานังรัตนังปุญญังโจเลหิทหรันติดังนี้ซึ่งแปลความว่าธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นมีศรัทธาในท่ามกลางถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นที่สุดย่อมก่อให้เกิดสติปัญญาเครื่องประดับอันล้ำค่าสถิตมั่นอยู่ในขันธสันดานของเหล่าท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นสมบัติในกายจะใช้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หมดแม้อันโจรก็ลักไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องศีลนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเราจะเห็นได้ว่าสังคมมนุษย์เราทุกวันนี้เกิดการแข่งขันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเข็นฆ่าอาฆาตพยาบาทจองเวรกันแบบไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเราจะเห็นได้ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามจอทีวี
ต่างๆและก็ไม่ใช่จะสังคมมนุษย์เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวแม้ต่างประเทศ

ให้เจริญงอกงามได้ผลดีมีผลไพบูลย์น้ำคือศีลย่อมสามารถชำระล้างมลทินของเราสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ได้เป็นอย่างดีแม่น้ำสายใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือต่างประเทศเช่นแม่น้ำอจิรวดีในประเทศอินเดียในชมพูทวีปไม่สามารถที่จะชำระล้างมลทินของเราสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ได้เมื่อท่านทั้งหลายเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์ด้วยศีลแล้วก็พึงนำธรรมะที่ได้จากการรักษาศีลมาพิจารณาไตร่ตรองให้เกิดปัญญาฤทธิ์ส่องแสงสว่างนำพาเราท่านทั้งหลายให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคือมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาทีนี้เรามาดูโทษของการไม่รักษาศีลบุคคลผู้ไม่รักษาศีล5หรือคือล่วงละเมิดศีล5ประการซึ่งเป็นจารีตของชาวพุทธคือเป็นข้อห้ามของชาวบ้านทั่วไปดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเปรียบเหมือนบุคคลผู้ละทิ้งหน้าที่การงานที่ตนรับมาแล้วเมื่อสิ้นชีวิตไปเขาย่อมตกไปสู่ที่ต่ำคืออบายภูมิมีนรกเปรตอสุรกายเป็นต้นภูมิใดภูมิหนึ่งอย่างแน่นอนและโทษของการไม่รักษาศีลหรือละเมิดรักษาศีลนั้นมีมากมายหลายอย่างหลายประการด้วยกันแต่ที่ท่านกล่าวไว้ย่อๆ5ข้อ5ประการด้วยกันนั้นมีดังนี้ท่านบอกว่า1คนที่ขาดศีลคนที่ไม่มีศีลหรือขาดศีลนั้นย่อมจะสูญเสียทรัพย์สมบัติประสบภัยพิบัติต่าง2คนที่ไม่มีศีลหรือขาดศีลนั้นย่อมจะไม่ได้รับการยกย่องนับถือให้เกียรติมอบความไว้วางใจ3ผู้ที่ไม่มีศีลหรือขาดศีลนั้นเมื่อเข้าไปสู่สังคมใดๆย่อมเกรงกลัวหวาดระแวงหน้าตาเศร้าหมองไม่ผ่องใสประมาทสะทกสะท้านอยู่ตลอดเวลาและ4ผู้ที่ไม่มีศีลหรือขาดศีลเวลาจะสิ้นชีพย่อมหลงเลอะเลือนขาดสติสิ้นลมไปและผู้ที่ไม่มีศีลและขาดศีลข้อที่5เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วเขาย่อมไปสู่ทุกขติคืออบายภูมิ4มีนรกเป็นต้นนี้เป็นการกล่าวถึงอานิสงส์และโทษของการรักษาศีลไม่รักษาศีลทั่วไปซึ่งต่อไปนี้จะได้แสดงองค์ประกอบของการรักษาศีลทั้ง5ประการตามลำดับดังนี้1ประการที่1ปานาติบาตการฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์นั้นท่านบอกว่ามีองค์ประกอบ5ประการด้วยกันคือ1สัตว์มีชีวิต2รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต3มีจิตคิดที่จะฆ่า4พยายามฆ่าและ5สัตว์นั้นตายด้วยความพยายามนั้นนี้เป็นองค์ประกอบของศีลข้อที่1ส่วนศีลข้อที่2อทินาทานการลักขโมยก็มีองค์ประกอบ5ประการเช่นเดียวกันคือ1ของที่มีเจ้าของหวงแหน2รู้อยู่ว่าของนั้นมีเจ้าของหวงแหน3มีจิตคิดที่จะลัก4พยายามลักและ5ลักของนั้นมาได้ด้วยความพยายามนั้นกาเมสุมิจฉาจารข้อที่3กาเมสุมิจฉาจาร

การประพฤติผิดในกามมีองค์ประกอบ4ประการคือ1สิ่งที่จะล่วงละเมิด2มีจิตคิดที่จะเสพ3พยายามเสพและ4ยินดีในการเสพศีลข้อที่4การพูดเท็จมีองค์ประกอบ5ประการคือ1เรื่องเท็จ2รู้อยู่ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเท็จ3มีจิตคิดที่จะพูดเท็จและ4พูดเท็จต่อบุคคลอื่น5เข้าใจความหมายนั้นหรือเชื่อคำที่พูดส่วนข้อที่5การดื่มของมึนเมามีองค์ประกอบ5ประการเช่นเดียวกันคือ1ของมึนเมามีสุราและเมลัยเป็นต้น2รู้อยู่ว่าของมึนเมา3มีจิตคิดที่จะดื่มจะเสพ4ก็ดื่มเข้าไปในลำคอและ5มึนเมาอันนี้เป็นองค์ประกอบของการล่วงละเมิดศีลทั้ง5ประการที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้จะต้องเข้าใจเพราะเมื่อเรารู้และเข้าใจแล้วเราก็จะได้ตัดสินใจได้ว่าศีลของเรานั้นขาดแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่ขาดหรือเป็นแต่เพียงด่างพร้อยเท่านั้นคือต่อไปนี้จะได้ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายให้มาร่วมกันทำประกันภัยกับบริษัทพระพุทธศาสนาประกันภัยไม่จำกัดที่ว่าประกันภัยไม่จำกัดนั้นก็เพราะว่าไม่จำกัดว่าจะเป็นคนชาติใดภาษาใดหรือแม้แต่นับถือศาสนาใดก็ตามเมื่อทำประกันกับเราแล้วก็จะได้รับการคุ้มครองและป้องกันเหมือนกันหมดแต่ในทางที่หรือแม้ว่าไม่ได้ทำประกันกับเราแต่พฤติกรรมของเขาอยู่ในหลักเกณฑ์ของเราถึงเขาจะไม่ได้นับถือศาสนาก็ตามแต่เขาก็ย่อมได้รับการคุ้มครองป้องกันเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นเอกภาพแก่คนทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นใครชาติใดภาษาใดหรือแม้แต่นับถือศาสนาใดก็ตามถ้าหากพฤติกรรมของเขาอยู่ในหลักเกณฑ์ของเราแล้วเขาย่อมได้รับประโยชน์หรืออานิสงส์คือการคุ้มครองป้องกันเหมือนกันหมดแต่ในทางที่ตรงกันข้ามคนที่ขาดศีลคือเรานับถือพระพุทธศาสนาแต่ขาดศีลขาดธรรมไม่นำพามาประพฤติปฏิบัติเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์หรืออานิสงส์จากการนับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้รับการคุ้มครองป้องกันจากศาสนาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าองค์การสหประชาชาติหรือยูเนสโกหรือเรียกสั้นๆว่า UNให้การยอมรับหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนานั้นว่าเป็นหลักการที่ดีที่สุดในโลกเพราะว่าเป็นเอกภาพแก่คนทุกๆคนไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นใครชาติใดภาษาใดหรือนับถือศาสนาใดก็ตามถ้าหากว่าหลักการวิธีการหรือพฤติกรรมของเขาอยู่ในกฎเกณฑ์ของเราแล้วย่อมได้รับการคุ้มครองป้องกันเหมือนกันหมดซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าผู้ใดมีศีลรักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ย่อมปิดประตูในการประพฤติผิดกฎหมายเลยทีเดียวและที่ท่านกล่าวไว้หลักๆ ก็มีอยู่5ประการเพราะท่านบอกว่าศีลข้อที่1นั้นเป็นหลักประกันชีวิตจิตยืดยาวมั่นคงศีลข้อที่2เป็นหลักประกันสินทรัพย์นับมากหลายศีลข้อที่3เป็นหลักประกันครอบครัวให้อบอุ่น

ไม่วุ่นวายศีลข้อที่4เป็นหลักประกันสังคมทั้งหลายให้วางใจและศีลข้อที่5เป็นหลักประกันสุขภาพไม่หาบโรคไร้ทุกข์โศกโชคดีมีสุขสันต์หากมีพร้อมทั้ง5หลักรับประกันหวังสวรรค์นิพพานได้ในทันทีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าท่านกล่าวไว้ในท้ายศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติควรจะไปสู่สุขติโลกสวรรค์ได้ก็ต้องรักษาศีลสีเลนะโภคสัมปทาควรจะถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติคือมั่งมีสีสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันติควรจะถึงความสงบสุขร่มเย็นไม่เดือดเนื้อร้อนใจได้ก็เพราะศีลตัสมาสีลังวีโซทะเยเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิญาณตนว่าจะรักษาศีลแล้วเราก็ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ขาดไม่ด่างไม่พ้อยเพราะเมื่อเรารักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วเราก็จะได้รับประโยชน์หรือได้รับการคุ้มครองป้องกันดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นศีลจึงถือว่าเป็นหลักประกันความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบหรือเป็นหลักประกันในฐานะนั้นๆและศีลเป็นพื้นฐานให้เราบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่สูงสุดในชีวิตเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีพื้นฐานที่ดีๆคือศีลเป็นที่รองรับแล้วถึงเราจะมีความรู้ความสามารถขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายได้เหมือนอย่างว่ามีความรู้ความสามารถทำฟาร์มดีแล้วแต่เราก็ยังทำฟาร์มชั่วอยู่เพราะความชั่วกับฟาร์มดีนั้นไม่สามารถที่จะมาลบเลือนกันได้เราทำฟาร์มดีไว้มากมายแต่ทำฟาร์มชั่วเพียงครั้งเดียวก็สามารถลบล้างกันได้แล้วเพราะฉะนั้นศีลจึงถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญเป็นหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินชีวิตเพื่อสนับสนุนให้ชีวิตของเราบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอันสูงสุดที่เราเห็นกันอยู่ในทุกๆวันนี้สภาวะสังคมที่เดือดร้อนวุ่นวายทำลายเกียรติเสียดสีสาวไส้ใส่ความเหยียดหยามประณามซึ่งกันและกันบ้านเรือนที่สร้างขึ้นอย่างใหญ่โตสวยงามต้องกลายเป็นบ้านแตกแสแลกขาดญาติพี่น้องท้องเดียวกันขาดความเคารพนับถือซึ่งกันและกันเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ว่ารักการปานจะกืนต้องขมขื่นเพราะมิตรทรยศการทำมาหากินเกิดขัดสนต้องดิ้นรนเพราะทนริษยาไม่ไหวสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะสังคมไร้ศีลธรรมความไม่สมดุลกันระหว่างโลกกับธรรมวิชาศีลธรรมเป็นวิชาประคองชีพเป็นหลักประกันของสังคมเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองประเทศเราจะต้องเป็นเอกราชประชาชาติเองจะต้องมีระเบียบวินัยเพราะระเบียบวินัยเป็นหัวใจของการพัฒนาเราเป็นส่วนหนึ่งของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าเราเสื่อมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เสื่อมถ้าเราเจริญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็จะเจริญและจิตใจเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมและความเจริญเพราะฉะนั้นการพัฒนาจิตใจด้วยศีลธรรมจึงเป็นสิ่งเป็นสิ่งสำคัญในบรรดาสัตว์ท่านบอกว่าไม่มีสัตว์อะไรที่จะประเสริฐเท่ากับมนุษย์ในบรรดามนุษย์ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับจิตในบรรดาจิตไม่มีจิตใดที่จะประเสริฐเท่ากับจิตที่ได้ฝึกหัดอบรมดีแล้วเพราะจิตที่ได้ฝึกหัดอบรมดีแล้วเป็นจิตที่ประเสริฐที่สุดถ้าทุกๆคนมีศีล

0: ธรรมประจำจิตโลกเราจะโสภิตเป็นไหนๆเพราะคุณธรรมนำชีวิตนำจิตใจให้คนเราได้เป็นคนไม่ครึ่งคนเพราะคนขาดศีลและธรรมนำชีวิตโลกจึงมีพิษจิตช่อฉนทั้งวุ่นวายลายรอบกอกเล่ห์กลโลกจะพ้นวายวุ่นเพราะศีลธรรมวิชาศีลธรรมเป็นเรื่องของชีวิตโดยตรงเป็นตัวพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนเราให้ทำกายวาจาให้สะอาดเรียบร้อยด้วยการรักษาศีลทำจิตใจให้สงบหนักแน่นมั่นคงสามารถต้านทานอำนาจของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวรต่างๆได้ด้วยการทำสมาธิและสอนเราให้ทำความคิดเห็นให้ถูกต้องได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นการเข้าถึงพระพุทธศาสนาเราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลจะส่งชีวิตให้สูงปรุงชีวิตให้สวยทำชีวิตให้รวยช่วยชีวิตให้รอดและปลอดภัยคนที่บริบูรณ์ในศีลจะปิดประตูนรกและเปิดประตูสวรรค์แต่ในทางที่ตรงกันข้ามคนที่ขาดศีลขาดธรรมจะเปิดประตูนรกและปิดประตูสวรรค์อยากเห็นทุกคนทำความดีอยากเห็นมิตรไมตรีอันสดใสอยากเห็นความรักความจริงใจอยากเห็นสังคมไทยดีมีศีลธรรมเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นจากความเป็นปุถุชนคนหยาบคนหนาด้วยกิเลสให้เป็นกัลยาณชนคนงามงามกายงามวาจางามน้ำใจให้เป็นสาธุชนคนดีมีประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สังคมและให้เป็นอริยชนคนประเสริฐตามลำดับหรือที่เราเรียกกันว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงคนเราเกิดมานั้นท่านบอกว่ายังไม่เป็นมนุษย์ต่อเมื่อเราได้รับการยกระดับจิตให้สูงขึ้นแล้วจึงจะเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงเพราะฉะนั้นการรักษาศีลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญเป็นพื้นฐานเป็นหลักคำสอนที่เป็นพื้นฐานที่เราจะเขาเรียกว่าไตรสิกขาหรือสิกขาสามสิกขาสามก็คือศีลสมาธิปัญญาศึกษาก็คือศึกษาในอะไรศึกษาในศีลศึกษาในสมาธิศึกษาในปัญญาการศึกษาในทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือศึกษาในศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าสิกขาก็แปลว่าศึกษาก็คือศึกษาในสามอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวพุทธเราทุกๆคนเพราะถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาไม่เข้าใจไม่นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์หรืออานิสงส์จากการนับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้รับการคุ้มครองป้องกันจากหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจึงขอให้อาตมาจึงภาพจึงขอให้ท่านทั้งหลายคือเป็นกำลังใจให้กับท่านทั้งหลายได้ตั้งใจศึกษาศีลสมาธิปัญญาให้มีความรู้ความเข้าใจเพราะกุศลเจตนานี้จะทำให้เราบรรลุถึงประโยชน์สุขทั้งในภพนี้และภพชาติหน้าฉะนั้นจึงขอให้ท่านจงอย่าท้อถอย ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาหรืออย่างน้อยๆก็ทานศีลภาวนาเพื่อยกระดับจิตของตนให้สูงขึ้นดังกล่าวเพื่อเราจะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมีการงานที่สมบูรณ์แบบมีความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตอาชีพหน้าที่การงานที่สมบูรณ์แบบฉะนั้นในที่สุดนี้อาตมาภาพขอพระสัทธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงสถิตสถาพรในบวรพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทอญและในที่สุดแห่งการพรรณนาพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนานี้อาตมาภาพขออํานวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมงคลทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงประสงค์จงทุกประการและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาและจะต้องกระทำบำเพ็ญต่อไปจงมาเป็นเดชเดชะภวะปัจจัยดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายนิราชทุกข์นิราชโศกนิราชภัยประสบกับความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตแม้จะประสงค์จำนงหมายสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบที่ประกอบด้วยธรรมแล้วขอมโนรสความมุ่งมาดปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญขอเจริญพร
1: คุยธรรมตามศีลในหัวข้อที่หนึ่งนั้นต้นไม้ที่ชื่อว่าชาติได้ขอยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สั่งสมไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธรัตนะคุณพระธรรมนะและคุณพระสังฆรัตนะตลอดจนพระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ขอได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งจิตไว้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายา

บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพส.บพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทดสอบวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียม

ค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนดึกๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังเรากลับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: ช่วย
4: จับช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามค้างเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
5: มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระบวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะ
7: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่นะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิการาชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้เพื่อชีวิตใหม่ในวันหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลชีวิตนี้สั้นแต่จิตใจเรานั้นลึกและในแต่ละวันนั้นเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความหวังความกลัวความเร่งรีบและความไม่แน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความจริงของชีวิตที่ทุกคนนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสรรพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงนี้ไม่ใช่เป็นคำสอนเพื่อให้เรานั้นเกิดความหดหู่ความท้อแท้แต่คือการชี้ให้เราเห็นว่าเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเราไม่ควรที่จะยึดติดเมื่อเราไม่ยึดติดแล้วก็จะทำให้เรานั้นมีทุกข์น้อยลงธรรมะที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ในคัมภีร์เพียงอย่างเดียวแต่ซ่อนอยู่ในใจเรานี้ในขณะทุกลมหายใจในการยอมรับความเปลี่ยนแปลงอยากให้ทุกท่านได้ลองถามตนเองว่าในตอนนี้สิ่งที่เรายึดอยู่นั้นจำเป็นแค่ไหนความสุขที่เราวิ่งหาแท้จริงแล้วมันอยู่ตรงไหนเราได้ให้เวลากับความสงบในใจบ้างหรือยังและการเจริญสติคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกและการกลับมาอยู่ในปัจจุบันณขณะและนี้คือเป็นกุญแจสำคัญของชีวิตเป็นกุญแจสำคัญในการพ้นทุกข์ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันฉะนั้นแล้วธรรมะนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือความเข้าใจในตัวของเราเองและในโอกาสนี้ก้าวกับผมได้รับความเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารเมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อของธรรมะคืออะไรทำไมคนรุ่นใหม่ต้องใส่ใจธรรมะขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ขอนอบน้อม

แด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันตัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรากูลสิริกิติสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภารเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้สนใจในธรรมทุกท่านเนื่องด้วยโอกาสวันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลโดยท่านอธิการบดีพร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมกับวัดสุขสำราญโดยมีพระมหาสรัญวุฒิปิยรัตโนและพระมหาสมภพกันตะพะโวผู้ช่วยเจ้าวาดวัดธรรมิการามดำเนินรายการซึ่งใช้ชื่อโครงการว่าก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมโดยให้หัวข้อกระทู้ธรรมเอาไว้ว่าธรรมะคืออะไรทำไมคนรุ่นใหม่ต้องรู้จักเมื่อพูดถึงธรรมะนั้นจะมีต่างๆมากมายหลายอย่างหลายประการไม่ว่าจะเป็นธรรมดาธรรมชาติหรือสัจธรรมล้วนเป็นธรรมะทั้งสิ้นธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านหมายถึงหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาคือสัจธรรมความจริงของชีวิตที่ทรงแสดงให้ผู้ประพฤติปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงและทราบซึ้งเพื่อนำไปสู่ความสงบสุขพ้นทุกข์ได้ก็หมายความว่าธรรมะนั้นมีมากมายหลากหลายซึ่งความหมายของธรรมะนั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ซึ่งจริงๆแล้วเราจะเห็นได้ว่าก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นธรรมะทั้งสิ้นแม้แต่หลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาก็มีถึง 84,000 ข้อเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าธรรมะนั้นมีมากมายแต่ให้เรารู้ไว้เพียงย่อๆเอาแค่5ข้อก็พอแล้ว5ข้อนั้นคืออะไรบ้าง5ข้อนั้นก็คือธรรมดาธรรมชาติศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมธรรมะนั้นถือว่าเป็นเรื่องของชีวิตโดยตรงเป็นตัวพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักรักษากายวาจาให้สะอาดเรียบร้อยเป็นปกติด้วยการรักษาศีลทำจิตใจให้สงบหนักแน่นมั่นคงสามารถต้านทานอำนาจของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวรต่างๆด้วยการทำสมาธิและทำความคิดเห็นให้ถูกต้องด้วยปัญญาเพราะท่านบอกว่ามีปัญญาพาตนให้พ้นผิด
รู้จะคิดมีเหตุผลพ้นกังขาทำอะไรเจาะเพาะปัญญาช่วยรักษาตัวตนให้พ้นภัยการที่เราจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้นั้นท่านบอกว่าเราจะต้องปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือเรียกกันว่าไตรสิกขาสิกขาก็คือศึกษาให้เราศึกษาในอะไรก็คือศึกษาในศีลศึกษาในสมาธิศึกษาในปัญญาให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องท่องแท้และซาบซึ้งเพราะศีลนั้นจะส่งชีวิตให้สูงปรุงชีวิตให้สวยทำชีวิตให้รวยช่วยชีวิตให้รอดและปลอดภัยคนที่บริบูรณ์ในศีลท่านบอกว่าจะปิดประตูนรกและเปิดประตูสวรรค์แต่ในทางที่ตรงกันข้ามคนที่ขาดศีลขาดธรรมจะเปิดประตูนรกและปิดประตูสวรรค์อยากเห็นทุกคนทำความดีอยากเห็นมิตรไมตรีอันสดใสอยากเห็นความรักความจริงใจอยากเห็นสังคมไทยดีมีศีลธรรมคือต้องมีศีลด้วยมีธรรมด้วยที่เราเรียกกันว่าศีลธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะ5อย่างนั้นก็คือธรรมดาธรรมชาติและธรรมที่เป็นข้อห้ามหรือเป็นคำสั่งเป็นคำบังคับว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติที่เราเรียกกันว่าศีลธรรมส่วนธรรมที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนั้นเราเรียกว่าคุณธรรมและธรรมที่เป็นเครื่องทำให้เราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเราเรียกกันว่าจริยธรรมเพราะฉะนั้นธรรมทั้ง5อย่าง5ประการนี้เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจเพื่อที่เราจะได้ปรับทัศนคติให้ดีๆจะได้มีอุดมการณ์อันสูงส่งเพื่อจะได้จันลงสถาบันหลักคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ดำรงคงอยู่คู่กันไปเพราะสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นผูกโยงกันมาตลอดการยาวนานในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราคือตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยากรุงธนบุรีจนถึงปัจจุบันรัตนโกสินทร์มีการปกครองในระบบสมบูรยาสิทธิราชจนถึงมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักและเข้าใจธรรมะเพราะเราจะได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาและเป็นประสบนิกรราษฎรที่ดีของพระมหากษัตริย์ท่านบอกว่าให้เอาอย่างชนิดที่เรียกว่าเอกราชชาติที่รักพิทักษ์ไว้มิยอมให้สูญสิ้นทั้งถิ่นฐานพึงรักชาติเชิดชูให้อยู่นานชาติต้องการแม้ชีวิตอุทิศพันศาสนาคือพระธรรมคำสั่งสอนดับทุกข์ร้อนเย็นยิ่งเป็นมิ่งฝันแต่งกายใจให้สงบดีครบครันจงป้องกันศาสนาให้ถาวรดังที่ได้กล่าวแล้วว่าธรรมะนั้นมีมากมายเหมือนอย่างที่เราจะเห็นได้ว่าพระองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกในวันมาฆบูชาซึ่งทรงแสดงหลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนในการประกาศพระพุทธศาสนาก็คือประกาศหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชน

ได้มีความรู้ความเข้าใจเพราะว่าธรรมะก็คือธรรมชาติอย่างที่บอกแล้วรอบๆตัวเราสภาวะธรรมที่มีอยู่และสัจธรรม

แตกดับคือตายไปในที่สุดแล้วก็ไม่ใช่แต่เราท่านทั้งหลายแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงนิพพานเลยนิพพานก็คือตายแต่ว่าตายไม่เกิดเพราะไม่มีเหตุที่จะทำให้เกิดจึงได้ชื่อว่านิพพานแปลว่าดับไปใครตัดเหตุที่ทำให้เกิดได้ตายแล้วไม่ต้องเกิดเรียกว่านิพพานทั้งนั้นเหมือนอย่างเช่นพระอรหันต์ทั้งหลายเราก็เรียกว่านิพพานเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ตายไม่เกิดเหมือนกันอย่างเราท่านทั้งหลายนี้ตายแล้วต้องเกิดเพราะว่าเรายังตัดเหตุที่ทำให้เกิดไม่ได้ตายแล้วต้องเกิดท่านบอกว่าการตายนั้นในคนเดียวคนหนึ่งมีได้ครั้งเดียวความตายมีคนละหนเท่านั้นถ้าตายดีก็ไปดีถ้าตายไม่ดีก็ไปไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักธรรมะและเข้าใจธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะอย่างที่กล่าวแล้วว่าธรรมะหรือว่าศีลธรรมนั้นเป็นเรื่องของชีวิตโดยตรงเป็นตัวพระพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงแสดงไว้หลักๆในวันมาฆบูชาในคาถาแรกว่าขันติปรมังตโปตีติขาขันติความอดทนอดกั้นเป็นตบะธรรมเผาผลาญกิเลสอย่างยิ่งก็หมายความว่าคนเรานั้นมีกิเลสเครื่องทำใจให้เราร้อนถ้าเราไม่เผากิเลสกิเลสก็จะทำใจให้เล่าร้อนไม่สงบการเผากิเลสนั้นท่านบอกว่าไม่ได้ใช้ไกวคว้าไกวถ่านไฟเทียนหรือไฟอะไรทั้งสิ้นท่านใช้ขันติคือความอดทนเพราะเมื่อเรามีขันติคือความอดทนแล้วก็จะสามารถเผาผลาญกิเลสให้สงบหรือให้หมดไปได้และตอนที่ว่านิพพานังปรมังวดันติพุทธาท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นธรรมะที่สูงยิ่งนิพพานแปลว่าความดับกิเลสโดยไม่เหลือกิเลสที่ดับได้แล้วไม่สามารถที่จะกลับก่อเกิดขึ้นได้อีกผู้ที่ถึงพระนิพพานคือไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเป็นที่สุดทุกข์เป็นที่สุดของการปฏิบัติผลของการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาขั้นสูงสุดนั้นก็คือนิพพานนี่แหละเพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาก็คือนิพพานเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยอามิตรที่เราเรียกว่าเป็นความสุขแท้ๆคือนิรามิตสุขเป็นสุขไม่ได้เจือด้วยอามิตรคือไม่มีอะไรเจือปนเป็นความสุขแท้ๆเราจำเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาและตอนที่3ท่านตรัสว่านะหิปัปปชิโตปรูปคาตีอัสมโนโหติวิเหทยันโตซึ่งแปลว่าผู้ที่จะเป็นสมณะเป็นพระจะต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนถึงเราจะปฏิญาณตนว่าเป็นบรรพชิตเป็นสมณะเป็นพระแต่ยังเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเป็นสมณะเป็นพระท่านบอกว่าจะเป็นบรรพชิตเป็นสมณะเป็นพระมาแต่ไหนและตอนสุดท้ายของข้อที่หนึ่งว่าพระจะต้องประพฤติปฏิบัติในอธิศีลสิกขาสิกขาคือศีลอันยิ่งอธิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตอันยิ่งอธิปัญ

ญาสิกขาสิกขาคือปัญญาอันยิ่งคือให้เรารู้จักอยู่อย่างสงบรู้จักประมาณตนประมาณท่านเพราะสิ่งจำเป็นสิ่งสำคัญเราต้องอยู่อย่างรู้เท่ารู้ทันท่านบอกว่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ถ้าหากว่าเรารู้เท่าไม่เอามากันรู้ทันไม่เอามาแก้รู้อย่างนี้แล้วมันก็แย่เพราะแก้ไม่ทันเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นสัจธรรมของชีวิตอย่างที่เขาบอกว่าต้องรู้เรารู้เขารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและต้องรู้อย่างสัตบุรุษคือจะต้องรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักประชุมชนและรู้จักบุคคลและความรู้ที่สำคัญยิ่งถ้าหากเราไม่มีความรู้อันนี้ความรู้อื่นๆก็อาจจะป่วยการใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ความรู้ในที่นี้ก็คือรู้จักกาลเทศะจังหวะเวลาและโอกาสเพราะถ้าเราไม่รู้จักกาลเทศะจังหวะและเวลาและโอกาสแล้วท่านบอกว่าบางทีทำดีก็ไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นการทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วแต่บางคนคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีการที่ไม่ได้ดีนั้นก็มีสาเหตุเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักกาลเทศะจังหวะเวลาและโอกาสในการที่จะปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบก็หมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักตนรู้จักคนรู้จักงานเพื่อเราจะได้ประพฤติปฏิบัติตนหรือบริหารตนบริหารคนบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้เพราะฉะนั้นธรรมะนั้นจึงเป็นเรื่องเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตในหลักพระพุทธศาสนานั้นท่านสอนให้เรารู้จักทำกายวาจาให้สะอาดด้วยศีลทำจิตใจให้สงบหนักแน่นด้วยสมาธิทำความคิดเห็นให้ถูกต้องด้วยปัญญาก็คือเราจะต้องรู้จักไตรสิกขาดังที่กล่าวแล้วเพราะหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านจะมุ่งเน้นให้เราได้รับประโยชน์หลักๆ ก็3ประการคือ 1. ประโยชน์ในปัจจุบันที่เราเรียกกันว่าดิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันประการที่2ก็คือสัมปรายิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในอนาคตหรือในชาติหน้าหรือในโลกเบื้องหน้าและ3ก็คือปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานทีนี้เราต้องการที่จะได้ประโยชน์มากหรือประโยชน์น้อยก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาคือความเชื่อภาษาทะคือความเลื่อมใสถ้าเรามีศรัทธามากเราก็จะได้รับประโยชน์มากมีศรัทธาน้อยก็จะได้รับประโยชน์น้อยถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้รับประโยชน์เพราะพระองค์ทรงแสดงหลักการวิธีการแนวทางแผนงานในการที่จะดำเนินไปสู่ประโยชน์ต่างๆทั้ง3อย่าง3ประการนั้นประโยชน์ในปัจจุบันนั้นท่านบอกว่าเราจะต้องมีคุณสมบัติทั้ง4ประการดังกล่าวที่เราเรียกกันว่าดิฏฐะสัมปราที่เราเรียกว่าดิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันข้อที่1ก็คืออุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำงานทำจริงไม่ทิ้งงานทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ
ภาคเพียรพยายาม 2. อารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์สมบัติวิชาการที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมารักษาการงานในความรับผิดชอบให้ดำรงอยู่ไม่เสื่อมไม่ทำลายและ 3. กัลยาณมิตรตาความมีเพื่อนเป็นคนดีไม่คบคนชั่วเป็นมิตรและ 4. สมชีวิตาการเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ฐานะและรายได้ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยฟุ้มเฟ้อจนเกินไปไม่ประหยัดตนีทีเหนียวจนทำให้การดำเนินชีวิตฝืดเคืองหลักการวิธีการในการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาในปัจจุบันทั้ง4ประการนี้ล้วนเป็นหลักการวิธีการที่ส่งเสริมให้เราได้อยู่ดีกินดีด้วยกันทั้งสิ้นถ้าใครประพฤติปฏิบัติตามก็จะสามารถตั้งตัวได้และสามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขอย่างแน่นอนท่านเรียกหลักการวิธีการตั้งเนื้อตั้งตัวได้นี้ว่าเป็นหัวใจเศรษฐีคืออุอากะสะอุคืออุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอาก็คืออารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษากะคือกัลยาณมิตรตาความมีเพื่อนคนดีไม่คบคนชั่วเป็นมิตรและ 4. สมชีวิตาการเลี้ยงชีวิตโดยชอบไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตหลักการวิธีการตั้งเนื้อตั้งตัวได้ทั้ง4ประการนี้ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งทุกข้อเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ครบทุกข้อถ้าเราจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เป็นอันขาดถ้าเราประพฤติปฏิบัติได้ทั้ง4ข้อก็จะได้รับผลอย่างเต็มที่เหมือนอย่างเช่นถ้าขาดความขยันหมั่นเพียรเราก็จะหาทรัพย์ได้ไม่พอใช้หรือมีความขยันหมั่นเพียรแต่ขาดการรักษาทรัพย์ก็ไม่เหลือเหมือนกับตุ่มก้นรั่วหรือถ้าเรามี2อย่าง2ประการแต่ขาดการคบมิตรที่ดีก็อาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหรืออาจพาให้ล่มจมล้มละลายก็ได้หรือถ้าเรามีครบทั้ง3อย่าง3ประการข้างต้นแต่ขาดการเลี้ยงชีวิตโดยชอบก็หาความสงบสุขได้ยากเพราะมีแต่ความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดถึงแม้ว่าคนเราจะร่ำรวยมากมายขนาดไหนก็ตามก็หาความสุขได้ยากเพราะขาดปรัชญาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพราะจะต้องดิ้นรนขนขวายแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วท่านก็บอกว่าคนเหล่านั้นก็ต้องดิ้นรนขนขวายแสวงหากันอยู่แล้วท่านบอกว่าอย่างชนิดที่เรียกว่าตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการประหยัดจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตในยุคนี้สมัยนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าความสุขนั้นหาได้แค่เพียงที่เรามีความขยันหมั่นเพียรในการตั้งใจเล่าเรียนศึกษาและปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานเราก็ตั้งตัวได้แล้วคือสามารถสร้างฐานะหลักฐานให้มั่นคงเพื่อเป็นที่พึ่งของและคนเป็นที่รักได้แล้วดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าปฏิรูปการีทุลวาอุทธาตาวินทเตทนัง
สัจเจนะกิตติงปโปติทะทังมิตานิทันทติแปลความว่าผู้มีการงานอันเหมาะสมไม่ทอดทุระมีความขยันหมั่นเพียรย่อมหาทรัพย์ได้ผู้มีสัจจะหรือรักษาสัจจะย่อมได้รับการยกย่องนับถือให้เกียรติมอบความไว้วางใจผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้ดังนี้ท่านบอกว่าสิ่งที่คนเราทุกคนต้องการอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นด้วยกันทุกคนก็เห็นจะหนีไม่พ้นความสุขเพราะความสุขเป็นสุดยอดความปรารถนาของคนเราทุกคนเพราะเมื่อเรามีความสุขดีแล้วก็เท่ากับว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ดังนั้นการที่เราขวนขวายประกอบภารกิจอาชีพหน้าที่การงานหาเงินหาทองหากินหาใช้ก็ดีก็มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ให้ได้มาซึ่งความสุขแต่ความสุขนั้นท่านบอกว่ามีเหตุทำให้เกิดไม่ใช่อยู่เฉยๆก็จะเกิดขึ้นกับเราได้เองเหตุที่ทำให้เกิดความสุขได้นั้นก็คือทรัพย์สมบัติเกียรติยศไมตรีจิตและทรัพย์สมบัติเกียรติยศไมตรีจิตนี้ก็มีเหตุทำให้เกิดขึ้นแต่ละอย่างอีกทีหนึ่งด้วยท่านบอกว่าทรัพย์จะเกิดขึ้นมีเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่เหมาะสมและวิธีทำก็เหมาะสมกับงานที่ทำด้วยไม่ทิ้งงานคือทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพยายามโดยยึดหลักว่าความเพียรพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคนที่ทำงานอย่างนี้ย่อมหาทรัพย์ได้เกียรติยศจะเกิดมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักรักษาสัจจะคือมีสัจจะซื่อสัตย์ต่อตนและบุคคลอื่นพูดจริงทำจริงคำไหนคำนั้นคนที่มีสัจจะนี้ย่อมได้รับการยกย่องนับถือให้เกียรติมอบความไว้วางใจเรียกว่ามีเครดิตดีประการที่สามไมตรีจิตจะเกิดมีขึ้นได้เราก็จะต้องเป็นคนรู้จักให้รู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นไมตรีจิตจึงจะเกิดขึ้นได้และคนที่มีไมตรีจิตนี้ก็จะได้รับความสะดวกสบายมีผู้คนแวดล้อมพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนในทุกโอกาสฉะนั้นท่านจึงบอกว่าถ้าต้องการความสุขก็ต้องแสวงหาทรัพย์สมบัติสร้างเกียรติยศสร้างไมตรีต้องการความสุขแต่ไม่แสวงหาทรัพย์ไม่สร้างเกียรติยศด้วยการรักษาสัจจะไม่สร้างไมตรีกับผู้อื่นความสุขจะเกิดขึ้นที่ไหนอันนี้เป็นหลักการวิธีการอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้คือดิฏฐธรรมิกถประโยชน์เราจะได้รับประโยชน์ในปัจจุบันถ้าเราต้องการที่จะได้รับประโยชน์ในอนาคตหรือในชาติหน้าหรือในภายภาคหน้าเราก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตามสัมปรายิกถประโยชน์ประโยชน์ในเบื้องหน้าซึ่งมีศรัทธาศีลจาคะปัญญาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นคุณธรรมซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตทั้งชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคม
ทั้งสิ้น

แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าสังคมเราที่เกิดการแข่งขันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเข็นฆ่าอาฆาตพยาบาทจองเวรกันอยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะว่าสังคมไร้ศีลไร้ธรรมคือขาดศีลขาดธรรมจึงทำให้สภาวะสังคมนั้นเดือดร้อนวุ่นวายทำลายเกียรติเสียดสีสาวไส้ใส่ฟามเหยียดหยามประณามซึ่งกันและกันบ้านเรือนที่สร้างขึ้นอย่างใหญ่โตสวยงามต้องกลายเป็นบ้านแตกสลายขาดญาติพี่น้องท้องเดียวกันขาดความเคารพนับถือซึ่งกันและกันเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ว่ารักกันปานจะเกินต้องขมขื่นเพราะมิตรทรยศการทำมาหากินเกิดขัดสนต้องดิ้นรนเพราะทนริษยาไม่ไหวสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะสังคมไร้ศีลธรรมคือขาดศีลขาดธรรมวิชาศีลธรรมเป็นวิชาประคองชีพเป็นหลักประกันของสังคมเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองประเทศเราจะต้องเป็นเอกราชประชาชาติเองจะต้องมีระเบียบวินัยเพราะระเบียบวินัยเป็นหัวใจของการพัฒนาเราเป็นส่วนหนึ่งของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าเราเสื่อมชาติศาสนาก็เสื่อมถ้าเราเจริญชาติศาสนาก็เจริญและจิตใจเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมและความเจริญเพราะฉะนั้นการพัฒนาจิตใจด้วยศีลธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญท่านบอกว่าในบรรดาสัตว์ไม่มีสัตว์อะไรที่จะประเสริฐเท่ากับมนุษย์ในบรรดามนุษย์ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับจิตในบรรดาจิตไม่มีจิตใดที่จะประเสริฐเท่ากับจิตที่ได้ฝึกหัดอบรมดีแล้วเพราะจิตที่ได้ฝึกหัดอบรมดีแล้วเป็นจิตที่ประเสริฐที่สุดถ้าทุกคนมีศีลธรรมประจำจิตโลกเราจะโสภิตเป็นไหนๆเพราะศีลธรรมนำชีวิตนำจิตใจให้คนเราได้เป็นคนไม่ครึ่งคนเพราะคนขาดคุณธรรมนำชีวิตโลกจึงมีพิษจิตช่อชนทั้งวุ่นวายลายรอบกอบเลขกลโลกจะพ้นวายวุ่นเพราะคุณธรรมร่างกายถ้าไร้จิตใจก็หมดความหมายจิตใจที่ไร้ศีลธรรมก็อันตรายวิชาศีลธรรมจึงเป็นเรื่องของชีวิตโดยตรงเป็นตัวพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นศีลนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญและจะต้องมาคู่กับคุณธรรมที่เราเรียกกันว่าศีลธรรมก็คือคำสั่งคุณธรรมก็คือคำสอนเหมือนดังโอวาทปาติโมกดังกล่าวแล้วขั้นต้นว่าพระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในท่ามกลางพระอรหันต์ 1,250 องค์นั้นในเนื้อความแห่งโอวาทปาติโมกข์นั้นมีทั้งคำสั่งและคำสอนคำสั่งก็เป็นคำบังคับว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติถือว่าขัดหลักศาสนาและศีลนั้นเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แบบไม่พิกลพิการหูหนวกตาบอดบ้าใบ้ไร้สติปัญญาเป็นเครื่องทรงจำก็เพราะเคยรักษาศีล5มาก่อนจึงเกิดมามีร่างกายสมบูรณ์แบบแต่ท่านก็บอกว่าคนเรานั้นจะมีร่างกายสมบูรณ์แบบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้จะต้องมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบด้วยการที่คนเราจะมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบได้นั้น

0: เราก็จะต้องรักษาศีล5กันต่อไปเมื่อร่างกายสมบูรณ์แบบจิตใจสมบูรณ์แบบการงานก็จะสมบูรณ์แบบความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตอาชีพหน้าที่การงานก็จะสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเรื่องศีลธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญในทุกๆชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมเพราะศีลเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบดังกล่าวคือศีลนั้นจะสามารถยกระดับจิตของคนเราให้สูงขึ้นจากความเป็นปุถุชนคนหยาบคนหนาด้วยกิเลสให้เป็นกัลยาณชนคนงามงามกายงามวาจางามน้ำใจให้เป็นสาธุชนคนดีมีประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สังคมและให้เป็นอริยชนคนประเสริฐตามลำดับหรือที่เราเรียกกันว่ามนุษย์คือผู้มีใจสูงคนเราจะมีจิตใจสูงได้ก็เพราะศีลและศีลนั้นเป็นหลักประกันในเรื่องของการผิดกฎหมายบ้านเมืองโดยเด็ดขาดและตามหลักพระพุทธศาสนาที่ท่านกล่าวไว้หลักๆนั้นท่านบอกว่าศีล5นั้นเป็นหลักประกัน5ประการดังกล่าวก็คือศีลข้อที่1เป็นหลักประกันชีวิตจิตยืดยาวมั่นคงศีลข้อที่2เป็นหลักประกันสินทรัพย์นับมากหลายศีลข้อที่3เป็นหลักประกันครอบครัวให้อบอุ่นไม่วุ่นวายศีลข้อที่4เป็นหลักประกันสังคมทั้งหลายให้วางใจและศีลข้อที่เป็นหลักประกันสุขภาพไม่หาบโรคไร้ทุกโศกโชคดีมีสุขสันต์ถ้ามีพร้อมทั้ง5หลักรับประกันหวังสวรรค์นิพพานได้ในทันทีเพราะท่านกล่าวไว้ในท้ายศีลว่าสีเลนะสุขติยันติคนจะไปสู่สุขติโลกสวรรค์ได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนจะถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติคือมั่งมีสีสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติยันติคนจะถึงความสงบสุขล่มเย็นไม่เดือดเนื้อร้อนใจได้ก็เพราะศีลตัสมาวิโซทะเยเพราะฉะนั้นพึงรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดเพราะฉะนั้นวิชาศีลธรรมนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญเป็นวิชาประคองชีพเป็นหลักประกันของสังคมเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างยิ่งทั้งที่คนรุ่นใหม่ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงหรือทั้งพระทั้งเนนก็สามารถก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักเข้าใจศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องถ่องแท้และซาบซึ้งแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองครอบครัวและสังคมประเทศชาติบ้านเมืองสืบต่อไปถือว่าได้รับประโยชน์จากการนับถือพระพุทธศาสนาได้รับประโยชน์จากการที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักศาสนาคือศีลธรรมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตทุกชีวิตจะอยู่ร่วมกันได้โดยความเป็นปกติได้ก็ต้องอาศัยรู้จักเข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาถือว่าได้ช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาด้วยเพราะว่าหน้าที่ของชาวพุทธนั้นก็คือหน้าที่ของชาวพุทธสุดประเสริฐที่จะต้องทำก็คือฟังธรรมโดยเคารพเรียนธรรมโดยเคารพศึกษาธรรมที่ทรงจำโดยเคารพและพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไปแล้วให้มีความรู้ความเข้าใจโดยเคารพการปฏิบัติอย่างนี้ถือว่าได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธสุดประเสริฐเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาฉะนั้นก็ขอฝาก ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายพยายามศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งหลักธรรมและศีลธรรมและคุณธรรมและจริยธรรมเราจะได้เป็นคนที่มีความสามารถดีที่เรียกว่ามีจรรยาบรรณคือรู้จักบริหารตนบริหารคนบริหารงานจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งสังคมประเทศชาติบ้านเมืองและตนพร้อมทั้งครอบครัวตลอดไปก็ขอเจริญพร
1: ในสุดท้ายนี้รายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้เพื่อชีวิตใหม่ในวันหน้าในหัวข้อธรรมะคืออะไรทำไมคนรุ่นใหม่ต้องรู้จักธรรมะจึงขอยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากุญเยนะด้วยอานุภาพความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนพระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้เป็นประธานได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณตลอดธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งจิตไว้ชอบอันประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยา

ลายเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์กับพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมวันนี้นะครับผมรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดามาดำเนินรายการนะครับและก็เชิญอาจารย์มาอีกท่านหนึ่งคืออ
1: าจารย์

0: ชาติลักษณ์รุ่งแสงทองนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งภายในนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วยนะครับในวิชาออกแบบภายในคณะสถาปัตยกรรมครับ
1: วันนี้นะครับเราจะมาในตอนรายการเรื่องของกระบวนการและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์นะครับในงานสถาปัตยกรรมนะครับทีนี้อยากจะถามอาจารย์ติ่งนิดนึงครับว่าการเขียนทัศนียภาพนะครับในสายงานหรือสายอาชีพเราเนี่ยฮะมันมีความสำคัญยังไงกับวิชานี้ฮะ
0: คือจริงๆในเวลาที่เราปฏิบัติงานวิชาชีพครับเราก็จะต้องใช้การสเก็ตเพื่อขึ้นแบบคือปกติก่อนที่เราจะมีรูปภาพที่เป็นงานสำเร็จแล้วออกมาเราก็จะต้องสเก็ตเพื่อหาไอเดียก่อนว่าแนวความคิดของงานเราควรจะออกมาในรูปแบบไหนเพื่อให้เราสามารถทำความเข้าใจกับงานที่เราจะนำเสนอกับลูกค้าได
1: ้ฉะนั้นตอนที่อาจารย์ติ่งเรียนจนถึงทำงานเนี่ยอาจารย์ติ่งเขียนทัศนียภาพเนี่ยอย่างน้อยกี่ร้อยรูปแล้วฮะเนี่ย
0: โอ้ถ้าวัดกันก็น่าจะต้องเป็นพันครับ
1: ฉะนั้นเนี่ยวิชานี้เลยต้องสำคัญสำหรับสายสถาปัตย์ทั้งสถาปัตย์หลักสถาปัตย์ภายในผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่าสายวิชาชีพอื่นด้วย
0: จริงๆแล้วมันแทบจะเกือบทุกวิชาชีพนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องทุกวิชาชีพต้องมีการวางแผนในการทำงานถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสเก็ตเพื่อนำเสนอไอเดียให้กับคนอื่นได้เข้าใจได้ด้วยมันก็จะช่วยให้งานมันไหลลื่นกว่าเดิม
1: มันก็คือเหมือนเราเอาภาพที่เขาพูดมาเอามาสเก็ตออกมาเป็นรูปแบบภายในให้เขาเห็นว่าเอ้ยสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่เราจะสร้างจริงเนี่ยมันจะเห็นภาพจะได้เห็นภาพตรงกันใช่ไหมฮะอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆอย่างในสายงานอาชีพของผมเนี่ยเราอาจจะต้องขึ้นแบบร่างเพื่อนำเสนอไอเดียก่อนว่าเราอยากให้มีงานแบบนี้ให้มันมีลักษณะหน้าตาแบบนี้มีสีสันแบบนี้เพื่อให้ทีมงานต่อไปที่จะไปจัดทำรูปภาพที่เป็นรูป 3D ที่ตอนนี้เราส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม 3D ทำแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นตรงโปรแกรม 3D เนี่ยผมจะต้องสเก็ตก่อนเพื่อให้รู้ว่ารูปนี้มันน่าจะต้องเป็นแบบนี้นะห้องนี้ต้องเป็นแบบนี้นะเพื่อให้คนที่รับงานไปทำต่อเนี่ยเขาเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอ
1: แต่ว่าวันนี้รายการของเราเนี่ยนะฮะถ้าเกิดคนที่สนใจอะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยวาดภาพไม่เป็นหรือว่าเพิ่งจะเริ่มทีเนี้ยเราจะรายการของเราเนี่ยจะมีการสอนเทคนิคการขึ้นรูปไหมฮะ
0: จริงๆแล้ว
1: ยังไงฮะอาจารย์
0: จริงๆแล้วการถ้าเราต้องการแนะนำให้กับผู้ที่สนใจจะทำนะครับจริงๆเราก็ต้องให้ความรู้พื้นฐานกับคนที่อยากจะมาฝึกหรือนักเรียนที่อยากจะทดลองทำอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็มีวิธีการเริ่มต้นที่ไม่ยากจริงเราอาจจะสามารถแนะนำกันได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมขอตัดไปที่วิดีโอเริ่มสักนิดนึงนะครับ
2: การเขียนแบบทัศนียภาพพื้นฐานด้วยมือเป็นการเรียนรู้เทคนิคการวาดมุมมอง3มิติของอาคารทั้งภายในและภายนอกเพื่อฝึกทักษะการมองเห็นเชิงพื้นที่และการแสดงรายละเอียดให้ชัดเจนสมจริง
1: อันนี้เป็นเหมือนกระบวนการที่เราใช้ความคิดออกมาเป็นการสเก็ตแล้วก็เป็นงานจริงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคือในวิดีโอนี้น่าจะนำเสนอวิธีการตั้งแต่ขั้นตอนในการเริ่มต้นการออกแบบนะครับว่าเราจะมีความคิดในการออกแบบส่วนต่างๆยังไงอะไรแบบนี้ครับซึ่งการสเก็ตมันก็จะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งรูปภาพผลสุดท้ายที่เราอยากได้นะ
1: จะสังเกตเห็นนะฮะว่ามันจะมีเรื่องของรูปทรงเรขาคณิตซึ่งมันเป็นฟอร์มเริ่มแรกใช่ไหมครับอาจารย์ในการขึ้นรูปร่างรูปทรงของตัวอาคาร
0: ใช่ครับก็คือทุกอย่างอาจจะต้องเริ่มด้วยรูปฟอร์มง่ายๆก่อนที่จะเข้าไปสู่ในรายละเอียดที่มันมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้น
1: ก็อันนี้เป็นรูปแบบที่อาจารย์ติ่งบอกว่าพอเราสเก็ตเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นมาเป็นรูปแบบจำลอง
0: ใช่เป็น
1: โดยใช้วัสดุเหมือนจริง
0: ใช่
1: เพื่อให้เห็นว่าเนี่ยจากการสเก็ตสู่กระบวนการออกแบบแล้วก็มีการ

0: ช้วัสดุแล้วก็จำลองภาพให้ลูกค้าเห็นหรือให้คนที่อยากจะเห็นว่าอิมเมจที่เราเขาคิดเนี่ยมันเป็นยังไงถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เกิดมาเป็นรูป
1: ก็จะเกิดเป็นรูปภาพที่ดูเหมือนจริงแบบนี
0: ้อันนี้ก็จะเป็นห้องมีแสงมีวัสดุนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบนะฮะทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของตัวองค์ประกอบแล้วเนี่ยฮะสิ่งสำคัญที่อยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่าเรื่องของโกลเด้นเซกชันเนี่ยฮะมันสำคัญสำหรับคนที่จะเรียนรู้พื้นฐานไหมฮะกับอาคารเก่า
1: เรื่องของโกลเด้นเซกชันโกลเด้นเรโชนะครับก็คือมันเป็นทัศนคติในด้านความงามว่าเราจะก่อเกิดองค์รูปภาพหรือองค์ประกอบที่สวยงามได้โดยการมีองค์ประกอบที่เราให้ใช้ยึดถือก็คือในวงการสถาปัตย์เนี่ยเราจะมองว่าการใช้โกลเด้นเรโชเนี่ยเป็นการที่เราศึกษาว่าที่มาที่ไปขององค์ประกอบต่างๆของตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยมันเริ่มมีความสัมพันธ์ในสัดส่วนกันยังไงตั้งแต่ส่วนเล็กๆจนขยายไปส่วนใหญ่ซึ่งในโกลเด้นเรโชเนี่ยจะมีวิธีการคำนวณซึ่งผ่านการคำนวณมาแล้วจากสถาปัตยกรรมที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าอยากอย่างในสไลด์เนี่ยก็คือก็จะมีสัดส่วนไว้แล้วว่ามันคือสัดส่วนที่ประมาณ1ต่อ 1.618 อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขที่ต่ำๆไปนะครับ
0: มันเป็นการวัดสัดส่วนที่มีรูปแบบที่สามารถเห็นแล้วก็จับต้องได้ใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับคือจริงๆแล้วมันเป็นสัดส่วนที่สายตาของมนุษย์เราจะมองว่ามันสัมพันธ์กันแล้วดูแล้วมันมีสัดส่วนที่เหมาะสมกันและดูสวยงาม
0: เป็นดูแล้วมันเป็นแกลนดูสมมาตรดูสมดุลโดยใช้สายตาแล้วก็มีขนาดที่วัดชัดเจน
1: ใช่ซึ่งขนาดนี้น่าจะมาจากการคำนวณในภายหลัง
0: เป็นความคิดพื้นฐานของสมัยกรีกเริ่มต้นตั้งแต่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับจริงๆมันอาจจะมีมาก่อนหน้านั้นก็ได้แต่ว่าสิ่งที่จะพอเป็นหลักฐานยืนยันได้คือเราเห็นจากสถาปัตยกรรมของกรีกที่ยังหลงเหลือมาเช่นวิหารพาร์เธนอนอะไรประมาณนี
0: ้ทีนี้เนี่ยก็อยากจะให้ดูสถาปนิกอีกคนหนึ่งที่ศึกษางานสถาปัตยกรรมก็คืออันโด
1: ทาดาโออันโด
0: ใช่อันคนนี้นี่มีความสำคัญกับงานสถาปัตยกรรมของเอเชียไงฮะอาจารย
1: ์คือจริงๆทาดาโออันโดครับมีพื้นฐานจากการศึกษาทาดาโออันโดเป็นคนที่ศึกษางานสถาปัตยกรรมด้วยตัวเองนะครับก็คือเขาซึ่งอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ว่าเขาก็ไม่ได้เคยได้เข้าเรียนเป็นโรงเรียนสถาปัตย์โดยตรงแต่เขาศึกษาจากตำราต่างๆซึ่งมันมีมากมายทั้งของในญี่ปุ่นเองแล้วก็ของยุโรปเท่าที่เคยศึกษาประวัติของอันโดก็คือเขาก่อนที่เขาจะเริ่มมาปฏิบัติงานจริงเนี่ยเขาใช้เวลาไปศึกษางานสถาปัตยกรรมในยุโรปนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเบอร์ทัวร์ซึ่งเวลาที่เราไปในยุโรปเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ให้เราเห็นมากมายอย่างเช่นตั้งแต่ก่อนสมัยกรีกด้วยซ้ำจนถึงกรีกแล้วก็โรมันซึ่งมันแสดงถึงสัดส่วนสัมพันธ์ต่างๆที่อย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงโกลเด้นเรโชไปนะครับก็คือเขาก็ไปศึกษาพวกนั้นซึ่งเขาใช้เวลาศึกษาน่าจะเกือบปีนะครับซึ่งการเดินทางตะเวนทั่วยุโรปแล้วก็ศึกษาซึ่งเป็นวิธีการที่สถาปนิกรุ่นระดับปรมาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะใช้กันอย่างเช่นเลอคูเบอซิเยก็จะใช้วิธีการเดินทางไปในยุโรปเพื่อไปศึกษาว่าอ๋อสัดส่วนสัมพันธ์ที่มันดูแล้วสวยงามมันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรแบบนี้นะ
0: เมื่อกี้ผมสังเกตว่าอันโดเหมือนกับเขาศึกษาด้วยตนเองแสดงว่าการเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราถ้าเราศึกษาและลองสเก็ตมันก็สามารถทำได้
1: ครับจริงๆแล้วการสเก็ตไม่ได้เป็นเรื่องยากเนาะเพราะเราอาจจะต้องเพียงแค่เรารู้พื้นฐานว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็วิธีการในการเริ่มต้นที่จะเริ่มต้นเขียนมันจะมีอะไรบ้างเราก็จะพอเขียนเองก็ได้นะ
0: เมื่อกี้ผมก็พูดถึงเรื่องของอันโดไปศึกษาเกี่ยวกับไอ้ตัวอาคารเก่าพวกกรีกพวกสมัยอียิปต์พวกอะไรอย่างนี้นะฮะทีนี้ผมได้ยินมาว่าอาจารย์เล็กบุญนาค ท่านก็ไปศึกษางานสถาปัตยกรรมของไทย
1: อ๋อใช่ครับก็คือเท่าที่เคยได้ฟังการสัมมนาการเลคเชอร์ของอาจารย์เล็กก็คือแกท่านจะไปตามสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่านะครับอย่างเช่นอย่างที่สุโขทัยที่เคยได้ยินท่านเล่าก็อาคารที่สุโขทัยเนี่ยท่านจะใช้เวลาเป็นวันๆอยู่ที่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งก็ใช้เวลาในการศึกษานั่งมองว่าโครงสร้างของสถาปัตยกรรมมีรูปทรงเป็นอย่างไรเวลาที่โดนแสงโดนลมหรือบรรยากาศเปลี่ยนแปลงจากแสงที่มันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นซึ่งท่านเคยเล่าว่าอาจจะอยู่ตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยจนมืดจนแสงหมดเพื่อจะสัมผัสกับมิติความลึกแบบนั้น
0: พอพูดถึงมิติความลึกนี่เราเริ่มจะขยับเข้าไปถึงเกี่ยวกับการเขียนทัศนียภาพเลยนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมอาจจะพูดในเรื่องของวัสดุเบื้องต้นหรืออุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับคนที่จะมาเริ่มสเก็ตนะครับอย่างแรกเลยฮะอยากจะให้ดูเรื่องของกระดาษ
1: ครับ
0: กระดาษนี้สำคัญไหมฮะในการสเก็ต
1: โอ้สำคัญมากถ้าไม่มีกระดาษเราก็ไม่มีที่จะสื่อสารออกมาเนาะ
0: ใช่กระดาษนี้มันมี3แบบใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็มีแบบเรียบนะครับแล้วก็มีแบบกึ่งหยาบแล้วก็มีแบบหยาบกระดาษแบบไหนที่มันเหมาะสำหรับการเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมฮะอาจารย์
1: คือโดยความชอบส่วนตัวมากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการเลือกใช้พื้นผิวเท็กเจอร์ของกระดาษเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่าเราสเก็ตออกมาแล้วอันไหนมันเข้าใจถูกทางของเรามากกว่าอย่างบางคนก็อาจจะชอบกระดาษที่มันเป็นผิวเรียบซึ่งพอเขียนแล้วเวลาลงสีมันก็จะดูเรียบดูง่ายๆสบายๆ
0: เห็นเส้นชัดเจน
1: ใช่ครับเห็นเส้นชัดเจนแต่ในขณะที่ตัวผมเองอย่างการที่ทดลองมาสิ่งที่ชอบก็คือการเขียนโดยกระดาษที่หยาบหรือกึ่งหยาบเพราะตอนหลังๆเนี่ยเราก็จะมาเน้นในการเขียนเป็นภาพสีน้ำออกเป็นงานแนวสเก็ตเชอร์ที่ออกไปสเก็ตตามสถานที่จริงอะไรแบบนี้นะก็จะชอบเป็นเสน่ห์ก็คือกระดาษที่มันเป็นผิวหยาบเนี่ยมันให้เสน่ห์ในการที่เส้นมันจะไม่ดูต่อเนื่องตลอดมันก็จะมีการเป็นเส้นแห้งเส้นมีเท็กเจอร์ข้างใน
0: มีเป็นพื้นผิวแบบขรุขระของเส้นไม่ได้เป็นเส้นตรงแบบว่าเหมือนเขียนแบบใช่ไหมฮะในการสเก็ตแต่ว่าถ้าแบบผิวยาไปเลยเนี่ยก็คือเหมาะสำหรับสีน้ำ
1: ใช่ครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราซึมให้ตัวสีมันซึมซับไปในกระดาษได้ดี
0: ฉะนั้นเนี่ยก็อยากแนะนำก็จะน่าจะเป็นผิวเรียบกับกึ่งก็น่าจะ
1: เริ่มต้น
0: สำหรับการเริ่มต้นเริ่มแรกมันจะมีแบบ100ปอนด์150 300สำหรับคนเริ่มต้นเนี่ยควรจะซื้อกระดาษกี่ปอนด์ฮะกี่ร้อยปอนด
1: ์จริงๆเริ่มต้นแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เริ่มจากการที่ต้องลงสีหมายถึงลงสีน้ำหรือสีอุปกรณ์สีอะไรต่างๆนะครับอาจจะใช้กระดาษA3 ธรรมดาก็ได้กระดาษถ่ายเอกสารก็ได้ซึ่งมันก็เป็นการที่เราจะหาวัสดุที่ง่ายๆในการเริ่มต้นก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติเราอยากจะพัฒนาในขั้นต่อไปเราก็อาจจะเพิ่มให้เป็นกระดาษที่มันมีความหนามากขึ้นเป็นกระดาษ100ปอนด์หรือมากกว่านั้นอะไรแบบนี
0: ้พอพูดถึงเรื่องของกระดาษบางคนไม่รู้ว่าเอ๊ะเมื่อกี้อาจารย์ยังบอกว่าเป็นกระดาษ A3 A4 A5 หรือ A0 อันนี้เราก็จะมีเรื่องของขนาดกระดาษนะครับให้นักศึกษาหรือนักเรียนหรือผู้สนใจรู้ว่าเอ้ยขนาดกระดาษเนี่ยมันมีขนาดอะไรบ้างทีนี้ผมจะถามนิดนึงอาจารย์ติ่งเคยเขียนกระดาษใหญ่สุดเนี่ยขนาด A อะไรฮะ
1: ถ้าเขียนปกติถ้าเขียนเป็นแบบสเก็ตอ่ะก็ใหญ่สุดน่าจะประมาณ A3 ครับ
0: มันสามารถพกพาย
1: ังสะดวกอยู่
0: แต่ถ้าเป็น A0 A1 นี่คือต้องเขียนบนโต๊ะเขียนแบบ
1: ใช่ครับเพราะปกติถ้าเราทำงานสเก็ตเพื่อเสนอไอเดียเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ใหญ่ขนาดนั้นก็ได้
0: อ
1: ัน
0: นั้นอยู่ในกระบวนการของ
1: ในกระบวนการการทำแบบขยายแล้วถ้าเราต้องการพื้นที่ที่ใหญ่กว่านั้น
0: ก็ A3 เหมาะสมที่สุดในการไปสถานที่จริงแล้วก็นั่งสเก็ตเลย
1: จริงๆแล้ว A3 ก็ไม่ได้สะดวกขนาดนั้นจริงๆแล้วที่สะดวกหน่อยก็คือ A4 หรือเล็กกว่านั้น
0: เอ๊ะเหมือนอาจารย์ติ่งจะพกสมุดมาให้เห็น
1: ก็
0: หรือให้ดู
1: จริงๆในช่วงหลังก็จะทำเป็นใช้สมุดในการสเก็ตง่ายกว่าครับเพราะในการพกพานะครับ
0: ก็มีสมุดมาให้ดูด้วยนะครับที่อาจารย์ติ่งใช้สำหรับสเก็ตก็จะเป็นนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ติ่งอธิบายให้หน่อยฮะ
1: อ๋ออันนี้จะเป็นกระดาษประมาณไซส์ A5 นะครับก็ถือว่าพกสะดวกมากเวลาที่ใส่ไปในกระเป๋าอะไรของเรานะครับก็คือพอเอามาแล้วเราก็เวลาจะใช้งานเราก็เพียงแค่เปิดหน้าแล้วก็สเก็ตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่ง อันนี้เป็นกระดาษที่180กรัมก็อาจจะใช้ทั้งลงดินสอสีก็ได้ลงสีที่เป็นสีผสมน้ำก็ได้อะไรอย่างนี้นะ
0: ก็จะมีหลายยี่ห้อ
1: ในหลายแบบครับ
0: อ
1: ันนี้จะมีอันนี้มีเท็กเจอร์
0: อันนี้มีเท็กเจอร์
1: เท็กเจอร์อันนี้ก็จะมีเท็กเจอร์มากกว่าก็เป็นประมาณอันนี้เป็นไซส์ B5 นะครับกระดาษก็จะค่อนข้างกึ่งเรียบ
0: กึ่งเรียบฮะ
1: กึ่งเรียบเพราะว่ามันจะไม่ได้เรียบซะทีเดียวซึ่งอันนี้ก็เหมาะกับการลงสีที่ต้องการให้มันมีเท็กเจอร์สวยๆขึ้นมา
0: ทีนี้ผมเห็นอยู่เล่มนึงฮะเป็นลักษณะที่แบบไม่เหมือนกับเล่มอื่นแต่ก็คล้ายๆเหมือนตัว A5
1: ใช่ครับก็คือเป็น A5 แต่ว่าเขาโฆษณาว่าเป็น A5 Slim ก็คือ A5 ตัดให้มันสั้นนิดนึงครับก็อันนี้มีความหนาหน่อยหนึ่งแล้วก็ทำให้การลงสีเนี่ยมันจะคงอยู่คงรูปง่ายกว่าไม่ซึมออกไปนะครับแล้วก็มีความหนาด้วยช่วยให้กระดาษไม่ยับมาก
0: อันนี้สำหรับเริ่มต้น
1: ถ้าเริ่มต้นก็สามารถจะใช้ได้คร
0: ับ ได้นะฮะราคานี่การท้องตลาด
1: ราคา
0: จับต้องได้นะฮะ
1: จับต้องได้ใช่ครับ
0: แล้วก็เรื่องของดินสอเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นงานเด็กสถาปัตย์หรือทางสายศิลปะก็จะใช้ EE นะฮะเป็นตัวเริ่มต้นเพราะว่า EE นี่มันลงน้ำหนักเขียนเส้นครบหมดนะฮะฉะนั้นเนี่ยเริ่มจุดเริ่มต้นเราใช้ดินสอ EE ก่อนไหมฮะหรือว่าจะใช้ตัว 6B หรือว่า 2B หรือยังไงดีฮะ
1: คือจากที่ทดลองมานะครับตอนนี้มันกลายเป็นว่ามีความชอบส่วนตัวซึ่งอาจจะเริ่มจากพวก EE ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนิยมจะใช้ดินสอที่เป็นไส้ฐานชาโคลก็คือเพราะว่าปกติเวลาทำงานเราก็จะมีการลงสีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นไกด์ไอเดียตัวชาโคลเวลาที่เราเขียนเส้นใบมันเวลาโดนน้ำมันก็จะกระจายผสมเข้าไปในสีทำให้สีมันมีความเข้มข้นมากขึ้นได้ความสวยงามเพิ่มขึ้น
0: ก็เป็นเท็กเจอร์หรือรูปแบบอีกที่แตกต่างจาก EE
1: ใช่เพราะดินสอ EE อ่ะมันจะมีความคงตัวอยู่ของเส้น
0: ทีนี้เวลาเราเหลาดินสอไปเรื่อยๆเนี่ยฮะอาจารย์เราควรที่จะซื้อที่ต่อดินสอเลยดีไหมฮะเพื่อให้แบบใช้แบบคุ้มค่า
1: จริงๆก็เหมาะสมนะครับถ้าจะใช้เพราะปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับเพราะเราจะพอถึงเวลาที่มันสั้นมากๆเราก็ต้องใช้แท่งใหม่อยู่แล้ว
0: ทีนี้เมื่อกี้ผมเหมือนเห็นจะเป็นตัวหนีบกับกระดาษรองเนี่ยกับตัวหนีบคลิปหนีบเนี่ยฮะสำคัญไหมฮะอาจารย
1: ์คือถ้านักศึกษาหรือผู้สนใจที่จะใช้นะครับมันจริงๆมันต้องมีกระดาษที่มีกระดานมีกระดานแล้วก็
0: มีกระดาษ
1: เพื่อที่จะยึดกระดาษให้อยู่เราก็ต้องใช้ตัวคลิปหนีบเข้าไป
0: อันนี้อาจารย์ติ่งลองติดหรือว่าเวลาเราสเก็ตคลิปหนีบกระดาษนี่มันสำคัญยังไงฮะ
1: อ๋อสำคัญ
0: นี่เลย
1: สำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเรากลางหน้ากระดาษออกมาแล้วเวลาที่เราเขียนเพื่อไม่ให้กระดาษมันเลื่อนไปเราก็จะต้องใช้ตัวหนีบนี่แหละครับหนีบเอาไว้เนาะแล้วเวลาเขียนก็จะง่ายกว่
0: า
1: เนาะถ้าในขณะที่ถ้าเป็นแบบนี้มันก็สามารถจะขยับไปขยับมาได้อะไร
0: แต่ถ้าเป็นกระดานถ้าเป็นกระดานขนาดส่วนใหญ่จะเป็นขนาด A2 นะเราก็อาจจะใช้ด้านบนเนี่ยติด2ด้านล่างก็ติด4
1: ใช่
0: แล้วก็เวลาเราใช้กระดานเนี่ยมันควรที่จะมีกระดาษรองถูกไหมฮะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เส้นมันดูคม
1: ใช่
0: มันการเขียนตัวสัดส่วนของอาคารมันก็จะได้ดูมีมิติแล้วก็การสานเส้นหรือการลงน้ำหนักมันจะช่วยให้งานเราดูมีมิติใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เดี๋ยวผมก็จะพูดอีกนิดนึงก็คือเรื่องของยางลบยางลบถ้าเกิดเป็นมือใหม่ต้องใช้ยางลบบ่อยอาจารย์แนะนำว่าใช้ยางลบแบบไหนฮะมันมียางลบแบบก้อนระ

0: จนมีความเรียกว่าความเชี่ยวชาญเนาะชำนาญในการเขียนรูปไปแล้วเนี่ยยางลบอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เลยก็ได้ซึ่งบางทีเวลาที่เราสเก็ตงานเนี่ยเราอาจจะต้องการเขาเรียกว่าทิ้งลายเส้นหมายถึงว่าเราจะให้เหลือเส้นอันนี้ค้างไว้ในรูปภาพด้วยก็ได้ซึ่งมันก็ไม่จำเป็นต้องลบทิ้งทั้งหมดแต่ถ้าเราต้องการงานที่มันเป็นดูเป็นเรียบร้อยละเอียดเนี่ย ก็ลบได้เพราะว่าปกติถ้าเกิดเอาอย่างลบมาลบบ่อยๆจะทำให้กระดาษมันเสียด้วย
1: มันช้ำ
0: ใช่ถ้าแนะนำก็คือการลงทุนกับอย่างลบที่ดีๆหน่อยก็น่าจะช่วยได้เพราะถ้าคุณภาพมันไม่ดีมันอาจจะทำให้กระดาษเรายุ่ยก็ได้เวลาที่ลบไปนะครับ
1: ก็เป็นยางลบแบบใช้แบบยางพาราหรือยางสังเคราะห
0: ์ใช
1: ่ก็จะดีกว่าที่จะเป็นยางลบก้อนระบาดอะไรเงี้ย
0: ถูกต้อง
1: ไม่งั้นเวลาลบเกิดปัญหาแน่นอนก็คือกระดาษช้ำกระดาษยุ่ยติดมาอะไรอย่างนี้นะฮะฉะนั้นก็ควรที่จะถ้ามือใหม่ก็อาจจะมีสักก้อนหนึ่งลงทุนสักนิดนึง
0: ถูกต้องใช
1: ่ทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของยางลบแล้วเราก็มาพูดเรื่องของคัตเตอร์ในการเหลา
0: ครับ
1: ทีนี้คัตเตอร์เนี่ยมันจริงๆเด็กถาปัดก็มีคัตเตอร์ติดตัวทุกคนใช่ไหมฮะก็ทั้งเหลาดินสอตัดโมเดลกรีดกระดาษมันเป็นของคู่กายเลยแล้วก็จุดเริ่มต้นมันต้องมีใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้อยากจะถามนิดนึงว่ามันจะมีแบบหัวแบบ45แบบแหลมเลยกับหัวแบบธรรมดาม
0: ันแล้วแต่ว่าใบที่เราต้องการมันจะเอาไปใช้ในงานแบบไหนนะถ้าเกิดเป็นงานที่เหลาดินสอมันอาจจะต้องการความคมซึ่งมันอาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยหักบ่อยอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องใช้ที่มัน45องศาก็ช่วยได
1: ้ทีนี้บอกนิดนึงว่าการเหลาดินสอเนี่ยมันไม่ใช่แบบเหลาแบบเหมือนดินสอเขียนทั่วไปแต่การเหลาดินสอของการวาดเส้นเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีไส้ดินสอที่ยาวกว่าปกติใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
0: จริงๆแล้วในการใช้ให้มีไส้ที่ยาวเนี่ยเพื่อให้สะดวกในการเราจะใช้ข้อมือเนี่ยในการเขียนรูปภาพได
1: ้
0: ลากเส้นได้องศาได้ความบิดความโค้งเนี่ยมันจะสะดวกกว่าที่ใต้ดินสอที่เหลาสั้น
1: ๆแบบที่ในเขียนตัวหนังสือทั่วไปแต่อันนี้มันจะพิเศษก็คือยาวมันสามารถบิด
0: มุมเปลี่ยนองศาได้ง่ายกว่า
1: แนวตั้งแนวนอนเพื่อเขียนหลักการทัศนียภาพได้ง่าย
0: ใช่
1: วัดมิติก็คือดินสอแท่งเดียว
0: ใช
1: ่ทีนี้มันมีการจับดินสอฮะอาจารย์ก็โดยทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยก็จะจับดินสอเหมือนเขียนอันนี้ก็เป็นแบบที่หนึ่ง
0: เขียนตัวอักษรเขียนตัวอักษรเป็นหนังสือครับ
1: แบบที่สองก็จับแบบใช้ดินสอเดี๋ยวญาตินะฮะอาจารย์ขอใช้เป็นดินสอหรือมีปากกา
0: ไหมโอ้ตายละเยอะแยะเมื่อกี้ที่หยิบไปมาหยิบอันไหน
1: อันนี้อาจารย์ขออนุญาตนะครับดีเห็นแวบๆอันนี้เป็นดินสอชาโค
0: ดินสอชาโคใช่ครับ
1: แต่ก็เหลาดินสอเหมือน EE เหมือนกัน
0: ใช่ครับเหลาให้ยาวไว
1: ้ก็คือเหมือนมีพื้นที่ของไส้ดินสอ
0: ไส้ดินสอเยอะขึ้น
1: ยาวเยอะขึ้นนะครับการจับมาเมื่อกี้เราจับที่เราพูดมาก็คือจับเหมือนแบบนี
0: ้
1: นะครับเวลาเราเขียนตัวอักษรองศามันก็ได้นิดหน่อย
0: ถูกบังคับข้อมือไว
1: ้แต่ถ้าเราจับแบบนี้เวลาเราเขียนอาคารขนาดใหญ่มันก็จะสะดวกตรงเราไม่ได้ใช้มือแต่เราใช้
0: ใช้
1: ตัวศอก
0: ข้อศอก
1: ดึงมันก็
0: ใช้แขน
1: มันก็จะทำให้การลากได้ยาวขึ้นเสถียรขึ้นตรงขึ้นนะครับอันนี้คืออีกแบบนึงแล้วก็จับแบบนี้นะครับจับแบบนี้ก็คือถ้าดูนะฮะมันจะไม่เหมือนกันนะฮะจับแบบนี้ก็คือขีดแบบคว่ำอย่างนี้ก็ได้หรือลงอย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้การเขียนทัศนียภาพนะครับมันมีหลักการเขียน3แบบนะครับจุดเริ่มต้น3แบบก่อนก็มีแบบ1จุด

0: แล้วก็2จุดแล้วก็3จุดนะครับหลักการเขียนหลักการเขียนของทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมเราเนี่ยเราใช้แบบไหนฮะที่รวดเร็วว่องไวเรียนรู้ง่ายอาจารย์ติ่งคิดว่าแบบไหนดีกว่ากันฮะ
1: เท่าที่ได้ปฏิบัติมานะครับปกติเวลาที่เราทำงานออกแบบส่วนใหญ่เป็นงานตกแต่งภายในครับก็จะนิยมสเก็ตรูปในภาพแบบจุดเดียว1จุดนะครับซึ่ง1จุดเนี่ยก็จะมีลูกเล่นได้อีกว่าจะจุดไว้ตรงกลางจุดไว้ตรงริมอะไรอย่างงี้ต่างหากนะครับอันนั้นคือวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ถ้าเป็นการต้องสเก็ตภาพในแบบอาคารตัวอาคารที่เป็นงานสถาปัตย์เห็นอาคารเป็นตึกเป็นบ้านเป็นอะไรแบบเนี้ยมันก็เหมาะกับการเขียนภาพแบบ2จุดperspective แบบ2จุดนะครับส่วนในแบบอีกแบบนึงที่บอกว่าแบบที่3
0: ใช่
1: แบบที่3คือมี3จุดนะครับมันอาจจะต้องการมุมมองในที่มุมมองที่มันแปลก
0: ใช่
1: ที่มันแปลกไปกว่าเดิมอย่างเช่นพวกการ์ตูนมังงะอะไรพวกนี้ทำ
0: ก็เป็นการมองแบบเหมือนหนอนมอง
1: หนอนมอง
0: ก็คือทำให้อะไรก็คือทำให้อาคารนี้สูง
1: ใช่
0: แต่ถ้านกมองก็คือเหมือนมองจากด้านบน
1: มองอย่างด้านบน
0: อันนี้เราพูดถึงทัศนียภาพ3จุด
1: จ้าใช่คร
0: ับฉะนั้นเนี่ยเราก็มีตัวอย่างให้ดูนะฮะก็มีตัวอย่างแบบ1จุดนะครับ2จุดแล้วก็แบบ3จุด1จุดนี่ก็เป็นหอวัฒนธรรมไทยยวน
1: คร
0: ับ นี่จะเป็น1จุดฮะถ้าสังเกตดูดีๆก็จะเห็นว่าตัวจุดเนี่ยมันจะอยู่ในอาคาร
1: ใช่
0: นะครับยิงออกมานะครับส่วนวัดสระเกตจะเป็นแบบ2จุดอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกมันจะเห็นมิติที
1: ่เห็นมิติที
0: ่มากกว่าม
1: ากกว่าเห็นรูปที่เป็นตึกเป็นอาคารทั้งเกือบทั้งตึก
0: และภาพสุดท้ายฮะเป็นที่นั่งเวหา
1: จำลูน
0: ใช่ที่อยุธยานะ อันนี้จะเป็นแบบหนอน
1: เป็นแบบหนอนซึ่งภาพจะให้ความรู้สึกที่ต่างกันระหว่างรูปที่เป็น2จุดมันก็จะดูเหมือนรูปภาพถ่ายจากที่เราถ่ายจากกล้องใช่ไหม
0: เหมือนตัวเราเล็กลง
1: เหมือนเราเล็กลงความรู้สึกของภาพนั้นก็จะดูไม่แตกต่างจากสายตาที่เราเห็นในสภาพแวดล้อมจริงแต่ถ้าเป็นลักษณะเหมือนรูปที่3ในสไลด์ที่3ก็คือเป็นเหมือนตาหนอนก็จะทำให้อาคารนั้นดูแล้วมีความยิ่งใหญ่ดูหนักแน่นนะครับ
0: เพราะว่าเป็นวังเป็นวังนะฮะก็อยากให้ดู3รูปแบบนี้นะครับคือความแตกต่างที่มันเห็นชัดเจนแต่ว่าเราไม่ได้ให้เห็นเรื่องของนกมองก็เดี๋ยวให้ดูเป็น3ตัวอย่างนี้ก่อนเนาะทีนี้วิธีการวัดเมื่อกี้ผมพูดเกินๆไปแล้วว่าการวัดอาคารนอกจากเราใช้ดินสอที่ใช้ในการเหยียดแขนแล้วก็วัดนะครับเราก็ยังมีอีกวิธีนึงก็คือใช้มือเพื่อบอกระยะว่าเอ้ยขนาดของตัวอาคารหรือของคนหรือรถวิธีการวัดแบบนี้เราก็ใช้ได้
1: ใช
0: ่ทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของเมื่อกี้เห็นภาพ3ภาพก็คือ 1.2.3 จุดจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแต่ละภาพเนี่ยมันมีมิติเมื่อกี้อาจารย์ติ่งก็พูดไปแล้วมิติความลึกระยะทีนี้แสงที่มาตัวกระทบกับอาคารเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบก็มีแสงธรรมชาติกับแสงประดิษฐ์
1: ใช
0: ่ความอยากจะถามอาจารย์ติ่งนิดนึงว่าในความรู้สึกที่สเก็ตมาทั้งชีวิตเนี่ยแสงธรรมชาติกับแสงประดิษฐ์หรือคือหลอดไฟอะไรเน
1: ี่
0: ยแสงแบบไหนเนี่ยดูแล้วมันเกิดมิติแล้วก็ความซอฟหรือความนุ่มนวลแบบไหนนี่อาจารย์ติ่งมองว่าแบบไหนดีกว่ากันฮะ
1: จริงๆแล้วแสงในธรรมชาติย่อมจะต้องดีกว่าแสงที่มันประดิษฐ์อยู่แล้วเพราะว่าแสงธรรมชาติจะมีการกระจายของแสงซึ่งทำให้เงาเนี่ยไม่ได้เข้มจัดจริงจังถ้าเปรียบเทียบก็หมายถึงว่าแสงในธรรมชาติเนี่ยมันทำให้รูปภาพสามารถดูนุ่มนวลได้มากกว่าในขณะที่ถ้าเป็นแสงแบบแสงประดิษฐ์ซึ่งเป็นมาจากหลอดไฟเนี่ยมันก็จะให้เงาที่คมชัดเกินไปซึ่งเวลาที่เราเขียนเป็นรูปภาพแล้วมันอาจจะทำให้ดูภาพนั้นดูแข็งแล้วก็จะ

0: ดูไม่ค่อยสวยงามเน
1: าะงั้นแสงประดิษฐ์เนี่ยเวลาเราไปในห้างสรรพสินค้าหรือโชว์รูมหรืออะไรเงี้ยมันจำเป็นมากที่จะต้องใช้แสงประดิษฐ์เพื่อพรีเซนต
0: ์ถูกใช่ครับก็คือจริงๆถ้าในแง่นั้นมันเป็นการใช้แสงในลักษณะที่เราต้องการให้ยิงไปที่จุดสนใจเป็นการให้โฟกัสไปเลยว่าอยากให้เห็นอันเนี้ยชัดเจนนะครับแล้วทำให้บรรยากาศรอบนอกมันดูเป็นเบลอไป
1: แสงธรรมชาติเนี่ยกับงานสถาปัตยกรรมเราเนี่ยถ้าเวลาเราสเก็ตเนี่ยคือแสงมันไม่ได้แบบหยุดแค่9โมงเป็นแสงเดียวแต่ว่ามัน9โมง10โมงแสงที่มากระทบกับอาคารเนี่ยสีมันเปลี่ยนไหมฮะอาจารย์
0: ใช่ครับแสงก็เปลี่ยนไปตาม
1: หักเหฉะนั้นเราจำเป็นไหมฮะเวลาเราไปสเก็ตข้างนอกเนี่ยต้องเร็วฉับไวมาร์กจุดแสงเงา
0: ถ้าเป็นไปได้เราก็ควรจะให้มันอยู่ในช่วงเวลาที่สั้นๆเพราะว่าถ้าหลังจากนั้นสมมติว่าเราเริ่มสเก็ตในตอนสายๆถ้าไปจนถึงเที่ยงเงามันก็จะเปลี่ยนความรู้สึกของภาพที่เราเห็นมามันก็จะไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราประทับใจกับบรรยากาศแสงในตอนไหนที่เราจะสเก็ตรูปนี้ขึ้นมา
1: ใช่พอพูดถึงเรื่องของแสงมันก็จะพูดถึงเรื่องของมิติของเงาเนาะเงาก็ไม่ได้แบบว่าดำจ๋า
0: ใช
1: ่มันก็อาจจะมีมิติของเงาเป็นรูปแบบระดับใช่ฉะนั้นเราต้องค่อยๆหัดมองแล้วก็สังเกตใช่ไหมครับอาจารย์ก็เดี๋ยวจะให้ดูงานที่มันเป็น1จุด
0: อ
1: ันนี้มันเป็น1จุดแต่ว่า1จุดเนี่ยมันยิงที่แตกต่างกันอย่างภาพที่1ก็เราก็พูดไปแล้วว่าจุดมันอยู่ใต้อาคาร
0: ใช่
1: อย่างภาพที่2เนี่ยก็เหมือนกันเป็นจุดที่วางอยู่กึ่งกลางเห็นไหมฮะและภาพที่3นี่เป็นจุดที่วางตรงเฉียง
0: ครับ
1: ฉะนั้นเนี่ยการวางจุดเนี่ยสำคัญไหมครับอาจารย์ในการเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมเราหรือเป็นในมุมมองหรือความคิดสร้างสรรค์เราเนี่ยว่าเราจะโชว์อะไรของมันออกมา
0: ครับคือจริงๆในมุมมองของผมเนี่ยจะมองว่าถ้าเราต้องการสโคปกำหนดขอบเขตของงานที่เราจะนำเสนอเนี่ยเราก็แค่ใช้เปอร์สเปกทีฟ1จุดก็เหลือละใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการนำเสนอให้มันเต็มอย่างที่บอกว่าเราใช้ภาพ2จุดเพื่อให้เห็นทั้งอาคารอันนั้นก็เป็นการแปลว่าเราต้องการภาพที่ขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมุมมองที่มันจะกว้างขึ้นเป็นเห็นอาคารทั้งอาคารขึ้นมาได้อะไรแบบนี้
1: เป็นเหมือนกับเห็นภาพได้ชัดกว่า
0: ภาพได้กว้างกว่า
1: แต่ว่าถ้าเป็น1จุดนี่ก็คือเหมือนเราแอปโพสต์ไปเลย
0: ใช่
1: ว่าเฮ้ย
0: เหมือนเราตั้งความสนใจว่าเราจะมองจุดนี้แล้วก็จบที่นี่
1: จะโชว์ให้เห็นเลยว่าเนี่ยคือตัวสำคัญ
0: แต่จริงๆอาจารย์ดิวต้องพูดถึงเรื่องว่าการเป็น1จุดหรือ2จุดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรด้วยใช่ป่ะ
1: ใช่
0: สมมติว่าเรามองรูปอย่างรูปแรก01รูปเนี้ยมันก็อาจจะต้องบอกว่าการมี1จุดคือจุดถ้าเราสังเกตคือเส้น2ข้างของที่ด้านมุมของรูป2ด้านมันจะมีความเอียงเข้าหากันเนาะเอียงเข้าไปหาซึ่งถ้าเราลากเส้นนี้สมมุติขึ้นไปเนี่ยเราจะไปเจอกับจุดที่รวมสายตาซึ่งเวลาในทฤษฎีการเขียน perspective มันเรียกว่าจุด vanishing point ก็คือจุดปกติเราก็จะใช้ VP เนาะคือ VP ก็คือเป็นจุดที่สายตาไปประจบกันที่เส้นนี้ไปรวมกันเน
1: า
0: ะ
1: ก็ถ้าดูจากภาพที่1ก็คืออยู่ข้างใต้เป็น VP 1
0: อยู่ที่ประมาณเหนือขั้นบันไดขึ้นไปหน่อยนึงอะไรประมาณนี้
1: ก็คือเหมือนเวลาเรามองปุ๊บมันจะเป็น2เส้นที่มองเข้าไปอยู่ตรงกลาง
0: ใช่เส้นที่รวมเข้าไ
1: ปหากันอย่างภาพที่2ก็เป็น2เส้นเหมือนกัน
0: ใช่
1: ที่อยู่เข้าไปตรงจุดกึ่งกลางของภาพ
0: ใช่ซึ่งอันนี้จะสังเกตจากตัวระเบียงแก้วอะไรที่อยู่ข้างๆบอร์ด
1: แต่ถ้าเป็นภาพที่3เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เฉียง
0: ก็1จุดเหมือนกันแต่ว่าเฉียงมาตั้งจุดไว้ที่มุมเอียง
1: ๆก็จะทำให้เห็น
0: ให้มีมิติอีกแบบนึง
1: ใช่ทีนี้พอเรื่องของมิติเสร็จปุ๊บอาจารย์ติ่งพูดเรื่องของมิติมันก็เกี่ยวกับแสงทีนี้แสงที่มันสัมพันธ์กับตัวอาคารแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยการสร้าง

0: สร้างมิติเนี่ยมันก็คือเหมือนการลงแรงเงา
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะหรือการใช้เส้น
1: คือถ้าเราไม่ใช้สีก็คือการใช้เส้นที่เรานักศึกษาศิลปะส่วนใหญ่ก็จะรู้กันว่ามันคือการแรงเงาซึ่งเทคนิคการแรงเงาก็มีหลายๆแบบใช่ไหม
0: ใช่ก็มีแบบสารก็มีแบบฝนก็มีแล้วก็ใช้แบบเส้นเลยก็ได้
1: ได
0: ้ไม่ผิด
1: ใช่
0: ไม่ได้
1: ไม่มีอะไรผิด
0: ใช่ก็ขอให้เกิดเป็นรูปแบบของมิติทางสถาปัตยกรรมให้เห็นความชัดเจนรูปแบบลวดลาย
1: ใช่
0: รูปแบบอาคาร
1: ใช่
0: ที่ไม่ผิดสัดส่วนอันนี้คือสำคัญ
1: ใช
0: ่ฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้นิดนึงแต่สำหรับอันนี้ก็คืองานจริงอันนี้เป็นงานจริงที่ไหนครับอาจารย์ติง
1: อ๋ออันนี้เป็นงานที่ทำในวิชาชีพนะครับทำในเวลาปฏิบัติก็คือเป็นงานสเก็ตเพื่อออกแบบเป็นห้องพักครับอันนี้เป็นงานที่ทำที่รีสอร์ทสปาที่น่าจะเป็นซูโจที่ประเทศจีนนะครับเมืองซูโจก็คือเราได้รับมอบหมายงานให้ไปออกแบบห้องพักซึ่งอันนี้จะเป็นห้องพักแบบพิเศษครับก็คือสามารถจะให้มีบริการไปนวดในห้องใดอะไรอย่างนี้นะครับก็คือสเก็ตแปลนเนี่ยขึ้นมาก่อนแล้วก็ดูว่าแต่ละรูปด้านจะเกิดอะไรขึ้นบ้างว่าเราต้องใช้สไตล์อะไรแบบไหนให้มันมีลวดลายเป็นไงอะไรเงี้ยนะก็อันนี้เป็นวิธีการที่เราขึ้นแบบเพื่อศึกษาดูแล้วก็ค่อยส่งให้กับคนที่ทำรูปสามมิติจริงๆต่อไป
0: อันนี้มันถ้าดูจากในภาพก็จะเห็นเรื่องของการเน้นเส้นเมื่อกี้เราพูดเป็นอันสุดท้ายสัดส่วนสังเกตไหมฮะสัดส่วนขนาดอันนี้สำคัญหมดเลยในการเขียนทัศนียภาพแล้วก็แต่อันนี้มันเป็นเหมือนเป็นรูปด้านแปน
1: ใช่
0: มันต้องมีความสัมพันธ์กัน
1: ใช่ก็คือเวลาที่เราจะศึกษาก่อนที่มันจะขึ้นรูปเนี่ยเราต้องมีแพลนก่อนนะครับเริ่มแรกก็คือต้องมีแพลนแหละว่าเราจะวางเฟอร์นิเจอร์อะไรไว้ตรงไหนอะไรแบบนี้แล้วเราก็ต้องดูว่าห้องเนี้ยจะตกแต่งด้วยให้มีผนังมุมมองเป็นยังไงเราก็ใช้วิธีการมองที่ด้านตรงแต่ละด้านของผนัง
0: อันนี้มันสำหรับคนที่เรียนมาแล้ว
1: ถูกใช่ครับ
0: ก็คือเห็นปุ๊บ
1: ก็จะรู้ว่ามันคืออะไรอะไร
0: เหมือนเป็นนักสืบว่าถับอันนี้คนนึงเขียนมาปุ๊บอีกคนนึงก็ดูจากแปลนนี้ก็สืบหรือว่าเอ้ยเขาคิดอะไรวางแบบไหนอะไรอย่างนี้อันนี้คือคนที่เรียนมาแล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่เรียนเนี่ยเขียนทัศนียภาพเนี่ยอาจารย์ติ่งคิดว่ามันเราทำได้ไหมฮะในรายการนี้เราจะสอนให้ได้เลยไหมฮะ
1: จริงๆแล้วเราต้องคิดว่าการเริ่มเขียนรูปทัศนียภาพอะไรแบบนี้ถ้าเราไม่พูดให้เกรงมันก็คือการเขียนภาพอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะก็จริงๆรายการนี้ก็น่าจะทำให้สามารถเริ่มทำอะไรได้ด้วย
0: เห็นภาพได้ชัดขึ้น
1: ใช่
0: เมื่อกี้อาจารย์ติ่งบอกว่าเอ้ยพอเราสเก็ตเสร็จลงสีเสร็จแล้วก็ขึ้นภาพสามมิติใช่ไหมฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ก็คือสเก็ตก่อนเลย
1: มีรับภาพสเก็ตลายเส้นขึ้นมาก่อน
0: ลงสีแบบพื้นฐานว่ามันจะเป็นรูปแบบนี้นะ
1: ใช่
0: แล้วก็ถึงจะเป็นขึ้นสามมิติ
1: คอมพิวเตอร์นะครับแพร่คอมพิวเตอร์ทำโปรแกรมสามมิติทำ
0: ฉะนั้นการสเก็ตนี่สำคัญไหมฮะสำหรับจุดเริ่มต้น
1: ในความเห็นของผมก็ทุกจริงๆการสเก็ตสำคัญมากคือเราไม่สามารถที่จะข้ามขั้นตอนไปลงสีหรือไปให้คอมพิวเตอร์ทำขึ้นมาได้เลยซึ่งถ้ามันไม่มีพื้นฐานจากว่ารูปทรงอันนี้ที่เราอยากได้มันคืออะไรหน้าตาของมันไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาไปถึงขั้นสุดท้ายตรงนั้นได
0: ้ก็เหมือนอย่างสถาปนิกคนดังๆที่ยังสเก็ตอยู่อาจารย์ติ่งพอจะแนะนำไหมฮะว่ามีการสเก็ตทัศนียภาพที่น่าสนใจเผื่อคนสนใจอยากจะดูเป็นไกด์ไลน์เริ่มต้นก่อน
1: คือจริงๆมีสถาปนิกหลายท่านครับที่ทำงานด้วยการสเก็ตตั้งแต่แรกซึ่งก็จะเป็นคนที่ยังเป็นระดับเรียกว่าระดับมาสเตอร์เนาะระดับปรมาจารย์ก็คือท่านเซอร์นอร์แมนฟอสเตอร์ซึ่งทุกโปรเจกต์อ่ะตัวท่านเซอร์เองอ่ะจะมีการสเก็ตรูปสเก็ตภาพเพื่อเป็นแนวทางอยู่แล้ว
0: เป็นทัศนียภาพ
1: ให
0: ้เห็น
1: ว่างานเนี้ยเขาจะออก

0: แบบมาแล้วมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือจริงๆแล้วต้องบอกว่าแทบจะทุกคนเนาะแทบจะทุกคนที่เป็นสถาปนิกอันดับชั้นต้นๆของโลกก็ทุกคนจะผ่านกับต้องสเก็ตงานออกมาก่อนเพื่ออธิบายงานให้กับทีมงานฟังว่าสิ่งที่เขาคิดไว้เนี่ยมันคืออะไรเพื่อให้ทีมงานเอาไปทำงานต่อได
1: ้แม้ก็คือแม้โลกจะเปลี่ยนไปเราใช้เป็น AI อะไรก็ตามแต่การสเก็ต
0: ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่
1: ใช่ที่ AI ไม่สามารถที่จะแบบถ่ายทอดได้แบบละเอียดละออหรือเสน่ห์ของมันใช่ไหมอาจารย
0: ์จริงๆแล้ว AI มันก็อาจจะเป็นตัวช่วยได้ในระดับหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีต้นแบบให้ AI ทำงานเลยมันก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เราไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราอยากได
1: ้ฉะนั้นวิชานี้หรือรายการนี้ก็จะมีการสอนสเก็ตก่อน
0: ใช่
1: เป็นการเรียนรู
0: ้เรียนรู้เบื้องต้น
1: ว่าเฮ้ยการสเก็ตที่ดี
0: พัฒนายังไงต่อ
1: ใช่แล้วก็สู่กระบวนการออกแบบนะครับแล้วก็เป็นการสอนแนวคิดว่าเอ้ยคิดเป็นยังไงนะครับทีนี้พอเราเห็นการสเก็ตการลงสีแล้วก็เขียนแบบจำลองแล้วคือหลักการในการดูทัศนียภาพอันนี้ก็คือหลักการเบื้องต้นใช่ไหมครับอาจารย
0: ์
1: ก็เป็นเรื่องของสัดส่วนเนาะแล้วก็ดุลยภาพ
0: ใช
1: ่แล้วก็จังหวะแล้วก็การเน้นเมื่อกี้ถ้าเราดูตั้งแต่เริ่มต้นก็จะเห็นภาพว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะมีหมดเลยเรื่องของทั้งการเน้นเอกภาพแล้วก็ทัศนียภาพเราจะเรียนกันแล้วก็มองกัน
0: ใช่ก็ต้องเป็นการศึกษากันต่อไป
1: ทีนี้เดี๋ยวก็ให้ดูนิดนึงฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเอาแบบจุดเริ่มต้นเล็กๆก่อน
0: เ
1: พราะว่าตอนนี้ยังไม่อยากให้ขึ้นอาคารก่อนเมื่อกี้เราก็จะดูจากวิดีโอแล้วก็เห็นเรื่องของการขึ้นฟอร์มด้วยทรงเรขาคณิตก็เราจะให้ดูวิธีการขึ้นจากสไลด์เห็นไหมฮะมันก็จะเป็นเรื่องของกุญแจแล้วก็แม่กุญแจวิธีการขึ้นอันนี้ถ้าเราดูมันก็เหมือนกับ2จุดไหมฮะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วคล้ายๆกับภาพ2จุด
1: แต่มัน
0: เป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งในการออกแบบก็คือเราอาจจะเรียกมันว่าต้องใช้ศัพท์อังกฤษเนาะ
1: ISO
0: เป็นภาพแบบ isometric
1: ก็ดูคาแรคเตอร์คล้ายกัน
0: ใช่ดูคล้ายๆกันแต่ว่าความเป็น isometric ก็คือตัวรูปทรงมันจะเป็นถ้าเราเห็นเส้นอ่ะคือเส้นมันจะขนานในแนวเดียวกันทั้งหมดไม่เหมือนกับภาพที่เป็นperspective ซึ่งมันจะเป็นมุมที่ไม่ใช่เส้นที่ขนานกัน
1: ใช
0: ่มันจะเป็น
1: ระยะ
0: มีระยะของความลึกขึ้น
1: ก็คือระยะหน้าระยะกลางระยะหลัง
0: ใช่
1: อันนี้ให้ดูเป็นเบื้องต้นนะครับว่าเอ๊ะการขึ้นรูปร่างรูปทรงเนาะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อันนี้คือการลงน้ำหนักแสงเงากับความเน้นเมื่อกี้เราให้ดูหลักการเบื้องต้นไปแล้วว่ามันมีทั้งการเน้นซิมเมทรีเนาะจังหวะอะไรอย่างเงี้ยระยะอะไรเงี้ยอันนี้เราให้ดูแบบเล็กๆก่อนทีนี้เราก็มาดูแบบเป็นอาคารนี่ภาพอาจจะดำนิดนึงเนาะอาจารย์เนาะ แต่รู้แหละว่ามันคือที่ไหนคือหอพัก
0: ใช
1: ่ทีนี้ก็อยากจะให้ดูเนาะถ้าเกิดคนเป็นเบื้องต้นเราอาจจะใช้หลักการ9จุด9ช่องได้ไหมอาจารย
0: ์จริงๆก็ได้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ถ้าเรารู้ไว้ตั้งแต่แรกมันก็จะทำให้เราทำให้ภาพนี้มันดูน่าสนใจได้ยังไง
1: ในภาพนี้มันก็จะเห็นเรื่องของความสมดุลเรื่องของจังหวะนะครับแล้วก็เอกภาพแล้วก็คือการเน้นสังเกตนะฮะก็เราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตัวอาคารอยู่กึ่งกลางในภาพเพื่อให้ภาพมันดูเป็นมิติมีความเป็นเอกภาพลึกเด่น
0: ใช
1: ่อันนี้ก็คือไว้ตรงกลางเลยเบื้องต้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับคือโดยปกติมันนี้จะเป็นภาพที่คนทั่วไปมักจะมองว่าเขียนอย่างนี้แหละให้มันเห็นภาพตรงนี้ตัวว
1: ัตถุ
0: ที่เราจะเน้นมันชัดขึ้น
1: ก็คือเห็นตรงกลางเลย
0: ปึ๊บตั้งตรงกลางเลยแต่ว่า
1: เด่นไว้ก่อน
0: มันอาจ

0: ดูภาพมันอาจจะดูนิ่งๆไปนิดนึงอะไรอย่างนี
1: ้ดูแบบซิมเมทรีแบบ
0: สมมาตรไปหมด
1: อันนี้แต่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของตัว
0: ของภาพที่เราตั้งใจจะสื่อออกมา
1: ทีนี้อันนี้จะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามันคือความรวดเร็วว่องไวฉะนั้นถ้าเห็นภาพ
0: เส้นนำสายตา
1: ใช่เราจะรู้เลยว่ามันไม่ได้วางตรงกลางเหมือนภาพที่แล้วใช่ไหมฮะอาจารย์อันนี้ก็จะเห็นเรื่องของระยะ
0: กับความลึกนะครับ
1: ใช่เห็นเรื่องของรางที่มันนำ
0: สายตา
1: ไปสู่ตัวรถไฟฟ้าใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ที่เราจะนำเสน
1: อสุดท้ายเลยถ้าสังเกตคือแบ็กกราวด์จะไม่มีเรื่องของรายละเอียดใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะไม่งั้นมันจะขึ้นมาทำให้ภาพที่จุดที่เราต้องการนำเสนอมันไม่ชัด
1: ใช่แล้วมันโอ้โหมันดูแน่นไปหมดเลย
0: ใช
1: ่มันเลยต้องมีเรื่องของระยะ
0: ต้องมีระยะความชัดลึก
1: การลงน้ำหนักเนาะทีนี้อันนี้ก็เป็นอีกภาพนึง
0: อ
1: ันนี้เป็นเท็กเจอร์ที่อาจารย์ติ่งพูดไว
0: ้การใช้เส้นต่างๆ
1: แล้วก็มี
0: การสานเส้น
1: เท็กเจอร์ของตัวกระดาษมันดูแล้วมันดูไม่เรียบเหมือนภาพก่อนๆอาจารย์ว่าไหม
0: ถูกต้องอันนี้เห็นแล้วเป็นเราจะเห็นว่าเส้นมันเป็นจุดๆตามผิวของกระดาษเนาะ
1: อันนี้มันเป็นการเขียนเป็นแนวตั้งเส้นเป็นแนวตั้งบางคนก็เป็น45มือใหม่อาจารย์ติ่งคิดว่าเราควรจะใช้45หรือใช้ถูเอาหรือยังไงดีฮะสำหรับมือใหม
0: ่สำหรับมือใหม่เราอาจจะใช้เป็นเส้น45ก็ง่ายกว่าเนาะในการเริ่มทำงานอะไรอย่างนี้นะ
1: เริ่มต้นนิดนึง45ก็เบี่ยงไป
0: ใช่เพราะว่ามันเราไม่ต้องใช้ความตั้งใจขนาดที่ว่าต้องให้เส้นมันตรงและตรงชัน
1: แต่สิ่งสำคัญคือเรื่องของสัดส่วน
0: ใช่
1: หลักการเขียน
0: มาก
1: ทัศนียภาพนี่คือสำคัญที่สุด
0: ใช
1: ่แล้วก็การถ่ายทอด
0: ใช่
1: แล้วก็อันนี้ภาพนะครับภาพสุดท้ายอันนี้ก็เป็นภาพ1จุด
0: ใช่ครับเปิดสเปกตรัม1จุด
1: แต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือวางตรงกลางแต่แตกต่างก็คือเน้นระยะหลังให้มีความเข้
0: ม
1: ผลักระยะหน้าออกมาเน้นลักษณะตรงกลางให้ดูเด่น
0: ใช
1: ่ทีนี้อันนี้ตัวฟอร์มของการเขียนเนี่ยก็คือเหมือนสร้างระยะแล้วก็ให้ตรงกลางเด่นภาพที่สองเนอะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ที่วัดศรีชุม
1: ใช่เขาเรียกว่าพระพูดได
0: ้พระอัจฉริยะ
1: ก็นี่เป็นการถ่ายทอดอีกอันนึง
0: อ
1: ันนี้เราไปตอนถาปัดพื้นถิ่น
0: ใช
1: ่ก็คือ
0: ไปศึกษา
1: ใช่ของอาจารย์จิ๋วศิลปินแห่งชาติของเรา
0: ครับ
1: อันนี้เราก็ไปเรียนรู้กับท่านว่ามิติของทัศนียภาพ
0: ของสถาปัตยกรรมเวลามีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมเป็นยังไง
1: ใช่มันทำให้ตัวอาคารหรือรูปแบบมันเป็นลักษณะแบบไหนความเป็นเอกลักษณ์สังเกตเห็นที่หน้าเนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะก็จะมีความเฉพาะ
0: สุโขทัย
1: อันนี้ก็ลอกเรียนมาจากอาจารย์ถิวนะครับก็เป็นภาพสุดท้ายที่อยากจะให้ศึกษากันนะครับก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรืออยากรู้นอกรอบรายการก็จะมีเบอร์ติดต่อไหมฮะอาจารย์หรือว่าเป็นยังไงหรือยังไงฮะอาจารย์แต่ว่ามีคำสำคัญอยู่คำหนึ่งที่อาจารย์พรชัยท่านชอบพูดให้ฟังเสมอว่
0: า
1: จินตนาการสำคัญกว่า
0: ความรู้
1: เป็นคำพูดของ
0: จริงๆทุกคนคิดว่าเป็นไอสไตล์เนาะจริงๆแล้วแต่เราก็ยังไม่ยืนยัน
1: ใช่เราก
0: ็แต่ถ้าไม่มีความรู้เราก็จะไม่มีจินตนาการ
1: ใช่ฉะนั้นคำสั้นๆแต่ว่ามีความหมายก็อยากจะฝากเอาไว
0: ้ครับ
1: ก็อันนี้สำหรับเบอร์ติดต่อ
0: ครับ
1: เพื่ออยากถามว่า
0: จริงๆให้อีเมลก็ได
1: ้
0: จริงๆใช้ชาติรักนะครับสะกดด้วยภาษาอังกฤษก็คือ charttrak@gmail.com ครับ
1: ส่วนของผมนะครับก็ธงเทพก็ thongtep แล้วก็ slash แล้วก็เป็น s@rmutt.ac.th ก็ฝากรายการนี้ด้วยนะครับสำหรับตัวที่เราได้อธิบายไปเกี่ยวกับองค์ประกอบเบื้องต้นทั้งอุปกรณ์วัสดุนะครับ
0: เผื่อให้ผู้เรียนไปเตรียม
1: ใช่เพราะว่ามาฟังปุ๊บมันน่าจะสามารถทำได้ด้วยเรียนรู้ไปด้วยปฏิบัติไปด้วยนะครับในเทปหน้าใช่ไหมครับอาจารย์หรือครั้งหน้า
0: ครั้งหน้า
1: เราจะสอนเกี่ยวกับสาธิตหลักการเขียนเบื้องต้นนะครับก็คือ1จุด2จุด3จุดแล้วการที่จะวางจุด VP ที่มันดูแล้วมันน่าสนใจ
0: ใช้
1: สำหรับในการเขียนเด็กสถาปัตย์หรือคนที่อยากจะศึกษาหรือจะไปเรียนต่อการวางจุดที่ดีควรจะวางยังไง
0: ใช่
1: ว
0: ่าอะไรจะทำให้น่าสนใจ
1: ใช่พอดูปุ๊บสอบสัมภาษณ์เห็นงานแล้วโอ้โหมีการเรียนรู้มา
0: ถูก
1: แล้วก็งานเนี้ยมันสามารถนำไปใช้ถึงตอนเรียนจบทำงานจริงได้
0: ทั้งชีวิต
1: ตั้งแต่อาจารย์ติ่งตั้งแต่เรียนมา
0: ก็ใช้มาตลอด
1: จนถึง
0: เดี๋ยวนี
1: ้ก็ยังใช้อยู
0: ่ก็ยังใช้อยู่ใช
1: ่ก็ยังสเก็ตอยู่ยังรักอยู่นะครับฉะนั้นเราก็เจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ทนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABSสปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในวันนี้อุ๋มจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเทปที่1ของรายการ Create คนซีซั่น2เทปที่1นี้มีชื่อว่าสังคมทำเราเราทำสังคมเราจะมองผ่านมุมมองของนักสังคมวิทยาที่ชื่อว่าอีมิลเดอร์คามกันค่ะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่คุ้นชื่อกับชื่อของนักทฤษฎีคนนี้แต่มาลองดูกันเราจะนำเสนอทั้งหมด8ช่วงด้วยกันช่วงที่1 Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมและตามด้วยช่วงที่2 Create คนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพช่วงที่3คือ Create คนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาช่วงที่4คือ Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยช่วงที่5คือ Create คนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะช่วงที่6 Create คนดนตรีให้ส่งต่อทุนช่วงที่7 Create คนดนตรีให้พัฒนาแนวทางการสร้างสุขภาวะชุมชนและช่วงสุดท้ายช่วงที่8 Create คนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นข้อตกลงสร้างสรรค์ทั้ง8ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ How to ในการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกรณีศึกษาผ่านการศึกษาจากวงดนตรีจิตอาสาชื่อว่าอาอาซาวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิถ้าพร้อมแล้วเราจะไปลุยกันเลยสำหรับ Create คนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ๋มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ๋มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาร์อาร์สซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแลบชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้และติดกันไปอีก7ตอนเพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้ผู้ชมได้เข้าสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า RUSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางนึงก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไป Create คนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้ผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาว
ต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสา

ตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยช่วง Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมในเทปนี้จะชวนผู้ชมไปเห็นภาพของการที่สังคมทำเราและเราทำสังคมซึ่งเทปนี้แนวคิดของอีมิลเดอะคามจะเป็นเส้นเรื่องที่เราจะค่อยๆเดินด้วยกันไปเรื่อยๆซึ่งอีมิลเดอะคามนั้นก็เป็นหนึ่งในนักสังคมวิทยาที่มีแนวคิดที่น่าสนใจในมุมของเดอะคามสำหรับช่วงที่1 Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมนั้นตัวเดอะคามเองได้มองเครือข่ายสังคมว่าเกิดจากข้อเท็จจริงทางสังคมที่บีบและโอบเราให้ทำซ้ำร่วมกันดังนั้นกระบวนการทำซ้ำของการทำวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจึงเป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆรุ่นของวงอาอาซาวได้ทำร่วมกันเมื่อเกิดการทำซ้ำพลังอารมณ์ร่วมจะยกระดับความไว้ใจเขาถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างคณะต่างสาขาและต่างอายุกันแต่สุดท้ายแล้วการทำซ้ำไม่ว่าจะเป็นการที่ทำกิจกรรมดนตรีซ้ำๆผ่านจุดนัดหมายผ่านเวลาเดียวกันและการนับจังหวะเดียวกันมันกลายเป็นพิธีเล็กๆที่ซึมซับขับพลังร่วมออกมาคำว่าพลังร่วมนั้นสำคัญมากคุณผู้ชมพลังร่วมจะทำให้เกิดการทำซ้ำและเมื่อเกิดการทำซ้ำพลังอารมณ์ร่วมจะเกิดขึ้นเมื่อพลังอารมณ์ร่วมเกิดขึ้นจะได้ช่วยยกระดับความไว้ใจจนเกิดการขอความช่วยเหลือแบบไหลลื่นเครือข่ายจึงไม่ใช่แค่รายชื่อสำหรับสมาชิกวงอาอาซาวแต่เป็นความคุ้นมือที่พร้อมจะต่อสายและลงมือโดยไม่ต้องสั่งดังนั้นอุ๋มสามารถที่จะมั่นใจและยืนยันเป็นเสียงหนักแน่นได้ว่าอุ๋มไม่ได้ใช้การสั่งการนักศึกษาทั้งหมดเลยแต่ใช้กระบวนการที่กำลังเล่าให้คุณผู้ชมฟังเราจัดตารางพบกันเป็นจังหวะที่คงที่เพื่อให้พิธีร่วมฝังเป็นนิสัยและต้องเป็นนิสัยของหมู่คณะด้วยจากนิสัยซ้ำๆจะเกิดเป็นบรรทัดฐานว่าการช่วยกันคือเรื่องปกติไม่ใช่บุญคุณบรรทัดฐานนี้จึงกลายเป็นทุนสังคมที่ถอนใช้ได้จริงในงานรับใช้ชุมชนผู้ชมจึงเห็นจากภาพต่างๆภาพที่พวกเขาได้ทำร่วมกันภาพที่พวกเขารับใช้ชุมชนในรูปแบบของการทำกิจกรรมจิตอาสาในแบบต่างๆผ่านเพจ Facebook ของอาอาสาวเมื่อบรรทัดฐานนี้ได้กลายเป็นทุนสังคมที่สามารถถอนใช้ได้จริงในงานรับใช้ชุมชนแล้วก็ยิ่งทำให้การทำร่วมกันนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเครือข่ายยิ่งหนาขึ้นแต่ก็ต้องเปิดรับสมาชิกใหม่เพื่อที่จะทำให้เครือข่ายนั้นไม่แข็งตัวจนเกินไปการเปิดรับสมาชิกใหม่จึงเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอมันเหมือนการเปิดวงเพราะการเปิดวงคือการสร้างสะพานให้ความไว้วางใจเดินทางข้ามรุ่นไปได้เราจึงได้ตั้งคู่เมนเทอร์ข้ามรุ่นให้เชื่อม คนใหม่โดยพิธีง่ายๆที่อบอุ่นเมื่อทุกคนรู้ทางเข้าออกของเครือข่ายแล้วความเก้อเขินจะหายไปส่วนความกล้าก็จะแทนที่ดันเข้ามาเองผลก็คือภารกิจอาสาภารกิจอาสาจะมีคนชวนกันและคนจะทำหน้าที่ชวนคนอย่างต่อเนื่อง

ไม่ต้องผลักดันด้วยคำสั่งเลยนี่เองคือความเป็นปึกแผ่นแบบใหม่ที่เกิดจากความแตกต่างที่พึ่งพากันเครือข่ายที่ดีจึงวัดจากความพร้อมยื่นมือมากกว่าความดังของชื่อเสียงทันทีที่นับหนึ่งร่วมกันสิ่งดีๆจะนับต่อเองตามจังหวะของหมู่แบบที่เราเห็นในภาพบนเพจ Facebook ของอาอสาวทำให้เราการครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมและนี่คือ How to การสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวช่วงครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทสถานภาพเดือกคำอธิบายว่าความเป็นปึกแผ่นแบบออร์แกนิกเกิดจากบทบาทที่ต่างแต่พึ่งพาและประโยคนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงนี้ครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพบทบาทคือราวบันไดของความรับผิดชอบที่ทำให้พวกเขาได้ทำให้กับคนทั่วไปสามารถที่จะขึ้นเวทีสูงได้อย่างไรมันคือหน้าที่ของราวบันไดเราได้นิยามบทบาทด้วยฟังก์ชันและขอบเขตเพื่อให้ต่อท่อการต่อท่อจะทำให้งานนั้นเป็นท่อนๆและไม่ชนกันเมื่อรู้ว่าบทของฉันกำลังพยุงบทของเธอความเคารพใหม่จะก่อตัวแทนที่อีโก้อุ้มสามารถพูดได้ว่าสถานภาพที่สมาชิกวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้สถาปนาตัวเองขึ้นมานั้นไม่ใช่แท่นยืนแต่เป็นจุดรองรับและส่งต่อแรงของทีมอาอาซาวพวกเราตรวจทานบรรทัดฐานที่แฝงมากับสถานภาพเพื่อกันอคติการทำร้ายศักดิ์ศรีกันและกันดังนั้นการหมุนเวียนบทไม่ว่าจะเป็นการหมุนเวียนจากบทบาทนี้ไปบทบาทนั้นจึงช่วยเปิดสายตาและป้องกันการผูกขาดทักษะนอกจากนี้การหมุนยังต้องมีคู่มือเพื่อไม่ให้คุณภาพตกหรือเหนื่อยเกินจำเป็นและเมื่อบทบาทมันชัดการประสานงานจะลื่นและความขัดแย้งจะคมชัดแต่ไม่ทำลายการให้เครดิตบทบาทหลังฉากคือศีลธรรมเล็กๆที่ทำให้ทีมนี้เต็มเสียงจากที่คุณผู้ชมได้เห็นวงนี้จึงตั้งตัวชี้วัดที่เห็นงานจริงไม่ใช่เสียงดังชั่ววูบบนเวทีเท่านั้นดังนั้นความสำเร็จที่ว่านี้จึงไม่ใช่ตัวชี้วัดของงานที่แท้จริงและเสียงดังก็ไม่ใช่ตัวชี้วัดของงานที่แท้จริงเช่นเดียวกันแต่ความสำเร็จของวงดีดกลับสู่ความภาคภูมิใจร่วมผมสามารถยืนยันได้ว่ามันคือความภาคภูมิใจร่วมภาคภูมิใจคนเดียวจะไม่เกิดขึ้นกับทุกรุ่นของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวเป็นอันขาดความสำเร็จของวงติดกลับสู่ความภูมิใจร่วมมากกว่าความเด่นของคนใดคนหนึ่งโดยวิธีนี้เองจึงเป็นการสร้างความปึกแผ่นความปึกแผ่นนั้นจะหนาขึ้นเองโดยไม่ต้องปลุกใจบ่อยๆเลยทีมที่ยืนถูกบทถูกตำแหน่งก็คือทีมที่คนอยากร่วมงานซ้ำเสมอๆนั้นตัวชี้วัดก็คือการร่วมงานซ้ำๆพวกเขาอยากร่วมงานซ้ำกันไปเรื่อยๆไม่มีใครมาเพียงแค่เวทีเดียวหากจุดนั้นเกิดขึ้นนั่นแปลว่าวงอาจจะกำลังมีปัญหาดังนั้นบทบาทที่ดีคือบทที่ทำให้คนอื่นทำงานได้ดีขึ้นไปพร้อมๆกันนั่นเองคือหลักการ

ที่จะสร้างแหล่งชุมชนและคลาสข้ามสายผ่านกรณีศึกษาอาอาซาวพวกเขารวมกันหลายรุ่นหลายสาขาวิชาหลายคณะและหลายศูนย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิแต่พวกเขาก็สามารถที่จะครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพแนวคิดของเดอะคามน่าสนใจเพราะมันจะทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่เมื่อได้มาอยู่ในวงดนตรีนี้แล้วก็จะซึมซับความเป็นปึกแผ่นแบบออร์แกนิกที่รู้ว่าบทบาทที่ต่างแต่พึ่งพานั้นเป็นอย่างไรช่วงครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาสัญลักษณ์ร่วมในสายตาของเดอะคามมันคือส่วนรวมของความศักดิ์สิทธิ์ของหมู่เพราะว่าเรายอมรับร่วมกันทั้งหมดนี้คือเทคนิคของอุ๋มในการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายผ่านกรณีศึกษาอาอาซาวซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ได้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559สัญลักษณ์ร่วมที่ว่าเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์สถาบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อัตลักษณ์สถาบันจึงต้องเชื่อมคำกับการกระทำซ้ำที่ตรวจสอบได้แต่เราจะเห็นผ่านสื่อดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นสื่อ Instagram Facebook หรือแม้แต่ TikTok อุ้มจับคู่คำขวัญกับกติกาเรื่องเครดิตการยินยอมและเวลาอย่างสม่ำเสมอเพราะอุ้มเชื่อว่าการทำซ้ำจนกลายเป็นนิสัยนั้นชุมชนจะจำเราได้ผ่านความเสมอต้นเสมอปลายและทุกยอดไลค์ที่เกิดขึ้นมันคือหลักฐานของการจำได้ของชุมชนที่พวกเขาจำเราได้จำพฤติกรรมหรือจำผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่เรียกตนเองว่าคนดนตรีได้เพราะเมื่อทำซ้ำจะเกิดเป็นนิสัยชุมชนจะจำเราได้ผ่านความเสมอต้นเสมอปลายของเราเองดังนั้นอัตลักษณ์จึงไม่ใช่แค่ภาพสวยอย่างที่เราเห็นบางคำนิยามที่ให้คำนิยามอัตลักษณ์แบบนี้ในมุมมองของอุ๋มอัตลักษณ์ไม่ใช่ภาพสวยแต่เป็นชื่อที่เท่ากับมาตรฐานที่สัมผัสได้และพวกเขาสัมผัสมาตรฐานของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้จากการสัมผัสและทุกรุ่นของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวพวกเขาทำหน้าที่เป็นนักสื่อสารที่ดีแต่การสื่อสารข้อจำกัดอย่างซื่อสัตย์คือเงื่อนไขของความน่าเชื่อถือสิ่งนั้นเองคือสิ่งที่พวกเขาทำอย่างสม่ำเสมออาจกล่าวได้ว่าพิธีเปิดปิดสั้นๆเป็นการย้ำคุณค่าทำให้ความหมายของหมู่คณะอาอาซาวหนาแน่นขึ้นเพราะความหมายยิ่งหนาแน่นทุนสัญลักษณ์ของสถาบันจึงยิ่งทำงานแทนการสั่งเราบันทึกกรณีศึกษาเพื่ออธิบายว่าเชื่ออะไรทำอย่างไรแล้วได้อะไรหลักฐานของอาอาซาวทำให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินั้นยืนระยะและพร้อมรับผิดเมื่อพลาดได้สิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญคุณผู้ชมถ้ามนุษย์ไม่สามารถพร้อมรับผิดเมื่อพลาดได้มนุษย์จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้เลยและอัตลักษณ์ที่ดีจึงยืดหยุ่นต่อวิกฤตและไม่ต้องอาศัยคำโฆษณาแบบฉาบเลื่อนลอยวงดนตรีของเราวางธรรมเนียมทบทวนและเป็นการทบทวนสาธารณะหลังงานทุกครั้งเพื่อสร้างการสัญญาสัญญากับคำว่าพัฒนาและนี่คือ How to ข

การสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายผ่านผลงานของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวพวกเขาเชื่อมั่นว่าพวกเขาเป็นวงดนตรีที่ซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับผู้ชมซื่อสัตย์กับชุมชนและเมื่อสังคมเห็นหลักฐานการปรับได้จริงเขาจะให้เครดิตเรามากกว่าคำพูดอัตลักษณ์ที่ใช้การได้

สถาบันไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงแปลว่าคุณภาพที่คาดหมายได้ต่อหน้าสาธารณชนนั่นเองอีมิลเดอร์คามไม่ปฏิเสธความต่างแต่ถามว่าจะทำให้ร่วมกันได้อย่างไรนี่คือคำถามก่อนที่จะให้ How to การสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกับคุณผู้ชมผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาววัฒนธรรมย่อยในแต่ละกลุ่มมีบรรทัดฐานภาษาและพิธีของตัวเองที่ควรได้รับการยอมรับกติกากลางจึงควรแคบเท่าที่จำเป็นเพื่อเปิดที่ยืนให้ความเป็นตัวเองของพวกเขาสมาชิกวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวในทุกรุ่นการเรียนภาษากันและกันจึงช่วยลดการตีความผิดที่บั่นทอนพลังหมู่พวกเขาเรียนภาษาเรียนการสื่อสารร่วมกันจะสื่อสารอย่างไรไม่ให้ทะเลาะกันจะสื่อสารอย่างไรให้สามัคคีกันจะสื่อสารเชิงบวกอย่างไรจะลดการสื่อสารในเชิงลบอย่างไรการเรียนภาษาจึงเกิดขึ้นตลอดเวลานอกเหนือจากการเรียนดนตรีจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกแบบพิธีพิธีนี้จะเป็นพิธีรวมที่ทำให้ทุกสำเนียงวางตัวเองได้อย่างสง่างามจนเกิดกลายเป็นพื้นที่ทดลองเชิงปฏิบัติของชุมชนที่อาจจะนำโดยคนในพื้นที่แต่นักศึกษาของวงดนตรีนี้ก็จะเป็นกำลังหนุนพวกเขาอาจมีการผสานเนื้อหาในรายวิชาบวกกับผลงานภาคสนามและเทคนิคการสื่อสารสาธารณะศึกษาเจ้าของปัญหาและตั้งทีมผสมคำว่าทีมผสมที่ว่านี้ก็จะรวมกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องโดยใช้หลักการสื่อสารเชิงบวกและจากนั้นพวกเขาก็จะได้ผลลัพธ์เมื่อพวกเขาออกแบบพิธีรวมได้อย่างสง่างามแล้วทุกกลุ่มจะได้ทำซ้ำสัญลักษณ์ของตนในจังหวะร่วมเดียวกันตรงนั้นเองพลังจะเพิ่มขึ้นคุณผู้ชมจะเห็นความเป็นหนึ่งเดียวที่เกิดจากความต่างที่พึ่งพากันไม่ใช่เหมือนที่กลมกลืนความยุติธรรมได้ด้วยเวลาเวทีและสิทธิของการอธิบายตนเองตัวชี้วัดทำให้อคติที่มองไม่เห็นถูกหยิบขึ้นมาปรับแก้ทันเวลาผลก็คือเกิดเวทีที่ปลอดภัยพอให้ความต่างแสดงคุณค่าอย่างเต็มที่ความหลากหลายผันตัวจากภาระบริหารเป็นทรัพยากรที่สร้างสรรค์ชุมชนพวกเขาจะรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเวทีร่วมกับเราเมื่อเห็นความยุติธรรมในรายละเอียดเหล่านี้เพราะวงดนตรีของเราย้ำเสมอว่าความเหมือนทั้งหมดไม่น่าปรารถนาเท่าความร่วมมือที่ยั่งยืนดังนั้นหากความต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ภาพฝันก็จะทำให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยพิธีและกติกาที่ดีและนี่คือวิธีทำให้เวทีหนึ่งกลายเป็นสังคมขนาดย่อที่สง่างามเวทีนั้นอาจจะมีเพลงหรือไม่มีเพลงก็ตามแต่ทั้งหมดคือทุกสำเนียงของการวางตัวได้อย่างสง่างามของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวดังนั้นจึงเป็นเงื่อนไขและเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าวงดนตรีนี้ไม่ปฏิเสธความต่างเราจะถามคำถามต่อกันและกันเสมอว่าจะทำยังไงให้เราสามารถร่วมกันได้อย่างแท้จริงซึ่งประจบเหมาะกับแนวคิดทางสังคมวิทยาของเดอะคามเลยเดอะคามย้ำว่าการออกแบบพิธีรวมจะทำให้ทุกสำเนียงวางตัวเองได้อย่างสง่างาม

อัสซาวทำได้จริงๆมันคือ how to ของการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายอย่างแท้จริงช่วงครีเอทคนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะเรามานิยามศีลธรรมสาธารณะพร้อมกันดีกว่าเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจตรงกันศีลธรรมสาธารณะคือบรรทัดฐานที่หมู่ยอมรับร่วมและพร้อมทำซ้ำเพื่อคุ้มครองกันวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ทำเช่นนั้นมาโดยตลอดและนั่นคือแนวคิดของ Immune the Crime เราร้อยศีลธรรมเข้ากับกติกาที่สั้นและชัดและสามารถบังคับใช้ได้จริงในทุกงานมันคือหลักการยินยอมเครดิตและความปลอดภัยต้องมาก่อนความเร้าใจของการโชว์เสมอส่วนผู้ที่ถืออำนาจต้องรับผิดชอบมากขึ้นตามอำนาจเพื่อป้องกันความไม่เป็นธรรมคำถามก็คือมีการฝ่าฝืนหรือไม่นิยามของการฝ่าฝืนต้องมีผลคาดหมายได้เพื่อสร้างความเชื่อถือระยะยาวดังนั้นจึงอธิบายได้ว่าการสื่อสารกติกาไม่ใช่พิธีสวยๆแต่เป็นภารกิจสร้างวัฒนธรรมให้จำได้เมื่อทำซ้ำกติกาจะฝังเป็นนิสัยหมู่และลดอุบัติการเสี่ยงนิสัยหมู่ที่ดีสร้างชื่อเสียงที่ยั่งยืนโดยไม่ต้องตะโกนโฆษณาใดๆเลยชุมชนภายนอกจะไว้วางใจวงอาอาซาวเพราะเห็นว่าวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวอย่างรักยืนเคียงข้างมนุษย์ก่อนคะแนนยอดไลค์ศีลธรรมที่จับต้องได้มันคือกรอบของพิธีที่ทุกคนในวงอาอาซาวกล้ากลับมาซ้ำมันอีกเราประเมินทุกกิจกรรมว่าใครได้ใครเสียและใครถูกมองข้ามคำตอบที่ซื่อสัตย์นำไปสู่การแก้โครงสร้างมากกว่าปรับภาพลักษณ์เมื่อศีลธรรมมั่นคงความสนุกจึงยั่งยืนและไม่มีใครทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยและนี่คือการแปลงคุณค่าให้เป็นระบบที่อบอุ้มคนทั้งวงวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจึงอยู่ได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันและนี่คือการแปลงคุณค่าให้เป็นระบบที่อบอุ้มอย่างที่กล่าวเวทีที่ดีจึงเริ่มที่ความเป็นธรรมไม่ใช่เอฟเฟกต์ตระการตาเอฟเฟกต์ตระการตาจะทำให้เกิดความเชื่อถือระยะสั้นเอฟเฟกต์ตระการตาไม่ได้เกิดจากการร้อยศีลธรรมเข้ากับกติกาสั้นชัดและบังคับได้ในทุกๆงานและเอฟเฟกต์ตระการตามันคือการสื่อสารกติกาด้วยพิธีสวยแต่มันไม่ใช่ภารกิจของการสร้างวัฒนธรรมให้สามารถจำได้เลยเอฟเฟกต์ตระการตาอาจจะไม่ทำให้เกิดการทำซ้ำและที่สำคัญกติกาจะไม่ฝังลงไปในนิสัยหมู่จะเกิดอุบัติการเสี่ยงก็ได้มันอาจทำให้เรามองข้ามการประเมินทุกกิจกรรมว่าใครได้ใครเสียและใครถูกมองข้ามจนท้ายที่สุดคำตอบที่ไม่ซื่อสัตย์จะนำไปสู่การไม่ปรับแก้ไขโครงสร้างแต่ไปปรับภาพลักษณ์แทนคำว่าลองเชิงปฏิบัติของชุมชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดศีลธรรมสาธารณะเป็นการครีเอทคนดนตรีให้เคารพเจ้าศีลธรรมสาธารณะตัวนี้ก่อนเพราะมันคือบรรทัดฐานที่หมู่ในวงอาอาซาวต้องยอมรับร่วมและพร้อมทำซ้ำเพื่อคุ้มครองกันและกันการร้อยเรียงจึงเกิดขึ้นจากหลักฐานการสื่อสารสาธารณะดังที่คุณผู้ชมได้เห็นในภาพต่างๆที่ทีมงานได้สลับสับเปลี่ยนและมอบให้และทั้งหมดคือHow to การสร้างแลบชุมชน

ลาสข้ามสายจากกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวช่วงครีเอทคนดนตรีให้ส่งต่อทุ่งอีมิลเดอร์คามชี้ว่าความเป็นปึกแผ่นงอกขึ้นมาจากการทำซ้ำร่วมการส่งต่อจึงเป็นพิธีพยุงหมู่จึงสามารถทำให้วงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เราจัดเมนเทอร์สั้นๆแต่ต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้การเดินทางข้ามรุ่นอย่างเป็นระบบหลายๆคนที่เข้ามาต้องการเจอกับรุ่นพี่หลายๆคนที่เข้ามาในวงต้องการเจอกับรุ่นน้องหลายๆคนที่เข้ามาในวงยืนยันว่าตัวเองอยากเข้ามาเพราะอยากมีเพื่อนเพื่อนที่ชอบดนตรีเหมือนกับเราดังนั้นแปลว่าความรู้จะต้องเปิดเผยมากพอให้คนใหม่ๆไม่เริ่มต้นจากศูนย์และไม่ต้องง้อบารมีของคนเก่าคลังย่อที่อุ่มได้สร้างให้กับสมาชิกของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้เข้าถึงง่ายมันคือทุนวัฒนธรรมที่กลายเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวการให้เครดิตผู้ถ่ายทอดมันคือศีลธรรมที่กันการกลืนผลงานแบบเงียบๆเราต้องป้องกันสิ่งเหล่านี้เมื่อมันยิ่งส่งต่อมันจะกลายเป็นนิสัยเมื่อเครือข่ายยิ่งหนาและความภูมิใจเกิดขึ้นมันก็จะยิ่งเป็นส่วนรวมการกำหนดมาตรฐานราคายุติธรรมเพื่อลดช่องว่างการเอาเปรียบแรงงานหน้าหรือหลังฉากเมื่อข้อมูลเปิดอำนาจผูกขาดจะค่อยๆฝ่อลงเองโดยโครงสร้างการติดตามผลของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจึงทำให้รู้ว่าการส่งต่อมีผลจริงไม่ใช่แค่พิธีลมๆเท่านั้นอุ้มย้ำว่าการส่งต่อเพื่อยกทั้งวงมันคือการยกทั้งวงไม่ใช่ยกเฉพาะชื่อใครคนใดคนหนึ่งคนใหม่สามารถยืนได้ด้วยขาของตนนั่นคือหลักฐานของทุนสังคมที่ทำงานการส่งต่อที่ดีสร้างหนี้บุญคุณเชิงบวกที่อยากส่งไม้ต่อได้เองสนามของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจึงไม่สะดุดเมื่อคนสำคัญลาพักไปคนสำคัญที่ว่าก็อาจจะเป็นหัวเรือของวงอย่างเช่นหัวหน้าวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวหลายๆรุ่นหรือจะเป็นประธานชมรมเมื่อไม่สะดุดเป็นเพราะความรู้จะไม่หายไปพร้อมกับตัวคนอันนี้คือสิ่งสำคัญที่อุ๋มเองใช้เป็น How to ในการสร้างแล็บชุมชนและคลาสข้ามสายและนี่คือการรักษาความต่อเนื่องของคุณภาพของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวในระยะยาวพลังของหมู่จึงคงที่แม้ผู้เล่นจะหมุนเวียนตลอดเวลาดังนั้นเราจะไม่ว่าใครถ้าใครเล่นไม่ดีหรือเราจะไม่ว่าใครถ้าใครร้องเพี้ยนเพราะท้ายที่สุดแล้วมันคือการทำซ้ำร่วมกันณวันหนึ่งการรักษาความต่อเนื่องเราอาจจะค้นเจอคุณภาพในระยะยาวก็เป็นไปได้นั่นคือหลักฐานของทุนสังคมที่มันทำงานอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในมุมมองอีเดอร์คามครีเอทคนดนตรีให้สามารถส่งต่อทุนได้ทุนในที่นี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ทุนที่เรามองเห็นตัวเงินเท่านั้นนั่นคือทุนเศรษฐกิจในมุมมองของปิแอร์บูริเยแต่สำหรับในมุมมองของเดอคามแล้วทุนที่ว่ามันคือทุนสังคมทุนที่จะทำให้เกิดการส่งต่อที่ดีแม้จะเป็นการสร้างหนี้บุญคุณก็ตามแต่ก็เป็นการสร้างหนี้บุญคุณในเชิงบวกที่จะทำให้พวกเขาเหล่าสมาชิกวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้อยากส่งต่อไม้นี้ไม้ของศักยภาพของคนดนตรีในแบบฉบับของวงด้วย

ครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนสุขภาวะของหมู่ในกรอบของอีมิลเดอร์คามมันผูกกับคุณภาพพิธีร่วมที่เกิดอย่างสม่ำเสมออุ้มทำให้การพักการทักทายและการปิดงานอย่างให้เกียรติกลายเป็นกิจวัตรของพวกเขาเมื่อพิธีเหล่านี้ถูกดูแลกันและมันสั้นกระชับและจำได้คนในหมู่ในวงจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในหมู่เลยสุขภาวะจึงไม่ใช่แค่คำสวยแต่เป็นระบบพยุงใจที่มีจังหวะของตัวเองเราตั้งสัญญาณเตือนความล้าเพื่อป้องกันการเผาผลาญโดยไม่รู้ตัวป้องกันการเกิดตัวแบกโดยไม่รู้ตัวการเวียนงานหนักและเบามันคือเครื่องมือถนอมร่างและลดอุบัติเหตุได้พื้นที่สงบควรถูกยอมรับเป็นสิทธิ์ไม่ใช่ข้อยกเว้นเฉพาะหน้าเมื่อการดูแลกันเกิดขึ้นจริงทุนสังคมจะงอกขึ้นเองและความพักดีก็จะเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นเราจึงเห็นว่าทุกคนวงดนตรีจิตอาสาอาสาวยังอยู่ไม่เคยมีใครออกไปไหนนั่นเป็นเพราะว่าเกิดความพักดีนั่นเองมันคือตัวชี้วัดสุขภาวะที่เดินคู่กับคุณภาพงานเพื่อไม่ให้ถูกกลบด้วยยอดวิวการสื่อสารหลักมักจะเริ่มก่อนเริ่มงานทุกครั้งอุ้มทำเป็นกิจวัตรประจำวันกิจวัตรประจำกิจกรรมการสื่อสารที่ว่ามันคือการสถาปนาวัฒนธรรมใหม่เสมองบประมาณด้านสวัสดิการต้องถูกรวมเป็นต้นทุนหลักตั้งแต่แรกและส่วนใหญ่งบประมาณต่างๆเหล่านี้ก็มาจากอุ้มเพราะว่าวงดนตรีจิตอาสาของเรานั้นถ้าไม่นับการเปิดหมวกเราไม่รับเราไม่รับงบประมาณจากแหล่งใดเลยแต่เราจะเป็นจิตอาสาตลอดไปเพราะชุมชนจะเห็นและตอบแทนเราไม่ใช่ด้วยตัวเงินแต่ด้วยความไว้วางใจที่ยาวนานและมันยาวนานกว่าเสียงปรบมือซะอีกคนที่ได้รับการดูแลคือทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวพวกเขาจะถูกดูแลและถูกส่งต่อความใส่ใจกลับสู่เวทีได้อย่างเป็นธรรมชาติและนี่คือวงจรคุณค่าที่ทำให้พวกเราได้เห็นงานของวงดนตรีจิตอาสาอาสาวงานเหล่านี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะแสดงให้เห็นว่ามันคือสาธารณะที่ยืนระยะได้จริงสุขภาวะที่มั่นคงมันคือฐานของพลังสร้างสรรค์ที่ไม่หมดไฟมันคือสุขภาวะของหมู่มันคือคุณภาพของพิธีร่วมที่เกิดได้อย่างสม่ำเสมอมันเกิดจากการพักการทักทายและการปิดงานอย่างสมเกียรติมันเป็นการดูแลที่สั้นกระชับจำได้ได้ใจความมันคือการสังเกตที่คอยสังเกตความเหนื่อยล้าของสมาชิกในวงที่อาจถูกเผาผลาญโดยไม่รู้ตัวแต่ทั้งหมดแล้วก็เพื่อที่จะให้เกิดสุขภาวะสุขภาวะต้องเดินเคียงคู่ไปพร้อมๆกับคุณภาพของงานการรวมตัวกันแม้จะไม่มีงบประมาณด้านสวัสดิการก็ตามแต่พวกเขาก็รวมตัวกันอย่างต่อสม่ำเสมอเพราะพวกเขามีระบบพยุงใจที่มีจังหวะเป็นของตัวเองนั่นเองช่วงครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นสร้างสรรค์ความขัดแย้งในกรอบของเดอะคามถูกแปลรูปได้ด้วยพิธีไกล่เกลี่ยให้ทุกคนยอมรับคนทั้งวงกำหนดขั้นตอนของการท้วงตัดสิน

ใจและเริ่มใหม่ให้ชัดเจนเป็นกติกาหมู่ภาษาไกล่เกลี่ยต้องเป็นภาษาที่ให้เกียรติและเปิดที่ยืนให้กับทุกฝ่ายได้อย่างเท่ากันเมื่อขั้นตอนคงเส้นคงวาความคาดหมายได้จะลดความตึงเครียดได้ทันทีการบันทึกข้อตกลงทำให้บทเรียนนั้นไม่หายไปแต่สามารถใช้ซ้ำได้ในเหตุการณ์ถัดไประวางบทบาทผู้ชี้ขาดและผู้จดเพื่อกันการเอียงตามอำนาจส่วนตัวการทบทวนตามรอบกันมันจะช่วยป้องกันกติกาไม่ให้แข็งตัวจนเกินไปเพราะถ้ามันแข็งตัวเมื่อไหร่นั่นเองจะกลายเป็นเครื่องมือกดทับเมื่อกติกายุติธรรมศักดิ์ศรีของทุกฝ่ายจะถูกคุ้มครองแม้ขัดแย้งความต่างจึงกลับมาเป็นพลังสร้างสรรค์แทนที่จะฉีกทีมออกจากกันเวทีจะเรียนรู้ที่จะเจรจาเป็นไม่ใช่ระเบิดใส่กันทุกครั้งที่ผ่านความปะทะด้วยกันเราจะเชื่อใจกระบวนการมากขึ้นเมื่อเชื่อใจกระบวนการทุกกระบวนการแล้วเราจะกล้าคิดต่างโดยไม่กลัวถูกทำลายนี่คือฐานให้คุณภาพการร่วมมือนั้นสูงขึ้นในระยะยาวอย่างจับต้องได้สุดท้ายแล้วความเป็นปึกแผ่นจะหนาขึ้นจากข้อตกลงที่งอกงามและเสียงรวมจะกลับมาลงจังหวะเดียวกันได้เสมอเมื่อกระบวนการนั้นชัดขึ้นและทั้งหมดนี้คือ How to การสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายภาพกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวที่ช่วยครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะให้เป็นข้อตกลงสร้างสรรค์

ังไงบ้างคะสำหรับเทปที่1สังคมทำเราเราทำสังคมคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพของมุมมองในการมองเรื่องของการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาสาไปแล้วในเทปต่อไปเราจะมาติดตามกันต่อหวังว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องราวในวันนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและสำหรับวันนี้อุ้มและรายการนี้ต้องลากันไปแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกแล้วหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์
ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่มีโอกาสมาจัดรายการโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมในรายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเป็นตอนแรกของเรานะคะซึ่งเราจะนำเสนอในตอนที่ชื่อว่าภาพรวมวิชาหลักสูตรและโอกาสอาชีพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงภาพรวมของนักธุรกิจในอนาคตแต่รายการของเราเนี่ยไม่ได้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักธุรกิจในอนาคตนะคะแต่เป็นนักศึกษานักเรียนที่กำลังสนใจว่าเราจะเลือกเรียนสาขาบริหารธุรกิจดีหรือไม่หรือน้องๆที่กำลังตัดสินใจเลือกว่าเราจะเลือกอาชีพใดในอนาคตค่ะดังนั้นเนี่ยตัวรายการเองก็จะมีเนื้อหาที่ไม่ได้เน้นหนักสำหรับผู้ประกอบการในด้านนี้โดยตรงแต่เหมือนกับมาบอกแนวทางว่าหากหนูต้องการเป็นนักธุรกิจสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวหรือเราจะได้พบได้เจอในอาชีพนี้คืออะไรบ้างนะคะเพื่อให้น้องๆนะคะได้เหมือนกับเตรียมตัวก่อนที่จะตัดสินใจเลือกคณะที่ตัวเองต้องการเรียนนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สำหรับรายการของเรานะคะก็ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรหลายๆสาขาเลยค่ะในด้านบริหารธุรกิจมาเป็นผู้บรรยายให้กับเราในครั้งนี้ซึ่งน้องๆนะคะและท่านผู้ชมนะคะลองติดตามในตอนต่อๆไปนะคะและหากว่าท่านผู้ชมไม่ใช่นักศึกษาหรือนักเรียนที่จะเลือกเรียนด้านบริหารธุรกิจแต่เป็นผู้ประกอบการในตอนนี้อาจารย์กิ๊กก็เชื่อว่าน่าจะได้รับองค์ความรู้ในด้านนี้ไปเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าตอนของเราเนี่ยเป็นการนำเสนอธุรกิจในยุคดิจิตอลนะคะและทำไมเราถึงต้องจัดรายการ Be Smart นะคะทำไมต้องเป็น Be Smart เพราะว่าโลกธุรกิจในทุกวันนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะมีทั้งดิจิตอลอีโคโนมีหรือที่เรารู้จักในภาษาไทยที่ว่าเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงด้าน AI รวมไปถึงทางการเงินเนี่ยก็มีการตัดสินใจโดยใช้ Green Finance หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าการเงินสีเขียวนะคะสิ่งเหล่านี้คืออะไรแล้วมันเปลี่ยนโลกธุรกิจของเราอย่างไรนะคะวันนี้นะคะเรามีคำตอบในรายการนี้นอกจากนั้นแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจรุ่นใหม่ของเราเนี่ยทำให้รัฐบาลไทยเนี่ยถึงกับต้องจัดตั้งคณะกรรมการ AI แห่งชาตินี่โอ้โหชื่อทันสมัยมากเลยใช่ไหมคะและอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนหรือท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าคณะกรรมการ AI แห่งชาติเนี่ยจัดมาเพื่ออะไรและทำไมเราต้องมีนะคะสำหรับรายการของเราในวันนี้เรามีวิดีโอคำตอบนี้มาให้น้องๆ นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับกลับมาพบกับบทวิเคราะห์ข่าวจาก Topic Thailand หัวข้อประเทศไทยที่คนไทยต้องรู้ประจำวันที่23ตุลาคม2568พบกับผมพานุพจน์ยุทธกิจต้องขออภัยคุณผู้ชมเราหยุดไปหลายวันเพราะมีภารกิจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้ไฟเขียวตั้งคณะกรรมการ AI แห่งชาตินี่ไม่ใช่แค่การตั้งคณะกรรมการแต่นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของไทยในเวทีโลกภาคธุรกิจจะปรับตัวอย่างไรใครจะมาคุมทัพ AI ของประเทศแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan จะเข้มข้นแค่ไหน Topic Thailand เราจะวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องนี้กันครับเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของ Topic Thailand ได้ณวินาทีนี้คงไม่มีประเด็นใดที่ร้อนแรงในแวดวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีไทยเท่ากับการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการ AI แห่งชาติอย่างเป็นทางการที่ไม่ใช่แค่เพียงการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามวาระแต่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าประเทศไทยกำลังเอาจริงกับการเดิมพันครั้งใหญ่ในสมรภูมิปัญญาประดิษฐ์คำถามสำคัญที่ Topic Thailand จะวิเคราะห์ในบทความนี้ไม่ได้มีแค่คำว่าใครจะมานั่งในบอร์ดชุดนี้ แต่คืออะไรที่จะอยู่ในแผนปฏิบัติการฉบับปรับปรุงและมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อภาคธุรกิจและชีวิตคนไทยอย่างไรอันที่จริงแล้วประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพ.ศ. 2565ถึงพ.ศ. 2570อยู่แล้วเปล่าถูกร่างขึ้นก่อนยุคที่ Generative AI หรือ Gen AI จะระเบิดอย่างรุนแรงแผนเดิมมุ่งเน้นไปที่5ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การเตรียมคนการพัฒนานวัตกรรมการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการใช้ AI ในภาครัฐและเอกชนและการพัฒนากฎหมายและจริยธรรมแต่การมาถึงของ Gen AI ได้เปลี่ยนภูมิทัศน์การแข่งขันไปโดยสิ้นเชิงความเร็วกลายเป็นปัจจัยตัดสินคณะกรรมการ AI แห่งชาติชุดใหม่นี้จะมีภารกิจเร่งด่วนในการทบทวนและอัปเกรดแผนเดิมให้ทันโลกเราลองมาเจาะลึกแผนปฏิบัติการที่ภาคธุรกิจรอคอยสิ่งที่ภาคธุรกิจกำลังจับตามองไม่ใช่ตัวยุทธศาสตร์กว้างแต่คือแผนปฏิบัติการที่ต้องจับต้องได้ซึ่งคาดว่าจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของ4มิติสำคัญคือ1โครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ทรงพลังต้องการพลังการประมวลผลมหาศาลหรือที่เรียกว่า GPU และข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data แผนปฏิบัติการต้องตอบให้ชัดว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการลงทุนใน Data Center และ Cloud Computing อย่างไรและจะมีแพลตฟอร์ม AI กลางให้ SME ใช้งานหรือไม่2. การพัฒนาคนนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดเรากำลังเผชิญภาวะสมองไหลและการขาดแคลนบุคลากรด้าน AI อย่างหนักแผนปฏิบัติการต้องไม่ใช่แค่การจัดอบรมในระยะสั้นแต่ต้องรวมถึงการปฏิรูปหลักสูตรในมหาวิทยาลัยและการดึงผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและโครงสร้างรีสกิลครั้งใหญ่สำหรับแรงงานที่ถูก AI ทดแทน
0: ค่ะและนี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญนะคะที่คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศรวมถึงราชมงคลพระนครของเราต้องทำการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งไม่ใช่เป็นกระแสเฉพาะในประเทศไทยแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกอย่างพร้อมกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อก่อให้เกิดสิ่งใดค่ะ
1: 3การกำกับดูแลนี่คือเส้นแบ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดคณะกรรมการชุดนี้จะต้องสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองผู้บริโภคจะมีการออกกฎหมาย AI แบบสหภาพยุโรปหรือไม่และจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ที่ใช้เทรน AI อย่างไรและ 4. การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะ SME ไม่มีทุนมหาศาลเพื่อจะพัฒนา AI เองรัฐจะมีมาตรการทางภาษีหรือเงินทุนสนับสนุนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำ AI เข้าไปใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรมอย่างไรองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้คือตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญที่สุดหากเต็มไปด้วยข้าราชการตามโควต้ากระทรวงนโยบายก็อาจจะติดขัดในระบบราชการแต่หากมีสัดส่วนของตัวจริงจากภาคเอกชนสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จและนักวิชาการด้าน AI ชั้นนำของประเทศมากพอก็จะมีความหวังว่าแผนปฏิบัติการจะปฏิบัติได้จริงสิ่งที่น่าจับตาคือการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งดูแลนโยบายโดยตรงกับกระทรวงอุดมศึกษาที่คุมงานวิจัยและบุคลากรและสภาพัฒน์ที่คุมงบประมาณภาพรวมผลกระทบต่อธุรกิจจะปรับตัวหรือจะถูกทิ้งการประกาศครั้งนี้คือเสียงระฆังเตือนภาคธุรกิจไทยกลุ่มที่ต้องเร่งปรับตัวก็คือกลุ่มธุรกิจบริการการเงินการตลาดและสื่อที่ Gen AI สามารถเข้ามาทำงานแทนได้ทันทีกลุ่มที่จะได้ประโยชน์คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Data Cloud และ Cyber Security รวมถึงภาคการผลิตที่สามารถใช้ AI ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้มหาศาลความท้าทายของ SME ต้องเร่งศึกษาและหาเครื่องมือ AI ราคาประหยัดมาใช้เพื่อแข่งขันกับปลาใหญ่ที่มีทรัพยากรมากกว่าโดยสรุปการตั้งกรรมการ AI แห่งชาติในปลายปี2568นี้คือก้าวสำคัญแต่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นความท้าทายที่แท้จริงก็คือการลงมือทำประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีมามากมายแต่หลายครั้งก็ล้มเหลวในชั้นปฏิบัติการคณะกรรมการชุดนี้จึงแบกรับความคาดหวังของคนไทยทั้งประเทศว่าจะเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลางหรือจะเป็นเพียงคณะกรรมการอีกหนึ่งชุดที่ถูกตั้งขึ้นมาตามกระแสโลกเท่านั้น
0: ค่ะจากการรับชมวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทางบ้านและท่านผู้ฟังนะคะจะเห็นได้ว่านักธุรกิจรุ่นใหม่เนี่ยต้องปรับตัวเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิตอลและ AI เป็นสำคัญค่ะดังนั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ต้องคิดเป็นทำเป็นและปรับตัวเป็นค่ะนี่เรามาดูต่อนะคะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในเรื่องของดิจิตอลและ AI เกิดอะไรขึ้นนะคะสถิติแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานลดลงทุกภาคนะคะอาจารย์กิ๊กจะกล่าวช้าๆเลยค่ะว่าภาคใดบ้างที่การจ้างงานลดลงก็คือ 1. ภาคการผลิต 2.การค้าส่งค้าปลีกนะคะซึ่งเป็นรายได้มหาศาลของ GDP ของประเทศเรานะคะโลจิสติกการขนส่งก็ลดการจ้างงานลงค่ะการท่องเที่ยวโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจบริการของประเทศในอันดับที่1แล้วก็โด่งดังมากในทั่วโลกนะคะสำหรับการท่องเที่ยวของไทยก็จะลดการจ้างงานลงในปัจจุบันรวมถึงในอนาคตนะคะรวมไปถึงธุรกิจก่อสร้างและเกษตรกรรมชาวนาก็ได้รับผลกระทบนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าการใช้แรงงานในอนาคตนั้นจะลดลงเรื่อยๆและอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิตอลและ AI สำหรับอาชีพในอนาคตนะคะที่เราจะต้องมุ่งไปสู่แนวทางนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านบริหารธุรกิจนั้นก็มีอาชีพที่โดดเด่นชื่ออาจจะแปลกนิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์กิ๊กจะค่อยๆอธิบาย

แม้ว่าเวลาไม่พอในด้านการลงรายละเอียดเชิงลึกแต่คิดว่าน้องๆหากสนใจในอาชีพเหล่านี้จะสามารถไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะอาชีพแรกนะคะชื่อว่า Data Analyst นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลค่ะในโลกธุรกิจนะคะใครรู้ข้อมูลมากกว่าโอกาสชนะก็มากกว่านะคะซึ่งอาชีพนี้รายได้สูงมากๆค่ะและอาจจะมีการรวมองค์ความรู้ระหว่างด้านธุรกิจร่วมกับคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะต่อมานะคะ Digital Marketerหรือผู้วางแผนทางการตลาดดิจิตอลนะคะน้องๆจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้โลกธุรกิจออนไลน์การสื่อสารการค้าขายผ่านอีคอมเมิร์ซเนี่ยสูงมากๆนะคะบุคคลเหล่านี้ก็จะทำการตลาดผ่าน Facebook TikTok แล้วก็ Google Ads นะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะอาชีพนี้รายได้สูงมากๆน้องๆจะเห็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะที่สามารถสร้างรายได้เป็นหลักล้านหรือหลายร้อยล้านภายในวันเดียวด้วยซ้ำนะคะซึ่งตรงนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆในอนาคตค่ะต่อมานะคะก็เป็นอาชีพ ESG Analyst นะคะ E ก็คือ Environment หรือสิ่งแวดล้อมนะคะ S นะคะก็คือ Social หรือสังคมส่วน G ก็คือ Governanceธรรมาภิบาลเมื่อเอาคำสามคำมารวมกันนะคะหน้าที่ของนักธุรกิจในด้านนี้ก็คือผู้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรในสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะดูเหมือนเป็นอาชีพที่แปลกแล้วแบบมีด้วยเหรอมีนะคะเป็นอาชีพที่เฉพาะทางแล้วก็หลายองค์กรโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยต้องการเป็นอย่างยิ่งณปัจจุบันรวมถึงในอนาคตนะคะต่อมาอาชีพนี้น้องๆน่าจะคุ้นชินมากที่สุดนะคะนั่นก็คือ Startup Founder นะคะก็คือผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจจากไอเดียใหม่ๆจากการลงทุนในด้านนวัตกรรมนะคะหรือว่าองค์ความรู้ที่ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาต่างๆและสามารถไปพิชชิ่งเพื่อขอทุนนะคะทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วนี้เองนะคะอาจารย์กิ๊กก็เป็นเมนเทอร์สอนสตาร์ทอัพในระดับอาเซียนแล้วก็มีข่าวดีมากๆเลยก็คือประเทศไทยนะคะผ่านเข้ารอบไปถึง3ทีมนะคะสุดท้ายของอาเซียนค่ะแสดงว่าเราเก่งแล้วก็สู้ต่างชาติได้นะคะก็เป็นข่าวดีของประเทศเราทีนี้มาดูอาชีพต่อไปนะคะก็คือ Supply Chain Manager นะคะ Supply Chain Manager จะทำหน้าที่เป็นผู้วางแผนควบคุมและประสานงานการขนส่งวัตถุดิบหรือน้องๆที่เรียนในสาขาโลจิสติกนั่นเองนะคะก็จะเป็นคนออกแบบระบบเหล่านี้ทั้งหมดค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นแบบเราไม่คุ้นชินกับชื่ออาชีพด้วยซ้ำแต่เกิดขึ้นแล้วและมีรายได้สูงมากๆนะคะอาจารย์กิ๊กเลยอยากแนะนำให้น้องๆทางบ้านรู้จักอาชีพเหล่านี้ค่ะน้องๆทางบ้านก็จะเห็นได้ว่ามีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะคะดังนั้นหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจทั่วประเทศเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับดิจิทัลอีโคโนมีAI และ Green Finance ดังที่อาจารย์กิ๊กได้ให้รายละเอียดไปก่อนหน้านี้นะคะก็เพื่อมุ่งไปสู่ให้นักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะเป็นคนที่คิดเป็นทำเป็นและปรับตัวเป็นนะคะกลับไปที่คอนเซปต์ของเราเอาละทีนี้เรามาดูนะคะทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการนะคะในโลกธุรกิจนะคะตลาดแรงงานเนี่ยต้องการทักษะที่แปลกใหม่ใช้คำนี้เลยหรือเน้นทักษะเดิมที่เราเคยสอนนักศึกษามาอยู่แล้วแต่ต้องมีความเชี่ยวชาญและชำนาญขึ้นในด้านต่อไปนี้อาจารย์กิ๊กขออนุญาตสรุปสั้นๆดังนี้นะคะทักษะแรกนะคะก็คือ communication นั่นก็คือการสื่อสารนะคะเนื่องจากเราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการทำธุรกิจในโลกอนาคตอาจจะไม่ต้องเจอกันเลยระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายดังนั้นเราจะต้องสื่อสารผ่านกล้องได้ต้องไม่เป็นเด็กขี้อายนั่นเองนะคะต้องกล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่ถูกนะคะต่อมานะคะก็คือ creativity ก็คือความคิดสร้างสรรค์อ่ะในเมื่อเราขายสินค้าเหมือนๆกันเราจะนำเสนอผู้ซื้ออย่างไรล่ะให้เขาจดจำและต้องการเราสิ่งนี้ต้องการความคิดสร้างสรรค์อย่างแน่

0: นอนนะคะข้อต่อมาก็คือ critical thinking critical thinking ก็คือการคิดอย่างมีระบบเนาะหรือมีเหตุผลนะคะ critical thinking เนี่ยจำเป็นที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญเลยที่จะทำให้ผู้คนทั่วโลกเพราะการค้าขายในโลกอนาคตเนี่ยจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยผู้คนทั่วโลกเชื่อและเห็นด้วยกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรานะคะหลักการในการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ critical thinking นะคะตัวต่อมาก็คือ collaboration ก็คือการทำงานร่วมกันในโลกอนาคตนะคะหรือณปัจจุบันนี้ก็ตามเราไม่สามารถเก่งคนเดียวแล้วไปเดียวๆได้อีกต่อไปหากบริษัทของเราเชี่ยวชาญหน้านี้บางทีเราต้องการความเชี่ยวชาญของบริษัทเพื่อนร่วมทีมหรือพาร์ทเนอร์สในด้านอื่นๆเข้ามาร่วมงานกับเราเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและยังลดต้นทุนได้อีกด้วยค่ะมาดูข้อต่อมานะคะก็คือ digital toolsบริษัทต่างๆหรือนักธุรกิจในอนาคตหรือปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องรู้จักการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้นะคะข้อนี้นะคะคำศัพท์จะสวยนิดนึงก็คือ financial literacy ก็คือความรู้ด้านการเงินซึ่งจริงๆหลักสูตรธุรกิจในอดีตเนี่ยเราก็สอนเรื่องด้านการเงินอยู่แล้วนะคะแต่ณปัจจุบันเราก็จะเน้นไปที่เทคโนโลยีดิจิทัลการใช้ AI รวมไปถึงการเงินสีเขียวค่ะหรือว่า Green Finance นะคะต่อมาเป็นในทักษะด้าน Data Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีข้อมูลจำนวนมากมายทั่วโลกเราจะเลือกข้อมูลที่สำคัญเข้ามาใช้ได้อย่างไรบ้างและผลของการวิเคราะห์นั้นจะต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพื่อให้การวางแผนธุรกิจนั้นมีโอกาสได้กำไรหรือเป็นผู้ชนะในเกมธุรกิจนะคะสำหรับสกิลสุดท้ายนะคะในด้านธุรกิจนั้นก็คือ ESG management นะคะก็คือสกิลในการบริหารเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลค่ะและเพื่อเป็นการให้น้องๆในทุกๆสาขาวิชานะคะไม่ใช่แค่คณะบริหารธุรกิจเท่านั้นเตรียมตัวสำหรับการจ้างงานในอนาคตหรือการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตนะคะอาจารย์กิ๊กก็มีวิดีโอสกิลทักษะที่แรงงานไทยต้องการไม่ใช่เฉพาะคณะบริหารธุรกิจแต่สำหรับทุกอาชีพมาฝากน้องๆทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยนะคะ
1: ผู้ชมคะเรามาดูทักษะนะคะของแรงงานไทยกันหน่อยวันนี้หัวข้อของเราคือช่องว่าง soft skill ตลาดแรงงานไทยเวลาทำงานต้องอาศัยทั้ง hard skill กับ soft skill ค่ะ hard skill ก็คือทักษะที่เราเรียนรู้มานะคะประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยถ้าหากว่าคุณมีอาชีพเป็นช่างเทคนิคคุณก็ต้องรู้ว่าไออาชีพช่างของคุณต้องทำอะไรได้บ้างนะคะช่างแอร์ช่างไฟอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะคะแต่ว่า soft skill เนี่ยจะเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์การบริหารจัดการการทำงานเป็นทีมเวิร์กนะคะการสื่อสารคุยกันรู้เรื่องไหมนะเคยเจอไหมคะบางคนเนี่ยเก่งมากๆเลยแต่ว่าเวลาคุยกับเพื่อนในทีมเนี่ยคุยกันไม่ลงตัวคุยกันไม่รู้เรื่องสักทีนึงนะเพื่อนๆต้องถามว่าเอ๊ะเขาคุยอะไรอ่ะการสื่อสารก็เป็นสิ่งสำคัญสกิลในการบริหารจัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความเป็นผู้นำเหล่านี้เรียกว่า soft skill ค่ะในการทำงานให้มันสมูทให้มันคล่องตัวกับทีมงานก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะวันนี้จะเจาะเรื่องนี้กันหน่อยค่ะช่องว่าง soft skill ตลาดแรงงานไทยไปดูกราฟิกแรกกันก่อนนะคะ soft skill เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำงานให้สำเร็จบรรลุนะเป้าหมายที่วางไว้นอกเหนือจาก hard skill ที่ต้องมีอยู่แล้วค่ะทีนี้ทางด้านของสภาพัฒน์ก็ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจจำกัดนะคะทำการสำรวจไปดูซิว่าทักษะของแรงงานไทยที่มีอยู่ความเข้าใจสิ่งที่เขาให้ความสำคัญในเรื่องของ soft skill ตรงไหมกับสิ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยเขาต้องการปรากฏว่ามันมีช่องว่างอยู่ตรงนั้นค่ะนะซึ่งเราก็ต้องพัฒนาช่องว่างนั้นให้แคบลงแคบลงแคบลงจะได้ตรงหรือแมทช์กันสักทีหนึ่งนะคะทีนี้เขาก็ไปสำรวจค่ะนะทางสสช.หรือสภาพัฒน์ก็บอกว่ากลุ่มแรงงานนะกลุ่มนักศึกษากลุ่มผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในขอบเขตที่เขาทำการศึกษาเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับ soft skill เป็นอย่างมากพอไปสัมภาษณ์โอ้เขาเข้าใจนะเป็นสิ่งสำคัญอย่างกลุ่มน้องๆนักศึกษาเนี่ยนะคะบอกเป็นสิ่งสำคัญนะ soft skill จำเป็นต้องมี กลุ่มแรงงานก็บอกจำเป็นต้องมีผู้ประกอบการก็ให้ความสำคัญทีนี้พอเจาะลงไปกลุ่มนักศึกษาให้คะแนนตนเองนะคะเกี่ยวกับ soft skill เนี่ยนะคะแนนอยู่ระหว่าง 6.4 ถึง5คะแนนถือว่าค่อนข้างสูงเช่นเดียวกับกลุ่มแรงงานที่ให้คะแนนตนเองในแต่ละทักษะของ soft skill เนี่ยตั้งแต่7ถึง8คะแนนนะคะส่วนทางด้านของผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม 65% ของผู้ประกอบการบอกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของ soft skill แล้วก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาด้วยนะคะเขาก็จะใช้เรื่องของเกณฑ์ soft skill ต้องมีหลายอย่างที่เล่าคุณผู้ชมไปเนี่ยเป็นทักษะด้านอารมณ์การบริหารจัดการความเป็นผู้นำนะการสื่อสารเหล่านี้ในแต่ละหัวข้อเนี่ยเราได้คะแนนเท่าไหร่นะแล้วก็ทางผู้ประกอบการเขาก็ใช้อันนี้เป็นสิ่งในการคัดเลือกด้วยไปดูกันต่ออีกหนึ่งกราฟิกแต่ปรากฏว่าในการสำรวจก็พบค่ะว่าในประเทศไทย

0: างๆนะคะ soft skill ข้อแรกเลยค่ะ soft skill ที่แรงงานไทยให้ความสำคัญมันไม่ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานโลกนะอ้าวกลายเป็นว่าสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่คนจะมาจ้างงานเราเนี่ยมันไม่ตรงกันนะเรามีในสิ่งที่เขาไม่ต้องการหรือเปล่านะอ้าวมาดูกันหน่อยตลาดแรงงานโลกให้ความสำคัญกับ soft skill หัวข้ออะไรบ้างการคิดวิเคราะห์มีข้อมูลมาปุ๊บคุณต้องคิดวิเคราะห์ได้นะแก้ปัญหาได้ยังไงตีโจทย์แตกหรือเปล่าความยืดหยุ่นความคล่องตัวในการทำงานความเป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์อันนี้เป็นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญ3อันดับแรกแล้วแรงงานไทยล่ะให้ความสำคัญกับอะไร1เลยนะการบริการการเอาใจใส่ลูกค้า2การทำงานเป็นทีม3การทำงานแบบมืออาชีพนะคะนี่คือสิ่งที่ตลาดแรงงานไทยเนี่ยให้ความสำคัญณปัจจุบันซึ่งนะก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะแต่ว่าทักษะเหล่านี้เนี่ยเป็นบริบทที่เกี่ยวข้องกับการทำงานปัจจุบันแต่ว่าทักษะที่ตลาดแรงงานโลกเนี่ยเขาต้องการหรือเขาให้ความสำคัญเนี่ยจะเป็นบริบททักษะที่มีความจำเป็นต่อไปในอนาคตจากนี้ไปนะคะเอาไปดูกันต่ออีกหนึ่งกราฟิกด้วยกันค่ะทีนี้ที่น่าสนใจก็คือทักษะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่ตลาดแรงงานโลกเนี่ยเขาต้องการมากๆเลยคือการคิดวิเคราะห์เป็นอันดับหนึ่งคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าไอ้การคิดวิเคราะห์ที่ตลาดแรงงานโลกต้องการเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยในกลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยนะคะแรงงานไทยให้ความสำคัญในเรื่องนี้เนี่ยเป็นอันดับที่11คือไล่ออกมาท้ายๆแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยจะมีอยู่สักประมาณ19ทักษะแรงงานที่มีความสำคัญจากนี้ไปในอีก5ปีนะคะตามรายงานของ World Economic Forum หรือที่เขาเรียกว่า Future Jobs นั่นเองนะคะเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องไปเจาะดูค่ะว่าตลาดแรงงานทั่วโลกเขาต้องการอะไรอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะหัวข้อที่2ที่ทำให้มันมีช่องว่างระหว่างผู้ประกอบการกับแรงงานนะคะที่เขาจะจ้างทักษะนักศึกษาและแรงงานเนี่ยเกือบ1ใน3เนี่ยเข้าใจทักษะ soft skill ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการก็คือไม่เข้าใจว่าผู้ประกอบการเนี่ยให้ความสำคัญกับ soft skill เหล่านี้ยังไงกันบ้างนะคะผู้ประกอบการมีความคาดหวังค่ะนะสำหรับแรงงานหรือคนที่เขาจะจ้างว่าคุณต้องทำงานเป็นทีมเป็นนะบางคนเนี่ยเก่งมากเลยแต่พอมาทำงานเป็นทีมเนี่ยทีมแตกหมดเลยไม่มีการแบ่งงานให้ลูกน้องนะไม่มีการประสานงานกันนะคะทำงานเป็นทีมไม่เป็นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะการทำงานต้องอยู่ร่วมกันการบริการการเอาใจใส่ลูกค้านะคะอันนี้เป็นข้อที่2ที่ผู้ประกอบการต้องการ3คือการสื่อสารอย่างที่บอกกันไปบางคนเก่งมากเลยแต่สื่อสารไม่เป็นนะเขารู้แต่ไม่รู้จะพูดยังไงสื่อสารไม่เป็นนะคะต่อมาค่ะนักศึกษาก็แรงงานเนี่ยนะคะเขาก็ให้ความสำคัญหรือเข้าใจในประเด็นเรื่องของจริยธรรมมนุษยสัมพันธ์การเข้าสังคมการทำงานเป็นทีมซึ่งก็ไม่สอดคล้องนะกับความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ประกอบการพูดง่ายๆว่ากลุ่มแรงงานกลุ่มนักศึกษาปัจจุบันมีความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวังค่อนข้างที่จะต่ำหรือน้อยเขามีข้อสำรวจกันมาค่ะประมาณ 20% นะคะของคนที่ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษากับแรงงาน 20% นี้ไม่เข้าใจเลยนะว่าผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับ soft skill อะไรบ้างประมาณ 6% มีความเข้าใจน้อยนะค่อนข้างที่จะต่ำนะคะเข้าใจแต่เข้าใจน้อยมาก
1: จากวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่หลักสูตรนะคะสถานประกอบการเองเนี่ยก็จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการพัฒนาฝึกอบรมให้กับแรงงานไทยในอนาคตนะคะซึ่งเรามียังมีช่องว่างในเรื่องการฝึกอบรม soft skill ในด้านต่างๆอีกเยอะมาดูสาเหตุนะคะว่าช่องว่างเหล่านี้เกิดจากปัญหาอะไรบ้างค่ะ
0: กราฟิกนี้นะคะเป็นหัวข้อที่3ค่ะที่ทำให้ช่องว่างนะคะระหว่างความต้องการ soft skill ผู้ประกอบการกับแรงงานห่างกันสารประกอบการกว่า1ใน3ไม่ได้มีการจัดพัฒนาจัดกิจกรรมในการพัฒนา soft skill ให้กับแรงงานนะคะรวมถึงการเรียนรู้การสอนในระดับมหาวิทยาลัยยังมีการพัฒนา soft skill ค่อนข้างที่จะน้อยค่ะก็คือว่าการอบรมในที่ทำงานการอบรมในมหาวิทยาลัยหรือที่เรียนเนี่ยมีน้อยนะคะอย่างสารประกอบการเนี่ยแม้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่า soft skill เป็นสิ่งสำคัญแต่ปรากฏว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมามีเพียงแค่ 37.7% ของสถานประกอบการมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะที่มีการจัดอบรมนะและ 37.7% ของสถานประกอบการไม่มีการจัดกิจกรรมพัฒนา soft skill ให้กับพนักงานเลยกลุ่มที่จัดเนี่ยมักจะเป็นการฝึกอบรมระยะสั้นๆที่ขาดความต่อเนื่องขณะที่การพัฒนา soft skill ในสถานศึกษานะคะแม้ว่า 89% ของนักศึกษาจะบอกว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยมีบทบาทในการพัฒนา soft skill นะคะซึ่งมีวิชาเสริมจัดอบรมมีการฝึกงานแต่นักศึกษากว่าครึ่งนะคะหรือ 57.4% บอกว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันช่วยพัฒนา soft skill ได้น้อยถึงปานกลาง

0: เท่านั้นเองนะคะเพราะอะไรส่วนหนึ่งเกิดจากการเรียนการสอนแบบเน้นการบรรยายเป็นหลักนักศึกษาก็นั่งฟังไปสินะการไม่ได้ลงมือปฏิบัตินะก็จะทำให้เรามีความรู้ความสามารถเรื่องนั้นน้อยการนั่งฟังบรรยายเนี่ยจะทำให้เรามีความสามารถหรือทักษะด้านซอฟต์สกิลน้อยที่สุดแต่การลงมือปฏิบัติจะได้มากที่สุดนั่นเองนะคะเอาไปดูกันต่ออีกหนึ่งกราฟิกค่ะกราฟิกพาไปดูความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนในการพัฒนาซอฟต์สกิลนะคะปัจจุบันมีค่อนข้างที่จะน้อยค่ะ 61.3% บอกเลยว่าไม่มีความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนนะ 38.7% บอกว่ามีความร่วมมือกันนะคะประสานกันจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่บอกว่าไม่มีก็ทำให้ความต้องการไม่ตรงกันแหละว่าสถานประกอบการต้องการอะไรนะแรงงานมีอะไรมันไม่แมทช์กันแต่ถ้าว่ามีการประสานงานกันนะไปสื่อสารกันอันนี้จะทำให้ความต้องการตรงกันมากขึ้นแต่ในกลุ่มที่มีการประสานงานกันมีความร่วมมือกัน 38.7% เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการให้น้องๆนักศึกษาไปฝึกงานที่องค์กรถึง 87.6% เป็นวิทยากรผู้บรรยายในการอบรมที่เกี่ยวข้องไปบรรยาย 20.9% ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ 13.7% วิทยากรรับเชิญในชั้นเรียน 9.2% ด้วยกันอ่ะไปดูกันต่ออีกหนึ่งกราฟิกค่ะทีนี้อีกหนึ่งหัวข้อนะคะที่น่าสนใจนะคะว่าในการพัฒนาพวกสกิลซอฟต์สกิลต่างๆเนี่ยแล้วทำยังไงให้ช่องว่างเหล่านี้เนี่ยมันแคบลงนะคะก็ปรากฏว่ากลุ่มนักศึกษาเหล่านี้เนี่ยเขาต้องเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วมันควรจะมีองค์กรมาฝึกมาบอกมาสอนเราแต่ปรากฏว่ากลุ่มน้องๆ นักศึกษาเนี่ยนะรวมถึงแรงงานกลับต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองอะไปดูกันหน่อยค่ะกลุ่มนักศึกษากับแรงงานส่วนใหญ่เรียนรู้ซอฟต์สกิลด้วยตัวเองนะคะนักศึกษา 50% บอกว่าก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนั่นแหละนะสถานศึกษาบางทีมีการจัดอบรมน้อยเหลือเกินนะส่วนทางด้านของกลุ่มแรงงานมีการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ย 32.7% และส่วนใหญ่เรียนรู้ผ่าน YouTube ค่ะนะอยากจะรู้อะไรก็ไปเรียนรู้ผ่าน YouTube นะคะแต่ปรากฏว่ากลุ่มแรงงานนะบอกอย่างนี้ค่ะว่าต้องการให้รัฐสนับสนุนการฝึกอบรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องซึ่งกลุ่มที่บอกอยากให้รัฐสนับสนุนการฝึกอบรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและฟรีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะคืออยากให้หนุนค่าใช้จ่ายมาเลยเนี่ยคนที่อยากได้แบบนี้มีถึง 66% สถานประกอบการก็อยากให้แรงงานของตัวเองไปอบรมนะถึง 40% ก็สอดคล้องกันไปดูกันต่ออีกในกราฟิกค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะจากการสำรวจทั้งหมดทั้งมวลแล้วเขาก็ต้องไปเทียบกับต่างประเทศนะคะปรากฏว่าข้อมูลจากการศึกษางานเกี่ยวกับซอฟต์สกิลที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝรั่งเศสอินเดียชิลีเนี่ยเขาพบอย่างนี้ค่ะว่าการเพิ่มซอฟต์สกิลหรือการจัดอบรมอย่างเป็นระบบจะสามารถเพิ่มทักษะนะของคนเหล่านี้ได้ดีขึ้นและสุดท้ายก็จะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ถึง 10-12% เลยทีเดียวดังนั้นการอบรมซอฟต์สกิลหรือการพัฒนาเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะแต่ว่าต้องทำอย่างเป็นระบบทีนี้เราไปดูกันหน่อยว่าต่างประเทศเขาพัฒนาซอฟต์สกิลอย่างเป็นระบบอย่างไรกันบ้างอย่างสิงคโปร์เองเนี่ยเขามีการจัดตั้งหน่วยงาน Skill Future Singapore ค่ะตัวนี้จะมีบทบาทในการเสริมซอฟต์สกิลไม่ใช่เฉพาะช่วงวัยทำงานแต่ทุกช่วงวัยผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตเขาให้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะคะต่อมาค่ะทางด้านของเกาหลีใต้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้สิทธิ์กับแรงงานทุกกลุ่มนะแรงงานเหล่านี้สามารถไปฝึกอบรมทักษะซึ่งไม่ได้มีเฉพาะซอฟต์สกิลมีทั้งhard skill มีทั้ง soft skill ให้นะคะซึ่งที่เกาหลีใต้ที่น่าสนใจเขาก็จะมีเรื่องของพรบการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยคนเหล่านี้สามารถไปเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแคนาดาค่ะก็มีนโยบายสนับสนุนการอบรมระยะสั้นแล้วก็สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการพร้อมมีการจัดตั้งศูนย์ทักษะแห่งอนาคตและที่แคนาดานะเขาก็มีเรื่องของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเพื่อให้เรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือต่างประเทศที่มีการพัฒนาซอฟต์สกิลอย่างเป็นระบบระเบียบแล้วก็ได้ผลค่อนข้างที่จะดีด้วยอ่ะไปดูกันต่ออีกหนึ่งกราฟิกด้วยกันค่ะเราเห็นแล้วแนวทางต่างประเทศเช็คในไทยเช็คต่างประเทศทางนี้ทางด้านของสภาพัฒน์ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็มีแนวทางของไทยที่เราควรจะพัฒนาหลังจากเราเห็นช่องว่างในบ้านเราแล้วข้อแรกเลยเราต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาซอฟต์สกิลอย่างเป็นระบบวางไปเป็นกลไกสนับสนุนที่ครอบคลุมแล้วก็ยั่งยืนเพราะหลายที่มีการจัดฝึกอบรมก็จริงแต่จะเป็นการอบรมแบบสั้นๆไม่ต่อเนื่องไม่มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆน้องๆ นักศึกษาเรียนจบออกมาปุ๊บสกิลหรือทักษะที่เขามีก็ไม่สอดคล้องกับตลาดก็ต้องเข้าไปถึงสถานที่เราเรียนรู้หรือที่เราศึกษาเลย2การส่งเสริมการสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในการอัพสกิลกับรีสกิลที่มีอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วในบ้านเราไม่ใช่ไม่มีโครงการที่ จะพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็มีโครงการอบรมที่เกี่ยวข้องกับ soft skill กว่า100โปรแกรมหรือตารางให้เราไปเรียนรู้เหมือนกันนะคะทีนี้ก็ต้องสร้างการรับรู้ให้สถานประกอบการบอกมีอยู่นะเขาเปิดอบรมอยู่ก็ส่งพนักงานไปเรียนรู้สิ 3. สถาบันการศึกษาควรมีการจัดอบรมพัฒนา soft skill อย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้ของเก่าหลักสูตรเดิมๆมันใช้ไม่ได้แล้วต้องปรับปรุงใหม่ตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเอาละค่ะนี่คือข้อมูลนะคะที่เรามีมาฝากกันว่าตอนนี้เนี่ยช่องว่างทักษะแรงงานของเราเนี่ยในด้าน soft skill เนี่ยนะมันยังมีช่องว่างอยู่ระหว่างสถานประกอบการกับแรงงานที่มีรวมถึงน้องๆนักศึกษาที่จะจบออกมาช่องว่างเหล่านี้จะแคบลงได้อย่างไรแล้วก็มีคำแนะนำมาบอกเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เราก็ได้เรียนรู้ว่าทักษะที่จำเป็นสำหรับนักธุรกิจรวมถึงสาขาต่างๆในด้าน soft skill นั้นมีอะไรบ้างและภาครัฐมหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการนะคะต้องปรับตัวเพื่อที่จะพัฒนาแรงงานของเราหรือผู้ประกอบการของเราให้มีสกิลเหล่านี้ให้ครบถ้วนนะคะสำหรับการเรียนรู้ในหลักสูตรของโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมในรายการ Be Smart ของเรานะคะก็จะเน้นไปที่การเรียนจากของจริงเพื่อให้น้องๆนะคะสามารถทำจริงและคิดจริงๆนะคะสำหรับโลกธุรกิจในอนาคตนะคะดังนั้นนะคะเราสรุปได้ว่าในโลกของธุรกิจนั้นนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเรียนรู้แบบ active learning นะคะรวมถึง project based learning ก็คือทำเป็นโปรเจกต์มีการลงมือปฏิบัติจริงรวมไปถึง work integrated learning การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบค่ะและเพื่อที่จะให้นักศึกษานะคะสามารถมีสกิลครบเหล่านี้นะคะอาจารย์กิ๊กขอยกตัวอย่างห้องเรียนที่ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์โลกของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครซึ่งชื่อว่าห้องแลบดีจังแลบราทรีที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่เกียวโตนะคะในปี2022ค่ะไปรับชมวิดีโอห้องเรียนห้องนี้ได้เลยนะคะ

0: well as a country's further development.
1: จากวิดีโอเมื่อสักครู่นะคะน้องๆทางบ้านและท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าทางคณะบริหารธุรกิจไม่ใช่แค่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเรานะคะหลายๆมหาวิทยาลัยทั่วประเทศก็นำหลักสูตรรวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อที่จะฝึกทักษะให้นักศึกษาหรือน้องๆเยาวชนไทยเนี่ยเป็นผู้ที่เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงเรียนรู้ควบคู่ความสนุกแล้วก็ไม่ได้เป็นการเรียนรู้แบบที่เราเรียกว่าจดเลคเชอร์หรือเลคเชอร์เบสเลิร์นนิ่งอีกต่อไปองค์ความรู้เหล่านี้เราก็ได้คำแนะนำมาจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จณปัจจุบันนะคะตัวอย่างศิษย์เก่าที่เก่งมากๆของเราก็คือดร.สมบูรณ์เอื้ออัจฉาไสนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาของเราในอดีตแต่เติบโตมาเป็นผู้นำธุรกิจทั้งในระดับชาติและระดับโลกนะคะอาจารย์กิ๊กจึงอยากจะให้น้องๆทางบ้านมาเรียนรู้ค่ะจากมุมมองของรุ่นพี่คนสำคัญว่าเขามีวิธีคิดและดำเนินการธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้นะคะมารับชมวิดีโอของพี่สมบูรณ์ไปพร้อมกันเลยนะคะ
2: คู่ค้าหลักของเรารับรางวัลด้าน CAC ต่อต้านยุริกมากมายเราใช้กฎสั้นๆนะหัวไม่สายหางไม่กระดิกสิ่งที่พวกเราเนี่ยค่อนข้างเน้นก็คือคู่ค้าหรือพันธมิตรต้องถูกตรวจสอบโดยละเอียดเราดูเรื่องความโปร่งใสใน KPI เหล่านั้นเหล่านี้จะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับที่นี่แล้วเมื่อเป็นเรื่องใหญ่สำหรับที่นี่แล้วเนี่ยไม่เคยต่อรองให้ได้ทำงานต่อได้เลยดร.สมบูรณ์เอื้ออัจฉาไสนะครับเป็นรองประธานกรรมการบริหารบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนนะครับพวกเราก็เติบโตมาจากธุรกิจที่อยู่บนระบบสายส่งธุรกิจเกี่ยวกับโซล่าแล้วก็พลังงานลมนะครับที่เป็นเมเจอร์หลักๆสำหรับตัวธุรกิจกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มงานรับเหมากิจการด้านไฟฟ้าทำสายส่งทำสถานีลดแรงดันไฟฟ้านะครับแล้วก็ทำทางด้านลากสายเคเบิลใต้ทะเลข้ามเกาะก็ธุรกิจที่อยู่บนระบบสายส่งทั้งหลายอันนี้ก็กันกุลก็ทำคู่ค้าสำคัญของพวกเราก็คือการไฟฟ้าทั้ง3แห่งก็คือการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสมัยก่อนก็ต้องยอมรับนะว่า CAC ไม่ใช่บทบาทที่คู่ค้าหลักของเราได้โปรเซสเลยแต่ปัจจุบันการไฟฟ้าทั้ง3แห่งเนี้ยรับรางวัลด้าน CAC ต่อต้านทุจริตมากมายธุรกิจของเราเนี่ยอยู่กับคนที่เราทำมาหากินด้วยเนี่ยแล้วเขาให้ความสำคัญหน้าที่ของเราคือต้องปฏิบัติตามโดยธุรกิจกันกุลเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการต่อต้านทุจริตด้าน CAC อย่างไรคำตอบก็คือว่าอันดับแรกก็คือคู่ค้าเนี่ยให้ความสำคัญไม่ปรารถนาที่ให้พวกเราเนี่ยมีการสนับสนุนในทางเชิงของการทุจริตข้อที่2เราใช้กฎสั้นๆฮะหัวไม่สายหางไม่กระดิกดังนั้นเองเนี่ยท่านประธานตลอดจนผู้บริหารที่นี่แล้วก็บอร์ดของคณะความเสี่ยงตลอดจนบอร์ดตรวจสอบเนี่ยให้ความสำคัญในการตรวจสอบนะครับหลายประการเนี่ยพวกเราก็ทำงานกันอย่างจริงจังการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเราไปที่ประเทศญี่ปุ่นไปที่เวียดนามไปที่มาเลเซียปีนี้อาจจะไปที่ฟิลิปปินส์นะครับดังนั้นเองเนี่ยในภาคธุรกิจทางด้านพลังงานทดแทนในแถบเอเชียเนี่ยหลายท่านก็ทราบดีว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเราจำเป็นต้องใช้ความจริงใจใช้มาตรฐานพอสมควรสิ่งที่พวกเราเนี่ยค่อนข้างเน้นอย่างมากเวลาไปต่างประเทศก็คือนอกจากแค่ผลตอบแทนคู่ค้าหรือพันธมิตรต้องถูกตรวจสอบโดยละเอียดนะครับแล้วก็ใช้ความร่วมมือนะครับกับทางภาครัฐในประเทศนั้นๆนะครับในการทำให้มันสำเร็จครับตลอด22ปีที่ผ่านมาในฐานะผู้นำองค์กรถ้าเกิดพวกเราเองเนี่ยให้ความสำคัญลูกน้องทุกระดับของพวกเราเนี่ยก็จะตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญอย่างมากนะครับเราทำทาวน์ฮอลล์บ่อยๆนะครับเพื่อจะสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเราวัดผลจากผลงานนะครับมีส่วนหนึ่งที่เป็น KPI จากการที่เราดูเรื่องความโปร่งใสใน KPI เหล่านั้นท่านครับท่านไม่โปร่งใสโบนัสท่านหายนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคือไม่อยากให้เขาคิดสั้นนะโดยเหตุอะไรก็ตามเหล่านี้จะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับที่นี่แล้วเมื่อเป็นเรื่องใหญ่สำหรับที่นี่แล้วเนี่ยไม่ต่อรองให้ได้ทำงานต่อได้เลยนะครับผมแล้วเราก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างนะครับตลอด22ปีที่สมบูรณ์ทำงานที่นี่ก็ให้ความสำคัญท่านประธานให้ความสำคัญกลุ่มธุรกิจที่มีความสามารถในการที่จะจัดการและควบคุมในเรื่องของการต่อต้านทุจริตหนีไม่พ้นเรื่องของเซตทั้งหมดแล้วครับแล้วก็ใหม่ทั้งหมดถ้าท่านเริ่มต้นที่สักพันบริษัทตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านได้สัดส่วน นะสำหรับตัวเลขเชิงเศรษฐกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 40-50% ละด้านนอกที่ไม่ได้เข้าตลาดอย่างนิคมในพวกญี่ปุ่นทั้งหลายเขามีเกณฑ์ของเขาค่อนข้างจะเข้มงวดอยู่แล้วนะครับผมก็ได้แต่บอกว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆอินดิเคเตอร์ของพวกเราทุกวันนี้ตลาดหลักทรัพย์ชนะสิงคโปร์ไปแล้วหลายตัวเหลือตัวนี้ตัวเดียวครับถ้าพวกเราค่อยๆขวนขวายพยายามทำไปเรื่อยๆวันนึงเราก็เทียบเขาได้นะครับซึ่งภาพเหล่านี้เองเนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราเดินมาเนี่ยได้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวองค์กรให้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวพนักงานแล้วเราก็เชื่อว่าเราจะพยายามเพิ่มภูมิคุ้มกันเหล่านั้นให้กับเวนเดอร์ของเราแล้วก็ขยายสังคมเนี่ยให้เป็นสังคมที่ทยอยทำกันขึ้นมานะครับแล้วก็ถือว่ามีความร่วมมือไปทุกภาคส่วนนะครับให้ได้สัดส่วนตามที่พวกเราอยากจะได้มากขึ้น
1: ค่ะจากที่เราได้รับฟังวิดีโอเกี่ยวกับรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในอดีตจนมาเป็นนักธุรกิจคนสำคัญของประเทศไทยนะปัจจุบันนะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่าโอกาสอาชีพในอนาคตของนักธุรกิจนั้นหรือบริษัทที่จะประสบความสำเร็จนั้นน่าจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญในโลกปัจจุบัน4องค์ประกอบด้วยกันนะคะน้องๆ1 Green Entrepreneur ก็คือผู้ประกอบการสีเขียวนั่นหมายความว่านอกจากจะคิดถึงผลกำไรแล้วต้องคิดถึงการที่ดำเนินธุรกิจไปด้วยความโปร่งใสและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะต่อมานะคะหัวข้อที่2ก็เป็นเรื่องของ financial analysis เนาะธุรกิจนะคะไม่สามารถขาดการวิเคราะห์ทางการเงินไปได้เลยหากเพียงแต่ณปัจจุบันเนี่ย financial analysis เนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขต่างๆที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าในอดีตนะคะและมีการประเมินข้อมูลจำนวนมากเพราะโลกธุรกิจปัจจุบันไม่ได้เป็นการซื้อขายเฉพาะในประเทศอีกต่อไปนะคะมีการซื้อขายร่วมกับพันธมิตรในต่างประเทศเนาะเราจึงต้องคำนวณไม่ว่าในเรื่องของกฎหมายทางการเงินภาษีการกีดกันทางการค้าและอิทธิพลต่างๆที่จะส่งผลต่อกำไรหรือความอยู่รอดของธุรกิจในอนาคตค่ะข้อต่อมานะคะเรื่องนี้สำคัญมากๆถือได้ว่าเป็นช่องทางการหารายได้ที่สำคัญที่สุดของธุรกิจในปัจจุบันนั่นก็คือดิจิตอลมาร์เก็ตเตอร์ก็คือคนที่จะหารายได้ผ่านกลไกการตลาดดิจิตอลนะคะซึ่งก็ต้องอาศัยความสามารถที่หลากหลายแล้วก็มีการแข่งขันกันเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ฟังเนี่ยสนใจที่จะเข้ามาดูช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือช่องทางการตลาดของเราค่ะอันสุดท้ายก็คือ ESG Project Officerตรงนี้นะคะเขาเน้นย้ำมาที่ในเรื่องของ E environment หรือสิ่งแวดล้อม S social สังคมและ G governance นะคะจากวิดีโอที่พี่สมบูรณ์นะคะสอนน้องๆไปก็คือต้องโปร่งใสไทยจึงจะสามารถเลื่อนอันดับขึ้นมาเป็นผู้นำในระดับนานาชาติหรือในอนาคตหากเราโปร่งใสเนี่ยอาจจะเทียบเท่าสิงคโปร์เลยทีเดียวนะคะเรามาดูต่อนะคะดังนั้นอาจารย์กิ๊กขอสรุปว่าการที่เราจะไปสู่ Be Smart หรือเป็นผู้นำในด้านธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่ได้นั้นนะคะอาจจะต้องประกอบไปด้วย 3C ค่ะ C ตัวแรกก็คือ Curiosity Curiosity ก็คือความใฝ่รู้นะคะใฝ่รู้โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีก้าวกระโดดชนิดที่ครูเนี่ยต้องดูข่าวทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์แล้วก็ในทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์เนี่ยก็ว้าวตลอดเลยนะอู้เทคโนโลยี EV เปลี่ยนไปละแบตเตอรี่เปลี่ยนนะคะพลังงานไฟฟ้าสามารถเป็นพลังงานสีเขียวบางประเทศนะคะไม่ต้องใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษอีกต่อไปเนี่ยข่าวเหล่านี้นะคะจำเป็นต้องอัปเดตตลอดเวลาถ้าเราเรียนรู้ควบคู่ความสนุกนะคะเราก็จะสามารถเป็นนักธุรกิจที่เท่าทันแล้วก็ทำให้เรารู้ทันคู่แข่งด้วยนะคะ C ตัวที่2นะคะ C ตัวที่2ก็คือ creativity เรื่องนี้สอนยากที่สุดถ้าถามท่านอาจารย์คุณครูว่าจะสอนให้ลูกศิษย์มีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไรโอ้โหอันนี้ยากแต่ไม่มีได้ไหมไม่ได้นะคะเรานะคะก็ต้องพยายามออกแบบหลักสูตรหรือเน้นย้ำให้ลูกศิษย์เนี่ยคิด ความคิดใหม่ๆนะคะเพราะความคิดใหม่ๆหรือแปลกใหม่นั้นจะทำให้เราเหนือกว่าคู่แข่งนั่นเองค่ะ

ถึง4ตัวสุดท้ายนะคะ4ตัวสุดท้ายก็คือ commitment อ่ะเราอาจจะเก่งมากเลยในเรื่องความใฝ่รู้มีความคิดสร้างสรรค์แต่ถ้าเราไม่ทำตามสัญญาหรือลงมือทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็จบหมายความว่าความเก่งความฉลาดความคิดสร้างสรรค์ของเราก็จะจบแต่เพียงเท่านั้นเมื่อคู่แข่งเห็นไอเดียดีๆของเรานะคะเขาจะนำไปพัฒนาต่อยอดปรับปรุงแซงเราได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดได้แล้วเราก็ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ให้คู่แข่งแซงเราไปได้ด้วยทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้นักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะประสบความสำเร็จในอนาคตค่ะและบทเรียนและบทสรุปของเราในวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กนะคะก็อยากจะฝากแง่คิดไว้ให้กับน้องๆทุกคนก็คืออย่าว่าแต่ในโลกธุรกิจนะคะที่ในอนาคตธนาคารหลายๆแห่งจะไม่ต้องใช้พนักงานอีกต่อไปอาจจะเป็นพี่สวยๆตามรูปนี้ค่ะมาตอบข้อมูลของลูกค้าทุกคนซึ่งพี่สวยๆคนนี้เป็น AI นะคะไม่ใช่มนุษย์จริงๆอย่าว่าแต่โลกธุรกิจอาจารย์ที่สอนวิชาธุรกิจในอนาคตก็อาจจะไม่ใช่คนเป็น AI หรือหุ่นยนต์นะคะดังนั้นเนี่ยการเตรียมตัวในการปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ณปัจจุบันและอนาคตจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งอาจารย์กิ๊กหวังว่ารายการ Be Smart ของเราเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้น้องๆรวมถึงท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเป็น Be Business Readyหมายความว่าพร้อมที่จะก้าวล้ำไปยังโลกธุรกิจในอนาคตนะคะเรียนรู้คิดเป็นทำเป็นและเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะติดตามรายการของเราได้ในตอนต่อๆไปนะคะเรามีวิทยากรคนอย่างเก่งระดับชาติมานำเสนอไอเดียทางด้าน Be Smart การเป็นผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ที่เท่าทันเทคโนโลยีและดิจิตอลค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป

0: ชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่

ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะรายการที่ท่านชมอยู่ณขณะนี้นะคะก็เป็นรายการการทำผลิตภัณฑ์บิวตี้มาร์คและสครับค่ะนะคะดิฉันดร.กัญญาดาณหนองคาย
1: ค่ะดิฉันอาจารย์พัชรินทร์มันการค่ะ
0: ค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนะวันนี้ก็เป็นตอนแรกนะคะของรายการการทำผลิตภัณฑ์บิวตี้มาร์คแอนด์สครับนะคะก็วันนี้เป็นตอนที่หนึ่งเนาะเรายังมีอีกหลายตอนนะคะเพราะนั้นให้ท่านคอยติดตามไปนะคะแล้วก็มาร์คแอนด์สครับของเรานั่นน่ะมีหลายสูตรนะคะปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีความนิยมสูงในเรื่องของมาร์คและสครับน
1: ะ
0: ก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วที่ฉันคิดว่านะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอะค่ะนะนิยมใช้กันนะเพราะว่ามันเป็นการช่วยทำให้หน้าขาวนะคะนะ เป็นการดูแลผิวหน้าทำให้หน้ามีความชุ่มชื้นเนาะเวลาลงเมคอัพอะไรแล้วเนี่ยเมคอัพมันจะติดหน้าเข้ากับหน้าได้ดีอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นการบำรุงผิวในยุคนี้เนี่ยคนเราเนี่ยนะคะก็จะห่วงเรื่องวัย
1: ใช่
0: นะ
1: วัย
0: ก็คืออยากจะ
1: ไม่อยากแก
0: ่ไม่อยากแก่ อยากจะดูแลตัวเองนะคะนะให้อ่อนกว่าวัย
1: อยากจะสวยอยู่เสมอเป็นสาว2,000ปีนะ
0: มาร์คเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของความขาวเพราะความขาวเนี่ยถ้าขาวก็ทำให้ดูอ่อนวัยใช่ไหมนะสองคือความชุ่มชื้นน้อยแล้วก็มีสารที่ช่วยในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะก็เลยเป็นที่นิยมนะคะมาร์คของเราเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะทั้งมาร์กสมุนไพรนะคะที่เป็นผงเนาะมาร์กหน้าแล้วก็ทั้งมาร์กที่เป็นน้ำเป็นครีมอะไรเงี้ยนะคะคือสูตรที่อาจจะกึ่งครีมกึ่งน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปแช่กับหน้ากากนะคือจริงๆแล้วไอ้ตัวที่มันเป็นมาร์กหน้ากากที่มีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไป
1: นะ
0: ปัจจุบันเน
1: ี่ย
0: ที่เยอะที่นิยมกันนี้นะคะนะก็มาจากการที่ทำผลิตภัณฑ์เนี่ยในรูปแบบของน้ำหรือรูปแบบของครีมนะคะหรือรูปแบบของเนื้อแบบเซรั่มอย่างเงี้ยแต่ก็เอาหน้ากากไปแช่ไว้อะไรประมาณเนี้ยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็เอามาร์กใช่ไหมก็จะเห็นว่าเยอะตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกันทุกคืน
0: ถ้าท่านรายการนี้นะคะท่านได้รับสูตรแล้วเนี่ยถึงบางสูตรอาจจะไม่มีหน้ากากเงี้ยแต่ท่านก็สามารถไปซื้อนะคะซื้อจากที่ไหนได้อาจารย์จิ๋ม
1: ก็มีอยู่ตามทั่วไปเลยค่ะ
0: ร้านที่ขายพวกคอสเมติกเนาะอุปกรณ์คอสเมติก

0: เขาจะมีให้
1: เขาจะมีมาร์กหน้ากากแยกให้ต่างหากนะคะเราก็มาผสมแล้วก็มาแช่
0: ใช่มาแช่
1: แล้วก็มามาร์กที่หน้าได้นะคะนะนะปัจจุบันนี้เนี่ย เราเห็นจากนะทางอะไร TikTok ต่างๆเน
0: ี
1: ่
0: ย
1: เยอะมากนะแล้วก็มี
0: โซเชียลต่างๆ
1: นะคะแล้วก็ดังนั้นวันนี้เราจะมี2สูตรนะคะให้ท่านติดตามดูก็มีสูตรสครับเกลือแป้งสมุนไพรอันนี้เป็นสครับผิว
0: ใช่เป็นสครับ
1: สครับนี่ก็ขายดีนะนอกจากมาร์กเนี่ยสครับนี่ขายดีมากนะคะนะแล้วก็อีกสูตรนึงก็จะเป็นสูตรมาร์ก
0: ใช่ค่ะเป็น
1: ไวท์เทนนิ่งครีมมาร์กนะคะเราจะมี2สูตรวันนี้นะคะนะให้ท่านติดตามก่อนอื่นที่เราจะลงในรายละเอียดนะคะของสูตรเนี่ยเราอยากจะ
0: มาแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะ
1: รู้อุปกรณ์ก่อนเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะทำพวกนี้เนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ที่แพงไหมนะคะนะไม่แพงนะคะเดี๋ยวอาจารย์จิ๋มจะแนะนำให้ทราบพอเรารู้เรื่องอุปกรณ์แล้วเราก็รู้เรื่องการทำความสะอาดเพราะว่าหลายๆท่านก็จะคำนึงถึงความสะอาดใช่ไหมอะไรที่มาใช้กับหน้าเรากับผิวเราเนี่ยก็ไม่อยากให้มันมาระคายเคืองผิวอะไรเงี้ยหรือมีผลเสียกับผิวนะคะก็จะมีการทำความสะอาดในเบื้องต้นซึ่งเป็นการทำความสะอาดที่พอใช้ได้
0: ใช่ค่ะ
1: นะแต่ถ้าในโรงงาน GMP หรือโรงงานที่เขาผลิตจริงๆเนี่ยอาจจะมีการทำความสะอาดที่
0: มากกว่าน
1: ี้
0: มากกว่านี้ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าเราทำใช้เองทำให้คนใกล้ตัวใช้เนี่ยนะคะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะเดี๋ยวพบกับอาจารย์จิ๋มต่อในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็การทำความสะอาดนะคะอาจารย์จิ๋มเชิญเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะคะอย่างวันนี้เราจะทำเป็นสครับเกลือแป้งสมุนไพรใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็จะเป็นตัวครีมไวท์เทนนิ่งอุปกรณ์ง่ายๆเลยค่ะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมคะมันก็จะมีกะละมังสแตนเลสจริงๆอยากจะแนะนำเป็นอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะทำในเครื่องสำอางนะคะแนะนำให้เป็นสแตนเลสค่ะจะดีที่สุด อย่างถ้าเกิดแบบบางทีไปผสมแป้งหรือผสมพวกเกลืออย่างเงี้ยพวกสมุนไพรแล้วเราไปใช้เป็นเขาเรียกอะไรกะละมังที่เป็นพลาสติกพวกเนี้ยค่ะบางทีมันจะมีการปนเปื้อนมีสีหลุดลอกของพวกพลาสติกพวกนี้ออกมาแล้วไปปนเปื้อนกับเครื่องสำอางที่เราจะทำพวกเนี้ยค่ะมันก็จะมีการปนเปื้อนได้นะคะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะคะคือกะละมังสแตนเลสนะคะหรือวันนี้อีกสูตรหนึ่งของเราจะทำในรูปแบบของความร้อนนะคะใช้อุณหภูมิความร้อนเข้าช่วยแล้วก็จะต้องมีหม้อก็ง่ายๆเลยค่ะหาได้ทั่วไปเลยตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยค่ะเป็นหม้อสแตนเลสนะคะง่ายๆนะคะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็คือซื้อตามห้างทั่วไปได้เนาะ
0: แล้วก็อีกตัวนึงอุปกรณ์ที่จะใช้เวลาเรากวนหรือผสมครีมแบบง่ายๆโดยที่ถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องที่เป็นเครื่องตามโรงงานเขาจะมีเครื่องใหญ่ที่ใช้กวนผสมใช่ไหมคะแต่อันนี้หลักเบื้องต้นง่ายๆก็คือเราก็จะมีเป็นตะกร้อเอาไว้คนสำหรับคนสารให้มันเข้าเนื้อเข้ากันใช่ค่ะก็จะเป็นตะกร้อสแตนเลสนะคะ
1: อันนี้ในร้าน20 บาท50 บาท 60 บาทก็มีค
0: ่
1: ะใช่ค
0: ่
1: ะแต่ขอให้เป็นสแตนเลส
0: ใช่ค่ะแล้วก็ช้อนนะคะบางตัวเราจะต้องใช้ช้อนในเรื่องของการ
1: ตักสาร
0: นะคะก็จะเป็นช้อนสแตนเลสนะคะหรือบางคนอาจจะมีเป็นช้อนไม่แนะนำช้อนที่เป็นแบบพวกสีนะคะอาจารย์เห็นไหมคะต่างจังหวัดบางท
1: ีที่มีสี
0: ที่มีสีอย่างนั้นนะคะไม่แนะนำ
1: ไม่เอามาใช้นะคะเอาเป็นสแตนเลสแบบนี้ที่ไม่มีสี
0: เนาะที่เป็นเลนแบบนี้เลยค่ะที่ไม่มีสี
1: หรือว่าช้อนที่เป็นแบบสังกะสีก็ไม่เอานะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะบางคนดูไม่ออกไงเอ๊ะอันไหนสังกะสีอันไหนสแตนเลสก็ลองสังเกตดูว่าสแตนเลสเนื้อมันจะวาวเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็สังกะสีเป็นอะไรอะทึบๆหน่อยนะคะ
0: แล้วก็ไม้พาย
1: แล้วก็ส่วนใหญ่สังกะสีเขาจะ
0: ใช
1: ่ทาสีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นช้อนที่มีสีเนี่ยไม่ควรเอามาใช้
0: แล้วก็จะเกิดเป็นสนิมนะคะ
1: ใช่
0: แล้วก็ไม้พายนะคะที่ใช้คนคืออันนี้ก็จะเป็นไม้พายซิลิโคนนะคะใช้ได้ทั้งทนทั้งความร้อนความเย็นนะคะก็คือท่านผู้ชมก็สามารถใช้ได้แต่ไม่นำที่เป็นไม้พายแบบไม้นะคะอันนั้นอ่ะเวลาเราล้างใช่จะมีเศษไม้แล้วเวลาเราล้างมันจะเกิดเป็นเชื้อราได้
1: ใช่ใช่บางทีมันแห้งไม่สนิทนะถึงเราจะตั้งทิ้งไว้เนี่ยนะบางทีเชื้อรามันก็เกิดขึ้นได้
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ง่ายๆค่ะอีกตัวนึงที่เราจะ
1: อันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เพิ่มเติมนิดนึงค่ะอันนี้มันจะทนความร้อนนะไม่ต่ำกว่า200องศานะคะแล้วก็ไม้พายไอซิลิโคนอันเนี้ยเป็นเกรดของอาหารนะใช้ทำอาหารเพราะนั้นเนี่ยเราเอามาทำเครื่องสำอางได้นะคะแต่ว่ามันจะมีแบบนึงซึ่งท่านผู้ชมอาจจะเห็นในห้างมันเป็นพลาสติกซึ่งอันนั้นไม่เหมาะ
0: ใช่
1: นะคะแต่ถ้าใช้ในผลิตภัณฑ์อย่างเช่นว่าผงสมุนไพรที่เราจะทำ
0: คนอย่างเงี้ย
1: สครับเกลือสมุนไพร
0: ที่ไม่โดนความร้อน
1: ที่ไม่ได้ตั้งบนความร้อนเนี่ยเราใช้อันนั้นได้อันที่เป็นพลาสติกได้แต่ถ้าเกิดว่า

0: ้องตั้งในความร้อนอย่างสูตรที่2เนี่ยมันเป็นสูตรครีมไวท์เทนนิ่งมาร์กเนี่ยนะคะเราต้องใช้ความร้อนเนา
1: ะ
0: เพราะนั้นน่ะใช้พายซิลิโคนที่ทนความร้อนแล้วก็อันนี้เป็นเกรดฟู้ดนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์อีกตัวนึงที่สูตรที่2เราจะต้องมีการเค้าเรียกปั่นนะคะปั่นเนื้อครีมให้เนื้อครีมมันเข้ากันเป็นเนื้อที่ได้เนื้อครีมที่สวยนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์เป็นเครื่องง่ายๆก็คือเป็นเครื่องตีเบเกอรี่เนี่ยค่ะนี่หาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องตีเบเกอรี่นะคะแล้วอีกตัวนึงนะคะเราจะต้องใช้ความร้อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
0: เตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเตาเนี่ยที่ให้ใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะว่ามันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะคะนะแล้วก็ถ้าเราทำไม่เยอะเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้นะแต่ถ้าเราทำเยอะอย่างโรงงานอุตสาหกรรมเขาก็จะมีเตาของเขานะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนั้นเป็นเซตมาเลย
1: เป็นหม้อเขาเรียกว่าเป็นหม้อแล้วก็เป็นเซตความร้อนใช่ค่ะ
0: นะคะนะทีนี้ทำไมใช้เตาแก๊สไม่ได้เตาถ่านไม่ได้เตาถ่านเนี่ยเราควบคุมความร้อนไม่ได้เนาะบางทีมันโอ้บางทีมันอาจจะ
1: ใช่ไฟบางทีความร้อนเราควบคุมไม่ได
0: ้ควบคุมไม่ได้อันนี้จะมีผลแล้วความร้อนจะมีผลต่อเนื้อของผิดพันธุ์นะคะนะเตาแก๊สพอได้ไหมถ้าไม่มีเตาไม่หรือไฟฟ้าจริงน่
1: ะ
0: แก๊สพอได้แต่แก๊สที่ต้องหลีให้เบาที่สุดเลยเบาที่สุดเลยค่ะแล้วก็พยายามไม่ให้เนื้อของตัวสารเคมีเนี่ยมันตกเข้าไปในเตาแล้วจะต้องมีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิตลอดนะคะนะไม่ให้มันเกินนั้นต้องควบคุมตลอดนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยเตาไม่เหลือไฟฟ้าก็จะมีความปลอดภัยมากกว่า
1: ค่ะ
0: ก็เลยแนะนำไม่ใช้เตาไม่เหลือไฟฟ้าในปริมาณที่เราทำประมาณสัก1กิโลไม่เกิน5โลเนี่ยนะเชื่อไหมว่าเตาไม่เหลือไฟฟ้าเนี่ยใช้ได้ค่ะนะคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะทีนี้เราก็จะมาทำความสะอาดนะคะง่ายๆเลยเราก็มีแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะก
0: ็คืออันนี้ซื้อตามร้าน
1: ใช่ซื้อตามร้านทั่วไปได้เลยนะคะก็คือแอลกอฮอล์ที่ไว้สำหรับเช็ดทำความสะอาดจริงๆเราก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะเราก็ทำความสะอาดเป็นพวกน้ำยาของเราได้ปกติอะค่ะพอเราทำความสะอาด
0: ที่เป็นขวดสีฟ้าที่อยู่ตามร้านขายยา
1: ก็คือล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้ง
0: ท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจว่า
1: ใช่ค่ะพอผึ่งให้แห้งพอผึ่งให้แห้งเสร็จใช่ไหมคะอาจารย์เราก็จะมาฉีดนะคะเวลาเราฉีดเราก็อุปกรณ์นะคะนี่เลยค่ะฉีดเข้าไปเลยค่ะตามทุกข้างนอกข้างในนะคะใช่แล้วก็เช็ดนะคะเช็ดเราก็ถ้าเกิดเรามีผ้านะคะแนะนำให้ใช้ผ้าที่เป็นแบบไม่มีขนก็ได้ค่ะหรือจะเป็นกระดาษทิชชู่ที่แบบว่าเขาเรียกอะไรไม่มีขน
0: ไม่มีขนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเนื้อดีเนาะเพราะว่าไม่งั้นบางอันนะโอ้โหยุ่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยุ่ยมันก็จะติดอยู่ที
1: ่แล้วเวลาเราไปเขาเรียกตีกับเนื้อครีมอะค่ะเศษพวกชูพวกอะไรก็จะลงไป
0: ใช่นะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ดูนิดนึง
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะแล้วก็ผึ่งนะคะผึ่งแห้งได้เลยค่ะจริงๆอันนี้เราทำมาแล้วนะคะ
0: เราทำหมดแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แม้กระทั่งอันนี้ก็ต้องฉีดให้หมดนะคะแล้วก็เช็ดนะคะแต่ทีเนี้ยสมมติว่าถ้าเราไม่ได้รีบทำเนี่ยเราฉีดปุ๊บเนี่ยเราทิ้งไว้ได
1: ้ให
0: ้แอลกอฮอล์มันระเหยไปเองได้นะคะแล้วค่อยมาทำเนาะอาจจะมาเช็ดทำความสะอาดนิดนึงแบบแห้งๆเนา
1: ะ
0: แล้วก็มาทำได้นะคะ
1: อันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์หรือแม้แต่ตัวผู้ทำเองนะคะอาจารย์ก็อาจจะต้องมีหมวกคุมผมเพราะว่าบางทีเราทำไปใช่ไหมคะเศษผมเศษอะไรอาจจะลงไปที่เครื่องสำอางที่เราทำก็ได้ค่ะก็อาจจะมีเปื้อนไป
0: ไม่อยากจะพลาด
1: ใช่ค่ะ
0: คือไม่ให้เส้นผมเนี่ยมันตกลงไปในครีมหรือว่าเนื้อผิดพันธุ์แม้เราจะทำใช้เองก็ตามเน
1: าะค่ะ
0: หรือว่าให้ญาติพี่น้องก็ตามเนี่ยนะคะมีหมวกเก็บผมไว้ก็ดีค่ะ
1: มีหมวกเก็บผมมีแมสก์นะคะบางทีเราทำไป
0: ถ้าคนที่แพ้ฝุ่นเวลาผสมผงสมุนไพรบางทีมันฟุ้งกระจายเนี่ยก็ใส่แมสก์นิดนึงก็ได้
1: ค
0: ่ะนะคะเพราะแมสก์อย่างนี้ก็หาซื้อง่ายเนา
1: ะ
0: และอีกอันนึงบางท่านโอ้ยแบบกลัวจะสกปรกเนาะใส่ถุงมือได้
1: ใช่ใส่ถุงมือได้ค่ะ
0: ใส่ถุงมือได้ถุงมือก็มีขายเยอะทั่วไปนะคะในร้านสะดวกซื้อต่างๆก็มีขายนะคะ
1: เยอะค่ะ
0: นะคะ
1: นะคะอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์นะคะง่ายๆนะคะทีนี้เราก็จะ
0: ทีนี้เราจะทำสูตรใดก่อนถ้าจันจิ๋ม
1: เป็นสูตรเกลือเป็นสครับเกลือแป้งสมุนไพรค่ะอาจารย
0: ์สครับเกลือ
1: สูตรนี้ไม่ต้องใช้ความร้อนค่ะเราเป็นหลักสูตรง่ายๆนะคะ
0: ตัวแรกเนี่ยเป็นเกลือแป้งคืออันนี้เกลือแป้งมันยังไงอาจารย์จิ๋มลองอธิบาย
1: เกลือแป้งเหรอคะอาจารย์เกลือมันก็จะมีหลากหลายที่เราเห็นน่ะเกลือแป้งมันอนุภาคของเขาเม็ดมันจะเล็กแล้วมีความละเอียดกว่าเกลือที่เป็นเกลือทั่วไปอะค่ะ
0: ทั่วไป
1: ใช่เกลือทั่วไปบางทีเวลาเราสครับไปมันจะมีความเขาเรียกอะไร
0: สัก
1: สากแล้วบาดที่ผิวเราได้บางคนอาจจะเซนซิทีฟขัดไปอาจจะขัดแรงไม่ได้แต่อันนี้เป็นเกลือแป้งที่เวลาเราขัดไปแล้วอ่ะมันจะให้ฟีลลิ่งที่แบบว่าเหมือนแป้งอะค่ะเหมือนไม่ได้เป็นเกลือเนี่ยค่ะ

0: แล้วก็สครับมันปิดแล้วก็มันจะนุ่ม
1: แต่ก็มีแรงขัด
0: ใช่มีค่ะ
1: มีแรงขัดนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่ว่านุ่มจนไม่มีแรงขัดมีแรงขัดแต่แรงขัดแบบว่าไม่บาดผิว
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะ
0: มันก็จะเป็นเกลือแป้ง
1: เขาเรียกว่าเกลือแป้งนะคะเวลาไปซื้อก็ต้องบอกว่าเกลือแป้ง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะร้านไหนที่ไม่มีเกลือแป้งขายก็คือก็ลองเปลี่ยนร้านดู
0: ใช่ค่ะและราคาก็ไม่แพงมากนะคะ
1: นะคะ
0: อันนี้ตกกิโลนึงไม่ถึง
1: แต่ทีนี้ถ้าไม่มีเกลือแป้งนะก็ใช้เกลือเม็ดเล็กๆนะคะที่มีขายตามห้างก็ได
0: ้ได้ค่ะ
1: นะแรงขัดหรือว่าอนุภาคของมันเน
0: ี่
1: ยจะเม็ดใหญ่กว่าเกลือแป้งนะคะนะต่อมานะคะอีโม่ 2.0 นะคะอันนี้คือตัวเป็นสารฉลามใช่ไหม
0: เป็นสารฉลามค่ะ
1: เป็นหัวสบู่ที่เราใช้ในเรื่องของการทำ
0: ให้เกิดฟอง
1: สบู่เหลวไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่อะไรพวกนี้นะคะ
0: พวกแชมพูพวกสบู่เหลวต่างๆ
1: นะคะนะคะก็คือตัวนี
0: ้ก็จ
1: ะเป็นหัวเชื้อทำให้เกิดฟองนะต่อมานะคะก็เป็นโคคามิโดโพพิล
0: บิวเทนนะคะ
1: อะไรนะ
0: บิวเทน
1: นะคะตัวนี้นะคะนะ
0: อันนี้ก็เป็นช่วยทำความสะอาดผิวนะคะ
1: ตัวนี้จะช่วยทำความสะอาดผิวนะตัวนี้นะคะน
0: ะ
1: ต่อไปก็เป็นโจโจ้บาออยนะคะ
0: เป็นน้ำมัน
1: นะคะเป็นน้ำมัน
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้บำรุงผิวเนาะแล้วก็โจโจ้บาออยเนี่ยมันมีวิตามินอี
0: ใช่ค่ะของเรามันไม่ได้เหมือนสครับคือเราต้องการสครับแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยนะคะอาจารย
1: ์ตัวโจโจ้บาออยเนี่ยมันยังช่วยลดการระคายเคืองได้ด้วยนะคะมันมีตัวสารสำคัญอ
0: ะ
1: ที่ช่วยลดการระคายเคืองได้นะคะต่อมานะคะนมผงนะคะคือตัวนี้นะคะนะนมผงเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าในตัวนมเนี่ยมันมีสารที่เป็นกูต้าไทโอนเน
0: าะ
1: แต่ว่าในลักษณะนมผงอาจจะมีน้อยกว่าน้ำนมนะคะแล้วทีนี้นมผงเนี่ยมันจะใช้ช่วยทำให้ผิวนุ่มดูเปล่งปลั่งขึ้นนะคะนะแล้วเราจะใช้นมผงแบบไหนนมผงเด็กไหมนมผงอะไรไหมนมผงเด็กเนี่ยมันจะแพงนะแต่ว่าอยากจะแนะนำนายอยากจะแนะนำให้ใช้นมที่เอามาทำขนมเบเกอรี่
0: อ่ะอย่างนั้นก็ใช้ได้ใช่ไหม
1: ที่ร้านเบเกอรี่มันจะมีหัวนมหางนมอะไรประมาณนี้นะมันเป็นผงเราซื้อหางนมก็ได้มันจะถูกกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: และเชื่อไหมขนาดหางนมเนี่ยนะเอามาทำผิดพันเนี่ยนะเอามาขัดผิวเนี่ยผิวยังนุ่มเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อประหยัดต้นทุนนะคะนะแล้วก็การขัดเนี่ยมันขัดแค่แป๊บเดียวแล้วก็ล้างออกนะมันไม่ใช่การบำรุงแต่ถ้าเป็นการบำรุงอย่างโลชั่นอย่างครีมเนี่ยที่เราต้องทาติดผิวไว้ตลอดเนี่ยนะคะอันนั้นให้ใช้ของดีให้ใช้สารสกัดแบบที่เข้มข้นเลย
0: ใช่
1: เนาะ
0: อันไหนที่เป็นประเภทชำระล้างอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้มันชำระล้างก็แค่ว่าเอาหางนมก็ได้นะคะนะราคาไม่แพงต
0: ่
1: อมาก
0: ็ธนาคาร
1: ผงเนาะตัวธนาคารนี่นะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวที่ทำให้หน้าขาวนะเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในเรื่องของทำให้หน้าขาวบำรุงผิวเพราะว่าพม่านี้ชอบมากเลยนะ
0: เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาขนาดเขามาทำนะคะประเทศไทยเราจะเห็น
1: สมุนไพรในท้องถิ่นของเขาเลย
0: ตามแก้มบริเวณแก้มเขาใช่ไหมที่เราเห็น
1: ใช่ค่ะนะคะนะตัวนี้เนี่ยสารสำคัญของเขานี่นะคะมีโครงสร้างคล้ายอะบูตินนะสารอะบูตินเนี่ยคือสารที่ทำให้หน้าขาวซึ่งนิยมใช้ในเรื่องของพวกครีมฝ้าครีมไวท์เทนนิ่งอะไรพวกนี้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยและตัวนี้ยังมีสารกันแดดด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพม่าถึงชอบอะไรปะผมไปนะ
0: ต้อง
1: วันขับมอเตอร์ไซค์ไป
0: แล้วก็
1: คือตัวอาจารย์เองเนี่ยเคยไปเที่ยวพม่าเนาะเห็นโอ้คนพม่าก็ใช้ธนาคาร
0: เกือบจะทุกคน
1: เยอะมากนะปะพรมหน้าเนี่ยแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกนอกบ้านคือเขาถือเป็นเรื่องปกติเลยนะตัวนี้นอกจากทำให้หน้าขาวบำรุงผิวแล้วเนี่ยนะคะยังมีสารกันแดดด้วยนะคะต่อมานะคะขมิ้นผงค่ะ
0: ค
1: ือตัวนี
0: ้ใช่ค
1: ่ะนะเป็นขมิ้นชันนะคะอันนี้ความเหลืองจะเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นในสูตรเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่เยอะนะและตัวขมิ้นชันมีสารเคอร์คูมินน่ะซึ่งบำรุงผิวลดการระคายเคืองนะคะแล้วยังพบว่านะคะยังมีงานวิจัยพบว่ามีสารที่ช่วยแอนตี้เอจจิ้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันมีคุณค่ามากนะคะนะเขามีน้ำมันหอมระเหยซึ่งน้ำมันหอมระเหยเนี่ยจะมีสรรพคุณสูงมากเพราะนั้นอ่ะการใส่เนี่ยไม่จำเป็นต้องเน้นใส่เยอะนะคะนะเพราะประสิทธิภาพดีอยู่แล้วใส่ตามเปอร์เซ็นต์ที่เราบอกเนี่ยรับรองว่าได้ผลนะคะนะแต่ทำไมอาจารย์ไม่ใส่เยอะคือสีเขาน่ะสีเขาค่อนข้างเข้มมากนะเวลาเราขัดแล้วเนี่ยอ
0: าจจะเหลืองติดผิวนะคะ
1: พอล้างออกเหลืองผิวแล้วก็เหลืองอ่อนๆอย่างเงี้ยนะคะคนก็จะมองว่าเอ๊ะเราป่วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยใช้แค่นี้ก็บำรุง

0: ู่ดีแล้วนะคะไม่ต้องใช้เยอะมากนะคะนะถ้าใช้เยอะมากเนี่ยสีมันจะติดผิว
1: นะคะก็จะติดผิว
0: แล้วก็อาจจะไปติดเสื้อผ้าเราเวลาเราใส่เสื้อผ้าด้วยนะคะ
1: บางคนก็เอ๊ะมองอาจจะไกลอุ๊ยเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมผิวเหลือง
0: ต่อมาไผ่ผงนะคะตัวนี้ก็มีเคอร์คุมินเหมือนกันนะคะแล้วก็มีน้ำมันที่ช่วยคือไผ่มันมีลดร้อนน่ะเนาะก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะนำของดีสู่ผิวนะคะนำของเสียออกจากผิวแล้วก็ความร้อนของไผ่เนี่ยก็จะช่วยเร่งการผลัดเซลล
1: ์
0: นะคะทำให้ผิวที่ตายแล้วหลุดล่วงไปที่มันเป็นกระดำกระดางอ่ะนะเผยผิวใสขึ้นมานะคะนะต่อมาว่านางคำพงนะคะตัวนี้นะคะก็คล้ายๆขมิ้นนะมีสารสำคัญก็คือกลุ่มเคอร์คูมินนะคะก็คือจะช่วยบำรุงผิวเหมือนกันว่านนางคำเนี่ยโบราณเนี่ยเขามักจะใช้ผสมกับผงพอกหน้ารักษาฝ้าอะไรประมาณนี้ใช้ออกไปในแนวทำให้หน้าผ่องใสผิวขาวในเชิงของพวกไวท์เทนนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นในสูตรนี้เราก็คือใช้เพื่อที่จะบำรุงผิวแล้วก็ช่วยเรื่องของไวท์เทนนิ่งนะคะน
1: ะ
0: สีเนี่ยสามตัวเนี่ยคือขมิ้นชัน
1: คล้ายกันใช่ไหมคะ
0: ว่านนางคำเนี่ยสีเนี่ยนะคะจะติดตัวได้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ใช้เราก็เลยไม่ได้ใช้ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะคะนะต่อมานะคะบิด30นะคะตัวนี
1: ้
0: นะคะตัวนี้นี่นะคะจะเป็นตัวที่ทำให้ผิวนุ่มนะคะแล้วบิด30เนี่ยนะมันจะเป็นน้ำใสๆ
1: ค
0: ือมันอยู่ในพาร์ทน้ำมันอะนะคะตัวนี้แต่พอโดนน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะขุ่นขาว
1: เป็นเหมือนน้ำนมไหมคะ
0: เป็นเหมือนน้ำนมนะคะในสปาเขาชอบเอาไปใช้ในการแช่น้ำแร่อาบน้ำนมอะไรประมาณนี้นะคะ
1: แค่หยดลงไปเวลาเขาโดนน้ำเขาจะกลายเป็นเหมือนน้ำนม
0: เหมือนน้ำนมแล้วเขาก็จะมีตะกอนเขาเรียกว่าโปรตีนน้ำนม
1: ซึ่ง
0: เวลาที่ใช้ผิวนี้ตัวเนี้ย
1: จะนุ่มใช่ไหมคะ
0: ผิวนุ่มด้วยแล้วก็ดูผิวขาวขึ้นด้วยเล็กน้อย
1: ดูผ่องขึ้น
0: ดูผ่องขึ้นด้วยนะคะแต่ตัวนี้เขาบอกว่ามันก็จะช่วยไม่ให้ระคายเคืองนะคะเพราะฉะนั้นมีความปลอดภัยสูงถ้าหากว่าจะเอามาทำเป็นน้ำนมอาบน้ำก็ได้น
1: ะ
0: นะคะเปอร์เซ็นต์ที่ใส่ก็ไม่เยอะค่ะเพราะว่าตัวนี้1ลิตรเนี่ยมันผสมน้ำได้ถึง8ลิตรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเอามาใส่ในอ่างแล้วก็ลงแช่เป็นการอาบน้ำนมได้แล้วก็อาจจะผสมน้ำมันหอมระเหยลงไปได้ค่ะนะคะนะตัวนี้ใส่ในสูตรนี้ก็เพื่อว่าทำให้ผิวนุ่มบำรุงผิวนั่นเองนะคะนะอีกตัวนึงนะคะก็คือน้ำนะคะนะตัวน้ำเนี่ยเราก็นะก็ใช้เป็นเรื่องปกติคือก็คือเป็นตัวทำละลาย
1: นะคะ
0: กลิ่นนะคะกลิ่นเราก็จะใช้กลิ่นที่หอมนะเพราะว่าอันนี้ใช้กับผิวกายเพราะนั้นน่ะกลิ่นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้กลิ่นที่ออกกลิ่นแรงๆนิดนึงเนาะเพื่อให้รู้สึกสดชื่น
1: ใช่ค่ะ
0: นะแต่ว่าจะเน้นกลุ่มกลิ่นที่มีความสดชื่นนะคะเวลาอาบน้ำกัดผิวไปจะได้ทั้งหอมทั้งสดชื่นนะคะนะต่อมานะคะก็เป็นสารกันเสียนะสารกันเสียตัวนี้นะคะไม่ใช่กลุ่มพาราเบนนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะระคายเคืองนะคะก็จะน้อยมากนะคะเพราะจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนและเป็นกลุ่มที่เกือบจะเรียกว่าเป็นเหมือนพวกออร์แกนิกอะไรประมาณเนี้ยนะคะนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวส่วนผสมทุกตัวนะคะองค์ประกอบทุกตัวที่อยู่ในสูตรของ
1: แต่อาจจะมีขึ้น
0: เกลือแป้งสมุนไพร
1: ขึ้นข้างหน้าให้นะคะว่าแต่ละตัวมีสัดส่วนเท่าไหร่นะคะ
0: เดี๋ยวจะมีสูตรขึ้นให้ดูว่าจะมีสัดส่วนเท่าไหร
1: ่สูตรที่เราให้ไปก็คือเป็นสูตร100นะคะ100กรัมนะคะเพื่อที่จะง่ายนะคะต่อการที่ลูกค้าไปทำนะคะ
0: รายการของเรานี้จะให้สูตรที่รวมกันแล้วเท่ากับ
1: 100
0: เพราะว่ามันคำนวณง่ายเพราะว่า100ก็เท่ากับ 100%
1: ใช่ค่ะ
0: นะผสมเข้าไป 0.5 กรัม
1: ค่ะ
0: แต่เราใช้หน่วยกรัมเนา
1: ะ
0: เพราะอันนี้เป็นผง
1: ใช่ค่ะ
0: เราใช้หน่วยกรัม 0.5 กรัมก็คือ 0.5%
1: ใช่ค่ะ
0: และสูตรนี้ถ้าหากว่าท่านนำไปใช้แล้วได้ผลดีเนี่ยท่านสามารถไปจดแจ้งอย.ได้หากว่าจะทำขายหรือประกอบอาชีพนะคะไม่ต้องไปคำนวณให้เป็น100เพราะว่าสูตรที่อย.จะรับ
1: ใช่ก็คือ100
0: พิจารณาเนี่ยสัดส่วนต้องเท่ากับรวมแล้วเท่ากับ100นะถ้าเกิดว่าสัดส่วนไป120กรัมของสูตรเนี้ยคือเขาจะให้เรากลับมาคำนวณให้มันเท่ากับ100เพราะฉะนั้นสูตรนี้ท่านผู้ชมถ้าจะนำไปประกอบอาชีพนะคะไม่จำเป็นต้องไปคำนวณใหม่แล้วก็ใช้สูตรนี้ได้เลย
1: นะคะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จิมจะ
1: เริ่มเดี๋ยวเราก็จะมาทวนสูตรให้อีกรอบนึงนะคะ
0: เดี๋ยวทวนสูตรให้อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์จิมเริ่ม
1: ใช่ค่ะวิธีทำจริงๆนะคะวิธีทำนะคะก็คือเอาทุกส่วนผสมอะค่ะรวมกันได้เลยนะคะอาจารย์แต่มันก็จะมีเทคนิคบางทีรวมกันแล้วเราทุกส่วน

0: มันเนี่ยมันจะช้าในเรื่องของการผสมอาจจะเสียเวลานะคะเราก็จะมีเทคนิคเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมเราจะเอาเกลือแป้งก่อนค่ะอาจารย์เทลงก่อนนะคะอันดับแรกก็คือเกลือแป้ง
1: เด
0: ี๋
1: ยวขอเพิ่มเติมอย่างที่อาจารย์จิ๋มพูดเมื่อกี้นะสูตรเนี่ยนะบางคนบอกว่าเอ้ยอาจารย์ทำไมต้องมาสาธิตให้สูตรไปก็พอแล้วจบ

0: แล้วก็ขออ
1: ีนี่คือแป้งนะคะ
0: อีโม่270ค่ะลงมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสารชำระล้างนะคะหรือสารที่เวลาเราไปขัดผิวอะค่ะมันไปพร้อมไปสัมผัสที่ผิวหรือโดนน้ำมันจะทำให้เกิดฟองนะคะสารชำระล้างนะคะพอใส่เข้าไปเราค่อยๆคนนะคะคนให้เนื้ออีโม่นะคะกับเกลือแป้งนะคะผสมรวมกันนะคะให้เข้ากัน
1: ดูขั้นตอนตามอาจารย์กิ่งไปเรื่อยๆนะคะดูให้ละเอียดนะคะผสมเกลือแป้งและอีโม่ลงก่อนแล้วก็ค่อยๆคนนะคะ
0: พอคนพอได้ที่เราก็จะค่อยๆลงตัวคูคามิโดนะคะอาจารย์ลงมาได้เลยค่ะคูคามิโดนะคะเทได้เลยนะคะ
1: เทได้เลย
0: ค่อยๆลงไปทีเดียวตัวนะคะแล้วก็ค่อยคนนะคะ

0: คือให้เข้ากัน
1: ใช่ค่ะ
0: ให้ลักษณะผงๆนี่มัน
1: ใช่ค่ะ
0: ม
1: ัน
0: เข้าไปกับเน
1: ื้อของแป้งอะค่ะให้กับตัว
0: อันนี้มันก็จะเหนียวนิดนึงนะคะก็ถ้าเราต้องการให้เนื้อมันเข้ากันทุกส่วนแล้วก็แคะออกมาเนาะแคะออกมานิดนึง
1: ตัวสมาจารย์เทโจโจบาออยมาได้เลยค่ะ
0: เดี๋ยวใส่โจโจบาออยเลยนะคะ
1: เนี่ยค่ะพอเขามีนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มเนี่ยค่ะ
0: เริ่มเข้า
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มอ่อนตัวลงมานะคะ
1: นะคะก็จะกลายเป็นอันนี้จะอนุญาตนะ
0: เราต้องแค่ออกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมตกใจนะเสียงดังนะคะคือการทำเครื่องสำอางเนี่ยมันก็เหมือนกับการปรุงอาหารนะเราก็ต้องมีขั้นตอนมีเทคนิคกันนะคะถึงขั้นตอนนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องถอดใจนะคะบางคนบอกโอ้ยเหนื่อยนะ
1: อันนี้อาจจะตะกร้อใหญ่ไปนะคะเราทำปริมาณน้อยนะคะมันก็เลยอาจจะติดตะกร้อ
0: คือถ้ามีปริมาณเยอะเนี่ยนะคะตรงนี้มันมีเครื่องปั่นน
1: ะ
0: มันมีเครื่องปั่นนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ได้
1: เดี๋ยวจะลง
0: ค่ะ
1: นมผงได้เลยค่ะ
0: นมผงนะคะ
1: นะคะผงสมุนไพรนะคะเดี๋ยวอาจจะเอาช้อนช่วยก่อน
0: ผงสมุนไพรลงได้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นมผงลงแล้วนะคะนี่ธนาคารนะคะอันนี้นมผงกับธนาคารสีเขาจะใกล้เคียงกันสองตัวนี้นะคะ
1: แล้วก็ใส่พวกสมุนไพร
0: เสร็จแล้วก็จะเป็นขมิ้นชันนะคะดูขมิ้นชันลงนะสีก็จะเริ่ม
1: ขมิ้นชันถ้าท่านผู้ชมลองไปทำดูแล้วอาจจะมันเค็มไปก็อาจจะไปลดปริมาณลง
0: ได้ค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าขมิ้นชันไพรบ้านคำเนี่ยเป็นพืชที่มีน้ำมันหอมระเหยนะคะเพราะนั้นสรรพคุณเขาจะเยอะกว่านะคะผงสมุนไพรทั่วๆไปแม้ใส่ปริมาณที่ไม่เยอะนะคะ
1: อาจารย์ใส่ประเภทน้ำลงมาได้เลยค่ะบิด30นะคะ
0: อันนี้จะเป็นบิด30นะคะบ
1: ิด30ใส่น้ำนี่เดี๋ยวลด
0: ทีนี้น้ำค่ะนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มคลายตัวแล้วนะคะคือเกลือขัดผิวนี่นะคะท่านผู้ชมทำให้เหลวเกินไปก็ไม่ได้นะคะนะในท้องตลาดเขาไม่นิยมแล้วก็ถ้าเหลวเกินไปเนี่ยเม็ดขัดมันจะถูกละลายอย่าง

0: ขัดเราเป็นเกลือใช่ไหมมันก็จะถูกน้ำละลายไปส่วนหนึ่งแล้วพอมาขัดที่ผิวเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีแรงขัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของผิวพรรณเราถึงออกมาแบบนี้นะข้นๆนะคะนะก็เพื่อให้เม็ดขัดเนี่ยมันไม่ถูกละลายไปอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองคือนะคะเวลาที่เราขัดเนี่ยนะคะถ้าเป็นปริมาณข้นๆอย่างนี้เนี่ยเราใช้แค่นิดเดียวเองนะคะนิดเดียวเองเพราะนั้นนะมันจะทำให้ผิวพรรณเนี่ยคือไม่หมดเร็วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำเยอะนะคะน้ำเม็ดขัดมันละลายไปเนี่ยบางทีเราต้องโอ้โหกำเลยนะเอามาขัดถึงจะได้นะคะแล้วก็ในท้องตลาดที่เขานิยมกันเนี่ยเขาจะนิยมเนื้ออย่างนี้นะคะตอนนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตะกร้ออย่างที่อาจารย์ทำเนี่ยเราสามารถใช้ไม้พายได้นะคะไม้พายพลาสติกที่แข็งๆหน่อยนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ตะกร้อเราอาจจะใหญ่
0: อันนี้เราก็สามารถที่จะ
1: อันนี้
0: ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะ
1: เหลือกินกับตัวสารกันเสียนะคะ
0: ใส่ใส่
1: เราลืมไม่ได้เลยนะคะ
0: อันนี้คือกลิ่นนะคะนี่เป็นสารกันเสียนะคะนี่ก็เสร็จและกลิ่นจะออกแนวสดชื่นมากๆเลยนะคะหอมกับสดชื่นนะเพราะว่าการที่เราอาบน้ำเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วการขัดผิวเนี่ยเราจะขัดผิวตอนที่เราอาบน้ำนะคะก็เหมือนกับเราใช้สบู่อะเวลาเราเลือกสบู่เราต้องการกลิ่นที่หอมและสดชื่นนะคะ
1: เดี๋ยวอาจารย์เอามาใส่ก็ได้ค่ะเราจะได
0: ้ให้อ๋ออันเล็กเล่นใหญ
1: ่ได้หมดค่ะ
0: เอาอันเล็กแล้วกันเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: นะคะอันนี้เดี๋ยวแค่ออกอีกนิดนึงแค่ออกนิดนึง
1: อันนี้เราทำปริมาณน้อยนะทำ
0: เราทำปริมาณน้อยเราก็เลยใช้ตัวตะกร้อนะ
1: ยิ่งถ้าเป็นแบบว่าทำแบบ5โล10โลก็จะมีเครื่องค่ะเครื่องเวียงเครื่องกวนนะคะเป็นคล้ายๆใบผัด
0: จริงๆแล้วถ้าท่านในเนี่ยมีเครื่องกวนขนมนี่มันก็ถูกนะพูดถึงนะนะเราก็เอามากวนอย่างนี้ได้นะนะคะ
1: ได้ไหมคะ
0: อันนิดนึงนะคะอันนี้เราทำปริมาณน้อยแล้วก็เลยใช้ตะกร้อนะแต่ที่เราทำที่โรงงานเนี่ยเราจะมีเครื่องกวนนะคะ
1: ใช่ม
0: ี
1: เครื่องกวนอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมดูนะคะเนื้อนะคะอาจารย์เห็นไหมคะมันจะไม่เหมือนเนื้อเกลือนะคะ
0: อันนี้
1: ใช่ละเอียดเรียบกว่านะคะ
0: ใช่
1: เห็นไหมคะเพราะปกติถ้าเราเป็นเนื้อเกลือค่ะที่เป็นเกลือนะคะเขาจะมีเม็ดเล็กๆนะคะ
0: เรายังคงเห็นเม็ดเล็กๆอยู
1: ่แต่อันนี้นะคะเป็นเหมือนเนื้อครีมเลยค่ะแล้วก็เนี่ยไม่เวลาขัดนะคะไม่บาดผิวนะคะเห็นไหมคะฟิลลิ่งเหมือนเราขัดเนื้อครีมอะค่ะแต่อันนี้เป็นเนื้อเกลือเป็นเกลือแป้งค่ะ
0: นี่นะคะเดี๋ยวจะตักให้ท่านผู้ชมดูเนื้อก่อนนะคะในส่วน
1: ใช่ค่ะส่วนที่หนึ่งนะคะ
0: นะคะ
1: อันนี้ก็คือหนึ่งสูตรนะคะ
0: เนื้อมันจะข้นอย่างนี้แล้วค่ะนะแล้วเราก็ใส่ในกระปุก
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาจะเก็บไว้ใช้นะคะ
1: กระปุกก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกรูปแบบไหนนะคะ
0: ใช่นะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือเสร็จไปแล้ว1สูตรนะคะ
0: นะคะหอมนะคะหอมค่ะนะคะอันนี้ก็1สูตรนะคะ
1: อันนี้คือ1สูตรนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นเกลือแป้งสครับสมุนไพรนะคะนี่คือ1
0: สูตรต่อไป
1: สูตรต่อไปนะคะเดี๋ยวนี่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวให้
0: ดูก่อนนะคะขัด
1: เวลา
0: ขัด
1: ใช่ค่ะ
0: มีน้ำไม่มีเนาะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวหรอก
1: เดี๋ยวเอาจะชิมกันได้ค่ะจะได้ท่านผู้ชมรู้เนี่ยจริงๆใส่นิดเดียวเห็นไหมคะแค่นิดเดียวเองนะคะ
0: เดี๋ยวน้ำตรงนี้เหลือไหมใส่นิดนึงอันนี้เหลืออยู่นิดนึงใส่จะได้เห็นชัดๆโอเค
1: เน
0: ี่
1: ยเห็นไหมคะนี่นะคะนี่ก็เขาก็จะมีแบบยิ่งโดนน้ำนะคะฟองเขาก็จะยิ่งขึ้นมานะคะ
0: พราะว่ามันมีผงสบู
1: ่ใช่มีผงสบู่มีที่สารชำระล้างนะคะที่ทำให้เกิดฟองนะคะนะคะปกติถ้าเราขัดสครับที่เป็นเกลือค่ะอาจารย์เห็นไหมคะเขาก็จะมีเม็ดขึ้นมาแต่เนี้ยฟิลลิ่งเหมือนเราขัดเนื้อครีมอะค่ะแต่จริงๆเป็นเกลือแป้ง
0: เราใช้เกลือแป้ง
1: ใช่ค่ะอยากให้ผู้ชม

0: นะคะอันนี้ก็
1: อันนี้ค่ะอันนี้ยังไม่ได้ก็จะเห็นไหมคะ
0: แต่ถ้าโดนสบู่เนี่ยสีเหลืองนี่ก็จะออกไป
1: จะออกไปค่ะ
0: แต่ผิวมันก็ดูนะคะดูเนียนขึ้นนะเทียบกับอีกข้างหนึ่ง
1: นะคะ
0: ก็ดูเนียนขึ้นค่ะต่อไปนะคะก็เป็นสูตรมาร์กนะคะ
1: ใช่ค่ะต่อไปเป็นสูตรมาร์ก
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นเกลือแล้วนะคะมาร์กก็เป็นไวท์เทนนิ่งครีมมาร์กนะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะเป็นครีมใช่ไหมจัน
1: ใช่ค่ะเป็นลักษณะเนื้อครีมค่ะ
0: เนื้อครีมเนาะเริ่มเราจะมีในสูตรนี้เราจะมีอยู่4ส่วน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะนะส่วนที่1ก็จะมีน้ำนะคะป๊อปลินไกลคอนแล้วก็อะแลนโทอินนะคะสูตรต่อมาก็จะเป็นเชียร์บัตเตอร์สวิตอัลมอนด์ออยล์แล้วก็ DC 345นะส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็น EC 2นะคะนะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นพวกสารสกัด
1: นะวิตามินบำรุ
0: งต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สารกันเสียนะคะเราเริ่มตรงส่วนที่1ก่อนเน
1: า
0: ะอาจารย์จิม
1: คือน้ำ
0: ก็คือน้ำนะคะอาจารย์จิมชี้ที่เป็นพอดีอยู่ไกลตัวอาจารย์น้ำนะคะน้ำนี่จะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าตัวทำละลายนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยนะในเรื่องของเนื้อนะเน
1: ื้
0: อของโปรดักต์ด้วยว่าให้มีความเหลวหรือว่าความข้นยังไงนะคะ
1: จริงๆน้ำนะคะอาจารย์เราขอที่ไม่เป็นประเภทน้ำแร่ค่ะอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าน้ำแร่เขามีสารพวกแร่ธาตุต่างๆอาจจะไปทำปฏิกิริยากับสารที่เราจะไปผสมกับเนื้อครีมอาจจะทำให้เกิดเป็นเขาเรียกเนื้อครีมมันเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างของเขาได้นะคะ
0: เราไม่เอาน้ำแร่นะคะไม่เอาน้ำบาดาลนี่ก็ไม่ได้นะเพราะน้ำบาดาลเนี่ยมันมีแร่ธาตุนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะเอามากรองเนี่ยก็ไม่ควรนะคะน
1: ะน้ำประปา
0: เนี่ยนะยังไม่ได้นะคะต้องเอาน้ำกรองน
1: ้
0: ำกรองที่ผ่านเครื่องกรองทุกชนิดน่ะนะที่บ้านน่ะได
1: ้
0: นะคะน้ำที่ดื่มที่ซื้อจากห้างก็ใช้ได้นะคะแม้กระทั่งน้ำกลั่นที่เขาใส่รถยนต์เนี่ยก็ยังได้เลยนะคะปกติแล้วในห้องแลบเนี่ยเขาจะใช้น้ำกลั่นแบบนั้นแหละนะคะเพราะว่าไม่มีประจุในการทำเครื่องสำอางแต่ว่าถ้าเราทำใช้ภายนอกทั่วไปเนาะอันนั้นเขาทำในเรื่องของการทดลองด้วยน
1: ะ
0: แต่ถ้าเราใช้ทั่วไปแม้กระทั่งทำขายเนี่ยเราสามารถใช้น้ำกรองได้แต่ถ้าใช้น้ำกรองเนี่ยเวลาที่ท่านจดแจ้งอย.เนาะหรือว่าทำโรงงานท่านจะต้องไปเอารุ่นของเครื่องกรองมาที่ต้องเอาเครื่องกรองไปตรวจสอบทุกปีนะทีนี้แต่ถ้าท่านซื้อน้ำที่สำเร็จแล้ว
1: ใช่ที่เขามีใบเซอร์อย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: ใบเซอร์แล้วนะอย่างน้ำดื่มทั่วไปนี่แหละเน
1: ี่
0: ยนะขอใบเซอร์จากโรงงานได้เนี่ยอันนั้นน่ะเอามาใช้จะสะดวกกว่าเพราะว่าเวลาตรวจมาตรฐานเราก็ใช้ใบเซอร
1: ์
0: ของโรงงาน
1: อ
0: ันนี้เราพูดไปให้เยอะเลยนะคะเพราะนั้นสรุปแล้วน้ำก็คือจะเป็นน้ำกรองกับน้ำกลั่นได
1: ้
0: นะคะนะโอเคนะคะต่อไปนะคะก
1: ็
0: จะเป็นตัวป๊อปลินไกลคอนนะคะ
1: อันนี้นะคะ
0: อันนี้ก็จะช่วยทำให้เพิ่มการทำละลายนะแล้วก็มีสรรพคุณในเรื่องของการทำให้ผิวนุ่มลื่นนะคะตัวนี้นะคะต่อไปก็คืออะเรนโทอิน
1: ตัวนี้ค่ะเป็นผงนะคะ
0: อันนี้เป็นสารธรรมชาตินะเป็นสารธรรมชาติแล้วก็จะเป็นตัวที่ป้องกันการระคายเคืองใช้กับผิวเด็กยังได้เลยนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าเครื่องสำอางเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีอะเรนโทอินอยู่นะคะนะเพราะว่ามันจะป้องกันอาการแพ้อาการระคายเคืองได้นะคะตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้อยู่0.5 น
1: ะ
0: เขาจะใส่ไม่เยอะนะคะนะหรือว่าอย่างมากไม่เกิน 1%
1: ค่ะ
0: นะคะโอเคต่อไปส่วนที่2
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนที่2ที่เชียร์บัตเตอร์นะคะ
1: อัน
0: นี้เชียร์บัตเตอร์ก็ได้มาจากพืชเนาะที่พันธุ์นี้มันมาจากต่างประเทศนะคะมันเป็นผลเชียร์บัตเตอร์นะมันก็จะเป็นน้ำมันนะมันก็จะมีหลายเนื้อนะเช
1: ีย
0: ร์บัตเตอร์เป็นเนื้อที่เหลวเป็นเนื้อที่ข้นอะไรประมาณนี้อันนี้มันจะเป็น
1: เน
0: ื้
1: อข้นค่ะ
0: ข้น
1: ใช่
0: ค่ะ
1: เป็นลักษณะเป็นเนื้อข้นเลย
0: จะทำให้ผิวนุ่มบำรุงผิวมีวิตามินอีนะคะทำให้ผิวชุ่มชื้น

0: ื้นนะคะนะต่อไปเป็นสวิตอัลมอนด์ออยล์
1: ตัวนี้นะคะเป็นสวิตอัลมอนด์ออยล
0: ์อันนี้ก็เหมือนกันมีวิตามินอีทำให้ผิวชุ่มชื้นทำให้ผิวนุ่มนะคะสวิตอัลมอนด์ออยล์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเรื่องของอโรมาเทอราปีนะเพราะว่าน้ำมันตัวนี้สีมันจะไม่ค่อยเข้ม
1: แล้วมันไม่มี
0: กลิ่นมันไม่แรง
1: ค่ะ
0: เขามักจะใช้เป็นเบสออยล์นะคะในการนวดอโรมานะคะตัวนี้เหมือนกันเราเอามาใช้ในสูตรเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นนะและสีมันก็อ่อน
1: ใช่สีมันอ่อนสีมันไม่เข้ม
0: มันช่วยผ่องบำรุงผิวมีวิตามินอีแล้วมันก็ช่วยเรื่องของลดการอักเสบได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะต่อมาส่วนที่3
1: ตัวนี้นะคะ
0: แล้วต่อไป
1: ส่วนที่2
0: ค่ะตัวที่ส่วนที่ยังอยู่ส่วนที่2อยู
1: ่
0: ตัวต่อไปคือ DC 345อันนี้คือซิลิโคนอันนี้เป็นสารเคมีสังเคราะห์นะคะเป็นกลุ่ม DC นี่คือกลุ่มซิลิโคนตัวนี้จะทำให้ product เนี่ยมีความนุ่มลื่นเวลาเกลี่ยไปที่ผิวเนี่ยม
1: ัน
0: มีความเสมอกันเกลี่ยได้เร็วนะคะนุ่มลื่นนะคะนะอันที่3นะคะ
1: อันนี้คือส่วนที่3แล
0: ้
1: วนะคะ
0: Domer EC 2นะคะคือตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวสร้างเนื้อครีม
1: ใช่
0: เป็นตัวทำให้เกิดเนื้อครีมขึ้นมาเพิ่มเนื้อครีมนะคะนะต่อไปนะคะ
1: ส่
0: วนที่4ส่วนที่4ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสารสกัดพวกสารบำรุงผิวนะคะตัวแรกคือโรสวอเตอร
1: ์นะคะ
0: โรสวอเตอร์เนี่ยมันจะมีสารสำคัญจากกุหลาบนะคะที่ใช้ในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งป้องกันริ้วรอยเหี่ยวย่นนะคะนอกจากนั้นยังช่วยลดการอักเสบนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวได้ดีด้วยค่ะนะคะนะต่อมานะคะซิลเวอร์ไวน์
1: ต
0: ั
1: วนี้นะคะซิลเวอร์ไวน
0: ์ซิลเวอร์ไวน์เนี่ยนะคะเป็นสารสกัดจากเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มของพวกผลกีวีนะสารสกัดพวกนี้มีการทดลองมีการวิจัยนะคะว่าใช้แค่ 1% เนี่ยเป็นเวลาแค่เท่าไหร่นะ3 อาทิตย์
1: 3อาทิตย์ใช่ค่ะ
0: ผิวจะเรียบเนียนขึ้นแล้วก็รอยด่างดำแม้กระทั่งรอยกระก็ดูจางลงนะคะขนาดแค่ 1% นะคะซิลเวอร์ไวน์เนี่ยประสิทธิภาพดีมากนะคะนะตัวนี้นะคะก็เราใช้ในสูตรนี้ 1% เช่นเดียวกันนะคะทำให้ผิวกระจ่างใสนะลดรอยด่างดำลดรอยฝ้ารอยกระนะคะ
1: นะ
0: ไม่ใช่ว่าทำให้รอยฝ้ารอยกระหายนะเพราะว่านั้นมันอาจจะลึกหน่อยนะคะนะแต่เราก็ไม่แน่นะขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนนะใช้ไปนานๆอาจจะช่วยได้ก็ได้แต่มันจะทำให้เหมือนกับหน้าผ่องขึ้นแล้วมองดูแล้วหน้าสดใสขึ้นนะคะนะแถมยังผิวยังเรียบเน
1: ีย
0: นขึ้นด้วยวิตามิน B3 นะคะ
1: ลักษณะเป็นผงนะคะ
0: ก็จะทำให้ผิวกระจ่างใสแล้ววิตามิน B3 เนี่ยยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังได้ด้วยนะคะนะวิตามิน B5 ค่ะ
1: นี่นะคะลักษณะเป็นผงนะคะ
0: ทำให้ผิวนุ่มตัวนี้นะคะแล้ว B5 เนี่ยก็เสริมฤทธิ์กับออเรนทูอิน
1: ค่ะ
0: คือ B5 นอกจากให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วเนี่ยยังป้องกันการระคายเคืองได้ด้วยได้ดีมากเลยนะคะนะก็เสริมฤทธิ์กับออเ
1: รนทูอินเพิ่มเข้าไปอีกนะคะ
0: เพราะฉะนั้นสูตรนี้เนี่ยโอกาสที่จะแพ้หรือระคายเคืองเนี่ยจะค่อนข้างต่ำนะคะนะต่อมานะคะGhost Milk Powder
1: ตัวนี้นะคะ
0: ก็คือนมแพ้แบบผงนะคะตัวนี้ก็ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นคือนมทุกชนิดน่ะมันจะมีสารที่มีโครงสร้างคล้ายกูต้าไทโอนอยู่นะจะเห็นว่าพระนางผีคิ้วพระตาก็นิยมแช่นมอะไรแบบนี้มีไอ้คำว่าอาบน้ำแร่แช่นมมันจะเป็นเรื่องที่ว่าคนมองแล้วรู้สึกว่ามันดีต่อผิวคือแช่แล้วผิวสวยแช่แล้วผิวอะไรประมาณนี้นะคะนะอันนี้คือที่มาของนมเพราะนั้นเนี่ยสรุปแล้วก็งานวิจัยก็พบว่าในตัวของนมเนี่ยมันมีสารที่มีโครงสร้างคล้ายกูต้าไทโอนนะคะคือแช่แล้วก็ทำให้ผิวขาวแล้วก็นุ่มนะคะเปล่งปลั่งขึ้นมานะคะต่อมานะคะ
1: สารก
0: ัน
1: เส
0: ีย
1: ตัวนี้นะคะ
0: นะคะแล้วก็กลิ่นกลิ่นนะคะตัวนี้นะคะมันเป็นมาร์กที่ใช้กับใบหน้าใช่ไหมคะน่าจะจิ๋มเนา
1: ะ
0: เป็นมาร์กที่ใช้กับใบหน้าเพราะว่าไวท์เทนนิ่งครีมมาร์กนะคะชื่อของมันนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นที่เราใช้เราจะใช้อ่อนๆเบาๆนะคะไม่แรงน
1: ะ
0: ไม่ใช้กลิ่นที่ฉุนนะบางคนเนี่ยเราลองนึกถึงนะถ้าม
1: ีอะไรอยู่ที่หน้าเรา
0: บางคนอาจเป็นลมได้นะไม่ชอบกลิ่นนี้เพราะว่าตัวจะเคยขึ้นรถเมล์เนาะสมัยก่อนเนี่ยเคยขึ้นรถเมล์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ขึ้นอายุเยอะแล้วอะค่ะก็ไม่ค่อยได้ขึ้นเวลาเจอคนใส่น้ำหอมที่มันไม่ตรงกับเรานะมันจะเป็นลมเอาจริงๆนะเพราะนั้นน่ะผิดพันธุ์ที่เกี่ยวกับใบหน้าเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องทำการวิจัยเลยอะหรือว่าหาข้อมูลเลยว่ากลิ่นเนี้ย
1: อายุแบบไหน
0: คนส่วนใหญ่จะชอบ
1: นะคะ
0: อายุคนส่วนใหญ่จะชอบก็คือได้กลิ่นแล้วคือไม่มีความรู้สึกที่ต่อต้านอะไรประมาณนี้นะคะแล้วอะไรที่ใช้กับใบหน้าเนี่ยควรจะเป็นกลิ่นที่อ่อนควรจะใช้เปอร์เซ็นต์ที่ไม่สูงเพราะว่าน้ำหอมบางชนิดนะคะหรือหัวน้ำหอมบางชนิดแม้กระทั่งน้ำมันหอมระเหยในบางชนิดเนี่ยมันจะส่งผลระคายเคืองกับผิวของบางคนได้ค่ะนะคะ
1: นะ
0: เพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ให้ความรู้เรื่องกลิ่นไว้นะคะทีนี้เราก็เริ่มมาผสมเดี๋ยวอาจารย์จิมจะทำการผสมให้ดูนะคะ
1: ทีนี้ผสมในสูตรของเราตัววิตามินครีมมาร์กตัวนี้นะคะเราจะใช้อุณหภูมิความร้อนเข้าช่วยนะคะอย่างพาร์ทแรกนะคะส่วนที่หนึ่งอะค่ะอาจารย์เราจะต้องเอาเดี๋ยวขออนุญาตบอกท่านผู้ชมก่อนมันจะมีตัวนึงที่เขาจะละสารสกัดอะค่ะเขาจะละลายได้ดีในน้ำนะคะเราจะต้องมาทำการละลายเขาก่อนก็คือในส่วนที่4ค่ะ
0: เราต้องแบ่งน้ำมาก่อน
1: ใช่มันจะมีวิตามิน B3 นะคะมีวิตามิน B5 แล้วก็มีโกมิลพาวเดอร์นะคะ3ตัวนะคะที่จะต้องแบ่งน้ำนะคะจากในส่วนที่1นะคะมาละลายก่อนนะคะตัวนี้3ตัวนี้นะคะ
0: เอาน้ำมาเลย
1: นะคะอันนี้ก็คือน้ำนะคะ
0: ก็แบ่งเท่าที่เรา
1: ถ้าเกิดท่านผู้ชมยังกลัวเอ๊ะจะหลงหรือเปล่าก็อาจจะแบ่งสัดส่วนของน้ำในส่วนที่หนึ่งอะค่ะเอามาไว้เลยค่ะในส่วนของส่วนที่สี่เพื่อที่จะไม่ได้งงในเวลาที่เอามาละลายเขานะคะ
0: ตัวที่เราแบ่งน้ำละลายนะคะก็จะมีวิตามิน B3 วิตามิน B5 แล้วก็นมแพะนมผงแพะนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะคนนี้ไปให้เน
1: า
0: ะ
1: นะคะส่วนที่หนึ่งนะคะเราจะมีหม้อนะคะสเตลเลตนะคะแล้วเราก็จะเทน้ำนะคะลงไปก่อนนะคะน้ำแล้วก็ตัวป๊อปปอรีนนะคะที่เราจะเทลงไปนะคะแล้วก็มีตัวอาราโตอีนะคะหรือสารป้องกันอาการระคายเคืองนะคะหรืออาการแพ้นะคะอันนี้คือในส่วนที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเทนะคะอันนี้คือในส่วนที่หนึ่งเราเทไว้ลงใส่ในหม้อนะคะหม้อสเตนเลสเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะเอาส่วนที่สองนะคะก็คือมาใส่หม้ออีกหนึ่งใบนะคะก็จะมีตัวเชียร์บัตเตอร์นะคะมีตัวเชียร์บัตเตอร์มีตัวน้ำมันสวีทอัลมอนด์นะคะ

คะเราก็จะมีตัว BC 345นะคะอันนี้คือเรามาเตรียมไว้ในส่วนหม้อใบที่1 นะคะก็คือใส่ส่วนที่1แล้วก็หม้อใบที่2ก็คือใส่ในส่วนของที่2นะคะทีนี้เราจะมาทำการละลายเขานะคะก็คือในส่วนที่1 นะคะอุณหภูมิประมาณ70ถึง75องศานะคะละลายนะคะแล้วก็จะมีตะกร้อนะคะเอาไว้คนนะคะดูยังไงก็คือท่านผู้ชมลองดูค่ะให้ลายให้ใสเลยนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นผงอะค่ะจะไม่มีเหลืออยู่เลยนะคะจริงๆถ้าเรามีตัวที่เป็นเตานะคะเราอาจจะตั้ง2เตารวมกันก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่มีเราใช้เป็นเตาเดียวก็ได้ค่ะ

0: คือตัวที่เป็นผงที่แบ่งน้ำมาละลายเนี่ยเราก็ต้องละลายให
1: ้
0: หมดเลยน
1: ะคะละลายให้หมด
0: ค่ะละลายให้หมดอย่าให้มันเหลืออ
1: ันนี้คือ
0: ที่เป็นก้อนหรืออะไรนะคะ
1: ที่เป็นผงไม่มีแล้วนะคะเขาจะใส่เลยเดี๋ยวจะเอาในส่วนของส่วนที่สองนะคะตั้ง
0: ส่วนที่สองก็แค่ให
1: ้
0: ตัวชีสบัตเตอร์มันละลายให้หมดแค่นั้นเองนะคะอันนี้เนี่ยที่อาจารย์จิมสาธิตทำ อะไรนะเตาตัวเดียวนี่นะคะ
1: เตาตัวเดียว
0: ก็คือบางท่านอาจจะสามารถที่
1: คุณอาจจะแบบเริ่มแค่ตัวเดียวก่อนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่บางทีทำคนเดียวได
1: ้
0: นะทำคล่องแล้วก็จะ

ีนี้พออุณหภูมินะคะเราก็จะเทในส่วนของพาร์ทน้ำมันนะคะลงไป

0: คะแล้วเราจะค่อยๆเทตัวที่เป็น
1: ตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มเนื้อครีมนะคะตัวนี้ที่อาจารย์จิ๋มกำลังใส่ลงมานี่นะคะ
0: ท่านผู้ชมลองดูเห็นไหมคะพอก็จะเริ่มเป็นเนื้อครีม

0: ล้วเราก็อาจจะเอาไปเครื่องปั่นนะคะ
1: เดี๋ยวเราค่อยเอาเครื่องปั่นมานะคะตอนนี้มันก็จะขึ้นเนื้อแต่ว่าอาจจะมีดูเป็นเม็ดๆนิดนึงนะคะเพราะว่ายังไม่เข้ากันนะคะ

0: เวลาท่านผู้ชมปั่นนะคะก็คือเอาตัวเครื่องปั่นนะคะให้ตัวที่เป็นเนี่ยลงไปก่อนนะคะแล้วก็ปั่นนะคะ
1: สปีดเบอร์หนึ่งนะคะ
2: สปีดหนึ่งก็พอ
0: ใช่ค่ะเราทำปริมาณน้อยอาจจะสปีดหนึ่งก็พอนะคะค่อยๆปั่นไปนะคะ
2: อันนี้แล้วเราก็จะใส่ตัวโรลวอเตอร์เลยนะคะ
0: จริงๆเราถ้ามีอุณหภูมินะคะก็คือในส่วนของส่วนที่เราจะใส่พวกวิตามินต่างๆสารกันเสียต่างๆนะคะก็คือแนะนำให้ท่านผู้ชมนะคะก็คือให้อุณหภูมิเขาต่ำกว่า40องศานะคะไม่งั้นก็คือสารสำคัญนะคะจากที่เขาจะได้เต็มร้อยอาจจะลดลงนะคะ
2: แล้วก็นมแพะนะคะแล้วก็มี3มี5นะคะ

0: เนื้อก็เริ่มข้นขึ้นอีกแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่ตัวสารกันเสียนะคะ
1: ใช่กลิ่นนะคะลงมาได้เลยนะคะอันนี้เรา
0: แล้วก็กลิ่นนะคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เราใช้แค่เครื่องปั่นนะคะแค่ปั่นเฉยๆนะคะถ้าเรายังแบบถ้าเกิดเราทำในแบบโรงงานหรืออุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาก็จะมีเครื่องเป็นเครื่องโฮโมจีไนเซอร์ค่ะที่ปั่นเพื่อที่จะได้เนื้อเนียนที่สวยนะคะ
0: อันนี้เราก็จะได้เวทีนิ่งคืนมานะคะนะ
1: มาก็สามารถมาร์กได้ทุกวันนะคะอาจารย์ตอนเย็นเราก็ล้างหน้าทำความสะอาดของเราปกตินะคะแล้วก็เหมือนเราเขาเรียกอะไรมาร์กทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีอะค่ะแล้วเราก็ล้างออก
0: อันนี้ก็เหมือนเป็นอะไรนะที่ว่าเขาชอบเขาเรียกว่าอะไรนะมาร์กตอนกลางคืนอะที
1: ่
0: ว
1: ่
0: าน
1: อนแล้วก็กลางคืนจริงๆไม่อย่างนี้ไม่แนะนำอะค่ะเพราะมันเป็นเนื้อที่ดีนะคะ
0: อันนั้นก็จะเป็นเนื้อเจล
1: ใช่เป็นเนื้อเซรั่มอย่างนั้นนะคะแต่อันนี้จะเป็นเนื้อครีม
0: อันนี้มาร์กทิ้งไว้ประมาณสัก15-20นาทีนะคะนะน่าจะได้แล้วค่ะคือเนื้อสวยแล้วนะคะเดี๋ยวก็เอาลงในนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะไวท์เทนนิ่งนะคะครีมมาร์กนะคะตัวนี้ไวท์เทนนิ่งครีมมาร์กนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสครับสมุนไพร
1: ใช่ค่ะเป็นสครับเกลือแป้ง
0: อันนี้ใช้กับผิวกายอ
1: ัน
0: น
1: ี้ใช้กับผิวหน้าน
0: ะคะนะก็วันนี้ก็ครบถ้วนนะคะตั้งแต่ต้นจนจบนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่สามารถนำไปใช้ได้นะคะแม้กระทั่งการนำไปใช้เองนะคะให้คนรอบข้างใช้หรือว่าประกอบอาชีพนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วดิฉัน
1: คุยกันซะเพลินเลยนะคะ
0: ดิฉันกับอาจารย์จิ๋มก็คงต้องลาไปก่อนนะคะพบกันครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์กุ้งคนเดิมในรายการ Digital in DNA Empowering Data to Business นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วเป็นประจำทุกภาคการศึกษานะคะภาคการศึกษานี้อาจารย์กุ้งจะมาพาทุกท่านนะคะทั้งผู้ที่สนใจหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมอยู่นะคะในเทอมนี้อาจารย์กุ้งจะพาใช้ข้อมูลนะคะก็คือวันนี้เป็นยุคดิจิทัลแล้วนะคะสิ่งที่จะมีผลตามมากับความเจริญของเทคโนโลยีก็คือ Data ที่มีปริมาณมหาศาลนั่นเองนะคะทีนี้ Data ที่มีปริมาณเยอะแยะมหาศาลเนี่ยเราสามารถนำมาทำอะไรได้บ้างนะคะซึ่งในเทอมนี้นะคะอาจารย์กุ้งก็จะมาพาทุกคนเอา Data มาสร้างแผนภูมิหรือว่าชาร์ตนั่นเองนะคะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด8ตอนด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นการปูพื้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอธิบายลักษณะของแผนภูมิแต่ละประเภทนะคะว่าเหมาะกับข้อมูลประเภทใดและมีประโยชน์อย่างไรใช้ทำอะไรบ้างนะคะก็เป็นการพูดถึงทฤษฎีในช่วงแรกนะคะครึ่งหลังก็จะเป็นการเวิร์กช็อปนะคะก็คือเป็นการพาใช้โปรแกรมนะคะตามสไตล์อาจารย์กุ้งเนาะนอกจากมาฟังความหมายนะคะการใช้งานประโยชน์นะคะของสิ่งที่กำลังเรียนรู้อยู่นะคะก็ต้องมาใช้โปรแกรมหรือว่าเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นยุคดิจิทัลแล้วนะคะแน่นอนจริงๆจะขยับจากยุคดิจิทัลขึ้นไปสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ที่ทุกท่านทุกคนก็มีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยในทุกมิติของเรานะคะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะนอกจากข้อมูลที่รวดเร็วประสิทธิภาพการทำงานนะคะก็ยังมีในโอกาสหรือว่าทิศทางใหม่ๆที่เราสามารถได้ไอเดียจากปัญญาประดิษฐ์ที่เอามาช่วยเราคิดนะคะเพื่อส่งเสริมทางด้านธุรกิจหรือว่าใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยถ้าเกิดติดขัดตรงไหนนะคะก็สามารถถามสอบถาม AI ได้นะคะนั่นก็คือเป็นยุคของปัญญาประดิษฐ์ยุคปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเจริญก้าวล้ำนะคะเป็นอีกยุคนึงของเทคโนโลยีนะที่มีความชาญฉลาดมากนะคะนอกจากเรามี AI เนี่ยช่วยเป็นคู่บัดดี้นะคะผู้ช่วยอาชญะผู้ช่วยเสมือนให้กับเราแล้วนะคะแน่นอนเขาช่วยเราหาข้อมูลช่วยเราค้นคว้าแต่ว่าเราอย่าลืมมองอีกมุมนึงในมุมที่ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยสิ่งที่เติบโตนะคะคู่กับเทคโนโลยีนั่นก็คือข้อมูลใช่ไหมอย่างที่อาจารย์กุ้งเกริ่นมานะคะว่าเทอมนี้อาจารย์กุ้งจะพาให้ทุกคนเนี่ยเอาข้อมูลนะคะมาสร้างให้เกิด value นะคะก็คือวันนี้เจอกันครั้งแรกสัปดาห์แรกเนี่ยก็จะเป็นการปูพื้นไปก่อนเดี๋ยวไปดูว่าเราจะมารู้ทฤษฎีเรื่องไหนก่อนนะคะสิ่งที่

จะต้องเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเวิร์กช็อปเนี่ยจะเป็นการฝึกใช้นะคะฝึกสร้างแผนภูมินะซึ่งแผนภูมิก็มีหลายประเภทแผนภูมินะคะแต่ว่าเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าเราทำไปเพื่ออะไรนะคะวัตถุประสงค์ของการเอาข้อมูลไปสร้างเป็นแผนภูมิเนาะก็ต้องย้อนกลับมานิดนึงนะคะว่าสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นนะก็จะปูพื้นไปเลยนะคะสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่มีความรู้หรือว่าไม่เคยใช้แผนภูมิหรือว่าไม่เคยสร้างชาร์ตมาก่อนนะคะวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้นะคะถ้าสิ้นสุดเนื้อหาบทเรียนแล้วเนี่ยผู้ที่เข้ามาฟังเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือสามารถอธิบายความสำคัญของแผนภูมิในการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจได้นะคะ 2. เข้าใจโครงสร้างและองค์ประกอบของแผนภูมินะ 3. เลือกประเภทของแผนภูมินะคะได้อย่างเหมาะสมเหมาะกับลักษณะของข้อมูลและวัตถุประสงค์การใช้งานนะคะ 4. สามารถออกแบบแผนภูมิที่สื่อสารข้อมูลได้อย่างชัดเจนนะอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของสัปดาห์นี้ของเรานะคะก่อนอื่นการนำ data หรือว่าข้อมูลเนี่ยมาสร้างแผนภูมิเนี่ยแสดงว่าต้องมีเป้าประสงค์เนาะก็คือวัตถุประสงค์ของการทำสิ่งเนี้ยเพื่ออะไรนะคะก็คือเพื่อเพิ่มศักยภาพนะคะหรือว่ามาช่วยให้การทำธุรกิจเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทีเนี้ยมาดูก่อนว่าแล้วจะเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจเนี่ยทำได้อย่างไรก็คือการใช้ข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยในการเพิ่มศักยภาพนะคะในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพใครเป็นคนตัดสินใจผู้ที่ดูข้อมูลนะคะผู้ที่ดูแผนภาพอาจจะเป็นหัวหน้างานนะซูเปอร์วิเซอร์เมนเจอร์หรือว่าผู้บริหารระดับกลางระดับบนก็ได้นะคะสำหรับดูข้อมูลหรือว่าถ้าทำธุรกิจคนเดียวเป็น SME เล็กๆนะคะเป็นผู้ประกอบการคนเดียวเนี่ยการที่ดูข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้ผ่านการนำมาเปรียบเทียบนะคะก็จะทำให้ประสิทธิภาพการตัดสินใจน่ะอาจจะเกิดการผิดพลาดได้แต่ว่าถ้าเราดูข้อมูลในลักษณะที่เป็นแผนภูมิแผนภาพอาจจะเปรียบเทียบปีที่แล้วกับสินค้าตัวนี้นะคะเปรียบเทียบย้อนหลังกันไป3ปี5ปีเนี่ยมันก็จะเห็นแนวโน้มนะคะว่าช่วงนี้ของปีที่แล้วเนี่ยยอดขายเป็นยังไงบ้างถ้ายอดขายตกลงตลอดเลยนะคะในช่วงไตรมาสนี้ของทุกปีเนี่ยแปลว่ายังไงแปลว่าเราถ้าเห็นข้อมูลเหล่านี้แล้วเราก็ต้องหาวิธีหรือว่าแนวทางมาตรการในการที่ป้องกันไม่ให้ยอดขายตกในช่วงไตรมาสนี้นะคะนี้ยกตัวอย่างเนาะแสดงว่าถ้าเราเห็นข้อมูลแล้วเราก็ต้องทำการแก้ไขนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือว่าป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้คือการใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพนะทีนี้ business data คืออะไรคือข้อมูลที่สะท้อนนะคะการดำเนินงานขององค์กรซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญนะในการวิเคราะห์แล้วก็การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นะคะการตัดสินใจจะเป็นการตัดสินใจโดยที่ไม่มีข้อมูลแบ็กอัพเนี่ยไม่ได้นะคะก็คือการตัดสินใจแบบคิดเองนะคะจินตนาการเองอันนี้ไม่ได้อาจจะส่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้การตัดสินใจต้องควบคู่กับข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลจากภายในภายนอกองค์กรนะคะข้อมูลที่มาสนับสนุนทำให้ผู้ที่ตัดสินใจเนี่ยบวกกับประสบการณ์ในการทำงานนะคะประสบการณ์ที่เจอมาหรือประสบการณ์การเคยเจอปัญหาการแก้ปัญหาเนี่ยรวมกับข้อมูลนะคะที่นำมาร่วมกันแล้วก็ทำการตัดสินใจนะคะตรงนี้จะทำให้การตัดสินใจเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทีนี้การเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจนะคะด้วยข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลนะเพื่อมาตัดสินใจทางธุรกิจเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีข้อมูลใช่ไหมคะข้อมูลก็คือ data หลายๆคนได้ยินคำนี้นะคะจนคุ้นเคยคุ้นชินแล้ว data คืออะไรนะคะ data ก็คือสิ่งที่เป็น
เรื่องจริงนะคะเป็นข้อเท็จจริงอาจจะเป็นตัวเลขสัญลักษณ์ตัวหนังสือนะคะจะถ้าเป็นตัวหนังสือตัวอักษรภาษาอะไรก็ได้สิ่งที่จัดเก็บนะไม่ใช่เห็นแล้วแบบไม่เกี่ยวกับธุรกิจไม่เกี่ยวกับเราอันนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์เนาะแต่ถ้าเกี่ยวกับงานเราเกี่ยวกับธุรกิจเราเกี่ยวกับการค้าขายนะคะก็คือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการทำธุรกิจนะคะในมุมที่เราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยอันนี้คือ data ทั้งหมดเลยนะแสดงว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นก็คือเป็นข้อเท็จจริงเนาะตัวเลขน้ำหนักนะคะยอดขายอะไรอีกยอดขายนะคะขายดีขายไม่ดีนะคะจำนวนสินค้านะคะจำนวนพนักงานอันนี้ก็ได้ไหมผลประเมินความพึงพอใจอันนี้ก็คือเป็นอะไรเป็นตัวเลขใช่ไหมคะแสดงว่าเกี่ยวข้องต้องเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเกี่ยวกับองค์กรของเรานะคะถ้าไม่เกี่ยวข้องก็คือจัดเก็บมาก็ไม่ได้เป็นประโยชน์เนาะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า Data คือข้อเท็จจริงนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในการทำงานในการประกอบกิจการในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการเนาะซึ่งก็จะมีตัวเลขนะคะหรือว่าหลักฐานที่รวบรวมไว้เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์เป็นตัวหนังสือตัวเลขเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นอะไรก็ได้นะที่จัดเก็บขึ้นมานะคะเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ทำความเข้าใจเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการการทำธุรกิจหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเซคโฮเดอร์ก็ได้นะคะลูกค้าพันธมิตรพาร์ทเนอร์ได้หมดนะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจการทำงานนะคะของเรานะคะสรุปความหมายข้อมูลทางธุรกิจหมายถึงอะไรหมายถึงข้อเท็จจริงตัวเลขหรือว่าหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานขององค์กรในด้านต่างๆเนาะยกตัวอย่างเช่นการขายการตลาดการเงินการผลิตทรัพยากรบุคคลนะคะหรือความพึงพอใจของลูกค้าหรือบริการหลังการขายก็ได้นะคะตรงนี้ได้หมดเลยนะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรานะคะตัวอย่างข้อมูลทางธุรกิจเนาะตะกี้อาจารย์กุ้งก็ยกตัวอย่าง Data เนาะ Data ก็คือเรื่องราวข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะจากการทำธุรกิจเนาะที่อาจารย์กุ้งเน้นย้ำว่าต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการสไลด์นี้ก็จะมาดูลงรายละเอียดเข้าไปอีกเนาะก็คือตัวอย่างข้อมูลทางธุรกิจยกตัวอย่างเช่นข้อมูลด้านการขายตรงเนี้ยด้านการขายสำคัญมากเลยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์รายรับแล้วก็พฤติกรรมของลูกค้านะคะยกตัวอย่างเช่นยอดขายรายวันรายเดือนรายปีนะคะตรงนี้หรือจำนวนสินค้าที่ขายได้ในแต่ละประเภทสำคัญไหมสำคัญนะคะสำหรับเอาไปใช้ในการจัดการส่งเสริมการขายเนาะหรือว่าทำโปรโมชั่นนั่นเองยอดขายเฉลี่ยต่อหน่วยเนาะพื้นที่หรือว่าสาขาที่มียอดขายสูงสุดหรือสาขาที่ประสบปัญหายอดขายน้อยที่สุดตรงนี้ก็ต้องรู้นะคะก็ต้องมีข้อมูลนะผู้บริหารก็จะได้หาวิธีการแก้ไขปัญหาแต่ถ้าแก้ไม่ได้จริงๆยังไงยอดขายก็ไม่กระเตื้องเลยนะคะอาจจะต้องปิดสาขานั้นไปนะคะซึ่งเราก็จะเห็นข่าวๆการปิดสาขาในวันนี้นะคะมากมายเหลือเกินนะบางธุรกิจนะคะก็จะมีการปิดตัวไปอย่างเงี้ยเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปแต่ว่าถ้าเรามีข้อมูลผู้ประกอบการมีข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคเนี่ยค่ะก็สามารถเอาข้อมูลนะคะนำข้อมูลที่ได้เนี่ยมากำหนดเป็นกลยุทธ์นะคะแบบใหม่เพื่อตั้งรับเนาะแล้วก็ปรับเปลี่ยน business model นะคะตรงนี้แสดงว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือ data หรือว่าข้อมูลนะเพื่อเอามาให้ผู้ที่มีอำนาจที่มีประสบการณ์เนี่ยมาออกแบบกลยุทธ์นะคะแบบใหม่เพื่อตั้งรับการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ในยุคปัญญาประดิษฐ์ข้อมูลด้านการขายมีราคาเฉลี่ยต่อหน่วยนะคะข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่สาขานะคะที่มียอดขายสูงสุดหรือช่องทางการขายนะคะเช่นหน้าร้านวันนี้เราก็จะเห็นจากสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะว่าแหล่งที่เรานะคะวัยรุ่นเคยไปเนี่ย
ในอดีตนะเป็นที่พลุกพล่านมากๆเลยจะเป็นที่นิยมนะคะที่ห้างสรรพสินค้าหรือตลาดนัดต่างๆเนี่ยวันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากอดีตไปอย่างมากทีเดียวก็คือคนไปน้อยลงคนไปน้อยลงเพราะว่าคนซื้อกันอยู่ที่ไหนที่ออนไลน์คนซื้อขายกันอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือนั่นแหละบนซื้อขายกันผ่านปลายนิ้วนะคะทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายตรงนี้ก็คือวันนี้การซื้อขายก็เปลี่ยนไปจากในอดีตแบบสิ้นเชิงนะคะไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านก็สามารถเป็นผู้ประกอบการได้สามารถทำธุรกิจซื้อขายได้นะคะก็คือบนช่องทางออนไลน์แล้วก็ช่องทางการขายวันนี้นะคะก็จะมีลักษณะที่ไม่ต้องมีธุรกิจก็สามารถมีรายได้ได้นะคะก็คือเราจะเห็นกันเยอะมากๆเลยนะก็คือเป็นอีกหนึ่งลักษณะของการทำธุรกิจของวันนี้ก็คือเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะประโยชน์ของข้อมูลด้านการขายก็คือช่วยให้ธุรกิจเข้าใจแนวโน้มรู้ยอดขายนะคะสามารถวิเคราะห์สินค้าที่ขายดีและนำมาปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดนะให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมายในยุคปัญญาประดิษฐ์นะคะจันกุ้งจะสื่อสารถึงคำว่ายุคปัญญาประดิษฐ์บ่อยมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ในทุกเรื่องในชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะตัวอย่างข้อมูลทางธุรกิจนะคะด้านที่2ก็คือข้อมูลทางด้านการตลาดข้อมูลทางด้านการตลาดเนี่ยใช้เพื่อวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารและการส่งเสริมการขายยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะซึ่งวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเพราะว่าเกิดจากความพีคของเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีเนี่ยเจริญสู่ยุคที่เป็นยุคที่สูงมากนะคะล้ำล้ำไปในอนาคตเรื่อยนะคะก็ทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดความสะดวกสบายจากการใช้เทคโนโลยีนะคะที่มีความชาญฉลาดนะอันนี้แสดงว่าพฤติกรรมของคนก็จะเปลี่ยนตามผันแปรตามเทคโนโลยีนะคะถ้าเกิดใครสังเกตนะแล้วก็มองแนวโน้มของเทคโนโลยีมาเรื่อยๆนะคะข้อมูลทางการตลาดนะคะพฤติกรรมของลูกค้านะคะมีความสำคัญมากแหล่งที่มาของลูกค้าตรงนี้สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนะคะเช่นลูกค้าที่มาซื้อสินค้านะคะของเราเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมาจากโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มใดซึ่งวันนี้นะคะโซเชียลมีเดียที่เป็นที่ได้รับความนิยมก็จะมีประมาณ5ประมาณ4 5 6ประมาณเนี้ยค่ะก็จะมี LINE แฟนเพจ Facebook เนาะอันนี้ก็ดั้งเดิมมีมานานแล้วใช่มั้ยคะมาจากไหนอีก TikTok นะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งเลย TikTok ก็จะมี TikTok Shop ใช่มั้ยก็จะมีลูกค้ากลุ่มเฉพาะเนี่ยก็จะทำการซื้อสินค้าใน TikTok Shop รวมกระทั่งผู้ประกอบการก็จะไปเปิดหน้าร้านใน TikTok Shop นะคะตรงนี้ก็คือเป็นแหล่งซื้อขายนะใน Google ลูกค้าที่มาจาก Google เช่นอะไรเช่นในอดีตนะหาอะไรไม่เจอก็เสิร์ชใน Google นะคะเช่นอาจารย์กุ้งอยากได้ตู้หนังสืออย่างเงี้ยหาอาจารย์กุ้งอยากซื้อตู้หนังสือเราก็จะไปเสิร์ชที่ไหนล่ะเราก็จะไปเสิร์ชใน Google กันแสดงว่าอาจารย์กุ้งเป็นลูกค้าที่มาจากไหนจาก Google เพราะอาจารย์กุ้งเสิร์ช Google เพื่อจะซื้อตู้หนังสือนะคะปัจจุบันเนี้ยก็จะมีหลายคนเนี่ยมาเสิร์ชในช่องทาง AIก็มีนะคะเพื่อให้ AI เนี่ยช่วยแนะนำนะถ้าเสิร์ชใน Google เนี่ยก็จะได้แหล่งลิงก์เว็บไซต์นะคะแหล่งขายเลยเพราะ Google ก็จะเสิร์ชข้อมูลจากคีย์เวิร์ดที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยแล้วมาแสดงผลนะคะให้เราเลือกคลิกเข้าไปแต่วันนี้ Google ก็มี AI ด้วยนะถ้าเกิดใครใช้ Google แล้วสังเกตจะมี AI ร่วมกับ Google นะคะ AI ก็คือจะเป็นส่วนท่อนบนเนาะท่อนด้านบนนะคะก็จะให้ข้อมูลนะคะในลักษณะที่เป็น AI มาช่วยให้ข้อมูลแต่ข้อมูลที่ค้นพบโดย Google ก็ยังมีอยู่ก็คือส่วนที่อยู่ต่อลงไปจาก AI ถ้าเกิดใครใช้ Google เนี่ยลองสังเกตนะคะแหล่งที่มาของลูกค้ามีหลายแพลตฟอร์มนะคะที่ได้รับความนิยมอย่างที่เล่าเนาะมี Facebook นะคะแฟนเพจ Google TikTok มีอะไรอีก
ลูกค้ามาจากที่ไหนอีก IG ลูกค้าอยู่ในนั้นไหมลูกค้าวัยรุ่นชอบเล่นไหมคนส่วนใหญ่ก็เล่น IG กันเยอะใช่ไหมคะแสดงว่าลูกค้ามีโอกาสที่จะมาจาก IG ลูกค้ามีโอกาสที่จะมาจาก YouTube นะคะ Twitter หรือ X ก็มีคนใช้แพลตฟอร์มนั้นเยอะนะคะแสดงว่าแพลตฟอร์มใดก็ตามที่มีคนนิยมใช้แพลตฟอร์มนั้นก็จะมีโอกาสที่จะมีคนเป็นลูกค้าใหม่ของเราหรือว่าจะเป็นฐานลูกค้าของเราในแพลตฟอร์มเหล่านั้นก็ได้นะคะตรงนี้คือแหล่งที่มาของลูกค้าเนี่ยซึ่งมีความสำคัญนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการได้รู้ถึงแหล่งที่มาและจะได้ทำการส่งเสริมการตลาดนะคะหรือว่ายิงแอดเนี่ยให้ตรงกับแพลตฟอร์มนะคะที่ลูกค้าเราอยู่นะเพราะว่าแต่ละแพลตฟอร์มคาแรคเตอร์ของลูกค้าก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะก็คือเหมือนจะถ้าจะพูดง่ายๆก็เหมือนแบ่งตามเจเนอเรชันเนี่ยถ้าเจเนอเรชันอายุประมาณนี้ความชอบแบบนี้ก็จะไปใช้แพลตฟอร์มแบบนี้นะคะก็คือตรงตามกลุ่มลักษณะของลูกค้านะคะข้อมูลด้านการตลาดในเรื่องของอัตราการคลิกโฆษณานะคะอันนี้ก็คือการส่งเสริมนะคะการตลาดหรือว่าการยิงแอดนั่นเองถ้าเป็นอดีตเซิร์ช Google เซิร์ชเจอใช่ไหมคะแล้วเราก็คลิกเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นอัตราการคลิกโฆษณานะคะก็คือ CTR ใช่ไหมแต่วันนี้มันมีการส่งเสริมการตลาดทุกแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมนะคะก็คือถ้าเราจะไปยิงแอดใน TikTok นะเราก็ต้องไปหาข้อมูลนะคะการยิงแอดนะคะซึ่งวันนี้ค่าใช้จ่ายไม่แพงเลยยิงแอดคืออะไรการส่งเสริมการโฆษณาคืออะไรคือการเปิดพื้นที่ให้คนที่เล่นแพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ยเห็นร้านค้าเราก่อนอันนี้ก็คือการยิงแอดนะคะเห็นยังไงเห็นโดยการที่เราจ่ายเงินให้กับแพลตฟอร์มนะคะเพื่อที่จะได้ดันร้านเราร้านออนไลน์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ยให้ลูกค้าหรือว่าคนที่เล่นในแพลตฟอร์มนั้นๆน่ะเห็นร้านเรานะคะข้อมูลด้านการตลาดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการได้มานะคะสำหรับลูกค้าใหม่ทีนี้ลูกค้าใหม่ได้มาได้ยังไงแน่นอนตะกี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างอะไรยิงแอดใช่ไหมคะยิงแอดก็จะมีค่าใช้จ่ายการยิงแอดเนี่ยทำให้คนที่ไม่เคยเห็นร้านเราไม่เคยเห็นธุรกิจเรานะคะในออนไลน์เนาะก็จะมาเห็นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดเลยนะก็คือเป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจะแลกกับข้อมูลนะคะหรือว่าแลกกับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นมานะคะรวมถึงความคิดเห็นหรือว่ารีวิวของลูกค้านะคะตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลทางด้านการตลาดที่มีผลกับผู้ประกอบการนะคะสำหรับนำไปปรับปรุงพัฒนานะคะสินค้าบริการสินค้าก็คือตัวโปรดักต์นะคะจะเป็นแพ็กเกจที่เวลาขนส่งแล้วไม่แข็งแรงนะคะหรือว่าการบรรจุหีบห่อตรงนี้ได้หมดเลยหรือว่าเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้ารีวิวปกติการรีวิวเนี่ยค่ะถ้าในแพลตฟอร์มทั่วไปเนาะที่ทำการซื้อขายเนี่ยก็จะแบ่งเป็น rating scale ก็คือคะแนน5 4 3 2 1ถ้าลูกค้าแฮปปี้เยอะนะคะคือไม่มีอะไรให้คอมเมนต์ให้ตำหนิเนี่ยเขาก็จะให้5อยู่แล้วนะคะแล้วของที่ได้มาเนี่ยก็คือตรงปกมีคุณภาพนะคะลูกค้าก็จะให้5แล้วก็จะรีวิวดีเป็นลักษณะของพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่แล้วนะคะตรงนี้ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับในการนำมาปรับปรุงพัฒนาธุรกิจนะคะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะทีนี้ข้อมูลทางการตลาดเนี่ยช่วยอะไรช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าของตัวเองนะคะได้อย่างลึกซึ้งลูกค้าของธุรกิจเราก็จะไม่เหมือนลูกค้าของธุรกิจอื่นๆนะคะก็คือลูกค้าจะถ้าซื้อเราแปลว่าเขาชื่นชอบเราแต่เราก็ต้องทำความรู้จักลูกค้าเราด้วยนะคะว่าลักษณะพฤติกรรมของลูกค้าเราเนี่ยเป็นอย่างไรข้อมูลทางการตลาดเหล่านี้จะทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งนะคะสามารถประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญทางการตลาดแล้วก็สามารถทำให้ปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละชาแนลหรือแพลตฟอร์มได้สังเกตว่าจะสอดคล้องกันข้อมูลทางธุรกิจหนึ่งที่จันกุ้งอธิบายไปแล้วนะคะด้านการขายตะกี้เล่าแล้วเนาะ
การขายเนี่ยจะสัมพันธ์กับการตลาดถ้าเราทำการตลาดดีนะคะยอดขายก็จะเพิ่มขึ้นจะมีผันผวนไปในทิศทางเดียวกันนะคะถ้าการตลาดดีแต่ว่าสินค้าการตลาดก็คือการ PR ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะการหาลูกค้าให้เขามาซื้อสินค้าเราแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับอะไรฝ่ายที่ผลิตสินค้าไม่ดี

ไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงปกนะคะไม่สร้างความประทับใจอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าการตลาดจะดีมากขนาดไหนก็ตามนะส่งเสริมการตลาดทุกช่องทางแล้วนะคะลูกค้าสนใจนะเข้าดูแล้วก็ซื้อกันเยอะแยะเลยในช่วงแรกแต่ต่อไปพบว่าสินค้าไม่มีคุณภาพตรงเนี้ยมันก็ไม่สามารถให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำได้นะคะตรงนี้ก็คือมีความสัมพันธ์กันหมดเลยถ้าลูกค้าไม่ซื้อซ้ำส่งผลกับอะไรยอดขายที่น้อยลงเรื่อยๆนะคะตรงนี้3ข้อมูลทางด้านการเงินนะคะข้อมูลทางด้านการเงินเพื่อควบคุมต้นทุนวางแผนกำไรขาดทุนของกิจการนะคะเช่นรายรับรายจ่ายนะรายรับมาจากรายได้จากการขายสินค้าใช่ไหมคะสัมพันธ์กับสไลด์ก่อนหน้าเนาะส่วนรายจ่ายรายจ่ายเกิดขึ้นช่องทางไหนบ้างผลิตสินค้าก็จะมีรายจ่ายเนาะเป็นต้นทุนนะคะทางด้านการตลาดก็จะมีรายจ่ายนะยิงแอดโฆษณาแคมเปญทางการตลาดผลิตสื่อนะคะตรงนี้เป็นเรื่องของรายจ่ายที่เกิดขึ้นเนาะถ้ารายรับน้อยกว่ารายจ่ายกิจการก็จะอยู่ไม่ได้นะคะก็คือขาดทุนนะสิ่งที่ต้องรู้อีกก็คือต้นทุนสินค้าที่ขายนะคะกำไรขั้นต้นกำไรสุทธินะคะกระแสเงินสดของกิจการนะงบประมาณของโครงการนะคะบัดเจ็ตที่ได้รับนะคะก็ต้องควบคุมให้การทำงานเนี่ยอยู่ภายใต้บัดเจ็ตนะคะที่ได้รับประโยชน์ของข้อมูลด้านการเงินก็คือช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินควบคุมต้นทุนและวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างด้านที่4นะคะข้อมูลด้านการปฏิบัติงาน Operation Data นี้แปลว่าเกี่ยวข้องกับอะไรพนักงานพนักงานก็ถือว่าเป็นต้นทุนเนาะเพราะว่ามีเงินเดือนนะคะเกิดขึ้นการปฏิบัติงานแสดงว่าเกี่ยวข้องกับพนักงานเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้านะคะเพื่อนำมาจำหน่ายนำมาขายข้อมูลการปฏิบัติงานประกอบด้วยนะคะปริมาณการผลิตต่อวันได้เท่าไหร่นะคะเพียงพอสำหรับยอดออเดอร์การขายไหมสมมุติว่าการตลาดเนี่ยทำการตลาดดีมากๆเลยแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเข้มแข็งมากๆนะคะแต่ว่าไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันความต้องการนะคะสมมติว่ายอดขายเนี่ยยอดสั่งซื้อทางออนไลน์เนี่ยทั่วประเทศนะมีปริมาณเป็นแสนต่อวันนะยกตัวอย่างเป็นแสนต่อวันแล้วก็ขายทุกวันเลยขยันขายมากเลยผู้ประกอบการก็ไลฟ์ขายทุกวันเลยผลกระทบที่เกิดขึ้นคืออะไร1ผลิตทันไหมนะคะต้องดูว่าสามารถผลิตสินค้าทันไหมถ้ามีออเดอร์เป็นแสนต่อวันแล้วก็ทุกวันอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ารวมกันเนี่ยถ้าขายทุกวัน31วันนะคะก็สมมติว่า 100,000 เนาะก็เอา 100,000 น่ะรวมกันไป31วันเนี่ยยอดเท่าไหร่1ผลิตทันหรือเปล่า2กระบวนการโลจิสติกคือการขนส่งเนี่ยวางระบบดีหรือยังนะคะอันนี้ก็คือเกี่ยวข้องหมดเลยนะแต่ว่าถ้าในมุมของด้านการปฏิบัติการก็คือการผลิตสินค้าเนี่ยปริมาณการผลิตต่อวันนะคะวางแผนยังไงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทันนะคะต่อความต้องการของผู้บริโภคนะคะซึ่งวันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตนะอย่างที่จันกุ้งเล่าแล้วก็คือสั่ง3วัน5วันบางคนก็คาดหวังว่าต้องได้รับของแล้วนะคะซึ่งลักษณะการซื้อขายวันนี้เป็นแบบนั้นด้วยนะคะก็คือทางด้านการขนส่งเนี่ยจะมีความรวดเร็วนะคะซึ่งแตกต่างจากในอดีตอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นถ้ามียอดขายสูงมากนะคะทุกวันก็ต้องดูว่าผลิตทันไหมส่งทันหรือเปล่านะคะต้องคำนวณว่าเวลาที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วยเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของอัตราของเสียหรือว่าสินค้าที่ชำรุดนะคะในกระบวนการผลิตนะแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้เครื่องจักรนะคะปริมาณคงดิบของวัตถุดิบคงเหลืออันนี้เกี่ยวข้องกับต้นทุนหมดเลยแล้วก็เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของพนักงานนะคะซึ่งทำให้ได้เป็นสินค้าออกมานะคะตรงนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงเนาะประโยชน์คือข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตลดของเสียลดต้น

ทุนและเพิ่มคุณภาพของสินค้าได้อย่างต่อเนื่องนะคะสังเกตว่าทุกหัวข้อเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเนี่ยมันจะมีสิ่งที่มาเกี่ยวโดยตรงเลยก็คือในเรื่องของเงินนะคะถ้าเกิดเราทำของเสียแน่นอนเป็นต้นทุนแล้วทำเหลือก็จะเป็นต้นทุนละทุนก็จมของเสียก็คือต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วนะคะคำนวณไม่ดีผลิตไม่ทันอันนี้ได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะดีไม่ดีลูกค้าอาจจะขอเงินคืนนะคะเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะต้องมีการวางระบบหรือว่าวางแผนโดยดีนะคะการวางระบบแน่นอนก็จะใช้ข้อมูลมาเป็นตัวประกอบการตัดสินใจนะคะทีนี้ประเภทของข้อมูลนะคะมีอะไรบ้างข้อมูลที่นอกจากเป็นตัวเลขที่อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างไป4ด้านนะคะซึ่งจริงๆอาจจะมีมากกว่านั้นนะแต่ว่าในภาพรวมนะคะก็จะประมาณ4ด้านนะคะที่ยกตัวอย่างไปประเภทของข้อมูลก็จะแบ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะคะข้อมูลเชิงปริมาณหมายถึงอะไรข้อมูลเชิงปริมาณหมายถึงข้อมูลที่อยู่ในรูปของตัวเลขนะคะซึ่งสามารถวัดได้จากการนับเป็นจำนวนนะคะกี่ชิ้นนะคะหรือเป็นโหลนะคะหรือว่าเป็นร้อยก็คือวัดนับได้แล้วก็สามารถนำไปใช้ในการคำนวณทางสถิติหรือว่าวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ตัวอย่างเช่นยอดขายรายเดือนนะจริงๆรายวันก็มีแล้วนะคะสิ้นวันสิ้นช่วงเคลียร์เงินอย่างเงี้ยก็จะรู้ยอดขายแล้วเนาะแต่ว่าปกติแล้วเขาก็จะดูภาพรวมว่าเดือนเนี้ยขายได้เท่าไหร่นะคะ30วัน31วันเนี่ยก็คือยอดขายรายเดือนจำนวนลูกค้านะลูกค้าที่walk in หรือว่าสั่งออนไลน์ก็แล้วแต่เช็คจากอะไรจากยอดบินก็ได้นะคะหรืออุณหภูมิอันนี้ก็คือสามารถนำมาเก็บเพื่อทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้สรุปข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลที่เป็นตัวเลขแล้วก็สามารถนำมาคำนวณได้นะคะประเภทต่อไปข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะก็คือข้อมูลที่อยู่ในรูปของคำพูดข้อเสนอแนะได้ไหมได้รีวิวสินค้าจากลูกค้าได้ไหมได้นะคะอยู่ในรูปแบบของคำพูดนะคะและอะไรอีกข้อความได้ไหมได้เราจะเห็นกันเยอะมากเลยถ้าคำพูดแพลตฟอร์มที่ลูกค้าไปรีวิวอะค่ะรีวิวคำพูดก็จะมีอะไรแพลตฟอร์มอันไหนที่นิยม TikTok ใช่ไหมคะคือบางทีลูกค้าก็จะอัดคลิปแล้วก็ที่ตัวเองใช้สินค้าเป็นยังไงบ้างเนี้ยค่ะก็จะเอาไปใส่ในแพลตฟอร์มที่ลูกค้าใช้งานอย่างเงี้ยแต่ว่าคลิปเป็นสื่อวิดีโอเนี่ยค่ะที่มีเสียงมีคำพูดมีข้อความเหล่านี้ก็ถ้าถอดออกมาเนาะก็จะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพได้ข้อความเนี่ยเราจะเห็นเยอะเลยในช่องทางออนไลน์เนาะเวลาลูกค้าไม่พอใจหรือว่ามีประเด็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเนี่ยวันนี้นะคะทุกคนนะมีสิทธิ์เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีนะเราก็จะเห็นเรื่องราวแบบนี้ในออนไลน์อยู่เรื่อยๆนะคะในออนไลน์ก็จะไปเป็นในแพลตฟอร์มนะคะที่คนส่วนมากใช้นะทุกเกือบทุกแพลตฟอร์มดีกว่านะเราก็จะเห็นเยอะๆเลยก็จะมีในไหนTwitter หรือ X เนี่ยก็จะมีอยู่แล้วใช่ไหมคะมีในไหนอีก Facebook Fanpage ใช่ไหมคะโอ้ TikTok นี่ก็เยอะนะคะนี้ถ้าเกิดแปลว่าข้อมูลถ้าคอมเพลนก็คือติให้ข้อแนะนำนะคะข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าที่เขาซื้อหรือว่าเขาไปรับการใช้บริการนะคะแล้วไม่เป็นตามที่เขาคาดหวังเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปแบบของคำพูดสื่อวิดีโอข้อความเท็กซ์ที่เกิดจากการพิมพ์หรืออธิบายพวกนี้ค่ะอันนี้ถ้าเกิดถอดตีความมานะคะก็จะทำให้เข้าใจนะคะความหมายความรู้สึกของลูกค้าตัวอย่างเช่นความคิดเห็นของลูกค้าระดับความพึงพอใจการรีวิวสินค้าการคอมเพนการให้ข้อเสนอแนะนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเชิงเลยคุณภาพข้อมูลที่เน้นความเห็นความรู้สึกหรือคำอธิบายที่ไม่ใช่ตัวเลขนะอันนี้คือคุณภาพนะปริมาณคือเน้นตัวเลขนะคะถ้าจำง่ายๆข้อมูลดิบก็คือข้อมูลตัวเลขนะที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์หรือว่าประมวลผลใดๆเลยเช่นสก็อตไบสมมุติว่าแม่ให้มาซื้อ5รายการนางสาวก็ไก่ก็
ถือกระดาษจดที่แม่จดมาให้ก็มาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เดินหยิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ไปจ่ายเงินไปจ่ายเงินกับจันกุ้งจันกุ้งเป็นเปิดร้านใช่ไหมคะเป็นแคชเชียร์ด้วยอ่ะคิดเงินพอเขามาจ่ายเงินนะจันกุ้งคิดเงินนะคะสิ่งที่คีย์เข้าไปในระบบ POS นะคะก็คือจะเป็น raw data ข้อมูลดิบข้อมูลดิบก็คือจัดเก็บว่าขายอะไรได้กี่ชิ้นก็คือเป็นตัวเลขข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์หรือว่าประมวลผลใดๆเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบดั้งเดิมที่เก็บรวบรวมมาโดยตรงเห็นไหมยกตัวอย่างเช่นยอดขายแต่ละรายการนะตะกี้นางสาวก็ไก่ซื้อกี่รายการ5รายการใช่ไหมคะที่หม่าม้าออเดอร์มานะคะนางสาวก็ไก่ก็มาซื้อตามที่คุณแม่ออเดอร์บอกให้ซื้อนั่นแหละแล้วก็รวมท้ายบินเป็นอะไรยอดจ่ายเงิน5รายการ200บาทยกตัวอย่างนะก็จ่ายตังค์เรียบร้อยแต่ว่าจำนวนยอดขายในแต่ละรายการเนี่ยก่อนที่จะเอามาสรุปรวมเป็นยอดขายประจำวันนะคะก็คือเป็น raw data แต่ถ้าเอามารวมเป็นยอดขายประจำวันเมื่อไหร่อาจารย์กุ้งไม่ได้ขายแค่นางสาวกอไก่คนเดียวใช่ไหมมีลูกค้าคนนู้นคนนี้คนนั้นมาซื้อสมมติว่าโอ้โหบินวันนั้นน่ะบินมีขายได้300 บินก็รายการก็เยอะแยะเลยบินนึงก็จะมีสินค้าไม่เท่ากันคนนี้ซื้อ5รายการคนนี้ซื้อ10รายการคนนี้ซื้อ1รายการเนี่ยแต่พอมาสรุปยอดประจำวันนะคะแปลว่าไม่ได้เป็นข้อมูลดิบแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้นำมาสรุปยอดประจำวันเป็นยอดต่อบินก็ถือว่ายังเป็นข้อมูลดิบอยู่นะคะข้อมูลการหรือข้อมูลการตอบแบบสอบถามที่ยังไม่ได้นำมาหาค่าเฉลี่ยหรือว่าจัดผลจัดกลุ่มนะคะตรงนี้ก็คือยังเป็นข้อมูลดิบอยู่เนาะข้อมูลของลูกค้าในระบบก่อนที่จะนำมาวิเคราะห์นะสรุปข้อมูลดิบคืออะไรก็คือข้อมูลเริ่มต้นที่ยังไม่ได้ถูกจัดระเบียบหรือยังไม่ได้นำมาคำนวณนั่นเองแสดงว่าถ้าเริ่มต้นของการจะทำแผนภูมิหรือนำ data ไปวิเคราะห์ได้จะต้องเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจาก raw data หรือว่าข้อมูลดิบก่อนนะถ้าเราไม่มีตัวเลขนะไม่มี raw data เราก็จะเอาไปวิเคราะห์ต่อแล้วไปทำเป็นแผนภาพแผนภูมิไม่ได้นะคะก็ต้องมีข้อมูลดิบตรงนี้ก่อนส่วนข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วคืออะไรคือข้อมูลที่ถูกจัดระเบียบวิเคราะห์หรือว่าสรุปผลแล้วเพื่อให้เข้าใจและนำไปใช้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นยอดขายประจำวันยอดขายประจำสัปดาห์ยอดขายประจำเดือนแผนภูมิยอดขายรายเดือนรายปีเปรียบเทียบ3ปีตารางสรุปรายได้เฉลี่ยยอดขายเฉลี่ยหรือคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก็ได้นะคะตรงนี้แสดงว่าผ่านการประมวลผลแล้วสรุปได้ว่าข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลคือข้อมูลที่ผ่านการแปลงให้อยู่ในรูปที่อ่านง่ายและพร้อมใช้งานนะมาดูประเภทของแผนภูมินะคะตรงนี้ก็คือยังเป็นลักษณะของประเภทของแผนภูมิแบบดั้งเดิมอยู่นะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้อาจารย์กุ้งเห็นแผนภูมิรูปแบบใหม่ๆออกมาสวยๆเยอะมากนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นนะสัปดาห์แรกก็จะมาทบทวนนะคะแผนภูมิพื้นฐานกันก่อน1แผนภูมิแท่งนะแผนภูมิแท่งก็จะมี2แบบนะจะเป็นแบบแรกที่ทุกคนเห็นที่หน้าจอตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแนวนอนใช่ไหมคะบางคนบอกว่าแผนภูมิแท่งเคยเห็นแบบแนวตั้งใช่ก็คือเป็นแผนภูมิแท่งเหมือนกันแผนภูมิแท่งก็คือจะมี2ลักษณะนะคะใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหมวดหมู่ระหว่างประเภทสินค้าระหว่างรายการนะคะเป็นการเปรียบเทียบถ้าตัวอย่างในแผนภูมิแท่งที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่เนี่ยอาจารย์กุ้งเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบรถ EVกี่ยี่ห้อจริงๆ3ยี่ห้อนะคะตรงนี้สีกลืนไม่มองไม่เห็นยี่ห้อรถนะคะก็จะเป็น3ยี่ห้อของรถ EV เนาะซึ่งวันนี้นอกจากปัญญาประดิษฐ์ที่เราจะต้องรู้จักแล้วเราก็ต้องอัปเดตเรื่องรถไฟฟ้านะคะหรือว่ารถ EV ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์นะคะที่จะมาทำการเปลี่ยนนะเปลี่ยน
ในเรื่องของรถยนต์ใช่ไหมคะเราก็ต้องอัปทูเดตอัปเดตนะหลายๆคนบอกว่าที่บ้านมีหลายคันแล้วจ้าจันกุ้งอันนี้จันกุ้งยกตัวอย่างนะก็คือแผนภูมินะทำการเปรียบเทียบข้อมูลใช่ไหมคะที่

็นรายการเป็นกลุ่มก็ได้นำมาเปรียบเทียบกันแสดงข้อมูลให้เห็นอย่างง่ายแล้วก็ชัดเจนให้เห็นความแตกต่างคือเป็นการเปรียบเทียบเนี่ยถ้าดูตัวอย่างของแผนภูมิที่อาจารย์กุ้งสร้างขึ้นมาเป็นตัวอย่างเนี่ยก็จะเห็นยอดขายเป็นการเปรียบเทียบ3 Popular EV รถยนต์ EV ที่ได้รับความนิยม3ยี่ห้อใช่ไหมคะก็จะเห็นว่ายี่ห้อสีฟ้าๆตรงเนี้ยขายได้เยอะที่สุดยอดขายก็คือเยอะที่สุดใช่ไหมคะเห็นปุ๊บรู้เลยว่าอ๋อตอนนี้ยี่ห้อนี้ป๊อปปูล่าสมมติว่าอาจารย์กุ้งจะซื้อใช่ไหมในมุมที่เป็นลูกค้าเนี่ยอาจารย์กุ้งก็ดูว่าเอ้ยรถยนต์ยี่ห้อนี้ขายดีมากถ้าขายดีมากแปลว่าได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสูงแสดงว่าปัญหาน่าจะน้อยคนใช้แล้วประทับใจอย่างเงี้ยมันก็คิดได้ใช่ไหมแล้วอาจารย์กุ้งในมุมของลูกค้าทำไงซื้อเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แล้วถ้าสมมติมองในมุมของผู้ประกอบการใช่ไหมคะสมมติว่าสามข้อมูล3ยี่ห้อเนี้ยสมมติว่าเป็นเจ้าของเดียวกันเราก็จะดูว่าอ้าวสินค้ารถยนต์อันนี้ยอดน้อยจะกระตุ้นยังไงก็ไปคิดแคมเปญนะคะส่งเสริมการตลาดกระตุ้นให้รถที่ขายไม่ค่อยออกจะทำยังไงให้ยอดปังมากกว่านี้อาจจะไปลดราคาหรือว่าพ่วงของแถมเข้าไปเยอะๆหรือว่าจะให้วอยเชอร์นะคะนี่ก็คือแล้วแต่นะว่าเราจะดันยอดยังไงให้มันเยอะกว่าปกตินะคะที่น้อยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปส่งเสริมการขายส่งเสริมการตลาดนะก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปเนาะ1แผนภูมิแท่งนะคะเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหมวดหมู่นะแผนภูมิคอลัมน์ก็หน้าตาคล้ายๆกับตะกี้ใช่มั้ยคะก็คือจะเป็นแท่งๆเนี่ยแต่อันนี้เป็นแท่งแนวตั้งคล้ายแผนภูมิแท่งนะคะแต่แท่งเรียงในแนวตั้งเหมาะสำหรับการเปรียบเทียบค่าหลายหมวดหมู่ในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเช่นรายได้ทั้งปีคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชานะคะจริงๆเปรียบเทียบไม่ต้องช่วงเวลาเดียวกันก็ได้แต่ว่าถ้าจุดประสงค์เลยนะก็คือเหมือนเปรียบเทียบเช่นยอดขายประจำเดือนประจำปีอย่างนี้ก็ได้แต่เปรียบเทียบข้ามปีก็ได้นะคะก็จะเป็นข้อมูลขึ้นมาเช่นสินค้าเช่นรถยนต์ EV ยี่ห้อ A เปรียบเทียบย้อนหลัง5ปีก็จะมีย้อนหลังเลยเนาะปีนี้2025 24 23 22 21อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแผนภูมิแท่งเรียงกันมาเลยว่ายี่ห้อนี้ปีเนี้ยได้เท่าไหร่ปีนี้ได้เท่าไหร่ปีนี้ได้เท่าไหร่ปีนี้ได้เท่าไหร่นะคะก็จะทำให้เห็นแนวโน้มนะ3แผนภูมิวงกลมแผนภูมิวงกลมหรือว่าพายชาร์ตใช้แสดงสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลรวมโดยที่ข้อมูลรวมต้องรวมกันได้เท่าไหร่ได้ 100% นะคะคือรวมกันเกิน100เนี่ยไม่ได้นะคะไม่ได้ต้องบวกกันแล้วได้100เขาก็จะแบ่งเป็นสัดส่วนนะคะตรงนี้ก็คือแผนภูมิวงกลมเปรียบเทียบส่วนแบ่งของแต่ละหมวดหมู่นะคะแต่ละส่วนของวงกลมแทนส่วนแบ่งของแต่ละหมวดก็คือบวกกันแล้วได้100เช่นเนี่ยตรงนี้ยกตัวอย่างนะเทสลาเท่าไหร่ 33.5% ขายได้เท่านี้นะคะ321ล้านนะคะนี่ยกตัวอย่างนะยี่ห้อต่อไปยี่ห้อต่อไปมี3ยี่ห้อใช่ไหมคะก็เอาเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาบวกกันได้เท่าไหร่ 100% นะคะต้องได้ 100%แล้วแต่ว่าเราจะเปรียบเทียบกี่รายการนะคะก็คือในส่วนของพายชาร์ตเนี่ยก็สามารถเปรียบเทียบได้หลายรายการนะคะแต่ว่าที่อาจารย์กุ้งเน้นแล้วนะว่าบวกกันแล้วต้องได้เท่าไหร่ 100% 4แผนภูมิแบบกระจายนะคะแผนภูมิแบบกระจายก็คือเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลตั้งแต่2ตัวแปรขึ้นไปนะคะ2ตัวแปรขึ้นไปนะอันนี้ก็คือรถยนต์เหมือนเดิมแหละ EV นะคะเหมือนเดิมนะแต่ว่ามาพอร์ตเป็นแผนภูมิแบบกระจายใช่ไหมคะโพลาร์นาแกน X กับแกน Y โดยแต่ละจุดจะแสดงค่าของข้อมูล2ตัวแปรขึ้นไปดูว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่นะคะเช่นอันนี้ตัวอย่างจะไม่สัมพันธ์กับแผนภาพนะคะตัวนี้ตัวอย่างก็คือเช่นอายุลูกค้ากับยอดขายที่ซื้อนะคะเพื่อแสดงความสัมพันธ์กับแนวโน้มเนาะแต่อันนี้ตัวอย่างลักษณะของแผนภูมิแบบกระจายนะคะก็คือเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งนะคะหามาให้นะ5แผนภูมิเส้นนะคะหรือว่าลายชาร์ตใช้แสดงแนวโน้มหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามเวลาจุดข้อมูลถูกเชื่อมต่อการด้วยเส้นแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของข้อมูลเหมาะกับข้อมูลที่เปลี่ยน

แปลงตามเวลาเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลหลายจุดในกราฟภาพเดียวกันนะคะเหมาะสำหรับการวิเคราะห์การเติบโตหรือว่าความผันผวนในการวางแผนแล้วก็การคาดการทางธุรกิจนะคะตรงนี้ลักษณะก็จะเป็นเส้นหลายๆคนหลายๆท่านเคยเห็นแล้วก็อาจจะเคยใช้งานนะคะ6แผนภูมิแบบแอเรียนะคะหรือแผนภูมิเขตมีลักษณะคล้ายๆแผนภูมิเส้นนะคะมีการระบายสีบริเวณใต้เส้นกราฟเพื่อเน้นปริมาณรวมของข้อมูลในแต่ละช่วงเวลานะคะเพื่อแสดงแนวโน้มของข้อมูลพร้อมกับเปรียบเทียบปริมาณรวมระหว่างประเภทข้อมูลหมวดหมู่ข้อมูลนะตรงนี้เช่นยอดขายรวมต่อเดือนนะคะหรือว่าการเติบโตของประชากรอันนี้ก็คือ area chart นะต่อไปตัวอย่างประเภทข้อมูลอาจารย์กุ้งเล่าแล้วเนาะว่าเป็นพื้นฐานนะจริงๆมีมากกว่านั้นนะคะพวกชาร์ตก็จะมีชาร์ตเรดาร์ชาร์ตที่เกิดขึ้นใหม่ๆอีกมากมายก็เดี๋ยวเราไปดูเพิ่มในสัปดาห์ถัดไปเนาะสัปดาห์แรกก็จะมาพื้นฐานก่อนว่าอันเนี้ยนะพื้นฐานต้องรู้จักมีประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วโปรแกรมสำหรับสร้างแผนภูมิหรือว่าชาร์ตเนี่ยแบ่งยังไงแบ่งเป็น1โปรแกรมพื้นฐานทั่วไปใช้งานง่ายนะคะแสดงว่าเป็นพื้นฐานที่ควรจะใช้เป็นเลยง่ายอันนี้เรารู้จักกันมานานมากๆแล้วก็คือ Microsoft Office ที่มี Microsoft Excel ใช้ในการสร้างแผนภูมิใช่ไหมคะที่ Populaแล้วมีอะไรอีก Google Sheet นะคะแล้วก็มี Libra Office ตรงนี้หลายคนบอก Libra คืออะไรจันกุ้ง Libra คืออะไรตรงนี้เป็น Open Source นะคะหน้าตาก็คล้ายๆ Excel หรือว่า Google Sheet นะคล้ายๆกันเพราะว่าเป็นโปรแกรมประเภทเดียวกันนะคะตรงนี้คือเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้งานง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นโปรแกรมเฉพาะด้าน Data เลยสำหรับธุรกิจนะในการวิเคราะห์เชิงลึกแล้วก็แสดงเป็นแดชบอร์ดเนี่ยเช่นอะไรนะคะจริงมีหลายยี่ห้อนะคะหลายค่ายนะเช่น Power BI นะคะGoogle Data Studio ก็ได้หรือเปลี่ยนชื่อเป็น Looker Studio แล้วนะคะหรือว่า Tubatu ก็ได้นะคะตรงนี้เป็นโปรแกรมเฉพาะด้านทางธุรกิจนะแดชบอร์ดเกี่ยวข้องกับแผนภูมิแผนภูมิเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์กุ้งเล่าก่อนแผนภูมิคือจะสร้างเป็นชิ้นใช่ไหมคะเป็นชิ้นวิเคราะห์ครั้งหนึ่งก็นำมาสร้างเป็นแผนภูมิแผนภาพเป็นกราฟนะคะแต่ถ้าเอามารวมกันมารวมกันนะคะหลายๆแผนภูมิหลายๆรูปภาพที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเรียกว่าแดชบอร์ดแดชบอร์ดคือเครื่องมือหรือว่าหน้าจอที่แสดงผลข้อมูลทางธุรกิจนะคะที่รวมไว้นะคะในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบหน้าตาเนี่ยก็แล้วแต่จะดีไซน์นะแล้วแต่โปรแกรมที่เราใช้งานด้วยนะคะอะไรที่ทำแดชบอร์ดได้บ้างก็คือโปรแกรมเฉพาะด้านข้อมูลนะคะซึ่งจริงๆวันนี้ก็มีหลายค่ายในที่เล่าแต่ว่าหน้าตาก็จะใกล้เคียงกันนะคะตรงนี้องค์ประกอบแล้วก็ลักษณะสำคัญของแดชบอร์ดคืออะไรตรงนี้แดชบอร์ดคือเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งเอาเมาส์วนไว้อยู่ตรงนี้นะคะก็คือช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเห็นภาพรวมเลยก็คือเห็นในหลายๆมุมมองนะคะรวมอยู่ในที่เดียวกันใช่ไหมคะเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันได้ทันทีนะคะเมื่อมองในเว็บแรกเพราะว่าสีในแดชบอร์ดเนี่ยสีในแผนภูมิเนี่ยก็จะบ่งบอกแล้วเช่นยอดขายลดลงนะคะจะเป็นกราฟสีแดงอย่างนี้ค่ะก็คือยังไม่เลิกแดงเลยแปลว่าอะไรเข้าใจสถานการณ์เลยว่าไม่ดีแล้วนะคะต้องหาแก้ไขสถานการณ์นะคะทำให้เห็นนะคะการเปรียบเทียบนะข้อมูลปัจจุบันกับเป้าหมายนะคะว่าเช่นยอดขายนะใกล้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วหรือยังนะคะหรือว่าใกล้เคียงกับข้อมูลในช่วงเวลาเดิมในอดีตนะคะทำให้เห็นปัญหาเนี่ยระบุปัญหาก็คือสามารถค้นหาปัญหาหรือว่าความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วตะกี้จันกุ้งยกตัวอย่างแล้วใช่ไหมถ้ายอดขายลดน้อยลงกราฟจะเป็นสีแดงอย่างนี้ค่ะก็คือทำให้เห็นความผิดปกติแล้วกล่าวโดยสรุปได้ว่าแดชบอร์ดคือการรวมเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์นะคะเป็นการรวมแผนภูมิหรือว่าชาร์ตรูปแบบต่างๆเนี่ยเข้ามาไว้ที่หน้าจอเดียวกันนะคะเพื่อให้เกิดการตัดสินใจนะคะประกอบการตัดสินใจบนพื้นฐานของ Data ทำให้มีความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ
ทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับช่อง Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกับเวิร์กช็อปในช่วงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนแต่ยังส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นส่วนใหญ่แต่สำหรับวันนี้บริเวณภาคใต้ฝนลดลงค่ะสำหรับตัวพายุไมซักตอนนี้นะคะกำลังเคลื่อนตัวไปทางเมืองหนานหนิงบริเวณประเทศจีนตอนใต้คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะจะเน้นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณภูเก็ตลงไปรวมถึงอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการติดตามเรื่องพายุไมซักและมีประกาศคำเตือนออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่10เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่10มีเนื้อหาดังนี้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในวันที่5และวันที่6กรกฎาคมมีดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในวันนี้และวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในบางพื้นที่ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันถึง2วันนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจวงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ้อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามเราก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ

0: ิราจารึกนี
1: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
3: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิราจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
3: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้เจ้าเป็นใคร
0: เกียนแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ผู้เจ้าจะไปไหนผู้เจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: แล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
4: เอาเอาอย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
4: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
4: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ 738 แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง 738 ปีแล้ว
4: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: สวัสดีครับสำหรับคาบแรกที่เราเจอกันวันนี้ในรายวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์1นะครับสำหรับรายวิชานี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น5บทบทที่1ได้แก่เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์บทที่2จำนวนเชิงซ้อนบทที่3เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้นบทที่4ฟังก์ชันลิมิตและความต่อเนื่องและก็บทที่5อนุพันธ์และการประยุกต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับคาบแรกเราจะเรียนเรื่องเมทริกซ์เมทริกซ์ที่จะพูดถึงก็จะเป็นนิยามเมทริกซ์การบวกการลบการคูณแล้วก็จบที่การหาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์ที่มีมิติ 2x2 นะครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มคาบที่1กันเลยครับผม
1: สำหรับสัปดาห์ที่1ของรายวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์1สำหรับบทที่1เราจะเรียนเกี่ยวกับเมทริกซ์แล้วก็ดีเทอร์มินันต์นะครับหัวข้อแรกก็จะพูดถึงที่มาของเมทริกซ์ถ้าเราพิจารณาตารางแสดงยางลบยี่ห้อ A B และ C ที่เหลืออยู่ในร้านกอร้านขอนะครับถ้าเรานำข้อมูลข้างต้นเนี่ยมาเขียนในรูปแบบของแนวนอนแล้วก็แนวตั้งภายในวงเล็บซึ่งลักษณะการเขียนแนวนอนเนี่ยเราจะเรียกตัวนี้นะครับว่าเป็นแถวที่1ตัวนี้เป็นแถวที่2แล้วก็แนวตั้งเราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นหลักที่1หลักที่2แล้วก็หลักที่3นะครับการนำชุดตัวเลขมาเขียนในรูปแบบของแถวและหลักแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นเมทริกซ์ดังนั้นเมทริกซ์ก็คือชุดของจำนวนที่เขียนเรียงกัน m แถวแล้วก็ n หลักโดยที่ m กับ n ตัวนี้นะครับถ้าเราจะเขียนเมทริกซ์ในรูปแบบ m คูณ n เมทริกซ์เนี่ย m คูณ n ตัวนี้ก็จะเรียกว่าเป็นมิติหรือขนาดของเมทริกซ์ดังนั้นการพูดว่าเมทริกซ์มี2แถว3หลักก็จะพูดว่าเมทริกซ์2คูณ3ก็จะสื่อถึงจำนวนแถวแล้วก็จำนวนหลักที่ปรากฏอยู่ในเมทริกซ์นะครับต่อไปสำหรับการเรียกชื่อเมทริกซ์เมทริกเวลาเรียกชื่อจะใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่แทนชื่อของเมทริกนะครับแล้วก็จะใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กแทนสมาชิกการเขียนสมาชิกของเมทริกถ้าเราใช้อักษรพิมพ์ใหญ่เป็นตัว A สมาชิกก็จะใช้เป็น A ตัวเล็กแล้วก็จะมีเลขห้อยอยู่2ตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นเมทริก A ตำแหน่ง A 11ตัวนี้สื่อถึงอะไรนะครับเลข1เลขหน้าจะบ่งบอกว่าเมทริกอยู่แถวที่1แล้วก็เลข1ตัวที่2บ่งบอกว่าเมทริกอยู่หลักที่1ดังนั้น A 11ตัวนี้ก็จะบอกว่าเลขตัวนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งแถวที่1แล้วก็หลักที่1ของเมทริกดังนั้นตัวหน้าจะบอกแถวตัวหลังจะบอกหลักนะครับยกตัวอย่างจงบอกจำนวนแถวจำนวนหลักและขนาดของเมทริกต่อไปนี้นะครับอย่างเช่นเมทริก A เราจะเห็นว่ามี2แถวก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็มี3หลักดังนั้นก็จะเขียนเป็นจำนวนแถวเป็น2จำนวนหลักเป็น3มิติหรือขนาดก็จะกลายเป็น2คูณ3เมทริก B มี2 3แถวนะครับแล้วก็2หลักก็จะเขียนเป็น3แถว2หลักก็จะเขียนมิติหรือขนาดเป็น3คูณ2เมทริกซ์ C มี3แถวแล้วก็1หลักก็จะเขียนเป็น3แถว1หลักมิติหรือขนาดเป็น3คูณ1นะครับทำนองเดียวกันเมทริกซ์ D ก็จะมี1แถวแต่หลักก็จะเขียนเป็น1คูณ4เมทริกซ์ E มี1แถว1หลักก็จะเขียนเป็น1คูณ1เมทริกซ์ F มี3แถว3หลักก็จะเขียนเป็น3คูณ3นี่คือการดูขนาดหรือมิติของเมทริกซ์ให้ดูในรูปแบบของจำนวนแถวคูณจำนวนหลักนะครับต่อไปประเภทของเมทริกซ์ที่เราจำเป็นต้องรู้เมทริกแถวคือเมทริกที่มีจำนวน1แถวจะกี่หลักก็ได้นะครับเมทริกหลักคือเมทริกที่มีจำนวน1หลักแต่กี่แถวก็ได้เ เมตริก0คือเมตริกที่มีสมาชิกทุกตัวเป็น0นะครับเขียนแทนด้วย0แล้วก็ขีดด้านล่างก็จะเห็นว่าเลขทุกอย่างในเมตริกเป็น0ทั้งหมดเมตริกจัตุรัสคือเมตริกที่มีจำนวนแถวกับจำนวนหลักเท่ากันเช่นเมตริกจัตุรัสที่มีมิติเป็น2คูณ2อันนี้ก็คือ2แถว2หลักหรือ3คูณ3แบบนี้นะครับต่อไปเมตริกเอกลักษณ์คือเมตริกจัตุรัสที่มีสมาชิกทุกตัวเป็น1ในแนวเส้นทแยงมุมหลักนะครับสำหรับเส้นทแยงมุมหลักของเมตริกจะนับจากซ้ายบนไปขวาล่างคือเส้นนี้นะครับนี่คือเส้นทแยงมุมหลักเป็น1แล้วก็สมาชิกตำแหน่งอื่นเป็น0ทั้งหมดแทนสัญลักษณ์ด้วย IN N ตัวนี้คือมิตินะครับเช่นถ้าเป็น I2 ก็จะเห็นว่าสมาชิกในแนวทแยงมุมหลักก็จะเป็น1แล้วก็ที่เหลือเป็น0แล้วก็เป็นเมตริกที่มีขนาด2คูณ2 I3 ก็จะเป็น3คูณ3นะครับแล้วตรงนี้เป็น1ที่อื่นเป็น0หมดต่อไปเมตริกสามเหลี่ยมบนเมตริกสามเหลี่ยมบนก็คือเป็นเมตริกจัตุรัสที่มีสมาชิกทุกตัวใต้เส้นทแยงมุมหลักมีค่าเป็น0อันนี้คือเส้นทแยงมุมหลักสมาชิกที่อยู่ใต้ทแยงมุมหลักเป็น0นะครับนี่เขาเรียกว่าเมตริกสามเหลี่ยมบนทำนองเดียวกันเมตริกสามเหลี่ยมล่างก็คือเมตริกที่สมาชิกทุกตัวที่อยู่เหนือเส้นทแยงมุมหลักมีค่าเท่ากับ0นะครับเส้นทแยงมุมหลักก็คือเส้นนี้ตำแหน่งที่อยู่ด้านบนด้านเหนือของเส้นนี้เป็น0ทั้งหมดนะครับนี่ก็คือเป็นเมตริกสามเหลี่ยมล่างต่อไปนะครับการดำเนินการของเมตริกก็จะเริ่มที่การเท่ากันของเมตริกเมตริกจะเท่ากันนะครับมีเงื่อนไขก็คือเป็นเมตริกที่มีมิติเดียวกันคือ m คูณ n เหมือนกันแล้วก็สมาชิกตำแหน่งเดียวกันต้องเท่ากันอย่างเช่นตัวอย่างนะครับให้เมตริก A B C D มาถามว่าเมตริกใดบ้างที่เท่ากันเราจะเห็นว่าทุกเมตริกในนี้เป็นเมตริกที่มีมิติ2แถว2หลักก็คือ2คูณ2เหมือนกันทั้งหมดเราก็เลยต้องไล่เช็คแต่ละตำแหน่งนะครับโดยที่ตำแหน่งที่1ของ A เป็น1แต่ของ B เป็น4ก็จะเห็นว่า A กับ B เนี่ยจะไม่เท่ากันแน่นอนเพราะตำแหน่งเดียวกันเป็นเลขที่มีค่าไม่เท่ากันแต่ตำแหน่งที่1ของ C เนี่ย1กำลัง2ก็ได้1นะครับเราสามารถเขียน C ใหม่เป็นตัวนี้1กำลัง2ได้1ตัวนี้ได้2เหมือนเดิม2กำลัง2เป็น4ตัวนี้ได้3เหมือนเดิมเราก็จะเห็นว่าเมตริก A กับเมตริก C เนี่ยได้เมตริกที่มีตัวเลขทุกตำแหน่งมีค่าเท่ากันทั้งหมดทำนองเดียวกันเมตริก D ติดค่า X แต่ X กำหนดให้มาเป็น3นะครับเราก็จะเขียนเมตริก D ใหม่โดยการแทนค่า x เข้าไปแทน3เข้าไปตรงนี้นะครับก็จะได้ว่า3ลบ2ได้1ตรงนี้ได้2เหมือนเดิมตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็น3ก็จะเห็นว่าคำตอบของ D เนี่ยก็จะมีผลลัพธ์เดียวกับ C แล้วก็ A เราก็เลยสรุปได้ว่าเมตริก A เท่ากับเมตริก C แล้วก็เท่ากับเมตริก D นะครับนี่คือการดูว่าเมตริกเท่ากันดูยังไงตัวอย่างถัดไปจงหาค่าตัวแปรในแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับโจทย์กำหนดให้เมตริก2อันมีค่าเท่ากันมาแล้วเพราะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายเท่ากับตรงกลางนั่นหมายความว่าตำแหน่งเดียวกันต้องมีค่าเท่ากันก็จะเห็นว่า x บวก1อยู่ในตำแหน่งเดียวกับ4และ y อยู่ในตำแหน่งเดียวกับ x เราก็เลยสามารถสรุปได้ว่า x บวก1เท่ากับ4และ y เท่ากับ x ก็แก้สมการนะครับย้าย1ไปลบ4ลบ1ได้3ได้ x เป็น3แต่ y กับ x เท่ากันเราได้ x มาจากตัวนี้ก็เอามาแทนดังนั้นค่า y ก็เลยกลายเป็น3ด้วยนั่นหมายความว่าข้อนี้ได้ x 3แล้วก็ y เป็น3ตัวอย่างที่2ก็จะเห็นว่าเมตริก2อันเท่ากันนะครับเราก็เลยเทียบตำแหน่งเดียวกันต้องมีค่าเท่ากันก็จะได้ว่า x กำลัง2ลบ1เท่ากับ0และ x กับ y เท่ากันนะครับใช้ตำแหน่งที่สามารถหาคำตอบได้ง่ายที่สุดก็จะได้ว่า x กำลัง2 ลบ1เท่ากับ0และ x เท่ากับ y ย้ายข้าง x กำลัง2เท่ากับ1ก็ดูว่าเลขอะไรบ้างที่ยกกำลัง2แล้วได้1นะครับก็จะเห็นว่ามีคำตอบเป็น1กับลบ1ก็จะได้ว่า x ได้มา2ตัวเอา x ไปแทนตรงนี้ก็จะได้คำตอบเป็น1กับลบ1ก็จะมีผลลัพธ์เป็นค่า y เหมือนกันแสดงว่า x กับ y มีค่าเท่ากันสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเป็น1แล้วก็ลบ1ต่อมาเป็นการบวกการลบนะครับสำหรับการบวกการลบเมทริกเมทริก A กับเมทริก B จะสามารถบวกลบกันได้เงื่อนไขนะครับต้องเป็นเมทริกที่มีมิติเดียวกันก็คือ M คูณ N เหมือนกันถ้าเราจะหาเมทริก A บวก B ก็ดำเนินการโดยการเอาสมาชิกในตำแหน่งเดียวกันบวกกันแต่ถ้าต้องการหา A ลบ B ก็ดำเนินการโดยการเอาสมาชิกในตำแหน่งเดียวกันลบกันอย่างเช่นกำหนดให้ A B C D และ E มานะครับโดยที่ A B C D เนี่ยเป็นเมทริกที่มีมิติ2คูณ2 2แถว2หลักแต่ E เนี่ยเป็นเมทริกที่มีมิติเป็น2คูณ3นะครับอย่างเช่นข้อ1โจทย์ถามหา A บวก B A กับ B เนี่ยเป็นเมทริกที่มีมิติเดียวกันก็สามารถดำเนินการบวกกันได้ก็จะเท่ากับก็เขียน A นะครับเป็น2 1ลบ3 4บวกกับb 2 ลบ 2 1 ลบ 1ก็จะตำแหน่งเดียวกันบวกกันหมายความว่า2ตัวนี้ก็ต้องไปบวกกับ2ตัวนี้อยู่ตำแหน่ง1 1เหมือนกันก็กลายเป็น4ถัดไป1ตัวนี้ต้องบวกกับลบ2นะครับ1บวกลบ2ได้ผลลัพธ์เป็นลบ1ต่อไปตำแหน่งด้านล่างลบ3บวกกับ1ได้ลบ2แล้วก็สุดท้าย4บวกกับลบ1 3นี่คือผลบวกเมทริกนะครับใช้วิธีการบวกแบบนี้ถ้าเป็นการลบก็ทำแบบเดียวกันนะครับอย่างเช่น d ลบ c เราก็ตั้งเมทริก d ก่อน d หน้าตาเป็น1 0 0 1ลบกับเมทริกซ์ 4 3 0 1 ลบ 2 นะครับการลบกันก็ใช้หลักการเดียวกับการบวกก็ตำแหน่งเดียวกันลบกันก็จะ1ลบกับ3 1ลบไป3ได้ลบ2ถัดไป0ลบ0ก็ได้0เหมือนเดิมถัดไป0ลบ1ได้คำตอบเป็นลบ1แล้วก็สุดท้ายนะครับ1ลบลบ2นะครับตัวนี้ต้องค่อยๆคิดเลขนะครับ1ลบลบ2ลบจะลบเป็นบวกมีค่าเป็น1บวก2คำตอบเป็น3ก็ใส่ตัวนี้เป็น3นะครับนี่คือเป็นการบวกลบเมทริกซ์นะครับแต่ถ้าสมมติโจทย์ถามบอกว่าa บวก e ได้เท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่า a เนี่ยเป็นเมทริกซ์ที่มีมิติ2คูณ2แต่ e เป็น2คูณ3ซึ่งมีมิติไม่เท่ากันก็ให้สรุปว่าไม่มีผลบวกนะครับก็คือไม่สามารถบวกกันได้นี่ก็คือการบวกการลบเมทริกซ์นะครับต่อไปการคูณเมทริกซ์ด้วยจำนวนจริงนะครับกำหนดให้ A เป็นเมทริกซ์ที่มีมิติ M คูณ N นะครับแล้วก็ K เนี่ยเป็นตัวเลขตัวหนึ่งจำนวนจริงตัวไหนก็ได้ K คูณ A ความหมายก็คือให้นำ K คูณเข้าไปสมาชิกทุกตัวในเมทริกซ์ A ยกตัวอย่างเช่น A เป็นเมทริกซ์2คูณ2ต้องการหา2คูณ A ก็2คูณ A เท่ากับก็คูณ2เข้าไป2คูณเข้าไปหาตัวนี้ก่อนได้2 2เป็น4 2 1เป็น2 2คูณลบ3ได้ลบ6 2คูณ4เป็น8ก็ใส่ผลลัพธ์ไปนะครับ นี่ก็คือ2คูณ a หรือลบ3คูณ b ก็จะจับลบ3คูณเข้าไปทุกตัวของ b ก็ลบ3คูณ1ได้ลบ3ลบ3คูณ2ได้ลบ6อันนี้ก็คือคูณแถวที่1ตัวนี้ต่อไปแถวที่2ลบ3คูณลบ3ได้ลบ9ลบ3คูณ4ได้ลบ12ลบ3คูณ5ได้ลบ15แล้วก็ลบ3คูณ6ได้ลบ18นี่คือเป็นการคูณจำนวนจริงกับเมตริกนะครับต่อมานะครับย้อนมาดูคุณสมบัติของการบวกนะครับเมื่อกี้ลืมพูดสมบัติเกี่ยวกับการบวกลบเมตริกนะครับสมบัติปิดหมายความว่าเมตริกบวกลบกันแล้วผลลัพธ์ยังคงเป็นเมตริกเหมือนเดิมอันนี้เรียกว่าสมบัติปิดนะครับสมบัติสลับที่การ

บวกเราจะสามารถหา a บวก b หรือ b บวก a ก่อนก็ได้ผลลัพธ์เท่ากันสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มเราสามารถเปลี่ยนวงเล็บสำหรับการบวกได้หมายความว่าจะดำเนินการหา a บวก b ก่อนแล้วค่อยบวกกับ c หรือจะหา b บวก c ก่อนแล้วค่อยบวกกับ a นะครับผลลัพธ์เท่ากันการมีเอกลักษณ์เมตริกมีเอกลักษณ์ก็คือเมตริก0นะครับจะมีสมบัติพิเศษก็คือ

การมีบวกการบวกก็คือลบ a หมายความว่าถ้าเรามีเมทริกซ์ a อยู่สามารถหาเมทริกซ์ที่บวกแล้วได้คำตอบเป็น0ก็คือลบ a นะครับเราจะเรียกลบ a ตัวเนี้ยที่มาบวกกับ a แล้วได้คำตอบเป็นเมทริกซ์0ว่าเป็นเมอินเวิร์ทเมทริกซ์การบวกของ a แล้วก็สมบัติการตัดออกกล่าวคือถ้าเรามี a บวก b กับ a บวก c เท่ากันอยู่นะครับเราสามารถตัดเมทริกซ์ที่เท่ากันออกก็คือตัด a ทิ้งก็จะได้ผลลัพธ์ว่า b กับ c เท่ากันนี่คือสมบัติเกี่ยวกับการบวกและการลบของเมทริกซ์นะครับทำนองเดียวกันสมบัติการคูณเมทริกซ์ด้วยจำนวนจริงนะครับถ้าเรามีจำนวนจริง2ตัวคือ k กับ t เราสามารถกระจายเมทริกซ์เข้าไปข้างในได้ก็คือคูณ a กระจายเข้าไปเป็น ka บวก kt นะครับหรือถ้าเรามีเมทริกซ์ a กับ b บวกกันอยู่ก็สามารถกระจายก็คือคูณ k เข้าไปข้างในได้ก็เป็น ka บวก kb แต่ถ้าเป็นการคูณเราสามารถเอาตัว t คูณ a ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตามด้วยตัว k คูณเข้าไปหรือเราสามารถเอา k กับ t คูณกันก่อนให้เสร็จได้เลขเดียวแล้วค่อยคูณ a เข้าไปหรือเราสามารถคูณ k เข้าไปก่อนใน a แล้วค่อยคูณ t ตามเข้าไปนะครับสามารถทำแบบไหนก่อนก็ได้อันนี้ก็คือเป็นสมบัติการคูณเมทริกซ์ด้วยจำนวนจริงต่อไปหัวข้อ 3.4 เป็นการคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์นะครับเมทริกซ์ทั่วไปไม่สามารถคูณกันได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าการคูณของเมทริกซ์เนี่ยมีเงื่อนไขสำคัญอยู่เล็กน้อยกำหนดให้ a เป็นเมทริกซ์ที่มีมิติ m คูณ p ก็คือ m แถว p หลัก b เป็นเมทริกซ์ที่มีมิติ p คูณ n ก็คือ p แถว n หลักเมทริกซ์2อันจะคูณกันได้นะครับก็ต่อเมื่อหลักของตัวหน้าก็คือ a กับแถวของตัวหลังก็คือ b เนี่ยต้องเป็นเลขเดียวกันถึงจะสามารถคูณกันได้อ่ะผมเขียนย่อยๆอย่างนี้แล้วกันเนาะ a m p คูณกับ b p n ถ้าเลข2เลขนี้เท่ากันก็จะคูณกันได้โดยสมมติคูณแล้วตั้งชื่อใหม่เป็นตัว c นะครับมิติของผลลัพธ์จากการคูณเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับm กับ n หัวแถวกับท้ายแถวสุดเลยก็เป็น m คูณ n เมทริกซ์นี่คือการดูว่าคูณได้หรือไม่นะครับดังนั้นเมทริกซ์ทุกอันไม่จำเป็นต้องคูณกันได้แต่ต้องเช็คตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ยกตัวอย่างเช่นจงพิจารณาว่าเมทริกซ์ที่กำหนดให้หาผลคูณได้หรือไม่นะครับอย่างเช่น a 3 2คูณ b 2 1นักศึกษาก็จะเห็นว่า2กับ2ตัวนี้เท่ากันแสดงว่าตัวนี้คูณกันได้ได้มาเป็นตัว c แล้วก็เป็น3คูณ1นะครับที่ใช้ตัว c เพราะว่ามันใช้ ab แล้วก็สมมุติให้คำตอบเป็น c แล้วกันอย่างนี้นะครับจะได้เขียนง่ายๆหรือถ้าเป็นที่ตัวที่2 a 4คูณ1 b 4คูณ1เราจะเห็นว่าตัวเนี้ยเลขมันไม่เท่ากันแสดงว่าไม่มีผลคูณตัวนี้คูณไม่ได้นะครับต่อไปตัวนี้เท่าเป็น2กันคำตอบจะเป็นเมทริกซ์ที่มีมิติเป็น2ตัวแรกเป็น2คูณ3แบบนี้นะครับก็จะกลายเป็น c 2คูณ3หรือตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็น2เดียวกันเท่ากันนะครับคำตอบที่ได้จะกลายเป็น c 4คูณ4ถ้ามีหลายๆตัวก็เช็คอย่างนี้นะครับเอาคู่แรกก่อน a 3 2 b 2 1ตัวนี้คูณได้เท่ากันต่อไปก็ต่อเลยตัวนี้4กับ4เท่ากันเนื่องจากเราใช้ a b c ไปแล้วตรงนี้เรียกว่า d doc แล้วกันนะครับคำตอบก็จะเป็นเมทริกซ์ที่มีมิติเริ่มต้นที่3จบที่1ก็กลายเป็น3คูณ1นี่คือผลลัพธ์สุดท้ายก็จะเห็นว่า5กับ5ตัวนี้เท่ากัน3กับ3ตัวนี้เท่ากันก็จะกลายเป็นมิติที่มีมิติเป็น d 2 คูณ2นะครับอันนี้คือการตรวจสอบหรือ

ช็คว่าเมทริกที่ให้มาเนี่ยคูณกันได้หรือไม่ต่อมาจะพูดถึงการคูณเมทริกนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามี A เป็นเมทริกที่มีมิติเป็น2คูณ4 B เป็นเมทริกที่มีมิติเป็น4คูณ3นะครับเช็คแล้วสามารถคูณกันได้และได้ผลลัพธ์เมทริกที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเมทริก2คูณ3วิธีเช็คก็เหมือนเดิมนะครับถ้าหลักกับแถวเท่ากันอย่างเช่นตัวนี้4กับ4เท่ากันผลลัพธ์ก็จะได้เป็น2คูณ3เพื่อให้เห็นภาพก็จะเขียนไอเดียแบบนี้นะครับ A เป็นเมทริกที่มี2คูณ4ก็คือ2แถว4หลัก B เป็น4คูณ3ก็จะมี4แถวแล้วก็3หลักนะครับการคูณของเมทริกผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็น2คูณ3 2คูณ3ก็คือมี2แถวแล้วก็3หลักสำหรับการคูณนะครับแถวที่1หลักที่1เนี่ยตัวนี้คือ C11 ตัวนี้นะครับ C11 อยู่ในตำแหน่งแถวที่1หลักที่1เวลาคูณก็ให้นำแถวที่1คูณกับหลักที่1โดย A11 ไปคูณเจอ B11 ได้ตัวนี้บวกกับ A12 เจอ B12 ได้ตัวนี้บวกกับA13 เจอ B13 ได้ตัวนี้แล้วก็ A14 คูณ B14 ได้ตัวนี้เอาผลลัพธ์ทั้งหมดมาบวกกันก็จะมีค่าเป็น C11 หรือถ้าเราต้องการหา C22 คือตรงนี้ตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่ง22ก็คือแถว2หลัก2นะครับก็ให้นักศึกษาเอาแถวที่2คูณกับหลักที่2โดย A21 ก็ไปเจอตัวแรก B212 ได้ตัวนี้ A22 เจอ B22 ได้ตัวนี้ A23 เจอ B32 ได้ตัวนี้แล้วก็สุดท้าย A24 เจอ B42 ได้ตัวนี้แล้วเอาทั้งหมดมารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นตำแหน่ง C22 ก็จะทำลักษณะแบบนี้ทุกตำแหน่งโดยใช้แถวคูณหลักก็คือแนวนอนคูณแนวตั้งแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มารวมกันถึงจะได้เลขออกมา1ตัวนะครับอ่ะตัวอย่างให้ A มามี2แถว3หลักแสดงว่าA ของเราเนี่ยมีมิติเป็น2คูณ3 B เป็น2คูณ2คำถามบอกว่าจงหา AB และ BA ถ้ามีผลคูณเราลองเช็คก่อนว่า AB หาได้ไหมนะครับถ้าเราต้องการหา A คูณ B เนี่ยเราก็จะเขียน A กับ B ชิดกันแบบนี้ก่อนก็จะเห็นว่าตัวเลขตรงนี้มันไม่เท่าเพราะว่าตัวนี้เป็น3ตัวนี้เป็น2แสดงว่า A คูณ B ตัวนี้ตอบว่าไม่มีผลคูณกลับกันถ้าโจทย์หา B คูณ A ต้องเอา B ตัวนี้ตั้งก่อนนะครับ B คูณ A ก็จะเห็นว่าเลขตัวนี้เท่ากันผลลัพธ์ที่หาได้ก็จะกลายเป็นเมทริกใหม่ที่ชื่อว่าเมทริก C แล้วกันนะครับเป็น2คูณ3 2คูณ3นี้มาจากไหนนะครับ2มาจากนี่3มาจากนี่นะครับที่เป็นผลลัพธ์แสดงว่า B คูณ A คูณได้ต่อไปเราจะคูณยังไงนะครับ B คูณ A ก็ต้องตั้งเมทริก B ก่อน B เป็น1 3ลบ2 0คูณ A A เป็นลบ2 1 0แล้วก็3ลบ1แล้วก็2ต่อมาเราจะหาคำตอบของการคูณนะครับเนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเป็น2แถว3หลักจานเขียนอย่างนี้ก่อนนะครับ
2แถว3หลักสองแถว3หลักก็จะหน้าตาคล้ายๆกับเมทริกซ์ A

ตำแหน่งนี้คือ11 12 13อันนี้คือแถวที่1หลักที่1ไล่ไปเรื่อยๆนะครับต่อไปตำแหน่งนี้คือแถวที่2หลักที่1 21 22แล้วก็23นะครับถ้าเราจะหาตำแหน่ง11ก็ให้นำแถวที่1คูณหลักที่1โดยการคูณแบบนี้นะครับ1ไปเจอลบ2บวกกับตัวหลัง3เจอ3นี่คือแถว1หลัก1นะครับต่อไปตำแหน่ง1 2ก็แถวที่1เจอหลักที่2นะครับก็ยังใช้แถวนี้อยู่แถวที่1เจอหลักที่2ก็ตัวแรก1เจอ1ตัวหลัง3เจอลบ1นะครับเอามาคูณกันก็จะกลายเป็น1เจอ1บวกกับ3เจอลบ1ต่อไปแถวที่1หลักที่3นะครับก็ใช้แถวที่1คูณหลักที่3 1เจอ0 3เจอ2แล้วก็บวกกับ3เจอ2นี่คือแถวที่1หลักที่1แถวที่1หลักที่2แล้วก็แถวที่1หลักที่3นะครับต่อไปก็จะเริ่มแถวที่2ก็จะใช้ตัวนี้แถวที่2แล้วก็มาคูณหลักที่1ก็จะทำกระบวนการซ้ำเดิมถ้าเป็นแถวที่2ลบ2ตัวนี้นะครับเจอลบ2 0เจอ3ก็จะเขียนเป็นลบ2คูณกับลบ2บวกกับ0คูณกับ3ถัดไปก็แถวที่2หลักที่2นะครับตัวนี้ลบ2เจอ1 0เจอลบ1ลบ2คูณ1บวกกับ0คูณลบ1นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแถวที่2หลักที่3ลบ2เจอ0 0เจอ2บวกกับ0คูณ2ต่อไปเราก็จะหาคำตอบตัวนี้คูณกัน1เจอลบ2ได้ลบ2บวกกับ3 3เป็น9ลบ2บวก9ได้คำตอบเป็น7ต่อไป1เจอ1ได้1บวกกับ3เจอลบ1ได้ลบ3บวกกันได้คำตอบเป็นลบ2ถัดไป1เจอ0ได้0บวกกับ3เจอ2เป็น6เอามาบวกกันได้คำตอบเป็น6ถัดไปก็ด้านล่างลบ2เจอลบ2ได้4บวกกับ0เจอ3ได้0รวมกันเป็น4ลบ2เจอ1ได้ลบ2บวกกับ0เจอลบ1ได้0รวมกันได้ลบ2สุดท้ายลบ2เจอ0ได้0บวกกับ0เจอ2ก็ได้0นะครับรวมกันได้0คำตอบที่ได้ก็จะกลายเป็นเมตริกที่มี2แถว3หลักนี่คือเป็นการนำเมตริก B คูณกับเมตริก A นะครับใช้หลักการหรือวิธีคิดแบบนี้นะถ้ายังไม่เข้าใจนะครับมีอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะกำหนดให้ A เป็นเมตริกที่มี2แถว3หลักนะครับแสดงว่า A เป็น2คูณ3 B เป็น3แถว3หลักนะครับ B เป็น3คูณ3อ่ะลองเช็ค A คูณ B ก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเลขตัวนี้เท่ากันแสดงว่า A คูณ B สามารถคูณได้ผลลัพธ์ที่ได้จะกลายเป็นมิติใหม่ชื่อว่าเป็น C มิติ2คูณ3แต่ถ้าลองเช็ค B คูณ A B เป็น3 3
คูณ a เป็น2 3เราจะเห็นว่าเลขหลักกับแถวคู่นี้ไม่เท่ากันดังนั้น b คูณ a ตอบว่าไม่มีผลคูณนะครับนั่นหมายความว่าเราจะหาได้เฉพาะ a คูณ b อ่ะแล้วถ้าเราจะหา a คูณ b ทำยังไงนะครับขออนุญาตขยับตัวนี้ก่อนไว้ตัวนี้นะครับก็ต้องเขียน a ก่อนคูณ b ก็เขียน a ก่อนนะครับ0 1 -2 2 3 1ต่อไปเมตริก B เป็น2ลบ1 1 0 2ลบ3แล้วก็1 1 3เดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะครับจะได้เขียนได้กว้างผลลัพธ์ที่ได้เป็น2คูณ3ก็จะได้เมตริกที่มีลักษณะเหมือนกับเมตริก A นะครับ2แถว3หลักตัวแรกอาจจะเขียนไม่พอขออนุญาตเขียนด้านล่างแล้วกันนะครับแถวที่1หลักที่1ก็จะได้ว่า0เจอ2ลบ1เจอ0แล้วก็ลบ2เจอ1นะครับเขียนอย่างนี้ก่อนแล้วกันเนาะ0เจอ2บวกกับ1เจอ0บวกกับลบ2เจอ1นี่คือตำแหน่ง1 1ไอ้นี้ต่อไปตำแหน่ง1 2ก็แถวที่1เจอหลักที่2ก็จะเห็นว่า0เจอลบ1ตรงกลาง1เจอ2ลบ2เจอ1นะครับกลายเป็น0เจอลบ1บวกกับ1เจอ2แล้วก็บวกกับลบ2เจอ1ต่อไปตำแหน่งสุดท้ายขออนุญาตขยับอีกนิดแถวที่1เจอหลักที่3 0เจอ1 1เจอลบ3แล้วก็ลบ2เจอ3ด้านล่าง0เจอ1บวกกับ1เจอลบ3บวกกับ2เจอ3แล้วก็เป็นผลลัพธ์เมตริกต่อไปก็จะเป็นเริ่มต้นแถวที่2ไล่ไปนะครับเหมือนเดิมก็เริ่มแถวที่2หลักที่1 2ไปเจอ2 3เจอ0แล้วก็1เจอ1นะครับ2เจอ2 3เจอ0 1เจอ1ต่อไปก็แถวที่2หลักที่2นะครับ2เจอลบ1 3เจอ2 1เจอ1 2เจอลบ1สามเจอสองแล้วก็หนึ่งเจอหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายแถวสามหลักสามนะครับสองเจอหนึ่งสามเจอลบสามหนึ่งเจอสามสองเจอหนึ่งสามเจอลบสามแล้วก็หนึ่งเจอสามเราก็จะหาคำตอบแล้วก็ค่อยๆบวกเลขนะครับอันแรกได้0บวก0
บวกลบ2คำตอบได้ลบ2ถัดไป0บวก2บวกลบ2คำตอบได้0ถัดไป0บวกลบ3บวกลบ6คำตอบได้ลบ9ถัดไปได้4บวก0บวก1คำตอบได้5ถัดไปเป็นลบ2บวก6บวก1คำตอบได้5สุดท้าย2บวกลบ9บวก3คำตอบได้ลบ4นะครับนี่ก็คือเป็นการหาการคูณเมตริกใช้วิธีคูณหรือหลักการแบบนี้นะครับต่อไปนะครับกำหนดให้ A เป็นเมตริก2คูณ2ก็คือ1ลบ1 1 2นะครับจงหา A กำลัง2 A กำลัง2ในที่นี้นะครับเราจะตีความเป็น A คูณ A ก็คือให้นำเมตริก A มาคูณกันเองไม่มีความหมายไม่ได้มีความหมายว่าเอาแต่ละตัวไปยกกำลัง2นะครับความหมายก็คือให้นำ A กับ A คูณกัน A กำลัง2ก็จะเท่ากับ A ก็1ลบ1 1 2คูณกับตัวนี้ก็เป็น1ลบ1 1 2เหมือนเดิมนะครับแถวที่1หลักที่1คูณกัน1เจอ1ได้1ลบ1เจอลบ1ได้ลบ1เราจะรวมกันตัวนี้นะครับถัดไปก็แถวที่1หลักที่2 1เจอลบ1ได้ลบ1ลบ1เจอ2ได้ลบ2ต่อไปแถวที่2แล้วก็มาเจอหลักที่1คือนี้1เจอ1ได้1 2เจอ1ได้2ก็บวกกันได้ตำแหน่งนี้ถัดไปก็แถว2หลัก2 1เจอลบ1ได้ลบ1บวกกับ2เจอ2ได้4ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็น0ลบ3 3 3นี่คือ a กำลัง2ได้แล้วนะครับต่อไปถ้าเราจะหา a ยกกำลัง3จริงๆ a กำลัง3ความหมายก็คือ a คูณกัน3ครั้งแต่เราสามารถจัดเป็น a กำลัง2คูณ a อย่างนี้ได้เพราะว่า a กำลัง2เนี่ยเราหาไปแล้วเมื่อกี้นะครับเราก็ใช้ a กำลัง2เป็น0ลบ3 3 3คูณกับ a ซึ่งโจทย์ให้มาเป็น1ลบ1 1 2ตัวนี้เป็นเมตริก2คูณ2คูณกันได้อยู่แล้วนะครับก็แถวที่1หลักที่1 0เจอ1ได้0ลบ3เจอ1ได้ลบ3เอามารวมกันเป็นตัวนี้ต่อไปแถวที่1หลักที่2 0เจอลบ1ได้0บวกกับลบ3เจอ2ได้ลบ6ถัดไปก็เริ่มแถวที่2นะครับแถวที่2หลักที่1 3เจอ1ได้3บวกกับ3เจอ1ก็ได้3สุดท้ายแถว2หลัก2นะครับ3เจอลบ1ได้ลบ3บวกกับ3เจอ2ได้6แล้วก็รวมเลขหาผลลัพธ์

ก็กลายเป็นลบ3ลบ6 6 3นี่คือ e ยกกำลัง3ดังนั้นถ้าเจอเมตริกยกกำลังความหมายก็คือเป็นการนำเมตริกคูณกันเท่ากับเลขชี้กำลังจำนวนครั้งเท่านั้นนะครับต่อมาเรามาดูสมบัติการคูณของเมตริกนะครับสมบัติข้อที่1 นะครับเมตริกมีสมบัติเปลี่ยนกลุ่มการคูณข้อที่2 a คูณ i i คือเอกลักษณ์นะครับก็จะได้คำตอบเป็น a เหมือนเดิมนะครับหรือ i คูณ a สมบัติข้อที่3 มีสมบัติการแจกแจง a สามารถคูณเข้าในวงเล็บเป็น a คูณ b บวก a คูณ c นะครับทำนองเดียวกันสามารถแจกแจงจากฝั่งขวามือก็จะกลายเป็น b คูณ a บวกกับ b คูณ c นะครับเมตริกไม่มีสมบัติสลับที่การคูณนะครับแสดงว่า ab กับ ba ตัวนี้ไม่เท่ากันดังนั้นข้อควรระวังการกระจายกำลัง2สมบูรณ์ผลต่างกำลัง2ไม่เป็นจริงในเรื่องของเมตริกนะครับห้ามใช้โดยเด็ดขาดต่อไปสำหรับหัวข้อ 3.5 เมตริกสลับเปลี่ยนเมตริกสลับเปลี่ยนคืออะไรนะครับกำหนดให้ a เป็นเมตริกที่มีมิติ m คูณ n จะเรียกเมตริก b ที่มีมิติ n คูณ m นะครับตัวนี้สลับกันจากที่ให้ a เป็น mn b เป็น nm เราจะเรียก b ตัวนี้ว่าเป็นเมตริกสลับเปลี่ยนของเมตริก a ก็ต่อเมื่อตำแหน่ง bijจะเท่ากับตำแหน่ง aij นะครับก็คือเราจะสลับแถวเป็นหลักหลักเป็นแถวของเมตริกนั่นเองนะครับซึ่งเราจะเรียกทับศัพท์ว่าเป็น transpose ก็ได้สัญลักษณ์ของเมตริกสลับเปลี่ยนหรือว่า transpose ใช้เป็น a ยกกำลัง t นะครับยกตัวอย่างเช่นให้เมตริก a มา a transpose ก็จะมีค่าเท่ากับก็จะเขียนเป็นเมตริกอย่างนี้นะครับแถวที่1ก็จะถูกเขียนเป็นหลักที่1ก็จะกลายเขียนใหม่เป็น1ลบ1แถวที่2ก็จะถูกแทนเขียนเป็นหลักที่2ก็ได้เป็น1กับ2นี่คือการ transpose เปลี่ยนแถวเป็นหลักนะครับหรือ b ให้มาเป็น403เมตริก b เนี่ยมีมิติเป็น3แถว1หลักดังนั้นเวลา transpose ก็จะกลายเป็น1แถว3หลักเลข4เลข0เลข3นะครับก็จะเขียนในรูปของแนวนอนเป็น4 0แล้วก็ลบ3แบบนี้นะครับทำนองเดียวกันเมตริก C เป็น3คูณ3 transpose ก็จะเป็น3คูณ3เหมือนเดิมโดยที่แถวที่1เป็นหลักที่1นะครับก็จะกลายเป็น5 0ลบ3แถวที่2เป็นหลักที่2นะครับเป็น4 1 2แล้วก็สุดท้ายแถวที่3เป็นหลักที่3นะครับเป็น0 3 4นี่คือความหมายของเมตริกสลับเปลี่ยนหรือว่าเรียกสั้นๆว่า transpose นะครับต่อไปสมบัติของ transpose a บวกหรือลบ b แล้ว transpose จะมีคำตอบเท่ากับ a transpose b transpose แล้วก็บวกลบกันทีหลังนะครับ a คูณ b แล้ว transpose จะมีคำตอบเท่ากับ b transpose a transpose คูณกัน a ยกกำลัง n แล้ว transpose จะมีคำตอบเท่ากับ a transpose แล้วค่อยยกกำลัง n ก็ได้นะครับสมบัติข้อที่4c คูณ a ให้เสร็จแล้ว transpose จะมีคำตอบเท่ากับ a transpose ก่อนแล้วค่อยคูณด้วย c แล้วก็สมบัติข้อที่5ถ้า transpose ซ้ำ2รอบก็จะได้ผลลัพธ์กลับมาเป็น a เหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นแบบฝึกหัดข้อนี้จงหา a บวก b แล้ว transpose เราสามารถทำในวงเล็บก่อนแล้วค่อย transpose หรือใช้สมบัติด้านบนก็คือ transpose ก่อนแล้วค่อยเอามาบวกกันนะครับสามารถทำได้ทั้งในวงเล็บหรือว่าทำแยกกันก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับข้อนี้กำหนดให้ a b

จงหา a บวก b transpose นะครับถ้าเราใช้คุณสมบัติตัวนี้มันก็จะมีคำตอบเท่ากับ a transpose บวกกับ b transpose นะครับเดี๋ยวลองใช้สมบัตินี้ดูนะครับก็หา a transpose ก่อน a transpose ก็คือต้องเปลี่ยนแถวเป็นหลักเปลี่ยนหลักเป็นแถวก็จะเขียนใหม่เป็น3ลบ1 1 3 b transpose ก็จะเขียนเป็น2ลบ1 0 2ก็จะจับทั้งคู่บวกกันนะครับก็จะได้ว่า a transpose บวกกับ b transpose เท่ากับก็ขออนุญาตก๊อปตัวนี้มานะครับก็ใช้การบวกเมตริกการบวกก็คือตำแหน่งเดียวกันบวกกันนะครับก็จะได้ว่าตัวแรก3บวก2ได้5 1บวก0ได้1ลบ1บวกลบ1ได้ลบ2สุดท้าย3บวก2ได้5นี่คือคำตอบของข้อนี้นะครับแต่ถ้าเป็นข้อด้านล่างให้ a b c มาโจทย์ถามว่าจงหา a a เล็กนะครับที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงนะครับข้อนี้จะต้องทำค่อนข้างเยอะต้องหาอะไรก่อนนะครับเราจะหา a transpose ก่อนเขียนไว้ด้านบนแล้วกันนะครับ a transpose ก็จะเขียนเป็น a 1 1 0แล้วก็หา a transpose คูณ b ก็จะหา a transposeคูณ b ก็เป็น a 1 1 0คูณ b b ก็เป็นลบ1 0 5 1นะครับการคูณเมตริกก็แถวคูณหลักแล้วก็มาบวกกันก็เริ่มต้นที่แถวที่1หลักที่1 a เจอลบ1ได้ลบ a 1เจอ5ได้5นี่คือ a บวก5แถวที่1หลักที่2 a เจอ0ได้0บวก1เจอ1ได้1นะครับต่อไปเริ่มต้นแถวที่2หลักที่1 1เจอลบ1ได้ลบ1 0เจอ5ได้0นะครับแล้วก็สุดท้ายแถว2หลัก2 1เจอ0ได้0 0เจอ1ได้0ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็นลบ a บวก5เลข1ลบ1แล้วก็0นี่คือ a transpose คูณ b ต่อไปก็จะหา a คูณ b นะครับ a คูณ b ก็ตั้ง a ก่อน a เป็น a 1 1 0 b เป็นลบ10 5 1ก็จะเห็นว่าคำตอบเนี่ยจะได้เท่ากับ a transpose คูณ b เพราะว่า a transpose กับ a เนี่ยมันได้คำตอบเท่าเดิมเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็เลยยกมาได้เลยนะครับเป็นลบ a บวก5 1ลบ1แล้วก็0ต่อไปหา2คูณ c2คูณเมตริกซ์ c ก็คือคูณ2เข้าไปทุกสมาชิกของ c นะครับก็กลายเป็น6ลบ2 2 0แล้วก็หา2 c transpose 2 c ทั้งหมด transpose ก็เปลี่ยนแถวเป็นหลักนะครับก็จะกลายเป็น6ลบ2 2 0ตอนนี้เราได้ข้อมูลครบแล้วนะครับก็จะเอาทุกอย่างมาแทนค่าในสมการบรรทัดนี้อันดับแรก a คูณ b transpose ตัวนี้นะครับขออนุญาตก๊อปมาบวก a คูณ b ซึ่งผลลัพธ์มันได้เท่าเดิมก็ a คูณ b คือตัวนี้นะครับก๊อปมาคำตอบเท่ากับ 2c transpose ซึ่งเราทำไว้คือตัวนี้

แต่เนื่องจากสองฝั่งนี้เป็นเมตริกที่เท่ากันแสดงว่าเราสามารถมองแค่นี้นะครับเอาตำแหน่งที่1บวกกับตำแหน่งที่1แล้วมีผลลัพธ์เท่ากับตำแหน่งที่1โดยไม่จำเป็นต้องบวกให้เสร็จก็ได้นะครับก็จะได้ว่าเป็นลบ a บวก5บวกกับลบ a บวก5มีผลลัพธ์เป็น6บวกกันได้ลบ 2a บวก10เท่ากับ6ย้าย10ไปลบนะครับลบ 2a เท่ากับลบ 4 a เท่ากับย้ายลบ 4 ไปหารได้ออกมาเป็น2นะครับต่อมานะครับหัวข้อที่4นะครับหัวข้อนี้เป็นเรื่อง determinant นะครับสำหรับ determinant เนี่ยถ้าแปลความหมายจริงๆมันก็คือฟังก์ชันจากเซตของเมตริกจัตุรัสไปยังเซตของจำนวนจริงนะครับนั่นหมายความว่าการหา determinant สำหรับเมตริกที่จะหา determinant ได้นะครับต้องเป็นเมตริกที่เป็นจัตุรัสกำหนดให้ a เป็น n คูณ n เมตริกdeterminant ของเมตริก A สัญลักษณ์เขียนได้2อย่างนะครับก็คือเขียนในรูปของ DET วงเล็บ A อันนี้อ่านว่า det A หรือค่าสมบูรณ์ A นะครับถ้าเจอในเรื่องเมตริกที่เมตริก A ใส่ค่าสมบูรณ์มีความหมายเป็น determinant นะครับหรือเป็นการเขียนเมตริกแล้วขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้นะครับนี่คือสัญลักษณ์ของ det หรือว่า determinant ต่อไปเราจะเรียกย่อๆว่า det แล้วกันนะครับสำหรับการหาdeterminant ของเมตริกจัตุรัสก็จะแบ่งกรณีเป็นสำหรับเมตริกที่มีขนาด1คูณ1ก็คือมี1แถว1หลัก det A ก็ให้ตอบ A เล็กก็คือสมาชิกในเมตริกนั้นเลยนะครับเช่นถ้าเมตริก A เท่ากับ5 det A ก็ได้5เมตริก B เป็น0 det B ก็ได้0เมตริก C เป็นลบ2 det C ได้ลบ2นะครับแล้วก็เมตริก D เป็น 1.3 det D ได้ 1.3 อันนี้สำหรับเมตริกที่มีมิติหรือขนาดเป็น1คูณ1ต่อไปสำหรับเมตริกที่มีขนาด2คูณ2ก็คือที่มี2แถว2หลักนะครับยกตัวอย่างถ้าให้ A เป็น A B C D เป็นเมตริก2คูณ2 det A ตัวนี้นะครับหาได้จาก AD ลบBC นะครับ AD คืออะไรนะครับเราจะมองว่า A คูณ D ตัวเนี้ยก็ให้คูณลงมาด้านล่างแล้ว BC ก็ให้คูณขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับเราก็จะมองว่าเป็นคูณลงลบคูณขึ้นเพราะฉะนั้น det A คือคูณลงลบคูณขึ้นสำหรับเมตริก2คูณ2นะครับอย่างเช่นถ้าให้ A เป็น4 1 3 2 det A คูณลงนักศึกษาก็คูณลงเป็น4คูณ2ลบคูณขึ้น3คูณ1หรือ1คูณ3ก็ได้นะครับการคูณสำหรับตำแหน่งการเขียนได้คำตอบที่ได้ก็จะกลายเป็น8ลบ3เท่ากับ5 det B คูณลงเป็น3คูณลบ2ลบคูณขึ้น2คูณลบ1ผลลัพธ์ที่ได้3คูณลบ2ได้ลบ6ลบกับ2คูณลบ1ได้ลบ2ก็จะกลายเป็นลบ6ลบลบ2เป็นลบ6บวก2ได้คำตอบเป็นลบ4นะครับค่าเด็ดติดลบได้นะเด็ด4คูณลงเป็นลบ3คูณ5ลบคูณขึ้นลบ2คูณ4คำตอบที่ได้เป็นลบ3คูณ5ได้ลบ15ลบกับตัวนี้ลบ

0: 2คูณ4ได้ลบ8ลบ15ลบลบ8เป็นลบ15บวก8ก็จะเหลือลบ7ต่อไป D ก็คูณลงก็6คูณ1ลบคูณขึ้นลบ2ลบ3คำตอบเป็น6ลบกับลบ2คูณลบ3ลบคูณลบเป็นบวกก็ได้6คำตอบเป็น0นะครับนี่ก็คือการหาค่าเดซหรือว่า determinant ของเมตริกที่มีขนาดเป็น2คูณ2นะครับผม
1: สำหรับในคาบที่1ที่เราได้เรียนมานะครับเราจะได้รู้ถึงนิยามที่มาของเมตริกการเท่ากันเมตริกการคูณเมตริกทางสโพสของเมตริกแล้วก็การหา determinant ของเมตริกนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับการหา determinant metric ที่มีมิติ 3 คูณ 3เดี๋ยวเราจะเรียนในคาบต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันคาบต่อไปครับ

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องฟังก์ชันกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มารู้จักนิยามก่อนของฟังก์ชันกันซึ่งนิยามเนี่ยจะตรงกับนิยามที่1.1นะคะอยู่หน้าที่1เลยหน้าแรกของอนุพันธ์เบื้องต้นเลยนะคะเราก็มารู้จักฟังก์ชันกันก่อนซึ่งเราก็จะมีเราจะเรียกว่าผลคูณคาร์ทีเชียนค่ะซึ่งผลคูณคาร์ทีเชียนเนี่ยค่ะก็จะมีเซต A แล้วก็เซต B ซึ่งจะเป็นคู่อันดับนะคะโดยเราจะให้ X เนี่ยค่ะเป็นสมาชิกของ A แล้วก็มี y ค่ะเป็นสมาชิกของเซต b ซึ่งเราจะเขียนผลคูณคาร์ทีเชียนก็คือแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นเซตค่ะมีปิกาเปิดและเดี๋ยวก็จะมีปิกาปิดนะของคู่อันดับ x y ค่ะโดยที่ x เนี่ยมันเป็นตัวแรกค่ะมันจะเป็นสมาชิกของ a แล้ว y อ่ะมันเป็นตัวที่มาทีหลังก็จะเป็นสมาชิกของ b ซึ่งตัวแรกเนี่ยคือ x ตัวหลังเนี่ยจะเป็น y ที่อยู่ใน a แล้วก็ b ตามลำดับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างที่1.1.1นะคะก็เป็นยังไงถ้าเขาให้เซต a เนี่ยมันจะมีสมาชิกอยู่3ตัวเนาะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเราใช้ตัวเล็กละกันนะคะแล้วเซต B เนี่ยค่ะก็จะมีเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะภาษาอังกฤษนะเป็นตัวเลขก็ได้นะคะแล้วเป็นยังไงเขาบอกว่าให้หาผลคูณคาร์ทีเชียนเราก็จะเริ่มเลยแล้วการหาผลคูณคาร์ทีเชียนเนี่ยทำยังไงใช่ไหมอ่ะเราก็เริ่มต้นเลยนะคะมันจะต้องได้เซตปิกาเปิดแล้วก็เดี๋ยวค่อยปิดเดี๋ยวเราเขียนให้ครบก่อนเพราะฉะนั้นตัวแรกเนี่ยมันคือเซต A เนาะเราก็ดูอะไรที่อยู่ใน A ในเซต A อ่ะนะ

จะมี A ตัวเล็กเนาะแล้วข้างหลังเนี่ยค่ะก็มีเลขอะไรมีเลข2ค่ะเห็นละหนึ่งตัวอ่ะคู่อันดับต่อไป A ตัวเล็กนี่นะคะอยู่ในเซต A แล้วในเซต B เนี่ยมีอะไรบ้างมันก็มีตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่เรายังไม่ได้เขียนคู่อันดับก็คือเลข5เสร็จละเราใช้ตัวแรกเรียบร้อยละเราก็มาใช้ตัวถัดไปค่ะมันก็เลยเป็นคู่อันดับ B ที่มาจากเซต A แล้วก็เลข2ค่ะที่มาจากเซต B เรียบร้อยเราก็ทำคู่อันดับต่อไปค่ะแล้วมันก็จะคู่กับเลข5ที่อยู่ในเซต B ตัวสุดท้ายเลยค่ะก็คือ C คู่กับสมาชิกที่อยู่ในเซต B เนาะเราก็เอาเลข2ก่อนจะได้ไม่งงนะคะแล้ว C นี่นะมันอยู่ในเซต A มันคู่กับอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้นำมาใช้ก็คือเลข5ซึ่งอยู่ในเซต B ก็จะมีคู่อันดับทั้งหมด6คู่นะคะเดี๋ยวมาต่อจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะเราลองมาดูตัวอย่างที่ 1.1.2 ค่ะถ้าเราให้เซต A เนี่ยเป็นตัวเลขก็ได้เปลี่ยนบ้างเป็นตัวเลขแบบนี้แล้วเซต B เนี่ยค่ะเราเปลี่ยนให้เป็นอักษรภาษาอังกฤษแล้วมันยังมีเซตอื่นอีกนะมีเซต C ค่ะแล้วเราก็ให้เซต C เนี่ยเป็นตัวเลขแล้วเราจะหาอะไรได้บ้างเรามาดูเนาะเราจะต้องหาผลคูณคาร์เทเชียนอันนี้จริงๆโจทย์จะถามมาเนาะอาจารย์ก็จะหาด้วยแล้วก็คิดไปด้วยเลยนะคะหาผลคูณคาร์เทเชียน AB A คูณกับ B นะคะเราก็จะเริ่มเลยที่เซต A ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาที่เซต B นะคะเราก็จะได้เซตค่ะเอาเลข1ก่อนคู่กับ A พอได้เนาะประมาณ1ค่ะคู่กับอีกตัวหนึ่งก็คือตัว B เรียบร้อยละเลข1เราก็มาต่อที่เลข2ค่ะน่าจะได้แล้วมั้งคู่กับ A แล้วก็คู่กับ B อันสุดท้ายค่ะก็คือเลข3ค่ะคู่กับ A แล้วก็คู่กับ B นี่คือคู่อันดับมีบางคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาสังเกตนะตรงเนี้ยถ้าหลังจากที่ใช้เลข1เสร็จแล้วอะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นตัวถัดไปอะค่ะที่อยู่ในเซต A แล้วอันเนี้ยก็จะเป็นตัวถัดไปที่อยู่ในเซต A แล้วนอกนั้นมันก็เหมือนกันเลยนะคะพอจะได้อยู่เนาะมีคนพอสังเกตไหมว่ามันจะมีกี่คู่อันดับมันจะมี6เท่ากันเพราะว่ามันเกิดจากสมาชิกใน A เนี่ยมี3ตัวแล้วก็สมาชิกใน B เนี่ยมี2ตัวเราก็จะเอา3คูณ2ก็จะได้6คู่อันดับลองมาต่อนะคะก็จะเป็นผลคูณคาร์เทเชียน BA ไม่ได้สลับกันนะคนละค่าเลยนะมันไม่สลับกันยังไงเราต้องเริ่มที่ A ก่อนหมายถึง A ตัวเล็กนี่นะแล้วมันก็คู่กับเลข1ที่อยู่ในเซต A เหมือนเดิมนะคู่กับเลข2ที่อยู่ในเซต A แล้วก็คู่กับเลข3ที่อยู่ในเซต A เสร็จละเราก็เปลี่ยนมาเป็น B ค่ะซึ่งอยู่ในเซต B ใหญ่เนาะมันก็จะเป็นคู่อันดับตัวแรกก็คือเลข1บางคนรู้ละก็คือเขียน B 3แล้วก็เปลี่ยนสมาชิกแล้วมันก็จะได้6ตัวเท่ากันเพราะว่าใน B มี2แต่ใน A มี3คูณกันก็ได้6เนาะมีคนก็สังเกตอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้สังเกตไหมนะไอ้ตรงเนี้ยค่ะมันแค่คล้ายๆกันค่ะมันสลับกันค่ะตัวเนี้ยมันก็มาสลับกับอันนี้เดี๋ยวคิดอย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วตัวเนี้ยค่ะมันก็มาสลับกับอันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันคนละคู่อันดับนะมันมีผลนะคะก่อนหลังหน้าหลังนะคะอ่ะเรามาดูอันนี้ค่ะถ้ามี

SC ก็แค่เปลี่ยนชื่อแค่นั้นเองผลคูณคาร์เทเชียน B กับ C บ้างยังอยู่เนาะ B ก็เหมือนเดิมอะค่ะก็คือมีคนรู้ไหมว่ามันจะตอบเท่าไหร่มันก็จะตอบ6คู่อันดับเหมือนกันนะเพราะใน D มี2แต่ใน C อะมี3มีเซต C อะนะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ก็จะได้ A เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็น3 4 5มีคนบอกรู้แล้วเพราะในเซต C เนี่ยตัวเลขอ่ะมันเหมือนกับเซต A อยู่แค่ตัวเดียวคือ3แต่4กับ5มันไม่เหมือนตรงเนี้ยมันก็แค่เปลี่ยนไปอะค่ะเพราะว่าอันนี้คือเซต A แต่อันนี้คือเซต C มันก็ต้องไม่เหมือนกันเนาะอ่ะทีนี้เราก็มาดู B บ้างเพราะเราใช้ A ไปละเราก็เหลือ B ในเซต B นะคะมันก็จะได้ตรงนี้เป็น3ตรงนี้ก็จะเป็น4แล้วอันสุดท้ายก็คือเป็น5เราจะเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าเรามามองคู่ค่าข้างหลังนะคะในเซต A เนี่ยมันมี1 2 3ก็สังเกตได้นะ1 2 3แล้วก็ซ้ำเหมือนเดิมอ่ะ1 2 3แล้วถ้าเปลี่ยนตรงนี้เป็นเซต C ตรงนี้มันก็จะเป็น3 4 5แล้วมันก็เป็น3 4 5เนาะไม่ได้ยากเกินความสามารถเนาะทีนี้อาจารย์ก็จะแนะนำเรื่องความสัมพันธ์เป็นยังไงก็เป็นนิยามที่1.1.2นะคะอาจารย์จะแทนความสัมพันธ์ตัวนี้ค่ะว่า R ค่ะมาจากคำว่า relation นะคะอาจารย์เขียนว่าความสัมพันธ์มันสัมพันธ์กันยังไงนะคะอาจารย์ก็บอกว่าคือมันก็มีผลคูณย่อยเนาะของผลคูณคาร์เทเชียน A B เมื่อกี้เนี้ยนะคะทีนี้อาจารย์ก็จะบอกมันก็จะมีคู่อันดับ X Y อะค่ะซึ่งมันเป็นสมาชิกของจำนวนจริงเมื่อกี้ก็จะมีเซต A เนาะแล้วก็เซต B เอา X เนี่ยก็จะเป็นสมาชิกของ A Y ก็จะเป็นสมาชิกที่อยู่ใน B นะคะแล้วมันเป็นยังไงอาจารย์จะแนะนำอย่างนี้ค่ะอาจารย์จะบอกว่าโดเมนค่ะใช้ตัว D เนาะตัวย่อภาษาอังกฤษนะเนาะโดเมนของความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเท่ากับเซต A ค่ะแล้วก็เบรนท์ค่ะแค่โดเมนก่อนเนาะโดเมนของเซต A ค่ะอย่างนี้เนาะทีนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าอาจารย์เนี่ยมี x y เนี่ยซึ่งอยู่ใน R ในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นสมาชิกของความสัมพันธ์เนี่ยนะคู่อันดับที่เกิดขึ้นก็ทราบแล้วเนาะเกิดได้อย่างไงแล้วก็มี x z ค่ะซึ่งเป็นอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะอาจารย์จะได้ค่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์นะจะได้อะไรอาจารย์ต้องได้ว่าสองตัวเนี้ยค่ะต้องมีค่าเท่ากัน y เท่ากับ z ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่คือความสัมพันธ์ก่อนอาจารย์ก็จะไปที่ตัวอย่าง 1.1.3 เนาะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่หน้า2ค่ะอาจารย์ก็จะมีเซต A เนาะเป็นตัวเลขอาจารย์เลือกอะเนาะแล้วเซต B ค่ะอาจารย์ก็เอาตัวเลขเหมือนกันคือเป็นแบบนี้และอาจารย์ก็จะหาความสัมพันธ์นะอาจารย์ก็กำหนดว่าความสัมพันธ์ที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์ขอให้มันเป็นคู่อันดับ x y นะโดยที่ขอให้ x เนี่ยอยู่ใน a เนาะแล้ว y เนี่ยอยู่ใน b ขอให้ x เท่ากับ y ค่ะเท่านั้นนะสิ่งที่เราสนใจนี่คือสิ่งแรกที่โจทย์ถามอาจารย์ขอคิดไปเลยเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเขียนโจทย์อาจารย์ก็ไปเริ่มที่
ผลคูณคาร์เทเชียนก่อนอันเมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นผลคูณคาร์เทเชียนเนี้ยบางคนทราบแล้วมันจะมีทั้งหมด15คู่อันดับไม่รู้จำได้ไหมก็คือเริ่มตรงนี้ก่อนเนาะก็คือ1ค่ะคู่กัน1ก็ไล่ไปเลยให้ครบ5ตัวคุณๆแล้วเนาะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยละอาจารย์จริงๆอาจารย์ก็เขียนยาวต่อไปก็ได้เนาะอาจารย์ก็จะเขียนลงมาอีกบรรทัดหนึ่งดีกว่าคุณจะได้เห็นอะไรชัดเจนขึ้นแค่อาจารย์เปลี่ยนตัวหน้าเนี่ยเป็นเลข2ตัวหลังอาจารย์เหมือนเดิมหมดเลยค่ะหนึ่งเนี่ยค่ะเหมือนเดิมเลยเรียบร้อยและอันสุดท้ายอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นเลข3ค่ะแล้วชุดหลังเลข1เนี่ยค่ะเลข3เลข4อาจารย์เป็นตัวหลังนะเหมือนกันหมดเลยค่ะอาจารย์ขอเขียนอย่างนี้เนาะจริงๆมันก็คือเขียนยาวไปแต่อาจารย์อยากให้คุณเห็นเนาะว่าข้างหน้าเนี่ยมันแค่เปลี่ยนเดี๋ยวอาจารย์เอาอีกสีเนาะข้างหน้าเนี่ยมันแค่เปลี่ยนเป็นหนึ่งหมายความว่าแถวแรกเนี่ยมันเป็นสมาชิกตัวแรกก่อนของที่อยู่ในเซต A แล้วหลังเราใช้เลขหนึ่งเสร็จละเราก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นสมาชิกตัวต่อไปที่อยู่ในเซต A จะสังเกตเห็นว่าเนี่ยตรงนี้ค่ะ1 3 4 7 10เนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะคะและอันสุดท้ายค่ะเราใช้หนึ่งกับสองไปละตรงนี้ก็จะเป็นสามนะคะก็จะมีทั้งหมด15คู่อันดับอ่ะแล้วเราจะหา R1 ได้ยังไงเราจะหา R1 ก็คือเราก็จะไปหาว่า x เท่ากับ y x ก็คือตัวที่อยู่ใน a ตัวหน้านะเนี่ยตัวหน้าเนี่ยเท่ากับตัวหลังก็หาเจอหรือยังเอ่ยเจอไหมก็จะได้ว่าคำตอบก็คือ11เนาะเนี่ยตัวหน้าเท่ากับตัวหลังตัวนี้อีกตัวหนึ่งแค่นี้พอดีมันไม่มี22ไงได้ละตัวหน้าเข้าต่อเท่ากับตัวหลังนี่คือความสัมพันธ์แรกสัมพันธ์แบบเท่ากับคือโจทย์กำหนดไว้แบบนี้นะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็มาหาความสัมพันธ์ที่สองความสัมพันธ์ที่สองของอาจารย์เนี่ยก็เป็นแบบนี้อาจารย์ขอโทษเนาะอาจารย์เขียนคำตอบให้คุณไม่เป็นไรอันนี้คือความสัมพันธ์ที่สองแล้วจริงๆแล้วโจทย์ถามอะไรนะคะงั้นอาจารย์เอาไว้ตรงนี้ก็ได้เขาบอกว่าแล้วในตรงนี้เนาะแล้ว R2 เนี่ยมันคือเซตของคู่อันดับ x y เหมือนกันเลยโดยที่ x เนี่ยเป็นตัวแรกนะที่อยู่ใน A แล้ว y เนี่ยเป็นตัวหลังนะที่อยู่ใน B แล้ว x เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ y ค่ะอาจารย์ก็ได้ละคืออันเนี้ยมันต้องมาอยู่แล้วเนาะทำไมอ่ะเพราะเครื่องหมายมากกว่าเนี่ยมันหมายความว่า x มากกว่า y เอาแล้วขีดข้างล่างล่ะขีดข้างล่างหมายความ x เท่ากับ y นี่คือความหมายของมากกว่าเท่ากับเนาะแล้วทีนี้อันเนี้ยเราก็เหมือนด้านบนละที่เราเท่ากับตัวหน้ามากกว่าตัวหลังก็จริงนะ2มากกว่า1 3มากกว่า1เนาะมีตัวอื่นอีกไหมลองเช็คมันไม่มีแล้วนะ3มันไม่ได้มากกว่า10 2ก็ไม่ได้มากกว่า10แบบนี้ค่ะก็คือโจทย์ก็จะกำหนดในรูปแบบว่ามากกว่าเท่ากับก็ต้องรู้จักตรงนั้นนะคะแต่เมื่อกี้อาจารย์เกินเรนจ์ใช่ไหมคะอ่ะยังไงเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันอ่ะอาจารย์ก็มาที่นิยาม 1.1.3 ค่ะซึ่งโดเมนเนี่ยเนาะมันขึ้นต้นด้วยตัว D ค่ะอาจารย์ก็ได้บอกว่ามันเป็นสมาชิกตัวแรกค่ะอาจารย์เขียนเลยละกันนะโดเมนของความสัมพันธ์ค่ะ
มันก็จะเป็นเซตของ x โดยที่

บางตัวของ Y เนี่ยพอซัม Y กันนะคะแบบนี้ตัวหน้านะคะเราสนใจตัวหน้านะคะสำหรับบาง Y แล้วยังไงต่อ

วายเนี่ยอยู่ใน R เหมือนกันหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเป็นโดเมนเนี่ยจะสนใจตัวหน้าถ้าเป็นเรนจ์เนี่ยจะสนใจตัวหลังเนาะอันนี้อาจารย์ก็เกริ่นผลพูนคาร์ทิเชียนความสัมพันธ์อาจารย์ก็จะมาแนะนำฟังก์ชันละนะคะเราก็พร้อมเลยละกันเนาะอาจารย์ก็มาที่แบบนะคะมันดีเลย์นิดนึงอาจารย์ก็เลยมานิยามที่แบบนะคะ 1.1.5 ค่ะอาจารย์ก็สนใจฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันเนี่ยอาจารย์จะใช้สัญลักษณ์คือตัว f ตัว f อย่างนี้เนาะฟังก์ชันใช้ตัวเล็กนะคะฟังก์ชันเนี่ยจากอาจารย์ก็เขียนจุด2จุดนะคะมันเป็นฟังก์ชันจาก aไปยัง b คือจากเซต a ไปเซต b อาจารย์ใช้ลูกศรอย่างนี้เนาะอาจารย์ก็จะบอกว่ามันหมายความว่าอาจารย์ก็จะมี x y เนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกของฟังก์ชันนะคะ x y เนี่ยอยู่ในฟังก์ชันเหมือนเมื่อกี้มีคู่อันดับหนึ่งอยู่ในอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยสอดคล้องกับอันเนี้ยอะไรเงี้ยนะคะแล้วสิ่งที่อาจารย์จะแนะนําหน่อยอาจารย์จะเขียนสัญลักษณ์อีกสัญลักษณ์หนึ่งให้คุณดูเนาะคุณน่าจะคุ้นๆเนาะอาจารย์จะบอกว่าถ้าฟังก์ชันเนี่ยเมื่อมีค่า x คุณก็จะได้ตัวเนี้ยค่ะเท่ากับ yหมายความว่าคุณทราบค่าตัวแปร x และคุณเอาไปแทนค่าคุณก็จะได้ค่าของตัวแปร y ตัวหลักขึ้นมานะคะอาจารย์อธิบายคร่าวๆอย่างนี้ก่อนเนาะเรามาดูตัวอย่างที่ 1.1.4 ค่ะอาจารย์จะให้เซต a เนี่ยค่ะก็คือ 1, 2, 3, 4แล้วก็เซต b อะค่ะก็คือ a b c แล้วยังไงอาจารย์ถามค่ะอาจารย์ถามว่า f 1เนี่ยที่เป็นคู่อันดับ 1 a 2 c แล้วก็3 c แล้วก็4 c เนี่ย f 1อ่ะเป็นฟังก์ชันไหมถ้าคุณไล่ไปก็คือถ้าคุณหาผลคูณคาร์เทเชียนคุณก็ต้องเอา4สมาชิกใช่ไหมที่อยู่ใน a คูณกับ3ตัวที่อยู่ใน b เซต b นะมันก็จะได้12คู่อันดับเนาะแต่ตอนนี้ค่ะเขาหยิบ f 1มา4คู่อันดับอันเนี้ยแล้วเขาถามว่ามันเป็นฟังก์ชันไหมนะคะและเราจะยังไงเราก็มาตรวจสอบนะคะว่าจะเป็นฟังก์ชันไหมวิธีตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันอาจารย์ก็จะหาที่มีคนสังเกตไหมเมื่อกี้เนี้ยมันจะมีอยู่หนึ่งนิยามอะที่บอกว่า x y เป็นสมาชิกของ x ที่เป็นสมาชิกของ r เนาะอาจารย์ให้เป็น x y เป็นสมาชิกของ f 1เนาะแล้วเราก็มี x y เนี่ยเป็นไม่ใช่ตัว y นะคะ f z เนี่ยค่ะเป็นสมาชิกของ f 2ค่ะเนาะแล้วอ๋อไม่ใช่ f 2นะคะ f 1นี่แหละค่ะต้องเป็นสมาชิกของฟังก์ชันเดียวกันแล้วมันจะเป็นฟังก์ชันค่ะก็ต่อเมื่อมันจะเป็นความสัมพันธ์นะก็ต่อเมื่อว่า y เนี่ยต้องเท่ากับ z แล้วอย่างไงอาจารย์ก็กำลังจะบอกว่าถ้าอาจารย์มาดูคู่อันดับเนี่ยพอดีคู่อันดับของเราเนี่ยตัวหน้าเรามีอยู่4ตัวซึ่งแตกต่างกันหมดเลยค่ะมันไม่ใช่เหมือนตรงเนี้ยค่ะที่มันต้องซ้ำกันนะคะ
อาจารย์ก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าตัวนั้น

ามันแตกต่างกันอย่างเงี้ยอาจารย์สรุปเลยค่ะว่า F1 เนี่ยเป็นฟังก์ชันต่อไปค่ะ F2 F2 เนี่ยค่ะมันก็คือเซตของ 1A 2B แล้วก็ 3C แล้วก็ 4C ค่ะอาจารย์ก็ถามว่า F1 กับ F2 เนี่ยมันต่างกันตรงไหนมีใครสังเกตบ้างไหมมีคนบอกว่าอาจารย์สังเกตว่าตัวหลังเนี่ยค่ะมันเพิ่มการใช้ B คือหมายความว่าตัวหลังใช้ครบทุกตัวนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถามว่ามันสำคัญไหมสำหรับการเป็นฟังก์ชันมันก็กลับไปเรื่องเดิมอะค่ะว่าเราดูแค่ตัวหน้าค่ะตัวหน้าเราเนี่ยมันไม่ได้ซ้ำมันไม่ได้เป็นตัวเดียวกันนะคะมันก็เลยทำให้เซตเนี้ย F2 ตัวเนี้ยก็จะเป็นฟังก์ชันค่ะแล้วมันจะไม่เป็นฟังก์ชันเมื่อไหร่เนาะเดี๋ยวอาจารย์ติดไว้ก่อนอันนี้ขอว่ามันเป็นฟังก์ชันก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะเจอที่ไม่เป็นฟังก์ชันละแล้วก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะคะอาจารย์ก็ดูตัวอย่างที่ 1.1.5 ค่ะหน้าที่3ค่ะอาจารย์ก็จะมี F1 เนี่ยค่ะเป็นเซตของคู่อันดับ x y เป็นสมาชิกของจำนวนจริงคูณจำนวนจริงโดยที่ y เท่ากับ 2x บวก1อันนี้อาจารย์จริงๆอาจารย์จะมีทั้งหมด f4 เนาะอาจารย์ขอเขียนโจทย์ไปแล้วก็คิดไปด้วยเลยแล้วกันนะคะอาจารย์ก็จะมาเริ่มอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็วิธีทำเลยอาจารย์ก็จะวิธีทำอาจารย์ก็เลยบอกว่าอ่ะให้เราเริ่มอย่างไรมันก็จะไปสอดคล้องที่อาจารย์พูดบอกว่าไม่รู้คุณจำได้ไหมถ้าคุณรู้ค่า x ไปคุณแทนค่า x ในฟังก์ชันคุณก็จะได้ค่า y ตามมานั่นนะคะนั่นคือสิ่งที่อาจารย์จะแนะนำต่อนะคะยังไงเราก็มาเริ่มเนาะสมมุติดีกว่าอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์จะสมมุติ x ตอนเราสมมุติเนี่ยเราก็ต้องสมมุติแบบ x เป็นตัวแทนจำนวนลบ x เป็นตัวแทนจำนวนสูง x เป็นจำนวนบวกเอาเลขน้อยๆจะได้เข้าใจและอาจารย์ก็เอาไปแทน y ตรงเนี้ยมันก็จะเป็น2คูณกันลบ1บวก1อันนี้ได้ลบ2บวก1อาจารย์ก็ได้ลบ1ต่อเนาะอาจารย์ก็แทนมันก็จะเป็น2คูณ0แล้วก็บวก1ไม่ติดลบละอาจารย์ก็ไม่ใส่วงเล็บละก้อนนี้ก็จะเป็น0บวก1ก็ได้1ต่อไปค่ะอันนี้อาจารย์ก็จะได้2คูณกัน1แล้วก็บวก1 2คูณ1ก็ได้2บวกอีก1ก็เป็น3คุณสังเกตไหมว่าลองฟังที่อาจารย์พูดนะนี่อาจารย์แค่สมมุติแค่3ตัวนะอาจารย์เลือก x เป็นลบ1 y ของอาจารย์ก็ได้ลบ1ไม่จำเป็นต้องเป็นเลขเดียวกันนะอาจารย์เลือก x เป็น0ค่ะอืม y ของอาจารย์ก็จะได้3ค่ะแค่อาจารย์เลือก3อันก็ได้3คู่อันดับคุณมีความรู้สึกไหมว่าถ้าคุณเลือกไม่เหมือนอาจารย์แล้ว y ของคุณน่ะมันต้องแตกต่างกันเนาะแล้วแต่สิ่งที่คุณจะเลือกอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะตอบว่าตัวหน้าใช่ไหมตัวหน้าเหมือนเมื่อกี้เลยที่เป็นฟังก์ชันตัวหน้าไม่ได้ซ้ำกับใครค่ะเราจะไม่เลือกซ้ำไงใช่ไหมถ้าเราเลือกซ้ำคำตอบมันก็คำตอบเดิมอะค่ะเนาะเพราะฉะนั้น IF1 ตัวเนี้ยค่ะก็เป็นฟังก์ชัน

อาจารย์สรุปเลยนะ f 1เนี่ยเป็นฟังก์ชันอาจารย์ต่อนะคะอาจารย์ต่อมาที่ f 2ค่ะ f 2เนี่ยมันจะเป็นเซตของคู่อันดับ x y เป็นสมาชิกของจำนวนจริงกับจำนวนจริงเนาะแต่อันนี้เป็น y กำลังสองค่ะก็ถ้าอาจารย์ใช้หลักเดิมมาเนาะอาจารย์ก็จะแทนไปว่าถ้าพอดีอาจารย์รู้แล้วว่าคำตอบมันเป็นอะไรเนาะอาจารย์ก็จะบอกว่าจริงๆคุณแทนไปปุ๊บแค่ตัวเดียวคุณก็จะรู้เลยว่าไม่เป็นฟังก์ชันคุณว่าอาจารย์รู้แต่เราไม่รู้อาจารย์สมมุติแต่ณตอนนี้อาจารย์ไม่เลือกเลขหนึ่งเนาะอยากให้คุณเห็นภาพชัดเจนเลยอาจารย์ไม่เลือกเนาะอาจารย์ขอเลือก f เป็น4แต่ถ้าคุณไม่รู้เหมือนอาจารย์คุณจะสมมุติแบบเดิมก็ได้เดี๋ยวคำตอบมันจะเห็นชัดเจนเลยแต่อาจารย์เลือกสิ่งที่มันเหมาะๆเนาะอาจารย์ก็เลือก x เป็น0ก็เอาไปแทนที่นี่นะอาจารย์ก็ไม่ใช่ x เป็น0 x เป็น4อันนี้ก็จะบวก1เนาะอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น8แล้วก็บวก1เพราะฉะนั้น y กำลัง2ของอาจารย์ก็จะเท่ากับ9นะคะอาจารย์ก็จะถอดรูทค่ะใช่ไหมพอรู้เนาะมัน y กำลัง2เท่ากับ9อยากจะหา y เดียวก็คือยกกำลัง1ส่วน2ยกกำลัง1ส่วน2อย่างเงี้ยกำลัง1เนาะแล้วส่วนเลข2ก็คือเป็นการบอกให้รู้ว่ารูทที่2หรือจริงๆเราจะเขียนรูทที่2เขาไม่นิยมเขียนชื่อเนาะ9กำลัง1ก็เขียน9เฉยๆซึ่งมันหมายความว่าบางคนรู้แล้วล่ะว่ารูท9มีค่าเท่ากับ3ก็แปลว่ามันในรูทอะค่ะมันมีสิ่งที่เหมือนกันเนาะรูทที่2กัน2ตัวก็ออกจากรูทได้ตัวหนึ่งคำตอบของอาจารย์ก็เลยเป็น3แต่รู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนถอดรูทเนี่ยเราไม่ได้ค่าเดียวค่ะโดยเฉพาะมันเป็นรูทที่เป็นเลขคู่เลข2เนี่ยเป็นเลขคู่มันจะต้องได้บวกลบ3ค่ะคุณบอกจริงหรอจริงสิเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือลบ3คูณลบ3มันก็ได้9เหมือนกันแล้วมันก็ซ้ำกัน2ตัวเหมือนกันมันก็เลยได้ลบ3อ่ะแล้วมันมีผลยังไงหมายความว่าอาจารย์จะมี y เป็น3ตัว1แล้วก็ลบ3ตัว1โดยตัวเองแทนค่าแค่ค่าเดียวนั้นอาจารย์ได้คู่อันดับแล้วเนาะอาจารย์ก็จะเป็น4เนี่ยคู่กับ3และอาจารย์ก็ต่อค่ะ4คู่กับอะไรนะคะลบ3เอาแล้วนะจะไม่เป็นฟังก์ชันแล้วนะยังไงตัวหน้าซ้ำกันเมื่อกี้ที่ผ่านมาเป็นฟังก์ชันหมดเลยแล้วก็ไม่ยอมอธิบายที่ไม่เป็นฟังก์ชันค่อยๆไปอ่ะเนาะเราก็จะเห็นว่าตัวหน้ามันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นข้างหลังอ่ะก็ต้องเหมือนกันนะแต่ข้างหลังมันไม่เหมือนกันค่ะข้างหลังมันเป็น3กับลบ3มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณตอบได้เลยค่ะว่าอาจารย์เขียนเนาะว่ามันไม่เหมือนกันแบบนี้คุณตอบเลยว่า f 2เนี่ยไม่เป็นฟังก์ชันอาจารย์ขอเน้นเนาะถ้า y ยกกำลัง2ที่เป็นเลขคู่เนี่ยมันจะไม่เป็นฟังก์ชันเพราะมันไปถอดรูทแล้วไม่เป็นเลขคู่ต่อนะคะกำลังได้เลยเนาะอาจารย์ก็จะมาตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็มี f 3ค่ะมันมีเซตเนาะคู่อันดับ x y เป็นสมาชิกของจำนวนจริงคูณจำนวนจริงแล้วก็โดยที่ y กำลัง3เท่ากับ 2x อาจารย์ก็แค่ไม่บวก1แค่นั้นเองก็คือมันแล้วแต่ว่าฟังก์ชันอะไรความสัมพันธ์อะไรที่โจทย์กำหนดมานะคะมันได้แบบนี้ไม่ใช่ว่ามันต้องเหมือนกันตลอดนะและแค่เปลี่ยนแค่ยกกำลังไม่ใช่นะอาจารย์จะบอกว่าเมื่อ y กำลัง3เนี่ยมันเป็นเลขคี่เหมือนตอนแรกที่เราทำคือ y กำลัง1ก็เป็นเลขคี่มันถอดรูทอันนี้มันจะได้รูทเลขคี่คือรูทที่3มันจะเป็นฟังก์ชัน
อาจารย์เกริ่นไว้ก่อนเนาะอ่ะแล้วคุณบอกว่าเออจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมเนี่ยอาจารย์จะเลือกตัวที่เหมาะให้เนาะอ่ะอาจารย์จะเลือกเลข4แล้วกันค่ะเนาะพอดีมันจะเป็นคำตอบพอดีอะค่ะอาจารย์ก็ให้ x เป็น4ค่ะอาจารย์เลือกเนาะอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยว่า y กำลัง3เท่ากับ2คูณ4ซึ่ง2คูณ4ได้8เพราะฉะนั้น y อาจารย์เนี่ยมันก็ต้องถอดรูทค่ะแต่มันไม่ใช่รูทที่2แล้วนะมันจะเป็นรูทที่3เพื่อที่เราจะหา y เดียวได้ y เดียวแล้วนะรูทที่3หมายความว่าไง8กำลัง1ไม่เขียนรูทที่3ตรงนี้ค่ะรูทที่3คืออะไรคุณก็มีหน้าที่เอา8เนี่ยไปหารมันเป็นเลขคู่ก็หมายความว่ามันต้องหารด้วย2ลงตัวก็ได้4อันนี้ก็จะได้แบบนี้เพราะฉะนั้นในรูทเนี่ยคุณก็จะมี2ทั้งหมด3ตัวแล้วมันรูทที่3มันก็ซ้ำกัน3ตัวเนี่ยออกจากรูทได้แบบนี้อาจารย์ก็จะได้คำตอบว่ามันมีค่าเป็น2เรียบร้อยแล้วนะแล้วถ้ามีคนมีความรู้สึกว่าอาจารย์ถ้าคิดเหมือนเมื่อกี้อ่ะคิดเหมือนเมื่อกี้อ่ะรูทที่สามถ้าลบมันก็ต้องได้ด้วยนะลบมันก็ต้องได้ด้วยใช่ใช่ใช่ซ้ำกันสามตัวคำตอบอันเนี้ยซ้ำกันสามตัวมันได้ลบสองใช่ไหมแต่สิ่งที่อยู่ในรูทของเราอ่ะมันเป็นเลข8มันไม่ใช่อันนี้นะอ้าวแล้วมันจะใช่เมื่อไหร่แป๊บหนึ่งนะคะก็คือเมื่อกี้ที่อาจารย์เกริ่นไว้ไงว่าต้องกำหนดเป็นตัวลบด้วยอ่ะจำได้ไหมรอบเนาะอ่ะตรงนี้มันก็จะเป็น y กำลัง3มันก็จะเท่ากับ2คูณกับลบ4ซึ่งมันจะได้ลบ8ค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้น y เดียวของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ถอดรูทเลยรูทที่8ขอโทษนะรูทของลบ8แต่เป็นรูทที่3แล้วตรงนี้ต่างหากที่จะตอบลบ2ค่ะตรงนี้พอลบ8เนี่ยมันคือลบ2คูณกัน3ตัวเพราะฉะนั้นคุณจะได้คู่อันดับเห็นเนาะ x เป็นอะไรนะคะเนี่ย x เป็น4แล้วก็ y มันจะได้2แล้วถ้า x เป็นลบ4ค่ะ y มันก็ได้ลบ2ค่ะอันนี้อาจารย์เลือกที่มันลงตัวเนาะที่เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์ก็จะพูดเหมือนตอนแรกอะว่าถ้าคุณเลือกสิ่งที่ต่างกันตัวหน้า y ของคุณมันก็จะต่างกันทุกตัวนั้นอาจารย์จะสรุปเลยนะเมื่อไหร่ฟังก์ชันของคุณเนี่ยที่ y มันยกกำลังเป็นเลขคี่อ่ะไม่ใช่ฟังก์ชันถ้าเขาเช็คว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันอ่ะคุณจะได้เลยว่าตอนนี้ f 3อ่ะเป็นฟังก์ชันเพราะ y อ่ะยกกำลังเลขคี่เพราะฉะนั้นเรามาดู f 4เนาะเดี๋ยวให้คุณสรุปเลยนะ f 4เนี่ยคือเซตของคู่อันดับ x y ที่อยู่ในจำนวนจริงเนาะแล้วก็โดยที่ y กำลัง4เนี่ยเท่ากับ x ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าค่า y ยกกำลังเป็นเลขคู่จะไม่เป็นฟังก์ชันค่ะมันจะเหมือน y กำลัง2เมื่อกี้เนี่ยเนาะอาจารย์ก็จะบอกคุณว่าคุณอยากสมมุติเลขอะไรไหมอาจารย์ให้เดี๋ยวจะบอกว่าสมมุติแต่ x เป็น4อะเนาะอาจารย์ให้ x เป็น16บ้างก็ได้เนี่ยค่ะอาจารย์ก็แทนค่าเนาะ y กำลัง4ก็จะเท่ากับ16นะเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากได้ y เอาอีกละอาจารย์ก็เลยถอดรูทอันนี้ก็เป็นรูทที่4อะค่ะก็จะได้ y ตัวเดียวนั่นก็หมายความว่าอาจารย์ก็จะได้16กำลัง1รูทที่4เราก็ต้องไปคิดนะคะว่า

มันเป็นเลขคู่เนาะสองคูณจริงๆสี่สี่ก็16นะแต่อาจารย์ต้องการให้มันซ้ำกันสองตัวค่ะ2 8 16แล้วก็2 4แล้วก็2 2 4เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้รูทที่สี่เนี่ยมี2 คูณกันทั้งหมด4 ตัวค่ะมันก็จะซ้ำ4 ตัวออกไปจากรูทได้อาจารย์ก็ได้คำตอบ y เป็น2ถ้าในเมื่อมันไม่เป็นฟังก์ชันอะพอร์ตรูทออกมามันจะได้ค่าทั้งอะไรนะทั้งบวกทั้งลบประจำได้ปะใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์เขียนตรงนี้ด้วยก็ได้เนาะอ่ะอาจารย์ก็จะได้รูทที่สี่ค่ะแล้วถ้าลบสองเนี่ยมีคนถามว่าเห็นพอร์ตรูททำไมได้ทั้งบวกทั้งลบในกรณีที่รูทเป็นเลขคู่เนี่ยค่ะเพราะว่ามันซ้ำกันสี่ตัวใช่ไหมมันก็ออกมาได้ตัวหนึ่งคำตอบของมันก็คือลบสองทำไมอ่ะก็ลบๆอันนี้เป็นบวกลบๆตัวนี้เป็นบวกบวกคูณกับบวกก็ได้บวก16เหมือนเดิมอะค่ะเพราะฉะนั้นคุณเห็นเนาะว่า x เนี่ยเป็น16ตรงนี้เนาะแต่ y เนี่ยจะได้2แล้ว x อะเป็น16แต่ y อะลบ2ก็ได้ต่างจากกรณีที่เป็นเลขคี่นะมันก็เลยบอกว่าการที่จะเช็คว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันในตอนนี้นะที่อาจารย์แนะนำนะก็คือตัวหน้ามันซ้ำกันตัวหลังมันต้องเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ตัวหลังมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะมันก็เลยสรุปได้ว่า f4 เนี่ยไม่เป็นฟังก์ชันประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็เลยจะสรุปให้หน่อยเนาะว่าจากตรงนี้นะคะก็คือว่าถ้ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x แล้วก็ตัวแปร y แล้วก็ตัวแปร y มีเลขชี้กำลังนะคะก็เลยบอกว่าถ้าเลขชี้กำลังของ y เนี่ยค่ะเป็นเลขคี่มันความสัมพันธ์นั้นน่ะจะเรียกว่าฟังก์ชันก็คือ1 3 5 7 9เนาะแต่ถ้าเลขชี้กำลังเนี่ยค่ะเป็นเลขคู่ความสัมพันธ์เนี่ยค่ะจะไม่เป็นฟังก์ชันค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอเฉลยแบบฝึกหัดสักหนึ่งข้อเนาะให้นะคะจะได้เพิ่มเติมให้อีกหน่อยหนึ่งนะคะแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งเนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ให้เซต A เนี่ยชื่อว่า W X Y แล้วก็ Z และเซต B เนี่ยค่ะคือ2 4 5 6 7แล้วก็8และอาจารย์ถามว่าอาจารย์ถามเนาะว่า f1 เนี่ยค่ะที่จริงๆแล้วถ้าผลคูณคาร์เทเชียนเนี่ยจะมีทั้งหมดในเซต A มี4เนาะในเซต B มี6ก็24ตัวเราก็ไม่ต้องทำขนาดนั้นเนาะเขาบอกว่าให้เช็คว่า f1 ที่ชื่อว่า w2 x5 แล้วก็ x7 แล้วก็ y8 แล้วก็ z4เป็นฟังก์ชันไหมอ่ะเราเริ่มต้นจำได้ไหมอาจารย์ชอบบอกว่าให้ไปดูหน้าจำได้ไหมเนี่ยค่ะตัวหน้าที่มันเหมือนกันใช่ไหมถ้าตัวหน้ามันเหมือนกันตัวหลังมันก็ต้องเหมือนกันแต่ตอนนี้ตัวหน้าเหมือนกันตัวหลังไม่เหมือนกันสรุปว่าอะไรเลยคะซึ่งตัวหลังเนี่ย5มันไม่เท่ากับ7สรุปเลยว่า f1 เนี่ยไม่เป็นฟังก์ชันเรียบร้อยเนาะต่อไปอาจารย์สนใจ f2 บ้าง f2 เนี่ยชื่อว่า w7 x2

Y สี่แล้วก็ Z ห้าค่ะก็มองแค่อะไรเองแค่ว่าตัวหน้าเนี่ยมันไม่ได้ซ้ำกับใครเลยนะและที่สำคัญก็คือว่าเราต้องใช้ตัวหน้าเนี่ยครบทุกตัวถึงจะเป็นฟังก์ชันด้วยยังไงยังไงตอนเนี้ยได้แน่ๆเลยนะว่า F2 เนี่ยเป็นฟังก์ชันคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์จะบอกว่าตัวหน้าเนี่ยมันมี w x y z เนี่ยค่ะ w x y z ครบทุกตัวเลยนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นฟังก์ชันด้วยนะคะประมาณนี้ลองไปทบทวนดูอีกทีแล้วกันนะคะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569วันนี้เวลา 14:10 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟ Queen's Cup Thailand Championship ประจำปี2569 Queen's Cup Thailand Championship 2026ซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่2-5กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยในการกีฬาทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์และทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากีฬากอล์ฟไทยรวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและรายได้แก่นักกอล์ฟอาชีพตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกอล์ฟของประเทศให้ทัดเทียมระดับสากลการแข่งขันกอล์ฟ Queen's Cup Thailand Championship ประจำปี2569รอบทัวร์นาเมนต์นี้ผู้แข่งขันไม่เกิน144คนแข่งขันแบบ Stroke Play 72หลุมโดยมีการตัดตัวหลังจบการแข่งขัน36หลุมนักกอล์ฟอาชีพที่มีคะแนนรวมอยู่ในอันดับ60และเสมอจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันใน36หลุมสุดท้ายโดยผู้แข่งขันที่มีจำนวนการตีน้อยที่สุดใน4วันจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันโอกาสนี้พระราชทานธงประจำการแข่งขันแก่ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยผู้แทนสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club และผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันรวมทั้งพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่นายเอกปริศบู่นักกอล์ฟเชื้อชาติไทยไต้หวันอายุ26ปีที่เก็บคะแนนในวันสุดท้ายเพิ่ม3อันเดอร์พาชนะการแข่งขันด้วยคะแนนรวม4วัน23อันเดอร์พาจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังออไทยแอนด์กอล์ฟเซ็นเตอร์ณบริเวณกรีนซ้อมพัดทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดระยะไกลและระยะสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสการแข่งขันระดับประเทศอย่างใกล้ชิดได้พบปะนักกอล์ฟอาชีพเรียนรู้แนวคิดวิธีการเตรียมตัวและมาตรฐานของการแข่งขันระดับสูงเพื่อจุดประกายความฝันและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวงสวิงและการฝึกซ้อมวงสวิงของนักกอล์ฟทีมชาติณช่องไรท์กอล์ฟต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคลากรในวงการกีฬาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทยให้เป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติต่อไป

ระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาซึ่งตรงกับวันที่5กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักงานนางสาวเดลซิโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงกาลากัสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้งสองประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนและภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยต่างในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีวันนี้เวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีณเมรุวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10ธันวาคม2568สิริอายุ83ปีพลเอกณรงค์มีบิดามารดาชื่อพลเอกสุรจิตและนางน้อมจิตจารุเสรณีเกิดเมื่อวันที่3มีนาคม2485สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่12และไปศึกษาต่อโรงเรียนในร้อยทหารบกแซนเฮิร์สสหราชอาณาจักรรวมทั้งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกก่อนเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพ บกเหล่าทหารม้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในกรมยุทธศึกษาทหารบกตลอดชีวิตราชการได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งอาทิผู้บังคับการกองลาดตระเวนกองพันทหารม้าที่4ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์แล้วรองผู้บังคับกรมทหารม้าที่5ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในหน้าที่การงานได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบภารกิจสำคัญของกองทัพมาโดยตลอดและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยกย่องของผู้ที่ได้ร่วมงานเสมอทั้งนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎปฐมาภรณ์ช้างเผือกและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่4อันเป็นเกียรติยศสูงสุดที่สะท้อนถึงคุณูปการและความดีงามที่ได้กระทำไว้ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางจินดาจารุเสรณีมีลูก4คน

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 18:52 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกิริยกิจต่างๆและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางโดยเฉพาะสตรีและเด็กโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายไปปรับใช้จนเกิดโครงการในพระดำริต่างๆเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมและข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules คือมาตรฐานสากลฉบับแรกของโลกที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนจากพระกิริยกิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆหนึ่งเวลา 7:00 นพลเอกบัณฑิตมลายอาริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 พลเอกบัณฑิตมลายอาริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทที่ใช้สวดบทนมัสการบทพระธรรมมสังคณีบทพระวิพังปัญจขันธาบทพระทากุกถาบทพระปุคละบัญญัติบทพระกถาวัตถุบทพระยมกะบทพระปัฏฐานและบทสวดพระธรรมใหม่บทเหตุโคชกะหมวดจูลันตระทุกหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดสันทะโคชหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนิวรณะโคชกะและหมวดกิเลสโคชกะทำนองเลื่อน
องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลพบุรีวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน556คนครูและบุคลากรจำนวน89คนมีนายประเวศทั้งจันแดงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการรวมทั้งมีการนำหลักสูตรจินตคณิตมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาสำหรับพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะและฝึกทักษะการคิดเลขโดยใช้จินตภาพเพื่อเสริมสร้างสมาธิในการเรียนให้แก่ผู้เรียนตลอดจนการนำระบบ AI เข้ามาพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อให้เท่าทันต่อการก้าวผ่านในยุคดิจิทัลที่ทันสมัยในโลกปัจจุบันโดยจัดการเรียนการสอนในแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งเน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์จริงด้านวิชาชีพนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังคำนึงถึงด้านสุขภาพโดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตในนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากหากทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพจิตดีมีการส่งผลให้บรรยากาศภายในห้องเรียนและสถานศึกษาเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33มีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนซึ่งพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในเครือข่ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจจากภัยพิบัติและสถานการณ์ต่างๆผ่านระบบ Hero Obec Care ที่สามารถคัดกรองและเข้าถึงสุขภาพจิตของนักเรียนได้อย่างแม่นยำเพื่อส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกระดับชั้นเข้ารับการรักษาและเยียวยาอย่างถูกวิธีควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรผ่านโปรแกรม Mental Health Check Mental Health Check-in MHCI และโปรแกรมต่อเติมใจรวมทั้งบริการ Case Conference และบริการจิตเวชทางไกลเทเลไซไคทรีสำหรับนักเรียนกลุ่มป่วยหรือรายที่ยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต30หน่วยงานทั่วประเทศอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิสิทธิ์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่นที่70คณะกรรมการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปีการศึกษา2519คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่22สถาบันวิทยาการพลังงานคณะนางสิรินาถเฉลิงวิทย์และครอบครัวแก้วประพานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดอรุณราชวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาชีจันทร์วัดสามัคคีบรรพตวัดยานสังวรารามวัดเหลืองอ่อนภาวนารามจังหวัดชลบุรีวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดช่างเครื่องจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์
จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพ

ถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีศูนย์ช่วยเหลือคนเยอรมันและผู้ใช้ภาษาเยอรมันสมาคมสิทธิ์ซังตาครูซคอนแวนต์สหสมาคมสิทธิ์เซนต์ปอลเดอชาร์ดสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคภาค4จังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุช่อแห่วัดสองแควจังหวัดแพร่วัดปากกล้วยวัดท่าโทกจังหวัดลำปางวัดธรรมิกาวาดจังหวัดเชียงใหม่วัดอรุณสหราชอาณาจักรและวัดพระธาตุช่อแห่เชฟฟิลด์สหราชอาณาจักรสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวรังสียาพรณรัตน์บริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดบริษัท NTN Manufacturing Thailand คณะนางสาวทีชนนสกิจศิลป์ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารและกองทัพภาคที่2จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชุมพลนิกายารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคันธาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมและวัดศรีโลหะราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิศูนย์กลางอีกวนเต้าอนุตรธรรมไทยมูลนิธิเทิดพระคุณฝงเอินและมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคพ้นทะเลประเทศไทยรวมทั้งประชาชนจากจังหวัดต่างๆและในกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราชสกุลปราโมทด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดส่วนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นตั้งแต่วันนี้

นี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

2005ราชมงคล University of Technology รัตนโกสินทร์ RMUTR ศาลายาแคมปัส is a center for the education management of undergraduate and graduate program ศาลายาแคมปัส has 4 undergraduate schools including the Faculty of Engineering

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปเนี่ยจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's be part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่องไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ hey! คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: ุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสงค์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้ขึ้นสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการ

0: ตามพระประสงค์กพงศ์นะครับเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมดวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
1: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2 ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25 ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7 ไร่ส่วนอีก18 ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎรตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5 ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2 ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนลายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3 ฉบับรวมพื้นที่1,279 ไร่1 งาน82 ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9

มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกทิพย์อโนราชวันนี้นะคะจะมาบรรยายนะคะเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชาสถิติพื้นฐานนะคะโดยสัปดาห์แรกนี้นะคะ

เราจะมาพูดถึงสถิตินะคะและการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะอาจารย์นะคะมักจะมีคำถามจากนักศึกษาหรือนักวิจัยบ่อยๆนะคะว่าเอ๊ะสถิติศาสตร์หรือศาสตร์ทางสถิติของอาจารย์เนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับอะไรหรือกำลังจะให้ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นไหนนะคะอาจารย์ขออธิบายคำว่าสถิตินะคะสถิติคืออะไรแล้วกันนะคะคำว่าสถิติหรือศาสตร์ทางสถิติเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันคือศาสตร์ที่เอาไว้หาข้อสรุปค่ะเป็นศาสตร์เกี่ยวกับการหาข้อสรุปโดยขยายความข้อสรุปนิดนึงนะคะไม่ว่าข้อสรุปนั้นจะเป็นข้อสรุปเล็กๆในชีวิตประจำวันเราก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับการทำหรือการศึกษางานวิจัยก็ได้ค่ะเช่นสมมติว่านักเรียนมีเพื่อนอยู่5คนนะคะอยากจะรู้ว่าเอ๊ะใครใน5คนนี้นะที่วิ่งเร็วที่สุดเราอยากหาข้อสรุปเกี่ยวกับเพื่อนเรา5คนนะคะว่าใครที่วิ่งเร็วที่สุดเราต้องทำไงคะเราก็ต้องไปทำการวิ่งแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลมาถูกไหมคะไปทำการวิ่งแล้วก็เก็บมาว่าเอ๊ะแล้วใครล่ะจากคนทั้ง5คนเนี่ยใครที่เก่งที่สุดก็เอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันนะคะใครที่ได้ระยะเวลาในการวิ่งน้อยที่สุดดังนั้นคนนั้นแหละค่ะที่จะเป็นคนที่วิ่งเร็วที่สุดถูกไหมคะหรือในงานวิจัยเรียนก็ได้ค่ะสมมติว่าอาจารย์กำลังนั่งสอนนักศึกษาอยู่1ห้อง1เซตเซตนี้มีอยู่ทั้งหมด30คนอาจารย์อยากรู้จังเลยว่านักศึกษาในห้องนี้ค่ะเรียนเข้าใจหรือเปล่าหรือใครที่เรียนเก่งที่สุดอาจารย์ต้องทำไงคะอาจารย์อยากหาข้อสรุปว่านักเรียนเรียนเข้าใจหรือเปล่าและอาจารย์อยากรู้ว่าใครเรียนเก่งที่สุดอาจารย์ก็จะต้องไปเก็บข้อมูลมาถูกไหมคะเก็บข้อมูลโดยการสอบก็ได้ค่ะอาจจะทำข้อสอบขึ้นมาชุดนึงแล้วให้นักศึกษาเทสทำข้อสอบชุดนี้แล้วอาจารย์ก็จะได้คะแนนข้อสอบของทั้ง30คนออกมาจากนั้นอาจารย์มาดูละเอ๊ะอาจจะวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยก็ได้วิเคราะห์ค่าส่วนเมนมาตรฐานก็ได้วิเคราะห์หา x max x min ก็ได้จะได้รู้เลยว่าเอ๊ะนักศึกษาเซกเนี้ยค่ะใครเรียนเก่งที่สุดนะใครได้คะแนนเยอะที่สุดนะคะก็จะได้ข้อสรุปในประเด็นที่ว่านักเรียนเรียนเข้าใจหรือเปล่าหรือนักเรียนใครที่เรียนเก่งที่สุดถูกไหมคะหรือในบางงานวิจัยเช่นงานวิจัยอาจารย์สมมติอยากจะทราบเกี่ยวกับการศึกษานาโนบับเบิลนะคะหรืออนุภาคในน้ำที่มีฟองอากาศเม็ดเล็กๆระดับนาโนเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากรู้จังเลยว่าอนุภาคเล็กขนาดนาโนบับเบิลเนี่ยถ้าไปอยู่ในน้ำเนี่ยจะช่วยให้การเลี้ยงปลานิลเนี่ยในอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือเปล่าดังนั้นอาจารย์ต้องทำไงคะอาจารย์ก็อาจจะไปทำการทดลองค่ะอาจจะเลี้ยงบ่อนี้ใส่นาโนบับเบิลเข้าไปเครื่องทำอนุภาคนาโนบับเบิลอีกบ่อนึงเป็นบ่อบีอาจจะไม่ลองใส่แล้วก็ทำการทดลองเลี้ยงปลานิลในบ่อเพื่อที่จะทราบว่าอ๋อเนี่ยปลานิล2บ่อเนี่ยนะมีอัตราการเจริญเติบโตต่างกันหรือเปล่าอาจารย์ก็จะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการศึกษาอนุภาคนาโนบับเบิลว่าช่วยในการเลี้ยงปลานิลหรือเปล่าเห็นไหมคะการหาข้อสรุปลักษณะแบบนี้อะไรก็ได้ค่ะง่ายๆหรือกระทั่งงานวิจัยเราสามารถทำได้ซึ่งเป็นไงคะมันก็คือคอนเซปต์ของรายวิชาสถิติที่อาจารย์กำลังพูดถึงนั่นเองค่ะเพราะอาจารย์อยากหาข้อสรุปจากที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดเป็นไงคะข้อสรุปนั้นต้องมีอะไรมาก่อนคะอาจารย์อยากหาข้อสรุปเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องไปเก็บข้อมูลใช่ไหมคะดังนั้นการหาข้อสรุปในที่นี้บอกว่าต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะแล้วนำไปผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอาจารย์เน้นย้ำว่ากระบวนการที่เราเลือกมาวิเคราะห์ต้องถูกต้องแล้วก็เหมาะสมด้วยนะคะดังนั้นถ้าอาจารย์สรุปสั้นๆสถิติจะคืออะไรเนี่ยเอ๊ะดังนั้นสถิติคือการหาข้อสรุปโดยเราต้องมีข้อมูลเป็นวัตถุดิบก่อนค่ะแล้วทำการนำข้อมูลนี้
ไปผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ถูกต้องและก็เหมาะสมกับ Data ที่เรามีสุดท้ายเราจะได้ข้อสรุปออกมาที่มีความน่าเชื่อถือนั่นเองค่ะนี่คือคอนเซปต์หลักของศาสตร์ทางสถิตินั่นเองนะคะพอเราเข้าใจละอ๋อสถิติต้องมี Data มาก่อนค่ะเป็นพระเอกของเรื่องเลยอาจารย์ต้องมี Data ดังนั้นในสัปดาห์แรกนี้หรือในพาร์ทแรกนี้เราจะไปทำความรู้จักกับข้อมูลกันค่ะไหนมีใครรู้จักบ้างไหมคะว่าข้อมูลมีกี่ประเภทนะคะมีข้อมูลมีกี่ประเภทแล้วเราจะทำยังไงนะเราจะได้มาซึ่งข้อมูลที่เราจะเอาไปวิเคราะห์กันต่อเพื่อได้ข้อสรุปนะคะดังนั้นสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับข้อมูลนะรู้จักกับข้อมูลไหนข้อมูลมีอะไรบ้างเขาบอกว่าข้อมูลหรือ Data ของเราเนี่ยนะคะสามารถจำแนกได้หลายแบบค่ะแบบที่หนึ่งอาจารย์ขอจำแนกข้อมูลตามแหล่งที่มาของข้อมูลค่ะต้องกลับย้อนกลับไปถามว่าข้อมูลที่ฉันมีหรือที่เรามีเนี่ยค่ะได้มาได้อย่างไรนะคะได้มาได้อย่างไรนะคะได้มาได้อย่างไรอันที่หนึ่งเราอาจจะได้มาโดยการเก็บรวบรวมขึ้นมาเองก็ได้เช่นอย่างได้ข้อสรุปเมื่อกี้ค่ะอาจารย์ทำการสอบนักศึกษาเพื่อที่จะได้คะแนนสอบออกมาหรืออาจารย์ให้นักเรียน5คนไปวิ่งแข่งกันอาจารย์ได้ข้อมูลมาด้วยตัวอาจารย์เองอาจารย์สามารถไปทำการวางแผนการทดลองก็ได้ไปเซอร์เวย์เก็บแบบสอบถามก็ได้หรือทำข้อสอบไปให้นักศึกษาทำก็ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้อาจารย์เรียกว่าข้อมูลที่ได้มาเป็นประเภทที่1ค่ะปะปฐมภูมินั่นเองคำว่าปฐมภูมิคือผู้ที่ทำการหาข้อสรุปนั้นเป็นคนเก็บรวบรวมข้อมูลชุดนั้นมาเองนั่นเองนะคะแต่ถ้าในบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลมาเองได้นักวิจัยไม่สามารถทำได้ทำไงดีอ่ะเราก็ไปขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะนี่คือวิธีการได้มาในวิธีที่สองซึ่งเรียกว่าข้อมูลแบบทุติยภูมินั่นเองเช่นอะไรอะอะไรที่เป็นทุติยภูมิบ้างเช่นสมมติอาจารย์อยากรู้อาจารย์อยากทราบเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาที่เรียนในปีการศึกษา2566ทั้งหมดทุกคนในมหาลัยจังเลยว่านักศึกษาแต่ละคนเนี่ยได้เกรดเฉลี่ยกันเท่าไหร่แล้วแต่ละคนเนี่ยมีชื่อนามสกุลอะไรบ้างอาจารย์ไปนั่งเซอร์เวย์โดยใช้ปฐมภูมิได้ไหมถามว่าได้ไหมก็ได้นะแต่อาจารย์อาจจะเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ถ้าง่ายกว่านั้นอาจารย์ทำไงครับอาจารย์ไปขอจากหน่วยงานดีกว่าไปขอฝ่ายวิชาการค่ะอาจารย์ก็จะได้ชื่อของนักศึกษาได้นามสกุลได้เกรดเฉลี่ยของทุกคนโดยใช้เวลาไม่เยอะเลยค่ะดังนั้นข้อมูลที่อาจารย์ได้มาก้อนนี้อาจารย์เรียกเขาว่าข้อมูลแบบทุติยภูมินั่นเองเห็นไหมคะลักษณะของข้อมูลถ้าแบ่งตามที่มาแบ่งได้เป็น2แบบแบบนี้นะคะเป็นปฐมเก็บมาเองทุติยภูมิไปขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหรือเราสามารถจำแนกประเภทของข้อมูลได้อีกแบบนึงค่ะอาจารย์สามารถจำแนกได้ตามลักษณะของข้อมูลก็ได้ค่ะมาดูว่าข้อมูลเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนข้อมูลที่เรามีนะคะที่เราจะเอามาวิเคราะห์นะคะเป็นแบบไหนเขาบอกว่าก็มาดูสิว่าข้อมูลเป็นตัวเลขหรือเปล่าหรือไม่ใช่ตัวเลขพูดง่ายๆแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลขถ้าเป็นตัวเลขเราเรียกเขาว่าข้อมูลแบบเชิงปริมาณเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเช่นน้ำหนักนักศึกษาส่วนสูงนักศึกษาเกรดเฉลี่ยนักศึกษาอะไรอีกอะรายรับรายจ่ายใช่ไหมเป็นคะแนนสอบแบบนี้ก็ได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นเชิงปริมาณเป็นเชิงปริมาณแต่ถ้าข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขล่ะหรืออาจจะแอบเป็นตัวเลขก็ได้นะแต่ไม่ได้มีความหมายทางคณิตศาสตร์เขาจะเรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเช่นอะไรถามเพศก็ได้
เธอเพศชายหรือเพศหญิงเก็บข้อมูลมาเป็นเพศเป็นคณะก็ได้ค่ะว่าคณะอะไรเป็นสาขาก็ได้ค่ะเป็น

รหัสนักศึกษาก็ได้นะรหัสนักศึกษาที่จริงเหมือนจะเป็นตัวเลขเป็นเชิงปริมาณแต่ไม่ใช่รหัสศึกษาไม่ได้มีความหมายทางคณิตศาสตร์ดังนั้นรหัสศึกษาอาจารย์ขอเป็นเชิงคุณภาพนะคะหรือเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เลขที่บ้านก็ได้ค่ะเป็นตัวเลขแต่ไม่ได้เอามาบวกลบคูณหารกันดังนั้นก็จะเป็นเชิงคุณภาพนะคะดังนั้นพูดง่ายๆสั้นๆถ้าเราจะจำแนกข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลถ้าเป็นตัวเลขแล้วสามารถมีค่าทางคณิตศาสตร์สามารถบวกลบคูณหารได้เขาเรียกว่าเป็นเชิงปริมาณนะคะแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถบวกลบคูณหารทางคณิตศาสตร์ได้เราจะเรียกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพแบ่งหยาบๆได้สองประเภทแบบนี้แต่ในทางสถิติเขาบอกว่าเราจะนำ Data มาวิเคราะห์ถูกไหมทำการวิเคราะห์ดังนั้นอาจารย์จะไม่มองการจำแนกสองประเภทนี้ค่ะอาจารย์จะต้องจำแนกหรือแยกประเภทของข้อมูลให้ชัดกว่านี้คำว่าชัดกว่านี้ก็คือละเอียดกว่านี้ว่า Data ที่อาจารย์มีเนี่ยมันเป็นข้อมูลประเภทไหนใน4ประเภทนี้ใน4ประเภทนี้ดังนั้นถ้าเป็นข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ทางสถิติเราจะต้องแจกแจงว่ามันเข้าประเภทไหนประเภทที่1 2 3หรือ4นั่นเองมาทำความรู้จักแต่ละประเภทประเภทที่1นะคะเรียกว่าnominal scale nominal scale หรืออาจารย์จะเรียกเขาว่านามบัญญัติข้อมูลแบบนามบัญญัติเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาขยายความอีกทีนึงนะคะเอาให้รู้จักชื่อให้ครบก่อนอันที่2 ordinal scale หรือข้อมูลแบบเรียงลำดับค่ะเรียงเริ่มเรียงลำดับได้แล้วนะเริ่มมีความสำคัญว่าอะไรมากกว่าน้อยกว่าได้แล้วนะคะอันที่3ข้อมูลแบบ interval scale หรืออันตรภาคนะคะอันตรภาคอันนี้เริ่มเป็นตัวเลขชัดๆแล้วนะคะข้อ3อันที่4เป็น ratio scale หรืออัตราส่วนนะคะแต่ถ้าอาจารย์มองง่ายๆเราจะแบ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะข้อมูลเชิงคุณภาพที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้มันจะลิงก์ไปหาข้อมูลที่เป็น nominal scale ค่ะแล้วก็เป็น ordinal scale นะคะคุณภาพคุณภาพก็คือที่จริงเป็นพวกความรู้สึกหรือข้อมูลที่แจกแจงประเภทแบ่งกลุ่มของข้อมูลแค่นั้นเองนะคะหรืออาจจะสามารถเรียงลำดับได้บ้างก็ได้นะเขาเรียกว่าเป็น nominal กับ ordinal จะเป็นเชิงคุณภาพแต่ถ้าเป็นเชิงปริมาณเห็นชัดๆว่าเป็นตัวเลขเมื่อไหร่จะเข้าประเภทที่3กับประเภทที่4ค่ะประเภทที่3กับประเภทที่4นะคะทีนี้เรามาดูแต่ละประเภทโดยละเอียดขึ้นดีกว่านะคะให้ละเอียดขึ้นอาจารย์ขอขยายความไปทีละชนิดเลยนะคะชนิดที่1เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเป็น nominal scale นะคะ nominal scale หรือข้อมูลแบบนามบัญญัติข้อมูลลักษณะนี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพแบบชัดๆเลยค่ะชัดเจนเลยค่ะเช่นอะไรเช่นสมมุติว่าเราเก็บข้อมูลเป็นตัวแปรที่เป็นเพศนักศึกษาอาจารย์ไปถามนักศึกษาในชั้นเรียนว่าเอ๊ะเธอแต่ละคนแต่ละข้อมูลแต่ละคน1ถึงคนที่30เนี่ยใครมีเพศชายบ้างใครเป็นเพศหญิงบ้างอาจารย์ก็จะได้ข้อมูลมาเต็มไปหมดเลยถูกไหมคะข้อมูลที่อาจารย์ได้มาในตัวแปรที่ชื่อว่าเพศนี้เป็นข้อมูลที่เรียกว่า nominal scale นะคะเพราะว่า nominal scale เขาบอกว่าแค่จำแนกก็พอนะแค่แบ่งกลุ่มก็พอนะแต่ไม่สามารถบอกได้นะว่ากลุ่มไหนหรือที่เราแบ่งไว้นะคะชายกับหญิงเนี่ยกลุ่มไหนที่ดีกว่ากันบอกได้ไหมไม่ได้กลุ่มไหนมาก่อนมาหลังบอกได้ไหมไม่ได้แบบนี้นะคะลักษณะของ nominal scale จะเป็นแบบนี้แค่แบ่งออกเป็นกลุ่มๆแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าใครมาก่อนมาหลังใครดีกว่ากันหรือตัวอย่างเช่นถามสาขาก็ได้ค่ะถามว่าเราเรียนสาขาอะไรบางคนก็ตอบว่าเรียนคณิตศาสตร์ค่ะหนูอยู่สาขาฟิสิกส์ค่ะอยู่เคมีค่ะหรืออยู่สาขาอื่นๆอีกเต็มไปหมดเลยถามว่าคำตอบที่เป็นสาขาต่างๆนี้สาขาไหนดีกว่ากันสาขาไหนมาก่อนมาหลังบอกได้ไหมไม่ได้ค่ะดังนั้นสาขาก็เลยยังอยู่ในสเกลที่เราว่านี่ค่ะแค่แบ่งกลุ่ม

เฉยๆ nominal scale หรือตัวอย่างอีกอื่นๆอีกเช่นคำถามอาจารย์เก็บข้อมูลเป็นอาชีพแล้วกันสมมุติอาจารย์ถามอาชีพนะคะไปลงชุมชนแล้วถามอาชีพว่าแต่ละท่านที่ให้ข้อมูลเนี่ยค่ะมีอาชีพอะไรเช่นมีอาชีพข้าราชการหรือเปล่าเป็นพนักงานเอกชนเป็นเกษตรกรหรืออาจจะเป็นแม่บ้านเป็นอะไรอีกอะอาชีพอิสระอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะเราสามารถแจกแจงได้เยอะมากเลยแต่ถามว่าคำตอบที่เป็นอาชีพนี้อาชีพไหนดีกว่ามากกว่ามาลาบอกได้ไหมบอกไม่ได้นั่นแหละคือลักษณะเด่นของ nominal scale หรืออาจารย์อาจจะถามอะไรถามนักศึกษาก็ได้นะคะถามอะไรดีถามชื่อสกุลก็ได้ค่ะหรือถามอะไรดีถามงานอดิเรกก็ได้ค่ะคำตอบจากตัวแปรเหล่านี้ถือว่าเป็น nominal scale ทั้งหมดเลยค่ะที่จริงมีตัวอย่างอีกเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเห็นตัวแปรไปอย่าลืมนะคะเดี๋ยวพาร์ทหน้าแองเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลทุกตัวแปรที่เราจะเอามาวิเคราะห์เราต้องสามารถบอกได้ว่าเขาเป็น nominal scale หรือเปล่านะคะโอเคได้ประเภทที่หนึ่งแล้วนะคะ nominal scale เราไปดูประเภทที่สองกันค่ะประเภทที่2ข้อมูลที่เราได้มาเป็น ordinal scale หรือเปล่านะคะคุณสมบัติของ ordinal scale บอกว่านี่ข้อมูลที่ได้มาต้องการแบ่งกลุ่มเหมือนกันคล้ายๆกับ nominal เมื่อกี้เลยค่ะแต่กลุ่มที่แบ่งนี้จะต้องสามารถให้ความสำคัญของการแบ่งกลุ่มได้ค่ะว่าอะไรกลุ่มที่1จะดีกว่าหรือด้อยกว่ากลุ่มที่สองกลุ่มที่สามที่สี่สามารถบอกได้นะอะไรมาก่อนมาหลังเนี่ยค่ะก็สามารถบอกได้ดังนั้นมันมีนัยยะของการแบ่งกลุ่มนะคะเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์เก็บข้อมูลมาเป็นผลการประกวดรูปภาพก็ได้ค่ะสมมติมีงานศิลปะอยู่มีผู้แข่งขันอยู่ทั้งหมดสัก20ท่านเราก็จะคัดเราอยากรู้ใช่ไหมคะข้อสรุปเราอยากรู้จังเลยว่างานทั้ง20ชิ้นนี้ชิ้นไหนที่โดดเด่นหรือสวยงามหรือมีศิลปะที่สุดก็คณะกรรมการก็จะต้องมาเป็นไงคะให้คะแนนแล้วให้ผลรางวัลการประกวดขึ้นมาเป็นลำดับที่1 2หรือ3ได้ข้อมูลมาละว่าใครได้ที่1ที่2ที่3แสดงว่าเขามีการให้ระดับของข้อมูลแล้วค่ะแสดงว่าแปลว่าอะไรคะผลรางวัลที่1ก็จะต้องมีงานที่โดดเด่นกว่ารางวัลที่2รางวัลที่2ก็จะต้องโดดเด่นกว่ารางวัลที่3นะคะเลข1 3เริ่มมีความหมายเกี่ยวกับการเรียงลำดับแล้วค่ะหรือเราจะเก็บข้อมูลมาเป็นความรู้สึกก็ได้ค่ะเช่นเรากำลังจะเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมสมมุตินะคะเข้าร่วมการอบรมอยากรู้จังเลยว่าเขาพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการอบรมแค่ไหนบางคนก็ตอบเป็นไงคะตอบ5บางคนก็พอใจระดับ4ระดับ3 2 1ถามว่า5มีค่ามากกว่า4ถูกไหมถูกค่ะสามารถบอกได้ว่าคนที่ตอบ5จะต้องมีความพึงพอใจมากกว่า4 4มากกว่า3 3มากกว่า2และ2มากกว่า1ดังนั้นประเภทที่อาจารย์แจกแจงไว้5ประเภทแบบนี้มีความหมายตามลำดับเป็นแบบนี้นั่นเองสื่อความหมายว่าใครมากกว่ากันใครมาก่อนมาหลังนี่แหละลักษณะของ ordinal scale หรือนอกจากความพึงพอใจมีอะไรอีกไหมเป็นความคิดเห็นก็ได้ค่ะระดับความคิดเห็นก็เป็น5 4 3 2 1ก็ได้ที่จริง5 4 3 2 1ไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงนะคะเป็นตัวเลขที่แปลมาจากความรู้สึกของความคิดเห็นเช่น5อาจจะแปลว่ามากที่สุด4แปลว่ามาก3แปลว่าความคิดเห็นแบบปานกลาง2ให้ความคิดเห็นว่าค่อนข้างไม่เห็นด้วยหรือ1แบบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งอย่างเงี้ยนะคะจะเห็นว่าตอนแรกความรู้สึกความคิดเห็นหรือความพึงพอใจเนี่ยเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพอยู่นะตอนแรกนะจากนั้นเราค่อยๆเปลี่ยนความรู้สึกตรงนั้นให้มาเป็นตัวเลขเพื่อให้เกิดตัวเลขเชิงปริมาณเพื่อจะเห็นชัดว่าอ๋อคำว่ามากที่สุดจะมีค่ามากกว่ามากดังนั้น5ก็เลยมีความมีค่าเยอะกว่าเลข4นั่นเอง

นะคะหรือประสิทธิภาพของเครื่องจักรก็ได้ค่ะสมมุติว่า QC ของบริษัทเครื่องจักรแห่งหนึ่งอยากรู้ประสิทธิภาพในแต่ละวันของเครื่องจักรไปดูซิว่าวันนี้ประสิทธิภาพอยู่ในระดับอะไรดีหรือเปล่าปานกลางหรือเปล่าหรือระดับแย่อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้ข้อมูลมาบางวันก็ดีบางวันปานกลางบางวันแย่ดีปานกลางปนกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ Data มาเซตหนึ่งอย่างเงี้ยข้อมูลลักษณะเนี้ยเรียกว่า Ordinal Scale หรือระดับการปฏิบัติก็ได้ค่ะเช่นถามนักศึกษาอ่านหนังสือบ่อยไหมนะคะที่จริงเป็นข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพนะเธออ่านหนังสือบ่อยไหมก่อนสอบเนี่ยอ่านกันบ่อยไหมอ่ะตอบยากอาจารย์ตอบยากก็เลยเป็นไงคะแปลความรู้สึกนั้นเป็นถ้าอาจารย์ให้คำว่า5ถ้าเธอตอบ5แปลว่ามากที่สุดถ้าเธอตอบ4ก็แปลว่าค่อนข้างมากนะ3แปลว่ากลางกลาง2แปลว่าน้อยอ่ะไม่ค่อยอ่าน1ล่ะ1ก็แทบจะไม่อ่านเลยอ่ะน้อยมากอย่างเงี้ยค่ะพอเริ่มเห็นระดับแบบนี้ละคนที่จะให้ข้อมูลเราก็อ๋ออาจารย์กำลังอยากได้ระดับที่คะแนนเต็มอยู่ที่5คุณตอบเท่าไหร่ก็ได้ข้อมูลมาตามความเป็นจริงมากที่สุดนั่นเองนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่า Ordinal Scale แบ่งกลุ่มก็จริงนะแบ่งกลุ่มก็จริงแต่ว่าเป็นกลุ่มที่สามารถบอกได้ว่าใครมาก่อนมาหลังใครดีกว่าระดับไหนดีกว่ากันนั่นเองนะนี่คือลักษณะเด่นของ Ordinal Scale ต่อไปค่ะเรามาดูประเภทที่3กันค่ะข้อมูลประเภทที่3เขาเรียกว่า Interval Scale หรือข้อมูลแบบอันตรภาคหรือบางครั้งหนังสือบางเล่มบอกว่าเป็นข้อมูลแบบช่วงค่ะข้อมูลประเภทที่3นี้จะเริ่มเป็นตัวเลขแล้วค่ะถ้าเราเก็บข้อมูลมาแล้วเรารู้สึกว่าเริ่มเป็นตัวเลขชัดๆละไม่ใช่เลขสมมุติเหมือนออร์ดินีละเก็บมาชัดๆเลยค่ะเป็นตัวเลขชัดๆเลยแต่ข้อ3นี้ประเภทที่3นี้ลักษณะเด่นเขาบอกว่าเขายังไม่มีศูนย์ที่แท้จริงค่ะไม่มีเลขศูนย์ที่แท้จริงความหมายคือเลขศูนย์ที่อยู่ในข้อมูลประเภทนี้คือเลขศูนย์สมมุติเป็นแค่จุดเริ่มต้นเลขสตาร์ทของข้อมูลแค่นั้นเองแต่ไม่ได้เป็นศูนย์ที่แท้จริงเพราะศูนย์ที่แท้จริงแปลว่าค่าเป็นไงครับไม่มีความว่าศูนย์คือไม่มีค่าไม่มีค่านั้นเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้เป็นแค่ตัวเลขสมมติเลขศูนย์ชัดที่สุดเลยเช่นคะแนนสอบสมมุติว่าอาจารย์อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนสอบอาจารย์จัดเทสนักศึกษาเลยคะแนนเต็ม100คะแนนให้นักศึกษา30คนลองสอบซิว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้คะแนนเท่าไหร่อาจารย์ก็จะได้ข้อมูลมาเต็มไปหมดเลยค่ะ10คะแนน20คะแนน90คะแนน80คะแนน50คะแนนหรืออาจจะได้0คะแนนก็ได้คำว่า0ในที่นี้ถามว่าเป็น0แท้ไหมเขาบอกว่าเป็น0ที่ไม่แท้เพราะคำว่า0ของคำว่าคะแนนสอบเนี่ยเป็นแค่ตัวเลขที่สมมุติที่จริงแล้วคะแนนสอบเอาไว้วัดอะไรคะวัดความรู้วัดความรู้ของนักศึกษาแต่ถามว่าถ้าเขาบังเอิญได้0เนี่ยเขาไม่มีความรู้เลยไหมมันแปลว่ามันไม่มีเลยไหมเป็นศูนย์คือศูนย์คือความหมายคือไม่มีค่าเลยนะก็ไม่ใช่ที่จริงเขาอาจจะมีความรู้แต่ข้อสอบเขาได้คะแนนศูนย์เป็นจุดสตาร์ทว่าเขาไม่ได้มีคะแนนดังนั้นเลขศูนย์ตรงนี้เป็นศูนย์สมมติค่ะแต่ถามว่าเลขตัวอื่นล่ะ1คะแนน5คะแนน10คะแนน90คะแนนเป็นตัวเลขจริงๆไหมเป็นตัวเลขจริงๆสามารถเอามาบวกลบคูณหารทางคณิตศาสตร์ได้แต่แค่ไม่มีศูนย์แท้ดังนั้นนี่คือลักษณะของ interval scale หรือเป็นระดับ IQ หรือ EQ ก็ได้ค่ะสมมติเราเอาข้อสอบวัด IQ ข้อสอบวัด EQ มาวัดแล้วได้คะแนนออกมานะคะเลข0ลักษณะนี้ก็เป็น0ไม่แท้นะคะดังนั้นคะแนน IQ EQ ก็เป็น interval scale นะคะหรือเป็นค่าคะแนน GPA ก็ได้เป็นเกรดเฉลี่ยสมมติว่าถามเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาได้เกรดเท่าไหร่กันนะคะไอเกียร์เท่าไรกัน 4.00 ครับ 3.9 ครับ 2.5 ครับหรือ 1.6 ครับเลขเต็มไปหมดเลยค่ะเป็นตัวเลขไหมถามว่าเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขเป็นข้อมูลเชิงปริมาณชัดๆเลยค่ะแต่มีเลข0แค่เป็นจุดสตาร์ทของข้อมูลดังนั้นเป็น0ที่ไม่แท้ GPA จึงอยู่ใน interval scale นะคะหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้ค่ะ

อุณหภูมิอุณหภูมิสมมติเราวัดข้อมูลเอวันนี้อากาศร้อนหรือเปล่านะอุณหภูมิเท่าไหร่นะอุณหภูมิอยู่ที่30 องศาวันนี้ร้อนไหมเนี่ย30 องศาหรือเมื่อวานอุณหภูมิเท่า

เนี่ยค่ะคำว่าอุณหภูมิอโวกัสอะไรนะวัดความร้อนถามว่าวันนี้ไม่มีความร้อนอยู่เลยไหมศูนย์เขาบอกว่าเป็นศูนย์แค่ศูนย์ไม่แท้เพราะศูนย์อาจจะมีความร้อนแอบอยู่ที่ไหนสักที่แต่เราอาจจะวัดไม่โดนหรืออะไรทำนองนี้ดังนั้นเขาเรียกว่าอุณหภูมิเป็น interval scale ค่ะ interval scale โอเคได้ละเข้าใจประเภทที่3นะทดไว้ในใจก่อนนะคะอันนี้คือตัวอย่าง interval scaleต่อไปข้อมูลประเภทสุดท้ายค่ะเป็น ratio scale คำว่า ratio scale ก็คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขคล้ายๆกับ interval เมื่อกี้นั่นแหละแต่เขามีศูนย์แท้นะคะความหมายของศูนย์แท้ของ ratio scale ก็คือเป็นศูนย์จริงๆศูนย์ที่มีความหมายว่าไม่มีค่าไม่มีค่าเลยดังนั้นส่วนใหญ่ที่เป็น ratio scale เลยมาจากการชั่งการตวงหรือการวัดต่างๆนั่นเองนะคะเช่นน้ำหนักอาจารย์อยากรู้น้ำหนักของแต่ละคนทุกคนก็จะมาชั่งน้ำหนักมีกี่กิโลบ้าง50กิโล60กิโล 55.5 กิโลกี่กิโลก็ได้หมดเลยเต็มไปหมดเลยถามว่า0กิโล0กิโลมีค่าไหมมีน้ำหนักไหมมีมวลไหมไม่มีค่ะเลขศูนย์ตรงนี้จึงเป็นศูนย์แท้ดังนั้นน้ำหนักเลยเป็น ratio scale นะคะน้ำหนักส่วนสูงได้ไหมได้ค่ะส่วนสูงก็มีศูนย์แท้ค่ะคำว่าศูนย์ก็คือไม่ได้เริ่มสตาร์ทเลยอะไม่มีความยาวตรงไหนเลยนะคะดังนั้นความสูงที่ศูนย์ก็คือแปลว่าไม่มีนะคะก็เลยเป็น ratio scale ถามรายได้ก็ได้ค่ะรายได้ว่ามีรายได้เท่าไหร่ก็เป็น ratio scale ค่ะมีศูนย์แท้ถามยอดขายก็ได้ค่ะยอดขายในแต่ละวันของบริษัท A อย่างเงี้ยค่ะเก็บมาทั้งหมด20วันแต่ละวันมีข้อมูลดังนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดดังนั้นข้อมูลที่ได้เป็นยอดขายมาชุดนั้นแหละค่ะเขาเรียกว่าเป็น ratio scale ถามอายุก็ได้ค่ะว่าแต่ละคนมีอายุเท่าไหร่คำตอบของอายุก็เรียกว่าเป็น ratio scale ถามระยะเวลาก็ได้ค่ะสมมติตัวแปรที่เก็บมาเป็นระยะเวลาเช่นระยะเวลาของการไปติดต่อฝากเงินที่ธนาคารแห่งหนึ่งนะคะของลูกค้าแต่ละคนถามว่าระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละเคสนั้นใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ได้ข้อมูลมาเต็มไปหมดเลยค่ะคนที่1ใช้3นาทีคนที่2ใช้5นาทีคนที่3ใช้15นาทีเต็มไปหมดเลยข้อมูลชุดนั้นที่เป็นระยะเวลาก็เรียกว่าเป็น ratio scale เหมือนกันค่ะโอเคเราทำความรู้จักกับข้อมูลทั้ง4ประเภทค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะอย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลเราต้องรู้จักประเภทของข้อมูลให้ชัดนะคะพอชัดแล้วเนี่ยตอนที่เราไปเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราก็จะได้เลือกวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็มีความเหมาะสมนะคะกับประเภทข้อมูลที่เรามีโอเคอาจารย์กลับไปทบทวนนิดนึงทำไมอาจารย์ต้องทวนแล้วทวนอีกเพราะว่าอะไรคะอาจารย์ขอกลับไปคอนเซปต์เดิมของสถิติอีกรอบนึงนะคะกลับไปคอนเซปต์สถิติคอนเซปต์บอกว่าอะไรนะนี่ไงคะข้อมูลก่อนที่คุณจะป้อนไปเนี่ยนะคุณต้องรู้ให้ชัดก่อนนะว่าเขาอยู่ประเภทอะไรใน4ประเภทที่อาจารย์แจกแจงไว้เมื่อกี้ค่ะต้องตอบให้ชัดว่าเขาเข้าประเภท อะไรนะคะเพื่อที่เราจะไปเลือกกระบวนการวิเคราะห์ตรงนี้ให้มันถูกต้องแล้วก็เหมาะสมโอเคพอเรารู้จักประเภทแล้วตรงนี้นะอย่าลืมนะคะอาจารย์เน้นย้ำตรงนี้แล้วกันประเภทของข้อมูลทางสถิติมีทั้งหมด4ประเภทแบบนี้ nominal scale เป็นคุณภาพนะคะordinal scale ตอนแรกเป็นคุณภาพนะคะแต่บางครั้งถูกแปลงมาเป็นตัวเลขบางครั้งในงานวิจัยเลยแปลงเป็นปริมาณแต่อันเนี้ยจะมีข้อสังเกตหลายอย่างเดี๋ยวแต่ละการวิเคราะห์ข้อมูลเราจะเห็นคุณสมบัติของข้อมูลแล้วบางครั้ง ordinal scale ก็สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณได้บางครั้งก็ไม่สามารถทำได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทีหลังนะต่อไปข้อมูลที่เป็นตัวเลข interval กับ ratioนะคะซึ่ง2ตัวนี้จะใช้ในทางสถิติเยอะมากนะคะ

สาวประเภทที่สามกับประเภทที่สี่เนาะใช้เยอะโอเครู้จักประเภททั้งสี่ประเภทคำถามต่อมาอ่ะเราสามารถแจกแจงได้แล้วนะว่าข้อมูลอยู่ประเภทอะไรแล้วคำถามต่อมาที่มักจะได้ยินก็คือเป็นไงคะแล้วเราจะได้ข้อมูลมาจากไหนอ่ะเราจะได้ข้อมูลมาจากไหนคือรู้แล้วแหละว่าอยากศึกษาเรื่องนี้แล้วเราจะไปเอาข้อมูลมาจากไหนดีอ่ะเช่นอาจารย์อยากรู้ว่านักศึกษาห้องเนี้ยที่อาจารย์สอนเรียนเก่งหรือเปล่าอาจารย์จะไปเอา Data มาจากไหนอ่ะอาจารย์จะไปเก็บข้อมูลมายังไงอ่ะหรือสมมติอาจารย์อยากเหมือนเมื่อกี้อาจารย์อยากรู้ว่าใครวิ่งเร็วที่สุดในทั้งหมด10 คนแล้วอาจารย์จะรู้ได้ยังไงอาจารย์จะไปหาข้อมูลมาจากไหนหรืออาจารย์อยากรู้ว่านักศึกษาโมที่อาจารย์สอนอยู่ทั้งมหาลัยเลยเนี่ยเขามีเกรดเฉลี่ยกันเท่าไหร่นะอาจารย์จะไปเอาข้อมูลชุดนั้นมาได้ยังไงเพื่อที่จะเข้าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติแล้วได้ข้อสรุปออกมาถูกไหมดังนั้นวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลหรือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นนี้อาจารย์ขอแตกเป็น3 วิธีหลักๆค่ะอยากได้ข้อมูลใช่ไหมวิธีที่1ทำไงดีเขาบอกว่าก็ไปขอจากหน่วยงานที่เก็บไว้เหมือนที่อาจารย์เล่าช่วงต้นเช่นอาจารย์อยากรู้รายชื่อนักศึกษาทั้งมหาลัยใช่ไหมอาจารย์ก็ไปขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นฝ่ายวิชาการแบบนี้อาจารย์ก็จะได้ข้อมูลมาแล้วค่ะไม่ต้องไปนั่งเก็บเองค่ะหรือลักษณะข้อมูลแบบนั้นเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นทุติยภูมิใช่ไหมคะ ซึ่งกว่าจะได้ข้อมูลมาเขาบอกว่าไปรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเก็บไว้ไปขอข้อมูลมานั่นเองค่ะเพื่อทำการวิเคราะห์ในประเด็นที่เราสนใจอ่ะง่ายสุดเลยอยากได้ข้อมูลไปขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอ๊แต่ข้อเสียของหรือข้อควรระวังแล้วกันนะคะข้อควรระวังของการไปขอจากหน่วยงานอันที่หนึ่งเลยต้องเช็คดีๆว่าข้อมูลที่เขาจะให้มานั้นน่ะเป็นเรื่องที่เราอยากได้จริงๆหรือเปล่าเป็นเรื่องที่เราอยากศึกษาจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นข้อมูลที่ทันสมัยหรือเปล่าเขาเก็บมานานแล้วหรือเปล่านะคะบางครั้งข้อมูลอาจจะเก่าไปหรือเปล่ารีเช็คดีๆนะคะอันนี้คือข้อควรระวังนะเก่าไปหรือเปล่าความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือแค่ไหนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงกับเรื่องที่เรากำลังศึกษาหรือเปล่านะคะอาจจะเพี้ยนหรือเปล่าหรือว่าไม่ตรงต้องเช็คดีๆอ่ะแต่ถ้าเป็นไปตามนี้ก็ได้เลยค่ะไปขอจากหน่วยงานแต่งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นไงคะหน่วยงานก็ไม่ได้เก็บไว้อ่ะเลยต้องไปทำการสำรวจมาเองค่ะนักวิจัยหรืออาจารย์หรือนักศึกษาส่วนใหญ่นะคะอยากจะทราบประเด็นที่ต้องการทำวิจัยต้องไปทำการเซอร์เวย์มาเองค่ะหรือเขาเรียกว่าไปสำรวจข้อมูลด้วยตัวเองเพื่อให้ได้ข้อมูลแบบอะไรมาคะปฐมภูมินั่นแหละปฐมภูมิคือต้องไปเก็บเองทีนี้เก็บเองเขาเรียกว่าเป็นการทำเซอร์เวย์หรือการสำรวจตัวหรือสำรวจข้อมูลนั่นเองค่ะสำรวจหรือการเซอร์เวย์ทีนี้การเซอร์เวย์เขาบอกว่ามีอยู่2 ประเภทนะคอนเซปต์นี้สำคัญเซอร์เวย์เนี่ยไปเก็บข้อมูลเองนั่นแหละแต่มี2 แบบอันที่1เป็นการสำรวจที่เรียกว่าเป็นการทำสัมมโนค่ะการทำสัมมโนแปลว่าอะไรการทำมาสัมมโนคือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทั้งประชากรทั้งประชากรประชากรคืออะไรในทางสถิติประชากรคือหน่วยทุกหน่วยที่จะให้ข้อมูลกับเราค่ะเขาเรียกว่าประชากรเช่นอาจารย์อยากรู้จังเลยว่านักศึกษาห้องนี้เรียนเข้าใจหรือเปล่านักศึกษาห้องนี้เซกที่1สมมุติเป็นเซกที่1เรียนวิชาสถิติพื้นฐานกับอาจารย์อาจารย์อยากรู้ว่าเขาเรียนเก่งหรือเปล่านะเรียนเป็นยังไงบ้างนะเรียนเข้าใจหรือเปล่านะอาจารย์ต้องไปเก็บข้อมูลสมมุติอาจารย์เก็บทั้งหมดเลยห้องนี้มีกัน30 คนอาจารย์ก็เก็บข้อมูลได้หมดเลยค่ะ30 คนข้อสรุปที่ได้อาจารย์เรียกเขาว่าเป็นค่าพารามิเตอร์และเรียกการเก็บข้อมูลลักษณะนี้ว่าการทำสัมมโนค่ะเก็บหมดเลยมี30 คนใช่ไหมที่ให้ข้อมูลกับอาจารย์ได้อาจารย์เก็บหมดเลยค่ะเรียกทำสัมมโนได้ค่าพารามิเตอร์มา

แต่ถ้าเมื่อไหร่ประชากรอาจารย์ใหญ่มากเช่นอาจารย์อยากรู้จังเลยว่านักศึกษาม.ทรล้านนาเนี่ยที่อาจารย์สอนอยู่เนี่ยเขาได้เกรดเฉลี่ยกันในรายวิชาทางคณิตศาสตร์เนี่ยเยอะหรือเปล่าทั้งโมเลยนะทั้งมหาลัยเลยนะสมมติว่าอาจารย์อยากจะเก็บข้อมูลเองอะนะจะไปซื้อเองเอ๊ะอาจารย์เก็บทุกคนไหวไหมเนี่ยมีนักศึกษาตั้งหลายพันคนเนี่ยอาจารย์เก็บไม่ไหวอ่ะเป็นไงสมมุติว่าอาจารย์จะเก็บแค่บางส่วนเก็บข้อมูลมาแค่บางส่วนเก็บนักศึกษาแค่บางคนไม่ได้เก็บทั้งโมนะไม่ได้เก็บทั้งมหาลัยเก็บแค่บางคนเขาเรียกการสำรวจแบบนี้ว่าการสำรวจตัวอย่างหรือ sample survey นั่นเองค่ะถ้าเมื่อไหร่เราสำรวจตัวอย่างเราจะไม่ได้พารามิเตอร์ค่ะเราจะได้แค่ค่าสถิติมาเป็นข้อสรุปของเรานะคะดังนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่มากเลยเดี๋ยวอาจารย์จะขยายความให้พวกเราฟังอีกทีนะคะว่าเอ๊ะการทำสัมมโนเนี่ยเกิดพารามิเตอร์อะไรคือพารามิเตอร์พารามิเตอร์มีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดในลำดับต่อไปแล้วถ้าอาจารย์สำรวจตัวอย่างเนี่ยอาจารย์ถามต้องสำรวจยังไงเก็บใครบ้างแล้วได้ค่าที่เรียกว่าค่าสถิติเนี่ยเช่นค่าอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เล่าในลำดับต่อไปเอาเป็นว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีที่สองที่เรียกว่าการสำรวจมีอยู่สองประเภทถ้าเก็บได้หมดเรียกสัมมโนได้เก็บแค่บางส่วนเรียกการสำรวจตัวอย่างค่ะโอเคทั้งหมดนี้เป็นปฐมภูมินะคะข้อมูลได้จากการสำรวจตัวอย่างเป็นปฐมภูมิคือนักวิจัยเป็นคนเก็บรวบรวมข้อมูลมาเองต่อไปนอกจากสำรวจตัวอย่างหรือเซอร์เวย์แล้วอาจารย์ทำอะไรได้อีกคะอยากได้ข้อมูลไม่มีประชากรไม่มีตัวอย่างให้เก็บอะทำไงดีอาจารย์ต้องทำการวางแผนการทดลองค่ะหรือกำการทดลองเพื่อให้ได้ข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เช่นในเบื้องต้นที่อาจารย์เคยเล่าว่าถ้างานวิจัยอาจารย์อยากรู้ว่าอนุภาคเล็กๆในน้ำที่เรียกว่านอโนบับเบิลเนี่ยสามารถทำให้การเจริญเติบโตของปลานิลเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือเปล่าเจริญเติบโตได้สูงขึ้นหรือเปล่าอาจารย์จะไปขอจากหน่วยงานที่เก็บรวบรวมไว้ก็ไม่มีใครศึกษาเรื่องนี้มาก่อนอาจารย์ทำเซอร์เวย์ได้ไหมอ่ะเซอร์เวย์คือการไปขอข้อมูลจากประชากรหรือขอจากตัวอย่างใครจะเป็นประชากรหน่วยที่จะให้ข้อมูลกับอาจารย์ก็คือใครเนี่ยอาจารย์แจกแบบสอบถามเซอร์เวย์แบบนี้ก็ไม่ได้ค่ะดังนั้นใครที่จะมาตอบอาจารย์ได้ดีในเรื่องนี้คะก็คือตัวปลานิลที่อาจารย์จะเลี้ยงถูกไหมดังนั้นปลานิลอยากรู้ว่าเขาโตหรือเปล่าระหว่างที่ใส่นาโนเข้าไปกับไม่ใส่อาจารย์ต้องทำไงคะอาจารย์ต้องทำการวางแผนการทดลองเพื่อให้ได้ข้อมูลมาเช่นตัวที่หนึ่งเลี้ยงบอเอบอเอคือใส่นาโนบัมเบิลนะเขาได้น้ำหนักเท่าไหร่ได้ส่วนความยาวของตัวเท่าไหร่รอบตัวเท่าไหร่วัดค่าออกมาในค่าที่เราสนใจถูกไหมวัดออกมาแต่ละตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเต็มไปหมดเลยค่ะตัวบ่อที่1สมมุติอันนี้เป็นบ่อ A นะมีนาโนบับเบิลนะสมมุติอีกบ่อนึงเป็นบ่อ B ค่ะก็ได้น้ำหนักตาเต็มไปหมดเลยแล้วอาจารย์อยากรู้ว่าน้ำหนักที่ได้จากบ่อ A กับบ่อ B เนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตต่างกันหรือเปล่าแบบนี้ค่ะกว่าจะได้ข้อมูลมาแต่ละตัวอาจารย์ต้องทำอะไรคะเขาเรียกว่าเป็นการทดลองเพื่อให้ได้ data ออกมานั่นเองดังนั้นสรุปนะอยากได้ข้อสรุปต้องไปหา data ได้มาโดย3วิธีนี้ขอจากหน่วยงานเซอร์เวย์แล้วก็ทดลองค่ะโอเคเมื่อเราได้ data แล้วเราอย่าลืมนะเราต้องย้อนกลับไปตอบเราให้ได้นะคะว่าสิ่งที่เราได้ data ไว้ในมือเนี่ยเขาอยู่ประเภทอะไรใน4ประเภทที่อาจารย์เพิ่งเล่าจบไปตะกี้นะคะเป็น nominal ordinal interval หรือ ratio นะคะอีกอันนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยกว่าที่เราจะได้ data ออกมานะคะเขาบอกว่าเราต้องพอจะทราบนะว่าเราจะต้องมีเครื่องมือไปเก็บนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นการสำรวจแล้วก็การทดลองนั่นแหละแต่อะไรที่จะมาเป็นเครื่องมือของเราล่ะ
นะคะการวิจัยที่เกี่ยวกับชั้นเรียนหรือในการวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษยศาสตร์พวกนี้นะคะเขาจะต้องสร้างเครื่องมือค่ะเครื่องมือที่จะไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลถามว่าอะไรเป็นเครื่องมือได้บ้างอันที่หนึ่งเขาบอกว่าคุณจะใช้แบบทดสอบก็ได้ค่ะหรือเขาเรียกว่าข้อสอบสมมุติอาจารย์ออกข้อสอบไว้30ข้ออย่างเงี้ยค่ะตัวข้อสอบเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลแต่ถามว่าอาจารย์เอาไปเทสนักศึกษานั่นน่ะอาจารย์กำลังจะทำกระบวนการแบบนั้นเรียกว่าอะไรเรียกว่าเซอร์เวย์ค่ะเรียกว่าการสำรวจถ้าอาจารย์เก็บมาหมดนักศึกษาทั้งห้องเลยก็เรียกว่าสัมมโนแต่ถ้าอาจารย์เก็บข้อมูลแค่บางคนเก็บมาแค่ให้สอบแค่บางคนน่ะสอบแค่15คนในห้องเนี้ยสอบแค่15คนพออาจารย์ก็ใช้เครื่องมือเป็นแบบข้อสอบแล้วอาจารย์ก็เรียกเขาว่าเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตัวอย่างลักษณะนี้หรืออาจารย์อาจจะใช้เครื่องมือเป็นการสัมภาษณ์ก็ได้ค่ะไม่ใช้ข้อสอบก็ได้นั่งสัมภาษณ์ตัวต่อตัวเลยค่ะคุยกันในประเด็นที่เราอยากได้ข้อมูลจากเขานะคะลักษณะนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกกว่าการทดสอบนะคะอาจจะมีประเด็นที่เป็นเชิงบรรยายหรืออาจจะเพิงพรรณนาเชิงเล่าให้ฟังนะคะไม่สามารถที่จะกรอกเป็นข้อมูลได้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกวิธีการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์ต้องมีอะไรครับต้องมีแบบฟอร์มก่อนนะตั้งร่างมาก่อนนะคะว่าเราจะถามประเด็นอะไรจะนั่งสัมภาษณ์อะไรเขาบ้างแล้วก็นั่งบันทึกไปด้วยคุยไปด้วยอันนี้คือลักษณะของเครื่องมือการสัมภาษณ์หรือบางครั้งบอกว่าอยากได้ข้อมูลจากการสังเกตก็ได้ค่ะบางครั้งไม่สามารถที่จะให้เขาสอบหรือทําการนั่งคุยกันได้เราก็สังเกตก็ได้ค่ะเช่นสังเกตพฤติกรรมการสนใจเรียนของนักศึกษาระหว่างเรียนอย่างเงี้ยค่ะสังเกตว่าเขามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไหมเขาสามารถโต้ตอบกับอาจารย์ระหว่างเรียนไหมหรือเขามีความร่วมมือระหว่างกลุ่มเมื่อทํางานร่วมกับเพื่อนหรือทำงานเป็นทีมไหมลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นการสังเกตแล้วบันทึกก็ได้นะคะแต่การเขาเรียกว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเซอร์เวย์ในทางสถิติเขาบอกเครื่องมือที่ใช้บ่อยเลยนะใช้บ่อยมากๆเลยเน้นย้ำอาจารย์เน้นย้ำไปตรงนี้แล้วกันเขาเรียกว่าเป็นการใช้แบบสอบถามแบบสอบถามนี่เป็นเครื่องมือที่นักวิจัยใช้บ่อยมากๆนะคะดังนั้นแบบสอบถามเดี๋ยวเราพาร์ทหลังๆเราค่อยมานั่งดูว่าเนี่ยแบบสอบถามควรจะแบ่งเป็นกี่ส่วนแบ่งเป็นกี่ประเด็นจะถามตัวแปรอะไรก่อนหลังดีหรือตัวแปรแต่ละชนิดที่เก็บในแบบสอบถามจะลิงก์มาหาข้อมูลประเภทไหนเดี๋ยวลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะเห็นความสอดคล้องของเครื่องมือวิธีการเก็บแล้วก็ชนิดของตัวแปรที่เล่าไปทั้งหมดในคลิปนี้นะคะโอเคมาถึงพาร์ทหลังๆของคลิปนี้แล้วค่ะเรามาดูไทม์ไลน์ของรายวิชาในช่วงต้นนี้กันก่อนนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้เรากำลังเรียนเกี่ยวกับสถิติและการรวบรวมข้อมูลค่ะดังนั้นจบพาร์ทนี้ในวันนี้เมื่อไหร่นะคะกันแรกเลยนักศึกษาควรจะตอบให้ได้ว่าสถิติหรือสถิติศาสตร์นั้นกำลังว่าด้วยเรื่องอะไรนะคะและเรากำลังจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะมาตอบข้อสรุปที่เรากำลังประเด็นที่เรากำลังศึกษานั้นมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบไหนบ้างมีเครื่องมืออะไรบ้างแล้วข้อมูลที่เราได้มาแบ่งได้เป็นกี่ประเภทเข้าอยู่ประเภทไหนของข้อมูลทั้งหมดนั่นเองนี่คือสาระสำคัญของสัปดาห์ที่1นี้นะคะส่วนสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์ที่2เราจะมาเรียนรู้การนำเสนอข้อมูลค่ะหลังจากที่วันนี้เรารู้จักข้อมูลเป็นอย่างดีแล้วนะคะเราจะมาดูวิธีการนำเสนอค่ะเมื่อเรานำข้อมูลไปผ่านกระบวนการทางสถิติแล้วสมมติเราได้ข้อสรุปมาแล้วอยากจะนำเสนอหรือสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยวิธีการไหนบ้างนะคะซึ่งจะอยู่ในสัปดาห์หน้านะคะการนำเสนอข้อมูลและในสัปดาห์ที่3เราค่อยเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลค่ะในสัปดาห์ที่3กระบวนการวิเคราะห์ที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากในทางสถิติซึ่งเราจะว่ากันไว้ในสัปดาห์ที่3นั่นเองนะคะ
ไม่มีอะไรแล้วนะคะเราขอจบการนำเสนอในสัปดาห์ที่1

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์ที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมรายวิชาสมการเชิงอนุพันธ์และปัญหาค่าขอบในวันนี้นะคะพบกับอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนทิราสุวรรณประภาค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงรายนะคะอาจารย์อยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสาขาวิทยาศาสตร์นะคะกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ค่ะในวันนี้นะคะเราพบกันในสัปดาห์ที่1นะคะหัวข้อที่เราจะมาบรรยายที่จะมาบรรยายในวันนี้ก็คือเรื่องของสมการเชิงอนุพันธ์นะคะเริ่มเลยนะคะสำหรับในหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะดูอะไรกันบ้างนะคะมีอยู่3หัวข้อหลักๆด้วยกันก็คือเราจะดูเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญนะคะเกี่ยวกับนิยามต่างๆนะคะของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยนะคะอันดับแล้วก็ระดับขั้นนะคะในหัวข้อที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญนะคะหัวข้อที่3นะคะก็คือปัญหาเริ่มต้นและปัญหาค่าขอบซึ่งหัวข้อทั้ง3หัวข้อในวันนี้นะคะจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับภาพรวมของสมการเชิงอนุพันธ์ให้ผู้สนใจนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะได้รับทราบว่าสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยมีลักษณะของสมการเป็นยังไงนะคะบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะมีเงื่อนไขหรือว่าปัญหาลักษณะยังไงบ้างนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำก่อนแล้วก็ในชั่วโมงถัดไปเนี่ยเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการหาผลเฉลยหรือหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์เหล่านั้นนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับนิยามของสมการเชิงอนุพันธ์กันก่อนนะคะสำหรับนิยามแรกก็คือสมการเชิงอนุพันธ์คืออะไรนะคะสมการเชิงอนุพันธ์ก็คือสมการซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนะคะโดยอนุพันธ์ของตัวแปรตามเทียบกับตัวแปรอิสระตั้งแต่1ตัวแปรขึ้นไปนะคะพูดง่ายๆก็คือถ้าเราพบสมการนะคะที่ประกอบไปด้วยอนุพันธ์นั่นก็คือจะเรียกมันว่าเป็นสมการเชิงอนุพันธ์นั่นเองนะคะอาจจะมีตัวแปรเดียวหรือหลายตัวแปรก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าสมการเชิงอนุพันธ์นั้นมี1ตัวแปรนะคะคือตัวแปรนี้ก็คือตัวแปรอิสระนะคะมี1ตัวแปรอิสระเราจะเรียกว่าสมการเชิงอนุพันธ์สามัญหรือ ordinary differential equation นั่นเองนะคะอันนี้อาจารย์จะเขียนตัวย่อภาษาอังกฤษไว้ด้วยนะคะตัวภาษาอังกฤษไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะเจอในหนังสือบางเล่มนะคะจะใช้ตัวย่อว่า ODE นะคะ ordinary differential equation นะคะนั่นก็คือสมการเชิงอนุพันธ์สามัญนั่นเองนะคะสำหรับอีกอันนึงก็คือสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยหรือ partial differential equation นะคะสำหรับวันนี้ก็จะมีตัวย่อว่า PDE นะคะจะเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ที่ประกอบไปด้วยอนุพันธ์เทียบกับตัวแปรอิสระที่มากกว่า1ตัวนั่นเองนะคะก็คือในอนุพันธ์นั้นมีอนุพันธ์ย่อยนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าอธิบายแบบนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะเดี๋ยวจะขอเขียนเป็นตัวอย่างให้เห็นก็เลยก็แล้วกันนะคะให้เห็นภาพเลยอย่างตัวอย่างก็แล้วกันนะคะตัวสามตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่หนึ่ง dy by dx นะคะบวก 3y เท่ากับ e ยกกำลัง 5x นะคะอันที่สอง y double prime บวก y prime ลบ1เท่ากับ3 t ยกกำลัง2นะคะอันที่สามเคอร์กำลัง2 u by เคอร์ x กำลัง2บวกเคอร์ u by เคอร์ y อันนี้เคอร์ u นะคะเคอร์ u by เคอร์ y เท่ากับล็อก x y เรามาดู3ตัวอย่างอันนี้กันนะคะสำหรับ3ตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาเนี่ยนะคะตัวอย่างแรกเนี่ยจะเห็นว่า
สมการเนี่ยนะคะเป็นสมการเชิงอนุพันธ์เพราะว่าอะไรคะเรามีตัวนี้ถ้าเป็นสมการก็คือจะมีเครื่องหมายเท่ากับนะแล้วก็ในสมการนั้นจะประกอบไปด้วยอนุพันธ์นะคะซึ่งตัวอย่างแรกเนี่ยมีตรงนี้เป็นอนุพันธ์นะคะก็คือ dy by dx เป็นอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งนั่นเองนะคะก็มีอยู่หนึ่งที่นะคะที่ประกอบไปด้วยอนุพันธ์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แสดงว่าสมการที่หนึ่งก็เป็นสมการเชิงอนุพันธ์สมการที่สองก็เป็นสมการเชิงอนุพันธ์นะคะเนื่องจากมีอนุพันธ์นะคะอนุพันธ์เนี่ยก็อาจจะเขียนได้ในหลายลักษณะอาจจะเขียนในรูปของ dy by dx นะคะหรือจะเขียนในรูปของy double prime y prime แบบนี้ได้หมดที่เป็นสัญลักษณ์ของอนุพันธ์นะคะสำหรับสองสมการแรกเนี่ยเป็นสมการเชิงอนุพันธ์อย่างอันแรกเนี่ยนะคะจะเห็นว่าถ้าเราพูดถึงว่ามีตัวแปรอิสระคืออะไรตัวแปรตามคืออะไรนะคะตัวแปรอิสระก็คือตัวแปร x นั่นเองนะคะตัวเดียวนะคะแล้วก็ตัวแปรตามก็คืออะไรคะก็คือตัวแปร y นะคะอันนี้เราก็เรียกว่าตัวนี้เป็นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญนะคะเป็น ODE นะคะเดี๋ยวจะเขียนย่อๆนะตัวนี้เป็น ODE นะคะสำหรับอันที่สองนะคะ y double prime บวก y prime ลบหนึ่งเท่ากับ 3t ยกกำลังสองอันนี้จะเห็นว่าตัวแปรอิสระนะคะตัวแปรอิสระก็คืออะไรคะก็คือ t แล้วก็ตัวแปรตามก็คือ y นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอันนี้มีตัวแปรอิสระหนึ่งตัวนะคะก็จะเป็นสมการ ODE เหมือนกันนะคะลักษณะหน้าตาของสมการเชิงอนุพันธ์เริ่มเห็นภาพแล้วนะคะต่อมาสมการที่สามเนี่ยก็เป็นสมการเชิงอนุพันธ์เหมือนกันนะคะแต่สมการที่สามเนี่ยที่สามเนี่ยข้อที่สามนะคะจะเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเพราะว่าจะเห็นว่าอันนี้จะมีตัวแปรตัวแปรอิสระก็คือ x และ y นะคะก็คือ x กับ y ส่วนตัวแปรตามก็คือ u นั่นเองนะคะและที่สำคัญก็คือมีสัญลักษณ์ก็คือเป็น curve ใช่ไหมคะสัญลักษณ์ที่แสดงถึงว่าเป็นอนุพันธ์ย่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็น PDE นะคะโอเคตอนนี้อาจารย์ยกตัวอย่างอยู่สามตัวอย่างให้เห็นภาพว่าความแตกต่างนะคะว่าเป็นอันไหนเป็นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันไหนเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยนะคะต่อมาเมื่อเรารู้จักสมการเชิงอนุพันธ์แล้วสิ่งที่เราต้องรู้ตามมาก็คืออันดับและระดับขั้นของสมการเชิงอนุพันธ์นั้นนะคะเรามาดูนิยามต่อมาก็คือนิยามที่สี่ก็คืออันดับหรือออเดอร์นะคะของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญนะคะคืออะไรอันดับก็คืออันดับที่สูงสุดของอนุพันธ์ในสมการเชิงอนุพันธ์สามัญนั้นนะคะในสมการนั้นมันอาจจะมีอนุพันธ์หลายๆพจน์ก็ได้นะคะทีนี้พจน์ไหนมีอันดับสูงสุดนะคะก็จะเป็นอันดับของสมการเชิงอนุพันธ์นั้นด้วยอันดับสูงสุดของในสมการเชิงอนุพันธ์นั้นนะคะสำหรับระดับขั้นหรือดีกรีของสมการเชิงอนุพันธ์นะคะก็คือเลขชี้กำลังของอนุพันธ์ที่มีอันดับสูงสุดของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญนะคะถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าอันดับสูงสุดอยู่ที่พจน์ไหนนะคะเลขชี้กำลังก็จะอยู่ในพจน์นั้นด้วยนะคะเราจะดูแค่เลขชี้กำลังของอนุพันธ์ที่มีอันดับสูงสุดเท่านั้นนะคะเพื่อตอบเป็นระดับขั้นของสมการเชิงอนุพันธ์นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวขอยกตัวอย่างให้เห็นเลยนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูสักสองสามอ่านนะคะอันที่หนึ่ง d กำลังสาม y by dx กำลังสามนะบวก d กำลังสอง y by dx กำลังสองบวก d กำลัง x เท่ากับ x นะคะ
อันที่สองสองวายเดี๋ยวมันพลาบทั้งหมดกับเราสามนะลบวายพลาบบวกสามวายเท่ากับศูนย์นะคะอันที่สามดีกำลังสองวายdx กำลังสองยกกำลังสองนะคะบวก dy by dx ยกกำลังห้าเท่ากับสิบนะคะสำหรับตัวอย่างนี้อาจารย์ถามว่าสมการเชิงอนุพันธ์ที่ยกตัวอย่างมาให้นี้นะคะมีอันดับและระดับขั้นเป็นเท่าไหร่ก็คือออเดอร์กับดีกรีเป็นเท่าไหร่นะคะเริ่มต้นสมการแรกเดี๋ยวขอเขียนย่อๆว่า O กับ D นะคะก็คือออเดอร์เท่าไหร่แล้วก็ดีกรีเท่าไหร่นะคะจะเห็นว่าสมการเชิงอนุพันธ์ในข้อที่หนึ่งนี้มีพจน์แรกนะคะเป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่สามแล้วก็มีพจน์ที่สองเป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองนะคะมีอยู่สองพจน์นี้ที่เป็นที่ประกอบไปด้วยสมการเชิงอนุพันธ์นะทีนี้อันดับสูงสุดนะก็คือพจน์แรกนั่นเองนะคะพจน์แรกเนี่ยเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ที่มีอันดับสูงสุดก็คืออันดับสามก็จะเป็นอันดับของสมการเชิงอนุพันธ์นี้ด้วยและนี่ก็คือออเดอร์ออเดอร์ของเราก็คือออเดอร์สามนะออเดอร์สามส่วนดีกรีก็คือเลขชี้กำลังของอนุพันธ์ที่มีอันดับสูงสุดเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบว่าพจน์นี้คือพจน์ที่เป็นพจน์ที่มีอันดับสูงสุดแล้วนะคะเราก็จะมองแค่พจน์อย่างเงี้ยนะคะพจน์นี้จะมีเลขชี้กำลังก็คือหนึ่งนั่นเองคือมันไม่มียกกำลังใช่ไหมมันไม่ได้เขียนโชว์ไว้ก็คือหมายความว่ามันยกกำลังหนึ่งนะคะนั่นก็คือตัวนี้ก็เป็นดีกรีหนึ่งนะคะเริ่มเห็นภาพนะคะต่อมาข้อที่สองนะคะออเดอร์และดีกรีคืออะไรนะคะออเดอร์ก็คืออันดับสูงสุดในที่นี้ก็ต้องเป็นพจน์แรกนี่เลยใช่ไหมคะอันนี้อันดับสองอันนี้อันดับหนึ่งฉะนั้นก็คือพจน์แรกนี่นะคะเป็นอนุพันธ์อันดับที่สองเพราะฉะนั้นออเดอร์ก็คือออเดอร์สองนะดีกรีแล้วก็ดูแค่พจน์นี้เท่านั้นนะเมื่อเราทราบว่าพจน์นี้เป็นอันดับสูงสุดแล้วนะคะดีกรีก็คือเลขชี้กำลังของพจน์นี้เพราะฉะนั้นมันก็คือเลขสามตัวนี้นั่นเองดีกรีก็คือสามนะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะข้อที่สามอันนี้จะมีอนุพันธ์อันนี้เป็นอนุพันธ์ระดับสองพจน์นี้นะคะอันนี้เป็นอนุพันธ์ระดับหนึ่งนะคะอนุพันธ์ระดับที่สองยกกำลังสองอนุพันธ์ระดับหนึ่งยกกำลังห้านะนะคะนี้เวลาตอบอนุพันธ์ของข้อนี้ตอบอะไรคะเพื่ออนุพันธ์อันดับสูงสุดก็ต้องตอบอนุพันธ์อันดับสองออเดอร์สองคือพจน์แรกนะคะที่จริงแล้วมันไม่จำเป็นต้องอยู่พจน์แรกเสมอไปก็ได้แต่พอดีว่าข้อตัวอย่างที่เราเขียนมาก็มันอยู่มันเป็นเรียงตามลำดับเนาะอันดับมากกว่าแล้วก็ลดลงไปนะคะอันนี้อยู่ที่พจน์แรกนะคะทีนี้ดีกรีนะคะจะเห็นว่าพจน์แรกเนี่ยมีดีกรีสองใช่ไหมพจน์ที่สองดีกรีห้าแต่เราก็ไม่ตอบห้านะคะเราก็ตอบดีกรีสองเนื่องจากอะไรคะเป็นดีกรีหรือเลขชี้กำลังของอนุพันธ์ที่มีอันดับสูงสุดก็คืออันดับสองเข้าใจนะคะนั้นห้าเนี่ยมันเป็นของอันดับหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่อันดับสูงสุดในสมการนะคะโอเคอันนี้เราน่าจะพอเห็นภาพและเข้าใจเรื่องของออเดอร์แล้วก็ดีกรีของสมการเชิงอนุพันธ์พอสมควรนะคะต่อมานะคะเรามาดูผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเราจะมาดูมาศึกษาดูว่า
ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเนี่ยเป็นลักษณะแบบใดบ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยขอแนะนำสมการรูปแบบของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญนิดนึงนะคะรูปแบบของมันก็จะเป็นแบบนี้นะอาจจะอยู่ในอันนี้เป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ n นะคะสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ n นะคะมันอาจจะอยู่ในรูปนี้ก็ได้ค่ะ f นะคะฟังก์ชัน f x y y พราม y ดับเบิลพรามก็คือมีอนุพันธ์นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนถึงอนุพันธ์อันดับที่ n นะเท่ากับ0นะคะเป็นฟังก์ชันด้านซ้ายมือเป็นเวอร์ชันที่ประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระตัวแปรตามแล้วก็มีอาจจะมีอนุพันธ์ต้องมีอนุพันธ์ถึงจะเรียกว่าเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ถึงอันดับที่ n นะคะก็มี y n เนี่ยนะคะเป็นอันดับ n ย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันเป็นฟังก์ชัน f ทางขวามือก็จะเป็น0นะคะหรือ

นะคะหรือเราอาจจะเขียนอาจจะเห็นลักษณะเป็นหน้าตาเป็นอีกแบบหนึ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็น a0x d กำลัง n y by d x กำลัง n อันนี้เขียนในรูปของ d นะบวก a1x อนุพันธ์ที่ต่ำลงมา d กำลัง n ลบ1 y by d x กำลัง n ลบ1ไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆก็จะเป็น an ลบ1 x dy by dx จนถึง an x y แล้วเท่ากับ dx นี้ก็ได้นะคะลักษณะแบบนี้จะเห็นว่าก็จะเห็นชัดเจนคือว่ามีอนุพันธ์อันดับที่ n ลบ1ต่ำลงเช่นอันดับที่5ตัวนี้ก็จะเป็นอันดับ4อันดับ3อันดับ2ไปเรื่อยๆนะคะตัว a ตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของตัวแปร x นะคะหรือเป็นค่าคงที่ก็ได้ตัวนี้นะคะแล้วก็ b ตัวนี้ก็เหมือนกันนะเป็นฟังก์ชันของ x หรือเป็นค่าคงที่ก็ได้โดยที่มีเงื่อนไขว่า a 0 x ก็คือพจน์แรกนะคะต้องไม่เท่ากับ0นะคะพจน์แรกต้องไม่เท่ากับ0เพราะว่าถ้าเป็น0ก็จะไม่มีอันดับ n ใช่ไหมอนุพันธ์อันดับที่ n นะมันก็ต้องมีพจน์แรกเพื่อจะบ่งบอกว่ามันจะเป็นอนุพันธ์อันดับที่เท่าไหร่อนุพันธ์อันดับที่ n นะคะทีนี้เมื่อเรามีลักษณะของสมการเชิงอนุพันธ์ลักษณะแบบนี้แล้วนะเรียกว่าสมการเชิงอนุพันธ์สามัญนะคะต่อมาก็คือผลเฉลยเราจะเรียกว่าโซลูชันนะคะโซลูชันเดี๋ยวเราจะเรียนเกี่ยวกับการหาผลเฉลยในชั่วโมงถัดไปนะคะเมื่อเรามีโจทย์เป็นสมการเชิงอนุพันธ์นะหน้าตาแบบนี้แล้วเราจะหาผลเฉลยได้ยังไงมันก็จะมีวิธีการต่างๆมาแนะนำให้พวกเราทำนะคะทีนี้เรามาดูก่อนว่าผลเฉลยจะมีรูปแบบเป็นยังไงบ้างนะคะผลเฉลยเนี่ยคืออะไรนะคะคือความสัมพันธ์ที่อาจอยู่ในรูปแบบชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ได้นะคือความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบชัดแจ้งรูปแบบชัดแจ้งเรียกว่าเขียนขอเขียนภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะเป็น explicit นะคะหรือความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบโดยปริยายคำศัพท์นี้น่าจะเคยเจอมาแล้วนะคะชัดแจ้งกับปริยายนะคะก็คือ implicit ค่ะความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นระหว่างตัวแปรอิสระและก็ตัวแปรตามนะคะ

แล้วก็อีกประการหนึ่งที่สำคัญนะคะจะต้องไม่อยู่ในรูปของอนุพันธ์แล้วนะซึ่งไม่ได้เขียนในรูปอนุพันธ์และที่สำคัญก็คือสอดคล้องกับสมการเชิงอนุพันธ์นะคะพอเข้าใจคำว่าผลเฉลยไหมคะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปชัดแจ้งหรือโดยปริยายเดี๋ยวจะยกให้ดูนะคะว่ารูปแบบชัดแจ้งกับปริยายลักษณะมันจะเป็นยังไงเป็นความสัมพันธ์อันนึงก็แล้วกันนะคะระหว่างตัวแปรอิสระแล้วก็ตัวแปรต่างมันจะต้องมีตัวแปรอย่างเช่นตัวแปรอิสระเป็น x ตัวแปรตามเป็น y แบบนี้ค่ะมันจะต้องเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y นะคะซึ่งความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เขียนในรูปอนุพันธ์แล้วนะคะคือจะต้องคือโจทย์มันจะต้องเป็นอนุพันธ์ถูกไหมคะเพราะว่าโจทย์มันเริ่มจากสมการเชิงอนุพันธ์แต่ผลเฉลยเนี่ยจะต้องไม่เป็นไม่อยู่ในรูปของอนุพันธ์แล้วก็เป็นฟังก์ชันธรรมดาทั่วไปนะคะและฟังก์ชันนี้สอดคล้องกับสมการเชิงอนุพันธ์นั่นคือหมายความว่าเมื่อเราแทนลงไปในสมการเชิงอนุพันธ์แล้วมันจะเป็นจริง

หรือสอดคล้องกับสมการเชิงอนุพันธ์นั่นเองนะคะเช่นอาจารย์เขียนผลเฉลย2อันนี้นะคะ y เท่ากับ 5e กำลัง x บวก 10e กำลัง 2x นะคะกับ y ลบ ln xy เท่ากับ4แบบนี้เขียนตัวอย่างออกมาให้ดูสองอันนี้นะคะตัวอย่างแรกเนี่ยนะคะ y เท่ากับ 5e กำลัง x บวก 10e กำลัง 2x อันนี้เรียกว่าเป็นอยู่ในรูปของ explicit form เพราะว่าอะไรคะมี y อยู่อีกฝั่งหนึ่งมีฟังก์ชัน x อยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่คนละฝั่งกันสามารถแยก y กับ x ออกจากกันได้นะคะอันนี้เป็น explicit form แบบนี้นะคะแต่ว่าอันที่สองจะเป็น y ลบ ln xy เท่ากับ4อันนี้จะอยู่ในรูปคือมันจะมี y x กับ y ปะปนกันนี่เราเรียกว่าเป็นรูปแบบโดยปริยายอาจจะสามารถแยก x กับ y ออกจากกันได้ถ้าเราจัดรูปหรืออาจจะแยกออกจากกันไม่ได้ก็ได้นะคะถ้าเขียนรวมๆกันแบบนี้เรียกว่าเป็นรูปแบบโดยปริยายเราจะเห็นว่า y ที่ทั้งสองอันที่เขียนมาเนี่ยไม่ได้อยู่ในรูปของอนุพันธ์แล้วไม่มีอนุพันธ์ติดอยู่นะคะและอีกอย่างที่สำคัญหนึ่งนะคะอีกสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยมันก็จะมีสองลักษณะด้วยกันนะคะอยากขออนุญาตเขียนหน้าหนึ่งนะคะผลเฉลยมีอยู่สองลักษณะนะคะก็คืออันแรกเรียกว่าเป็นผลเฉลยทั่วไปเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือ yc ถ้าเกิดว่า y เป็นผลเฉลยนะคะหรือคำตอบของสมการนะคะแล้ว y ห้อย c เรียกว่าผลเฉลยทั่วไปนะคะและอันที่สองก็คือผลเฉลยเฉพาะนะคะเราจะแทนด้วย yp ตัวนี้ย่อมาจากอะไรนะคะ yc เนี่ยคือผลเฉลยทั่วไปหรือเรียกว่าเป็น general solution นะคะ general solution ค่ะแล้วก็ผลเฉลยเฉพาะนี่ก็คือเป็น particular solution ปกติแล้วเวลาเราหาผลเฉลยอันดับแรกนะคะเราอาจจะได้ผลเฉลยที่มันเป็นผลเฉลยทั่วไปก่อนก็คือ yc นะกระบวนการหาผลเฉลยเนี่ยบางทีมันก็จะมีการอินทิเกรตนะใช้อินทิเกรตเข้ามาช่วยเพราะนั้นเวลาเราอินทิเกรตฟังก์ชันนะคะนักศึกษาถ้าจำได้ก็คือมันจะมีติดค่าคงที่ c อยู่นะคะผลเฉลยที่ได้เราจะเรียกว่าเป็นผลเฉลยทั่วไปนะคะเมื่อเราแทนค่าคงที่ c ลงไปนะคะเราก็จะได้ผลเฉลยที่เป็นเฉพาะเจาะจงลงไปเราก็จะเรียกมันว่าผลเฉลยเฉพาะนะคะอย่างเช่นสมมติว่าสมมติว่านะคะสมมติเราจะเขียนสักอันหนึ่งนะคะว่า y เท่ากับ c 1 e กำลัง x บวก c 2 e กำลัง 2x ลักษณะแบบนี้จะเรียกว่าเป็นผลเฉลยทั่วไปเพราะว่ามีค่าคงที่ c 1 c 2ติดอยู่นะคะเราไม่ได้ระบุว่า c 1 c 2เป็นค่าอะไรนะคะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมก็เป็นผลเฉลยแต่ว่าถ้าเราระบุลงไปว่าแล้วให้ c 1เป็น2 c 2เป็น3หรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะคะเราบอกว่าถ้าเราให้ c 1เท่ากับ2แล้วก็ c 2เท่ากับ3นะคะเราจะได้ y จะเท่ากับอะไรคะ2 e กำลัง x บวก3 e กำลัง2นะซึ่งผลเฉลยอันนี้ก็จะเป็นผลเฉลยเฉพาะแรกนี่เป็นผลเฉลยทั่วไปนั่นเองนะคะนี่พอจะเห็นภาพตามนะ

ต่อมานะคะสิ่งที่เราจะดูต่อมาก็คือการพิจารณาว่าผลเฉลยที่เขากำหนดมาให้เนี่ยเป็นผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ที่กำหนดมาให้หรือเปล่านะคะวิธีการตรวจสอบทำยังไง

ทำไหมคะจงพิจารณาว่า y เท่ากับ e ยกกำลังสอง x นะคะเป็นผลเฉลยของสมการdy by dx ลบ y เท่ากับ e ยกกำลังสอง x จงพิจารณาว่า y เท่ากับ e กำลังสอง x เนี่ยเป็นผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์นี้นะคะสมมติว่าเราให้สมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยเป็นสมการที่หนึ่งค่ะทีนี้การที่เราจะพิสูจน์ก็คือเราก็จะดูว่าผลเฉลยที่เขาให้มาเนี่ยนะคะเมื่อเราแทนลงไปในสมการหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นจริงหรือสอดคล้องกับสมการที่หนึ่งตามนิยามนั่นเองนะคะทีนี้ในสมการที่หนึ่งมันจะประกอบไปด้วยอนุพันธ์นะคะ dy by dx ก็คืออนุพันธ์อันดับที่หนึ่งนะคะแล้วก็มีฟังก์ชัน y ซึ่งก็คือสิ่งที่โจทย์ให้มาแล้วก็มาแทนเลยนะคะแล้วก็เราก็ไปหาเพิ่มเติมก็คือหาอนุพันธ์หรือ dy by dx นั่นเองนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเราก็จะหา dy by dx ก่อนนะเนื่องจาก y คือ e ยกกำลัง 2x นะคะเพราะฉะนั้น dy by dx ก็คือ dip e กำลัง 2x นะคะ dip e กำลัง 2x ก็ได้2 e กำลัง 2x dip e กำลัง 2x ได้ e กำลัง 2x นะคะ dip 2x ทีได้2ไว้ข้างหน้านะคะเรียบร้อยเราเอาไปแทนในสมการที่หนึ่งนะคะ dy by dx ก็คือเนี่ยที่เราหาไว้แล้วก็คือ2 e กำลัง 2x แทนไปตรงนี้นะคะลบ y ก็คือลบ y ของเราก็คือโจทย์ของเรา e กำลัง 2 e กำลัง 2x ลบ e กำลัง 2x ก็จะมีค่าเท่ากับ e กำลัง 2x นั่นเองนะคะก็จะเท่ากับทางขวามือสอดคล้องกับสมการที่1นะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่า y เท่ากับ e กำลัง 2x เป็นผลเฉลยของสมการที่1เป็นผลเฉลยของสมการที่1นั่นเองเพราะฉะนั้นในการพิสูจน์ผลเฉลยก็ไม่ยากนะคะก็คือเราก็หาอนุพันธ์อันดับต่างๆนะคะแล้วก็แทนลงไปถ้ามันสอดคล้องกันซ้ายกับขวาถูกต้องเช็คแล้วถูกต้องก็แสดงว่าเป็นผลเฉลยนะคะถ้าแทนลงไปแล้วนะไม่เท่ากันก็แสดงว่าไม่สอดคล้องก็ไม่เป็นผลเฉลยนั่นเองนะคะต่อมาเราเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปจงพิจารณาฟังก์ชัน phi x เท่ากับ 2e กำลัง 2x ลบ5 e กำลังยกกำลังลบ 2x นะคะแล้วก็ลบ1ส่วน3 e กำลัง x นะคะเป็นผลเฉลยของสมการ y double prime ลบ 4y เท่ากับ e ยกกำลัง x มาให้เป็นสมการที่1นะคะ dx เนี่ยเป็นผลเฉลยของสมการที่หนึ่งนี้หรือไม่นะคะสำหรับอันนี้เนี่ยจะเห็นว่า y double prime ลบ 4y เท่ากับ e กำลัง x เนี่ยผลเฉลยก็คือ y ที่เราต้องการที่จะหาก็คือ y ใช่ไหมคะทีนี้เขาให้เราดูว่า phi x เนี่ยเป็นผลเฉลยไหมนั่นก็คือหมายความว่าเราก็จะพิสูจน์ว่า y เท่ากับ phi x เนี่ยมันเป็นผลเฉลยของอันนี้นะคะก็คือตัว phi x เนี่ยเราก็มองให้เป็น y นั่นแหละว่ามันสอดคล้องกับ y ตัวนี้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามี y เท่ากับ phi x แสดงว่าถ้าเราจะหา y prime มันก็คือเราก็ต้องไปหา phi prime ถูกไหมคะหรือว่าถ้าเราจะหา y double prime มันก็คือเราก็จะไป dip phi สองครั้งนั่นเองอันนี้พอเข้าใจนะคะถึงแม้ว่าตัวสัญลักษณ์ตัวนี้อาจจะไม่สอดคล้องกันก็เราเข้าใจร่วมกันว่ามันก็ฟังก์ชันอะไรก็ได้ที่เขาจะต้องการพิสูจน์ว่ามันเป็นผลเฉลยของอะไรจะเป็น phi ก็ได้ f ก็ได้

จีก็ได้อะไรก็ได้หรือเป็น Y ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นในโจทย์ของเราเนี่ยเราต้องไปหาอะไรบ้างเราต้องไปหา Y ดับเบิลค Y ก็คือ Y ก็คือฟรีตัวนี้แหละนะคะหา Y ดับเบิลพรามเริ่มต้นนะคะเราก็ต้องไปหา Y พรามก่อนใช่ไหมคะเราก็จะดิฟโจทย์ของเราก็คือ 2e กำลัง 2x นะคะ y พรามก็คือ dIF b นะคะก็คือ dIF 2e กำลัง 2x ลบ 5e กำลัง -2x ลบ 1 ส่วน 3e กำลังแล้วก็ dIF ฟังก์ชันเนี้ยนะคะdIF e กำลัง u ธรรมดานะคะอันนี้ก็จะเป็น e กำลัง u นะคะอันนี้ก็จะเป็น dIF u คูณ2ก็เป็น4นะคะตัวนี้ก็จะเป็น e กำลัง u dIF u ได้ลบ2คูณลบ5ก็เป็นบวก10นะคะแล้วก็ตัวนี้ dIF e กำลัง u ได้ตัวเดิมนะคะเดี๋ยวนะคะต่อมา y double prime เราก็จะ dIF ตัวที่เราได้เมื่อสักครู่นี้อีกรอบหนึ่งdIF ตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะคะขอ dIF เลยนะคะก็จะเป็นดิฟตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะคะก็จะเป็น e กำลัง 2x 2คูณ4เป็น8นะคะตัวนี้ก็จะเป็น e กำลังลบ 2x ลบ2คูณ10ก็เป็นลบ20นะตัวสุดท้ายดิฟได้เหมือนเดิมนะคะ1ส่วน3 e กำลัง x เราก็จะได้ y ดับเบิลพรามเอา y ดับเบิลพรามเนี่ยย้อนกลับไปแทนนะสมการที่1นะคะสมการที่1เราก็จะได้อะไรคะแทนเลยนะคะ y double prime ตัวนี้ก็จะเป็น8 e กำลัง 2x ลบ20 e กำลังลบ 2x ลบ1ส่วน3 e กำลัง x อันนี้คือ y double prime ของเรานะคะลบ4คูณ y prime ขอโทษค่ะลบ 4y เฉยๆนะ 4y ก็คือ 4c นะคะ2 e กำลัง 2x ลบ5 e กำลังลบ 2xลบ1ส่วน3 e กำลัง x นะคะลงมาอีกแบบท่านหนึ่งนะคะเอาวงเล็บออกนะคะจะเป็น8 e กำลัง 2x ลบ20 e กำลังลบ 2x ลบ1ส่วน3 e กำลัง x อันนี้เอาลบ4คูณเข้าไปนะคะเป็นลบ8 e กำลัง 2x บวก20 e กำลังลบ 2xลบ4คูณลบ1ส่วน3ก็เป็นบวก4ส่วน3 e กำลัง x นะคะเท่ากับอะไรเดี๋ยวเราดูพิจารณาโพสต์ข้างบนนิดนึงนะคะ8 e กำลัง 2x นะคะกับตัวนี้หายกันลบ20 e กำลัง 2x กับบวก20 e กำลัง 2x หายกันค่ะทีนี้มีลบ1ส่วน3กับ4ส่วน3 e กำลัง x นั้นก็รวมกันกลายเป็น3ส่วน3 e กำลัง x 3ส่วน3ก็คือ e กำลัง x นั่นเองซึ่งก็จะสอดคล้องกับสมการที่1นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่าฟังก์ชัน phi ตัวนี้นะคะเป็นผลเฉลยของสมการที่1สรุปก็คือว่าอะไรคะ px เป็นผลเฉลยของสมการ1นั่นเองค่ะสมการชุมนุมพันธ์ที่1นั่นเองโอเคเริ่มพอเห็นภาพนะคะภาพสมการชุมนุมพันธ์แล้วก็ผลเฉลยนะคะทีนี้อยากให้เห็นอีกสักข้อหนึ่งที่เป็นผลเฉลยที่อยู่ในรูปของปริยายนะคะสักอันหนึ่งจงพิจารณาว่า x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ25นะคะเป็นผลเฉลยของสมการนะคะ
x บวก y dy by dx เท่ากับ0นะคะอันนี้ให้เป็นสมการที่1ยังไม่จบนะคะอันนี้บนช่วง i ลบ5ถึง5จะเห็นว่าในที่นี้นะคะสิ่งที่เขาให้เราพิสูจน์ก็คือผลเฉลยเนี่ยมันอยู่ในรูปของโดยปริยายนะคะ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ25มี x กับ y ปนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะแทนลงไปในสมการที่หนึ่งก็ต้องเอา dy by dx ไปแทนใช่ไหมคะถ้าเป็นฟังก์ชันโดยปริยายที่ไม่สามารถแยกออกจากกันเนี่ยเราก็อาจจะต้องหาอนุพันธ์ทั้งสองข้างแล้วก็พยายามย้ายข้างเพื่อหา dy by dx นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในข้อนี้นะพิจารณานิดนึงนะคะพิจารณาตรงนี้นิดนึงก็คือ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ25ตัวนี้นะคะก็คือเราสามารถเขียน y ในรูปของย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะ25ลบ x กำลังสองแล้วก็ถอดรูทนะคะอันนี้ก็จะเป็นบวกกับลบ y จะเป็นค่าบวกกับลบรูท25ลบ x กำลังสองทีนี้เราอาจจะพิจารณาบวกก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวก็ไปทำลบนะซึ่งถ้าเราให้ y เป็นรูท25นะสมมติเราบอกว่าให้ y เป็นรูท25ลบ x กำลังสองเราจะพิจารณาตัวนี้ใช่ไหมคะเราก็จะหา dy by dx เพื่อหาแล้วเราก็จะจับมาแทนในสมการที่หนึ่งเราก็จะดูความสอดคล้องนะคะแต่ก่อนที่จะไปดิฟตัวนี้เราดูตรงนี้นิดนึงนะคะจะเห็นว่า y เท่ากับรูทตัวนี้นะคะถ้ามันเป็นผลเฉลยถ้าตัวนี้เป็นผลเฉลยใช่ไหมคะ y ตัวนี้จะต้องมีตัวที่อยู่ข้างในรูทตัวนี้นะคะรูท25ลบ x กำลังสองตรงนี้ต้องมากกว่าเท่ากับ0ผลเฉลยที่เป็นจำนวนจริงนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า x เนี่ยที่มันเป็นไปได้ก็คือจะต้องไม่เกินบวกลบ5ใช่ไหมคะไม่เกินบวกลบ5คือ x ยกกำลังสองมันก็จะได้25 25ลบ25ก็จะเป็น0แต่ถ้าตัว x กำลังสองมันมากกว่า25มันก็จะติดลบและถอดรูทที่เป็นจำนวนจริงไม่ได้นะคะมันก็จะเป็นจำนวนเชิงซ้อนใช่ไหมก็เราต้องการจำนวนจริงนะคะเพราะนั้น x i ผลเฉลยตัวนี้มันก็จะสอดคล้องกับช่วงที่เราว่าตอนนี้นะลบห้าเราสามารถที่จะหาผลเฉลยได้นะคะต่อมาเราก็ทำตามกระบวนการนะคะก็คืออะไรคะเราก็หา dy by dx ตัวนี้เราก็ทำเป็น deep square root u ใช้สูตรเลยก็ได้เท่ากับ1ส่วน2 root u นะ deep square rootสแควร์รูทยูเท่ากับ1ส่วน2รูทยูก็คือ25ลบ x กำลังสองก็ดิฟยูอีกทีหนึ่งเทียบกับ x มันก็จะเป็นลบ 2x นะคะที่ตัดกันได้เพราะฉะนั้นก็จะเหลือลบ x ส่วนสแควร์รูท25ลบ x กำลังสองอันนี้ก็คือ dy by dx นะคะต่อไปเอาไปแทนในสมการที่1แทนในสมการที่1แล้วก็ได้ x บวก y y ของเราคือรูท25ลบ x กำลังสองนะคะแล้วก็คูณกับ dy by dx ซึ่ง dy by dx ของเราคือลบ x ตัวนี้นะคะลบ x หารด้วยสแควร์รูท25ลบ x กำลังสองเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งเราจะเห็นว่าอันนี้มันคูณกันนะคะตัดกันได้นะคะตัดเพราะฉะนั้นมันก็คือจะกลายเป็น x บวกกับลบ x นะคะ x บวกกับลบ x ก็จะกลายเป็น0นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น y เท่ากับรูท25ลบ x กำลังสองก็จะเป็นผลเฉลยของสมการ
ใช่ฉะนั้น

y เท่ากับรูท25ลบ x กำลังสองก็เป็นผลเฉลยของ1นะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราไปทำต่อก็คือลบ y เท่ากับลบเนี่ยก็ยังเป็นผลเฉลยของ1อยู่ทำเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็ลองไปทำดูนะคะและ y เท่ากับลบรูท25ลบ x กำลังสองก็เป็นผลเฉลยของ1ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทั้งคู่เป็นผลเฉลยก็รวมกันได้ว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ25ก็คือตัวเนี้ยที่เกิดเป็น y เท่ากับบวกลบรูท25ลบ x กำลังสองนั่นเองก็จะเป็นผลเฉลยของสมการ1นั่นเองนะคะทีนี้ในอีกหัวข้อสุดท้ายที่อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่สนใจนะคะรู้จักก็คือเรื่องของปัญหาค่าเริ่มต้นกับปัญหาค่าของจะพูดถึงรูปแบบของมันนิดนึงนะคะแล้วก็ให้รู้จักว่าอันนี้คือเป็นลักษณะของปัญหาเริ่มต้นแล้วก็เป็นลักษณะของปัญหาค่าของนะคะสำหรับปัญหาค่าเริ่มต้นนะคะปัญหาค่าเริ่มต้นก็คือปัญหาของสมการชิงอนุพันธ์นี่แหละค่ะที่มีเงื่อนไขเริ่มต้นประกอบด้วยนะคะคือมีเงื่อนไขประกอบเพราะว่าเวลาเราหาคําตอบของสมการชิงอนุพันธ์แล้วเนี่ยนะคะคําตอบของมันจะอยู่ในรูปของ y c หรือว่าผลเฉลยนะคะถ้าเราแทนเงื่อนไขเริ่มต้นลงไปเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นผลเฉลยเฉพาะออกมานะคะเพราะฉะนั้นตรงปัญหาเริ่มต้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น initial value problem นะคะเป็น initial เขียนภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะ value problem ค่ะคือปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ n ที่มีเงื่อนไขเริ่มต้นy x 0เท่ากับ c 0 y prime x 0เท่ากับ c 1ตัวจุดเริ่มต้นก็คือ x 0เนี่ยนะคะ y double prime x 0เท่ากับ c 2ไปเรื่อยๆนะคะก็คือจนถึง y n ลบ1 x 0เท่ากับ c n ลบ1ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคะสมมติว่าแบบนี้ค่ะสมมติว่าเรามีช่วงที่เราพิจารณาอยู่เป็นช่วง x 0 x 1สมมติว่าเป็นช่วงเนี้ย x ที่อยู่ระหว่าง x 0 x 1เช่น x 0เท่ากับ5 x 1เท่ากับ10อย่างเงี้ยนะคะจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นน่ะถ้าเรามองว่าเป็นจุด x 0แบบนี้นะคะจุด x 0เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อเรามีสมการเชิงอนุพันธ์นะคะผลเฉลยสอดคล้องกับช่วง x 0ถึง x 1จุด x 0คือจุดเริ่มต้นนะเขาให้เงื่อนไขจุดเริ่มต้นว่า y ที่จุด x 0y ที่จุด x 0เท่ากับ c 0ซึ่งอาจจะเป็นค่าคงที่นะคะ c 0 c 1 c 2พวกนี้เป็นค่าคงที่หมดเช่นบอกว่า y ที่5เท่ากับ2 y พรามที่5เท่ากับ3อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเขาจะให้เงื่อนไขเริ่มต้นมาลักษณะของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ n ที่มีเงื่อนไขเริ่มต้นอันนี้เราจะเรียกว่าปัญหาค่าเริ่มต้นหรือ initial value problem นั่นเองนะคะสำหรับปัญหาอีกอันนึงก็คือ

ค่าของนะคะเรียกว่าเป็น binary value problem นะคะสำหรับปัญหาค่าขอบเนี่ยก็คือปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์ที่ n ที่มีเงื่อนไขขอบนั่นเองนะคะปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ n ที่มีเงื่อนไขขอบนะคะเงื่อนไขขอบเนี่ยก็คือสมมติว่าขอบคือ x 0 x 1เนี่ยก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขณจุดขอบทั้งสองอันที่จุด x 0หรือที่จุด x 1เป็นต้นนะคะอย่างเช่นบอกว่า y x 0เท่ากับ c 1 y ที่จุด x 1เท่ากับ c 2แบบนี้นะคะก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขตรงขอบมันว่าตรงขอบที่เขาให้มา x 0กับ x 1เนี่ยนะคะมีค่า y ณจุดนั้นเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญหาค่าขอบนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนิดนึงก็ได้ค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเรามีสมการเชิงอนุพันธ์

y 0เท่ากับ3แล้วก็ y 1เท่ากับ16ส่วน e กำลัง2อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นลักษณะของอันนี้เป็นสมการเชิงอนุพันธ์นะอันนี้เป็นเงื่อนไขของจะเห็นว่าจุด y ตรงนี้คนละจุดกันนะคะ y ที่0ช่วงตรงนี้อาจจะพิจารณาที่0 1อย่างนี้ค่ะ x ก็คือ0กับ x เป็น1จะได้ y ที่ x เป็น0เท่ากับ3 y ที่ x เป็น1เท่ากับ16ส่วน e กำลัง2แบบนี้ลักษณะแบบนี้เรียกว่าเงื่อนไขขอบนะคะถ้าเป็นเงื่อนไขเริ่มต้นอ่ะอย่ายกตัวอย่างให้ดูสักอันหนึ่งนะคะอย่างเช่น y double prime ลบ 8y บวก16เท่ากับ0มีเงื่อนไข y 0เท่ากับ1ส่วน2 y prime 0เท่ากับลบ1ส่วน3แบบนี้ค่ะจะมีเงื่อนไขที่เป็นเงื่อนไขเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นจุดเดียวกันสังเกตนะคะจุดสังเกตว่าอันไหนเป็นเงื่อนไขปัญหาค่าเริ่มต้นหรือปัญหาค่าขอบนะคะลักษณะแบบนี้นั่นเองซึ่งกระบวนการในการหาผลเฉลยนะคะหรือว่าแก้ปัญหาเหล่านี้เดี๋ยวเราจะได้ศึกษาต่อไปนะคะในบทเรียนต่อไปนะคะซึ่งวันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะในการแนะนำเรื่องของสมการเชิงอนุพันธ์ทั้งสมการเชิงอนุพันธ์สามัญสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยนะคะมีอันดับแล้วก็ดีกรีนะคะแล้วก็ผลเฉลยของมันว่าเราจะพิสูจน์ว่าสมการที่เขาให้มาเนี่ยฟังก์ชันที่เขาให้มาเนี่ยเป็นผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์นี้ยังไงรวมถึงแนะนำปัญหาค่าเริ่มต้นและปัญหาค่าขอบด้วยนะคะในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ที่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนต

หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมอุปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB การเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะFor English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและน้องๆทางบ้านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะอาจารย์กิ๊กนะคะรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาจัดรายการการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนนะคะรายการของเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องการจัดการน้ำเน้นอย่างยิ่งในประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็จะทำให้เยาวชนเนี่ยเข้าใจสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเตรียมพร้อมบริหารจัดการชีวิตตนเองที่เกี่ยวข้องกับน้ำในประเทศของเราได้อย่างไรนะคะจริงๆแล้วฟังดูอาจจะเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหชื่อวิชาแบบนี้มีด้วยหรอแต่จริงๆแล้วอาจารย์กิ๊กรู้สึกว่าวิชานี้น่าสนใจมากเพราะเป็นวิชาที่ใกล้ตัวนะคะทุกคนเนี่ยได้สัมผัสเกี่ยวกับปริมาณน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านแม่น้ำลำคลองหรือว่าฝนนะคะสิ่งเหล่านี้จะทำให้น้องๆทางบ้านโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดแม้แต่ในกรุงเทพเองนะคะก็จะได้เครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำสำหรับในชีวิตประจำวันของตนเองค่ะเดี๋ยวในตอนต่อๆไปเนี่ยเราจะมีแอปพลิเคชันเก๋ๆนะคะซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการรู้ข้อมูลข่าวสารกับน้ำนะคะน้องๆห้าม

0: เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นตอนที่1ค่ะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะและมีวิทยากรรับเชิญของเราด้วยค่ะในตอนที่1ของเราก็คือบทนำการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทยนะคะวันนี้อาจารย์กิ๊กมีผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการนะคะก็คือคุณกิติเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณกิติแนะนำตัวกับน้องๆทั้งบ้านนะคะ
1: ครับสวัสดีครับน้องๆครับผมกิติจารุอารยนันท์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาคองค์กรมูลนิธิเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาคครับ
0: น้องๆทั้งบ้านคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็ขอให้คุณกิตินะคะเป็นผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการนะคะและสัมภาษณ์วิทยากรพิเศษของเราค่ะเชิญพบกับคุณกิติและท่านวิทยากรได้เลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมกิติจารุอารยนันท์นะครับวันนี้ได้นะครับได้รับเชิญนะครับของท่านผู้อำนวยการนะครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะครับท่านดร.ลอยบุญรัศมีเพศนะครับครับวันนี้เราจะมานะครับนำเรื่องประเด็นบทนำการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทยนะครับน้องๆทางบ้านครับวันนี้นะครับก็จะเป็นภาพรวมนะครับของการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทยซึ่งภาพรวมวันนี้เราก็จะมาคุยกันในหลายประเด็นนะครับเรื่องแรกจะพูดถึงเรื่องของภาพรวมของลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือไฮโดรโลจีและอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะครับในหัวข้อที่2จะพูดถึงเรื่องของมุมมองทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศและหัวข้อที่3พูดถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำสำหรับภาคต่างๆโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมหรือเกษตรกรนั่นเองแล้วก็อุตสาหกรรมครับส่วนสุดท้ายจะพูดถึงเรื่องของความท้าทายและปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในการบริหารจัดการน้ำครับท่านอาจารย์ลอยบุญครับอยากให้ท่านอาจารย์ลอยบุญพูดถึงเรื่องของลักษณะในประเทศไทยครับว่าประเทศไทยนั้นเรามีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไรลักษณะของลมฟ้าอากาศเป็นยังไงบ้างครับ
2: ค่ะเริ่มต้นเราคงต้องรู้ว่าประเทศไทยตั้งอยู่ภูมิภาคที่ไหนนะคะก็ของประเทศไทยเองก็ภูมิภาคอยู่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะส่วนของประเทศไทยเองนะคะก็มีพื้นที่อยู่113,000ตารางกิโลเมตรนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยมีอาณาเขตติดต่อทิศเหนือของประเทศไทยเนี่ยมีอาณาเขตติดต่อประเทศเมียนมานะคะประเทศลาวส่วนภาคตะวันออกนั้นก็มีอาณาเขตติดต่อประเทศลาวประเทศกัมพูชาแล้วก็ภาคตะวันตกนะคะก็มีอาณาเขตติดต่อประเทศเมียนมาทิศใต้ก็ติดกับประเทศมาเลเซียนะคะชายฝั่งทะเลประเทศไทยฝั่งตะวันออกหลักๆก็เป็นอ่าวไทยแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกก็ทะเลอันดามันก็ความจำเป็นที่เราจะต้องทราบภูมิประเทศภูมิภาคก่อนนะคะ
1: ครับท่านอาจารย์ครับในประเทศไทยเนี่ยเรามีแบ่งไหลเป็นภูมิภาคครับแต่ละภูมิภาคเนี่ยผมทราบมาว่าแต่ละหน่วยงานอาจจะมีลักษณะการแบ่งที่แตกต่างกันนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงครับ
2: สำหรับเรื่องน้ำเองนะคะเราแบ่งภูมิภาคออกมาเป็น6ภาคนะคะภาคเหนือ9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในส่วนนี้เองก็20จังหวัดภาคกลาง22จังหวัดนะคะภาคตะวันออกก็จะ7จังหวัดภาคตะวันตก5จังหวัดภาคใต้14จังหวัดค่ะ
1: ครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยามีการแบ่งแตกต่างกันไหมครับอาจารย์ครับ
2: ใช่ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะแบ่งออกมาต่างกันนะคะเป็น5ภาคภาคเหนือเนี่ยจะ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ19จังหวัดภาคกลาง18จังหวัดภาคตะวันออก8จังหวัดแล้วก็ภาคใต้14จังหวัดซึ่งแบ่งออกเป็น2โซนหลักนะคะก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะตรงส่วนนี้เองก็จะเป็น10จังหวัดแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอีก6จังหวัดค่ะ
1: ครับทำไมท่านอาจารย์ขยายความนะครับว่าทำไมมีการแบ่งที่มันไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะเพราะว่าถ้ามองแล้วเรื่องของลมมรสุมนะคะก็มีความสัมพันธ์กับเรื่องการจัดการน้ำนั่นคือแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งทะเลทั้งสองฝั่งภาคใต้เนี่ยจะเห็นว่ามีผลกระทบทำให้เราแยกออกมาเป็นฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกที่ชัดเจนค่ะ
1: ครับเรามาดูในเรื่องของตัวลักษณะของทะเลบ้างครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์พูดถึงทะเลต่างๆที่สัมพันธ์กับประเทศไทยครับ
2: ค่ะถ้าพูดถึงภูมิอากาศกับเรื่องน้ำนะคะก็ต้องมีความสัมพันกับทางมหาสมุทรต้องไล่มาตั้งแต่มหาสมุทรฝั่งขวาของเรานะคะถ้าเห็นในภาพเนี่ยจะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะทางฝั่งซ้ายมหาสมุทรอินเดียทีนี้มอง

0: ใกล้พวกเราเข้ามาอีกนะคะก็ที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องการจัดการน้ำอากาศของเรานะคะตั้งแต่อ่าวตังเกียเองนะคะทางฝั่งตะวันออกทะเลจีนใต้แล้วก็มาส่วนของประเทศไทยก็คืออ่าวไทยในฝั่งตะวันออกทีนี้มามองทางฝั่งตะวันตกนะคะก็มีตั้งแต่อ่าวเบงกอลนะคะแล้วก็อ่าววัตมะนะคะแล้วก็ใกล้เรามาทางภาคใต้ก็คือทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตกค่ะ
1: ครับอันนี้คือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมดที่ผ่านกับเรานะครับไปดูลักษณะของลมมรสุมมาครับอาจารย์ครับ
0: ลมมรสุมของประเทศไทยเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเห็นจากลูกศรเนี่ยก็มีผลกระทบทั้งฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกนะคะจะเห็นได้ว่าลมทิศทางของลมมรสุมกับภูมิอากาศของประเทศไทยเนี่ยทางมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยจะอยู่ในช่วงพฤษภาคมนะคะถึงตุลาคมซึ่งอันนี้เองเนี่ยจะมีผลกระทบต่อทางอากาศนะคะของเรามาสู่ประเทศไทยทําให้มีเมฆมากแล้วก็ฝนตกชุกทั่วไปนะคะในส่วนของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะถึงเดือนมกราคมก็ตรงนี้ก็อาจจะมีอากาศแห้งแล้งจริงๆหนาวเย็นมันคนลดลงไปเยอะแล้วนะคะไปและโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะและภาคใต้เองเนี่ยจะมีฝนตกชุกจะสังเกตได้ว่าพอเวลาเราเจออากาศหนาวทีไรภาคใต้จะฝนตกหนักทุกทีนะ
1: ครับครับจากเรื่องของสภาพภูมิประเทศเหล่านี้นะครับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะว่าน่าจะมีบทบาทอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในประเทศไทยนะครับผมชอบคํานี้มากครับท่านบอกครับในเรื่องของคําว่าจากนภาสู่ภูผาสู่มหานาทีครับ
0: ค่ะสําหรับคําว่าจากนภาผ่านภูผาสู่มหานาทีเนี่ยเป็นคําที่ท่านดร.สุเมธตันติเวชกุลถอดมาว่าที่ท่านได้มีโอกาสถวายงานในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะคะสรุปแล้วพระองค์ทรงมองครบตั้งแต่ฟ้าจนถึงทะเลเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงงานตั้งแต่เรื่องของฟ้าคือเรื่องของฝนหลวงนะคะมาถึงการจัดการป่าต้นน้ํานะคะการจัดการในพื้นที่ที่มองตั้งแต่รูปแบบที่สอดคล้องกับป่าต้นน้ําก็คือฝ่ายชะลอน้ําชะลอความชุ่มชื้นไปถึงการจัดการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเขื่อนนะคะแล้วก็ระบบการจ่ายน้ำมาทางพื้นที่การเกษตรแม้กระทั่งตัวอย่างของการจัดการเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มองตอบโจทย์เรื่องน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกในพื้นที่ทำกินแล้วก็วางแผนการเพาะปลูกอย่างไรให้มีรายได้กันตลอดทั้งปีด้วยนะคะมาถึงพื้นที่ในเมืองนะคะพระองค์ก็มีตัวอย่างของการบำบัดน้ำเสียนะคะแล้วนอกจากนั้นเองที่เป็นตัวอย่างก็ที่บึงมักกะสันนะคะที่ทุกคนเห็นว่าทรงทำตัวอย่างจนถึงท้ายน้ำนะคะท้ายน้ำก็จะเห็นระบบการจัดการป่าชายเลนนะคะที่ทรงทำตัวอย่างไว้ที่แหลมผักเบี้ยนะคะที่เพชรบุรีแล้วเสร็จแล้วน้ำก็ไปสู่ทะเลนะคะท้ายที่สุดก็ขึ้นมาสู่ฟ้านะคะพระองค์ทรงมองแนวทางตั้งแต่ฟ้าถึงทะเลได้ครบถ้วน
1: ครับผมชื่นชมมากครับโดยเฉพาะเรื่องคําว่าฝนหลวงนะครับมันมีคําหลายคําอยากให้น้องๆนะครับเข้าใจมากขึ้นอย่างเช่นแก้มลิงนี่เป็นยังไงครับท่านบอกครับคําว่าแก้มลิง
0: จริงๆทุกคนคงเห็นเวลาลิงเค้ากินกล้วย
1: ครับ
0: ลิงกินกล้วยเนี่ยกล้วยเค้าจะเก็บไว้ที่แก้มแล้วก็เก็บไว้โตๆเนี่ยนะฮะแต่ปกติเนี่ยพอคนมองแก้มลิงเนี่ยจริงๆแก้มลิงเนี่ยไม่ใช่เก็บแต่น้ําฝนแก้มลิงต้องมองทางการน้ําไหลเข้าออกนะคะว่าจะบริหารอย่างไรให้น้ําเข้าน้ําออกบริหารในสถานการณ์ท่วมแล้งอย่างไร
1: ก็แสดงว่ายังสามารถในเรื่องช่วยในเรื่องของการดูแลจัดเก็บน้ําได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับในสามารถทําให้เกษตรกรนะครับหรือผู้ที่ต้องการใช้น้ําเนี่ยมีแหล่งน้ําอย่างต่อเนื่องครับนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับในเรื่องของจากนภาผ่านภูผาสู่มหานาทีนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับในประเด็นเรื่องของน้ําฝนบ้างครับเรามาดูสถานการณ์น้ําฝนในประเทศไทยว่าเป็นไงบ้างครับ
0: เนื่องจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํานะคะได้ทําข้อมูลเราจะเห็นได้ว่าเราเก็บข้อมูลย้อนหลังถ้าดูในภาพเนี่ยมาดูฝนย้อนหลังนะคะนี่ในภาพจะเห็นฝนย้อนหลัง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณน้ําฝนเนี่ยจะตกโดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มากนักแต่ถ้ามาย้อนหลังนะคะจะเห็นเส้น

0: สีเขียวนะคะที่ไปด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าตกเยอะมากขึ้นแล้วแนวโน้มเนี่ยฝนนะคะที่มากขึ้นในขาเดียวกันในกรณีที่แล้งก็จะมากขึ้นด้วยนะคะผลกระทบทั้งน้ำท่วมใหญ่กับภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นค่ะ
1: ครับก็ผมว่าในเรื่องของฝนแล้งในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยในบางพื้นที่นะครับทราบมาว่ามันเกิดในพื้นที่เดียวกันเป็นจริงไหมครับ
0: จริงค่ะก็คำตอบตรงนั้นก็ชัดเจนว่าเรื่องการบริหารจัดการนั่นคือทำไมเราถึงต้องมีข้อมูลที่ตัดสินใจว่าแล้วที่ท่วมกับแล้งก็อยู่ใกล้บริเวณเดียวกันถ้าเราจัดสรรเป็นมันก็จะแก้ท่วมแก้แล้งได้นะคะ
1: ครับเรามาดูสถานการณ์อยากให้ท่านปอเล่าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวเรื่องของสภาพภูมิอากาศครับมีอะไรบ้างครับ
0: ค่ะที่ผ่านมาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ก็จะเห็นได้ว่าผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยรุนแรงนะคะไม่ว่าจะน้ำท่วมกับภัยแล้งถ้ามาดูย้อนหลังไปปี2532นะคะ4พฤศจิกายน2532พายุเกถล่มจังหวัดนะคะทางชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเนี่ยหนักมากนะคะผลกระทบรุนแรงมากนะคะถ้ามาดูต่อไปนะคะเหตุการณ์อุทกภัยในขณะที่ทุกที่นะคะเวลาเจอน้ำท่วมเสร็จกลับมา
1: ครับ
0: ปีถัดมา
1: ครับ
0: น้ำแล้งทันที
1: ในพื้นที่เดียวกัน
0: ใช่ค่ะในพื้นที่เดียวกันน้ำท่วมปี2538นะคะก็จะเห็นว่ากรุงเทพก็เจอน้ำท่วมหนักซึ่งก็มาจากการน้ำหลากของภาคเหนือลงมาด้วยนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมองว่าน้ำท่วมปี38ในขณะเดียวกันพอปี39น้ำแล้งทันทีนะคะก็ทรงเห็นว่าข้อมูลน้ำของประเทศเนี่ยจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะก็ที่ทางสสน.เนี่ยได้เดินงานอยู่ที่มาตอบโจทย์เรื่องนี้ด้วยนะคะ
1: ครับก็จะเห็นว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศกับภาวะน้ำฤดูฝนที่มานะครับภาวะน้ำท่วมโดยเฉพาะท่วมในเขตกรุงเทพมหานครก็จะเป็นปัญหาที่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนะครับรวมถึงเยาวชนได้พบกันเป็นประจำนะครับในแต่ละปีนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาวะภัยแล้งครับเหตุการณ์ภัยแล้งซึ่งคิดว่าน่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรด้วยครับ
0: ใช่ค่ะลองมาคิดดูว่าปี2560จริงๆปริมาณน้ำเราก็ไม่น้อยนะคะ
1: ครับ
0: ก็ปริมาณเฉลี่ยนี่ก็ใกล้ๆกับปี2554เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราพบปัญหาภัยแล้งในปี2012กับ63ทำไมถึงได้ท่วมรุนแรงแล้งรุนแรงนะคะอันนี้ก็จะมามองเรื่องเรามองทุกอย่างให้บริหารจัดการเป็นเรื่องสำคัญมีข้อมูลนะคะแล้วก็เรื่องการบริหารจัดการในพื้นที่เดียวกันเนี่ยเป็นคำตอบจริงๆค่ะ
1: ครับอยากจะให้ท่านอธิบายว่า4รูปนี้มันต่างกันยังไงครับมันมีสีแดงบ้างสีเข้มบ้างสีอ่อนบ้างครับ
0: ค่ะก็จะเห็นว่าในช่วงฤดูฝนนะคะในขณะที่ทางซ้ายสุดนะคะฤดูฝนตกเยอะก็จริงแต่เราก็ยังประสบปัญหาที่ยังเจอแล้งด้วยในพื้นที
1: ่
0: ฝนแนวโน้มนี่เขาจะตกแบบกระจุกไม่กระจายแล้วตกทีเดียวแรงเลยเหมือนเหตุการณ์ในหลายๆประเทศที่ตกทีเดียวเนี่ยเอาฝนเฉลี่ยนะคะ3ปีรวมกันครั้งเดียววันเดียวแล้วเมื่อที่เกิดกับชายแดนใต้เราเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าตกทีเดียวเลยแล้วก็เป็นแบบทำลายสถิติเลยที่เคยตกมานะคะก็อันนี้คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยพอมาฤดูแล้งแน่นอนที่สุดฝนตกไม่ทั่วถึงฤดูแล้งฝนปรากฏแล้งแน่นอนนะคะแล้วภาพที่เห็นชัดเนี่ยฤดูฝนขนาดเข้าฤดูฝนฝนแทบไม่มีเลยนะคะ
1: ครับ
0: เป็นแบบกระจุกจริงๆไม่ได้กระจายตัวแล้วก็มองมาดูฤดูแล้งเลยเนี่ยจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำฝนติดลบเลยนะคะจากค่าเฉลี่ยที่เคยมีมาก็มันจะมีปีน้ำมากกับปีน้ำน้อยทีนี้เราจะมองยังไงว่าถ้าน้ำมากเราเก็บให้เป็นบริหารให้ได้ให้อยู่รองรับแรงได้ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็จะเป็นคำแนะนำนะครับในเรื่องของเหตุการณ์เรื่องภัยแล้งกับการจัดการนะครับ
0: คร
1: ับ ก็ดูเหตุการณ์ที่เรียกว่าประเทศไทยเราพบนะครับภาวะน้ำท่วมในหลายพื้นที่มากทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ
0: ใช่ค่ะอยาก
1: ให้ท่านบอ.ลอยบุญพูดนิดนึงเพราะว่าจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยผมว่าเป็นปัญหาที่พบทุกปีนะครับปัญหาเรื่องเหล่านี้ครับ
0: ก็อุบลราชธานีจริงๆเป็นพื้นที่ปลายน้ำของน้ำชีนะคะแล้วก็น้ำชีกับน้ำมูลด้วยก็ตรงนี้เองเนี่ยจริงๆในเรื่องของการจัดการเนี่ยกับกันว่าเราควรจัดการตั้งแต่ต้นน้ำนะคะลมมรสุมมาก็จริงเนี่ยแต่ถ้าเราจะบรรเทาได้เนี่ยทางที่ดีที่สุดก็ต้องมองเรื่องการบริหารจัดการที่มองพื้นที่ลุ่มน้ำด้วยกันนะคะถ้าเราเจอจะเห็นได้ว่าพอร่องมรสุมมาพายุไต้ฝุ่นมาสมทบอีกแน่นอนที่สุดเจอผลกระทบที่น้ำท่วมแน่นอนนะคะเพราะนั้นก็ข้อดีอย่างนึงคือเราทราบล่วงหน้านะคะแต่ข้อที่เราควรจะต้องมาจัดการร่วมกันก็คือเข้าถึงข้อมูลด้วยกันแล้วก็มาบริหารด้วยกันนะคะเพื่อบรรเทาทั้งสองเรื่องได้นะคะก็อันนี้ก็เห็นว่าน้ำท่วมฉับพลันเกิดผลกระทบถึง54จังหวัดในประเทศไทยนะคะผลกระทบหลายหมู่บ้านนะคะประชากรได้รับความเดือดร้อนมากๆค่ะ
1: ครับ240,000กว่าครัวเรือน
0: ใช่
1: ครับถึงว่าเป็นความสูญเสียขนาดมหาศาลทีเดียวในประเทศไทย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับตรงนี้นะครับมีคำแนะนำไหมครับสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต้องพบภาวะเหล่านี้ครับเขาจะต้องจัดการหรือเตรียมตัวอย่างไรดีให้มันอยู่รอดได้หรือว่าอยู่ภายใต้สภาวะแบบนั้นได้ครับ
0: ก็จริงๆเรามีตัวอย่างในหลายพื้นที่นะคะที่แก้บรรเทาน้ำท่วมได้นะคะที่น้ำท่วมหลายที่ที่มีโอกาสได้ทำงานเนี่ยปรากฏก็ปรับเป็นประมงพื้นบ้านแล้วพอช่วงท่วมก็ยังทำประมงได้แล้วก็มีพิกัดจุดอะไรของตัวเองเรียบร้อยนะคะแล้วก็เชื่อมกับแหล่งน้ำใหญ่ๆได้กลุ่มของเราหลายกลุ่มเนี่ยฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำแล้วมองเรื่องการเชื่อมคลองต่างๆเนี่ยอย่างที่ชัยภูมินะคะซึ่งเป็นต้นน้ำชีเนี่ยก็ฟื้นกันมาจนสามารถเก็บน้ำได้ถึง13 ล้านลูกบาศก์เมตรจริงๆเกษตรกรเนี่ยท่วมเดือดร้อนจริงแต่แล้งเดือดร้อนกว่า
1: ครับ
0: นะคะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่ที่สำคัญคือการปรับตัวแล้วก็การเท่าทันข้อมูลสถานการณ์ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็จะฝากน้องๆไว้นะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับในเหตุการณ์เหล่านี้ก็ต้องอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่นะครับงั้นถ้าเป็นวิถีที่น้ำท่วมก็คงต้องช่วยเรื่องของการใช้ชีวิตการประมงนะครับหรือเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงสัตว์น้ำไปนะครับ
0: มีอีกเรื่องจะขออนุญาตเสริมอย่างกลุ่มที่เราทำเรื่องกลุ่มที่ท่วมซ้ำซากเนี่ย
1: ร
0: เราจะให้เขาจัดระบบแล้วว่าต่อไปเนี่ยถ้าท่วมซ้ำซากจะต้องรู้อยู่แล้วว่าจะท่วมมีจุดอพยพที่ไหนต้องเตรียมการอะไรนะคะอันนี้เราก็เริ่มมีตัวอย่างใน19พื้นที่ทั่วประเทศนะคะที่เจอปัญหาท่วมหนักๆและตอนนี้เขาเป็นเครือข่ายช่วยเพื่อนๆในการเฝ้าระวังเตือนภัยด้วย
1: แสดงว่ามีแผนรองรับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วว่าจุดที่ต้อง
0: ตัวอย่าง
1: จะต้องทำยังไง
0: เมื่อไปอพยพถ้ารู้อยู่แล้วว่าน้ำท่วมอย่าฝืนอยู่ที่บ้านนะคะม
1: ี
0: จุดว่ามีที่ที่อยู่อาศัยได้นะคะรอบรรเทาสถานการณ
1: ์ครับก็เป็นเหตุการณ์นะครับนี้มาดูในเรื่องของความต้องการใช้น้ำครับว่าในเรื่องของน้ำโดยเฉพาะด้านการเกษตรเองในด้านภาคอุตสาหกรรมเองครับมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอย่างไรกับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำโดยรวมครับ
0: ก็จะเห็นได้ว่าภาคการเกษตรเนี่ยใช้น้ำมากที่สุดนะคะ75%นะคะแล้วก็คิดว่าภาคการเกษตรเองเนี่ยจริงๆประชากรของประเทศไทยเนี่ย60%เป็นเกษตรกรนะคะแล้วก็มาถึงในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยถ้าภาพรวมจริงๆเนี่ยเขาใช้น้ำอยู่3%เท่านั้นในภาพรวมนะคะอุปโภคบริโภคเนี่ยอยู่ที่4%นะคะแล้วการรักษาระบบนิเวศเนี่ยมีความจำเป็นนะคะก็อยู่18%จริงๆทุกระบบเนี่ยต้องมาเกื้อหนุนกันในการใช้น้ำนะคะอย่างกลุ่มเกษตรกรที่เราทำงานด้วยที่เป็นพื้นที่แรงซ้ำซากก็มาปรับตัวการใช้น้ำซ้ำอุตสาหกรรมตอนนี้ก็ขออนุญาตแตะไปว่าอุตสาหกรรมบางแห่งเนี่ยก็มาบริหารน้ำเริ่มมาบริหารน้ำร่วมกับประชาชนถ้าอย่างนี้ก็จะเกื้อหนุนกันได้ดีนะคะภาคอุตสาหกรรมกับประชาชนที่ทำงานร่วมกันแล้วบางที่ก็เป็นอุตสาหกรรมเกษตรก็ทำงานร่วมกับเรียกง่ายๆว่าเป็นกลุ่มที่ผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมนั้นๆนะคะค่ะ
1: ครับในเรื่องของความต้องการใช้น้ำผมว่าภาคเกษตรกรนะครับหรือภาคการเกษตรเนี่ย

0: ใช้น้ำถึง 75% นะครับอยากให้ท่านผอ.ช่วยแนะนำหนึ่งว่าภาคเกษตรกรเหล่านี้ครับเวลาที่ต้องการใช้น้ำเยอะต้องมีแผนงานหรือว่ามีแนวคิดอย่างไรในเรื่องของการเตรียมการน้ำเพื่อใช้สำหรับการเพาะปลูกทำการเกษตรของตัวเองครับ
1: ส่วนมากที่พบปัญหาคือเกษตรกรเนี่ยจะไปพึ่งพากับระบบชลประทานซึ่งระบบชลประทานในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ร้อยละ20นะคะอีกร้อยละ80เนี่ยเป็นนอกเขตชลประทานเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหวังให้มีน้ำตลอดทั้งปีเนี่ยเราต้องเก็บสำรองไว้เองแล้วก็เริ่มคิดเชื่อมโยงกับเพื่อนๆ นะคะไม่ถ้าหวังพึ่งคนอื่นแล้วเราไม่พึ่งตัวเองที่จะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีก็ยากที่เราจะทำการเกษตรได้ตลอดค่ะก็สังเกตได้ว่ากลุ่มที่ทำงานร่วมกันคิดด้วยกันเรื่องน้ำเนี่ยพากันพัฒนาด้วยกันค่ะไปถึงผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากน้ำได้เป็นรูปธรรม
0: ทีนี้ผมมีประเด็นว่าพื้นที่นอกพื้นที่เขตชลประทานนะครับซึ่งนักจะมีปัญหายิ่งเรื่องของน้ำครับท่านบอกมีคำแนะนำอะไรไหมครับสำหรับพื้นที่เหล่านี้ครับ
1: ก็พอเรามองว่าพื้นที่เขตชลประทานเนี่ยเอาเข้าจริงก็เป็นเรื่องของการมีข้อมูลกับบริหารจัดการร่วมกับทางชลประทานเพราะท้ายที่สุดเนี่ยชลประทานเนี่ยเหมือนเส้นเลือดใหญ
0: ่
1: แต่เราต้องทำเส้นเลือดฝอยต่อเข้าไปจัดระบบตามฤดูกาลแล้วสร้างระบบในการจัดการกติกาเนี่ยค่ะอันนี้ก็เห็นผลในหลายพื้นที่ที่ทำงานร่วมกับเราพอมีกฎมีกติกานะคะก็สามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วก็มีน้ำใช้ด้วยกันเพราะต่างคนต่างคิดไม่ได้ทำเป็นลายแปลงก็ไม่รอดค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่ผมว่าพ่อแม่พี่น้องหรือน้องๆเองยังไม่เข้าใจคำว่าระบบนิเวศกับน้ำอ่ะนะครับหลายคนเข้าใจว่ามีน้ำไม่มีน้ำเนี่ยไม่สัมพันธ์กับระบบนิเวศแต่ระบบนิเวศเนี่ยมันมีส่วนสัมพันธ์อย่างไรในเรื่องของการดูแลหรือจัดการทำให้เขาเรียกว่าไงทรัพยากรในท้องถิ่นมันเติบโตหรือมันไปพัฒนาต่อไปได้ครับ
1: ค่ะระบบนิเวศที่ดีเนี่ยแน่นอนที่สุดก็เราต้องมองทรัพยากรธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำทรัพยากรป่านะคะก็จะไปถึงเรื่องของอากาศนะคะก็ถ้าระบบนิเวศที่ดีเนี่ยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญมากเพราะถ้าน้ำดีดินดีป่าดีเราสังเกตจากทุกที่ที่พอเวลาน้ำดีป่าชื้นเนี่ยไฟป่าจุดไม่ติดนะคะเพราะป่าชื้นเนี่ยมันเปลี่ยนจากดิบแล้งที่เป็นกลับกลายเป็นป่าดิบชื้นเนี่ยกลับกลายป่าต้นน้ำที่ผลิตออกมาเนี่ยมันเป็นฟองน้ำที่ผลิตน้ำได้ตลอดพอป่าดีน้ำดีเนี่ยเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในดินนะคะทำให้พันธุ์ไม้ที่อยู่ในดินเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาเองระบบนิเวศที่สมบูรณ์ก็จะทำให้ความสมดุลระหว่างทรัพยากรดินน้ำป่าก็จะรักษาความเป็นธรรมชาติแล้วก็ผลิตน้ำให้เราได้ตลอดจริงๆเพราะว่าเขาเป็นนั่นคือคำว่าทำไมเกิดป่าต้นน้ำ
0: ต้นน้ำ
1: ครับ
0: ครับเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมระบบนิเวศจึงมีความต้องการใช้น้ำถึง 18% นะครับมีความสำคัญนะครับโดยรวมแล้วนะครับในสไลด์หน้านี้นะครับจะพูดถึงความต้องการใช้น้ำเกษตรกร 75% นะครับระบบนิเวศ 18% อุปโภคพวก 4% และอุตสาหกรรม 3% นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของการเติบโตของพืชบ้างครับว่าเกี่ยวเรื่องของการจัดการน้ำครับว่าความจำเป็นหรือความต้องการในการใช้น้ำเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็พืชนะคะแล้วก็การเกษตรทั้งหลายเนี่ยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญจริงๆนะคะก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องเราจะมาแปรรูปอะไรก็ตามเนี่ยต้องเริ่มจากผลผลิตการเกษตรที่ต้นทางก็คือการเพาะปลูกนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ให้กับเซลล์ตั้งแต่รากพืชนะคะแล้วก็น้ำทำหน้าที่เป็นตัวการที่ทำในเรื่องของแร่ธาตุอาหารให้กับพืชนะคะที่จะเป็นประโยชน์ต่อรากพืชที่จะเป็นตัวดูดซับนะคะสารที่เป็นประโยชน์เข้าสู่พืชนะคะแล้วน้ำยังทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารนะคะของพืชที่ในดินเนี่ยเพื่อนำไปเคลื่อนย้ายไปยังรากแล้วก็เนื้อเยื่อส่วนต่างๆทำให้ใบหรือผลผลิตออกมาได้ดีจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งชาวสวนทุเรียนเนี่ยทุกคนพูดกันอย่างเดียวว่าอะไรนะคะไม่มีน้ำทุเรียนไม่ออกผล
0: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นการน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยที่สร้างสมดุลระหว่างดินน้ำแล้วก็ทำให้พืชเนี่ยมีผลผลิตที่ดีได้นะคะก็ทำหน้าที่อีกอย่างนึงอ่ะก็คือควบคุมอุณหภูมิของดินความชื้นในดินนะคะ นั่นคือสาเหตุหลักๆที่น้ำถึงเป็นปัจจัยสำคัญมากๆต่อการเกษตรนะคะก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะทีนี้พอมามองเรื่องขออนุญาตไปที่น้ำอุปโภคบริโภคเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าพอเวลาเราประสบปัญหาแล้งเราไม่ได้พูดเรื่องการเกษตรนะคะเราพูดว่าพวกเราจะต้องมีน้ำใช้กับน้ำดื่มน้ำดื่มจริงๆมาก่อนเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะน้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญเพราะร่างกายเราเนี่ยมีส่วนประกอบของน้ำอยู่นะคะถึงร้อยละ

0: หตุการณ์เพิ่งครบไปเมื่อวานใช่มั้ยคะก็จะเห็นได้ว่าถ้าน้องมีน้ำน้องถึงมีชีวิตอยู่ได้นะคะเพราะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญทั้งเรื่องน้ำดื่มน้ำประปาน้ำประปาถ้าเป็นน้ำอุปโภคก็เป็นต้องเป็นน้ำที่มีคุณภาพพอน้ำมีคุณภาพดีเนี่ยมันต่อถึงสุขภาพสุขภาวะของเราด้วยเพราะฉะนั้นน้ำถึงมีความสำคัญกับเรามากๆนะคะใช้ในกิจกรรมทุกอย่างในการดำรงชีวิตของเราเลย
1: ถ้าทางสถาบันได้มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเนี่ยเก็บน้ำในแง่ของน้ำทางชลประทานน้ำฝนเก็บน้ำประปาด้วยครับข้อมูลเกี่ยวกับน้ำประปาได้เก็บข้อมูลไว้หรือเปล่าครับ
0: เก็บในส่วนนี้เองทางสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยได้เก็บข้อมูลค่ะเรื่องน้ำประปาซึ่งตอนนั้นก็ขับเคลื่อนร่วมกันที่จะให้เก็บเพื่อเป็นฐานในเรื่องของการฟื้นฟูกับปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภคในประเทศไทยค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นสำนักการบริหารจัดการน้ำโดยรวมเนี่ยเราดูใน2เรื่องที่สัมพันธ์กันอย่างนะครับเรื่องแรกคือการเติบโตของพืชแล้วก็น้ำอุปโภคและบริโภคนะครับเรามาดูในเรื่องของระบบเชิงนิเวศครับที่อธิบายลึกขึ้นนะครับผมมีหลายคำครับผมจะให้ท่านหมออธิบายอย่างกุดเนี่ยผมว่าเป็นคำที่น้องๆทางบ้านอาจจะเอ๊ะกุดมันคืออะไรเป็นคำมันต่างจากบึงหนองยังไงครับครับ
0: จริงๆกุดส่วนใหญ่เราจะได้ยินทางภาคอีสานนะคะ
1: ครับ
0: หมายถึงแหล่งน้ำนะคะแหล่งน้ำนี่แหละค่ะเส้นทางน้ำซึ่งเดี๋ยวนี้กุดมันก็เลยกุดจริงๆในโดยเฉพาะที่ได้มีโอกาสไปทำที่อุบลราชธานีเนี่ยปรากฏว่าแหล่งน้ำเนี่ยมันไม่เชื่อมต่อกันเหมือนเดิ
1: ม
0: นะคะแล้วเส้นทางน้ำนั่นคือสาเหตุที่เวลาเราทำงานกับภาคประชาชนเนี่ยทุกคนเข้าใจว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานเนี่ยท่านทรงงานใช้แผนที
1: ่
0: นั่นคือสาเหตุที่สำคัญว่าแผนที่มีความสำคัญที่เราจะมามองถึงเรื่องการบริหารจัดการเส้นทางน้ำว่าจะไหลจากไหนไปไหนนะคะซึ่งประกอบด้วยเรื่องของผังน้ำนะคะเราต้องเข้าใจแผนที่เข้าใจผังน้ำเราถึงจะเข้าใจพื้นที่นะคะเพื่อประกอบในการบริหารจัดการเพราะนั้นเรื่องของระบบนิเวศนะคะในระบบนิเวศที่จะอยู่บนบกได้ดีก็จากการจัดการน้ำบนบกได้ดีนะคะก็ส่วนเราเองก็คิดว่าน้ำที่เป็นน้ำใต้ดินเนี่ยควรจะเก็บเป็นน้ำมรดกนะคะเท่าที่จะเป็นไปได
1: ้
0: พูดว่าน้ำมรดกนี้ชัดมากนะคะควรเก็บให้มากที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็เห็นว่าน้ำท่วมเยอะ
1: ใช่
0: แต่เราไม่เก็บพอเสร็จแล้วเข้าไปเราก็จะไปสูบมาซึ่งค่าใช้จ่ายก็มหาศาลจริงๆจากค่าไฟนะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนก็ระบบนิเวศบนบกจัดการได้ดีก็เรื่องการจัดการจากน้ำผิวดินนี่แหละค่ะน้ำที่มีอยู่จะเก็บสำรองอย่างไรเชื่อมต่ออย่างใดเราจะบริหารน้ำให้สำรองให้เรามีใช้ตลอดทั้งปีบางที่ที่เราทำงานเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าแล้ง4ปีต่อเนื่องเก็บไปเลย 5-6 ปีค่ะแต่ละจุดไล่ระดับกันก็ได้ผลเพราะนั้นระบบนิเวศบนบกถึงสำคัญนะคะ
1: ครับมันก็มีแม่น้ำมีลำคลองมีลำห้วยนะครับแล้วก็มีหนองบึงแล้วก็กุดนะครับทีนี้ในกรณีที่น้ำก่อยครับมันจะเรามีวิธีการเก็บไหมครับหรือว่าเรามันเป็นน้ำทะเลที่หนุนขึ้นมาครับ
0: ก็ที่ผ่านมาที่เรามีโอกาสทำกับพื้นที่ชุมชนเนี่ยเราก็ใช้คำว่าสมดุลน้ำ
1: สมดุลน้ำครับ
0: เราเอาคำน้ำดีไล่น้ำเสียในขณะเดียวกันน้ำดีก็แก้น้ำกร่อยได
1: ้
0: เพราะว่าน้ำกร่อยเนี่ยมีผลกระทบมากกับเกษตรกรเพราะน้ำเค็มลุกน้ำกร่อยผลผลิตทางการเกษตรมีผลกระทบแน่เพราะว่าพืชไม่ชอบความเค็มความกร่อยนะคะนั่นคือถ้าเกิดว่าเข้าใจพื้นที่แล้วก็รู้ว่าจะเอาน้ำจืดไปทำให้สมดุลไม่ให้น้ำก่อยกับเค็มได้อย่างใด
1: อ
0: ันนี้ก็ชัดๆมากเลยทำไมถึงเวลาเราพูดถึงน้ำเค็มลุกทำให้เกษตรกรเจอปัญหาน้ำก่อยนั่นก็คือในหลายพื้นที่ที่ทำงานด้วยกันกับเราเนี่ยถึงต้องสำรองน้ำจืดให้พอค่ะแล้วบางที่เนี่ยอย่างที่เราทำที่เป็ดในที่จังหวัดตราดก็จะแบ่งไปเลยว่าเกษตรกรบางคนชอบเลี้ยงปลาน้ำเค็มเพาะเองตรงนั้นเค็
1: ม
0: ตรงไหนพืชบางอย่างน้ำกร่อยก็กร่อยตรงไหนจืดก็จืดเราก็ทำโครงสร้างให้เหมาะสมเพราะว่าสวนผลไม้ก็ไม่ชอบน้ำกร่อย
1: ไม่ชอบน้ำกร่อยครับ
0: เพราะนั้นน้ำกร่อยก็คือน้ำเค็มนั่นเองแต่อยู่ในปริมาณที่ไม่ถึงกับเค็มเลยแต่มีผลกระทบกับการเพาะปลูกกับเกษตร

0: ากรค่ะ
1: แสดงว่าทุกอย่างอยู่ที่การจัดการทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะรักษาสมดุลให้ได
0: ้แต่ตอบได้ว่าเราจัดการได้จริง
1: ครับ
0: ถ้าเราเข้าใจแล้วมีข้อมูลพอค่ะ
1: ครับในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเองนะครับก็มีเรื่องของระบบน้ำทิ้งนะครับที่จอกโรงงานนะครับนะครับเหล่านี้ถ้ามันไม่ผ่านกระบวนการบำบัดถ้าปล่อยลงไปในน้ำลำน้ำคูคลองก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียได้ปลาเปอร์ที่ผมก็เห็นนะครับปลาตายเต็มเลยครับ
0: นั่นแหละค่ะนั้นจริงๆในส่วนนี้เองเนี่ยปัจจุบันต้องใช้คำของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่หลักการทรงงานพระองค์ที่บอกน้ำนอกจากน้ำดีแก้น้ำเสียแล้วนะคะธรรมชาติแก้ธรรมชาติ
1: อ๋อธรรมชาติ
0: จะเห็นได้ว่าที่พระองค์ทรงทำตัวอย่างที่แหลมผักเบี้ยเนี่ยจะเอาเรื่องของน้ำเสียของเมืองเพชรบุรีเนี่ยมาบำบัดที่ศูนย์ศึกษาที่ห้วยห้องไคลก็เห็นได้ว่ามีบ่อบำบัดแล้วก็เชื่อมด้วยระบบธรรมชาติทั้งหมดเลยอย่าลืมว่าน้ำเสียของเพชรบุรีมาอยู่ที่แหลมผักเบี้ยแต่สามารถทำให้เป็นน้ำดีแล้วก็นอกจากน้ำดีแล้วจะเห็นได้ว่าพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นด้วยนะคะระบบนิเวศชัดเจนเลยว่าดีขึ้นป่ากงกลางป่าแสมเนี่ยที่เป็นป่าของชายฝั่งเนี่ยที่ดินเพิ่มขึ้นทุกปีจะเห็นได้ว่าระบบนิเวศดีขึ้นทุกปีแล้วก็พืชสัตว์น้ำที่อยู่ในของชายฝั่งก็จะดีด้วย
1: ครับก็
0: เพราะนั้นคิดว่านิดนึงนะคะภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะเริ่มมีอุตสาหกรรมหลายที่ที่ให้ความสำคัญแล้วก็เอาระบบที่บำบัดแบบธรรมชาติเข้าไปก็อยากชวนทุกคนว่าจริงๆไม่ได้ลงทุนเยอะนะคะแล้วท่านเองก็จะประหยัดค่าน้ำด้วยเอาน้ำให้น้ำมันหมุนเวียนแล้วก็มาใช้ซ้ำมันก็เท่ากับเติมออกซิเจนไปในตัวแล้วก็ประหยัดค่าน้ำที่ท่านต้องใช้ด้วยนะคะก็มีหลายอุตสาหกรรมที่มาปรึกษาเราแล้วก็ทำงานแล้วก็ได้ผลค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นพัฒนาการเรื่องของการใช้น้ำอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูประเด็นสุดท้ายนะครับซึ่งประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนครับครับอยากให้อาจารย์อธิบายหน่อยว่าประเด็นเหล่านี้มาสอดคล้องกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำโดยรวมยังไงบ้างครับ
0: ค่ะจริงๆถ้าพูดโดยรวมเนื้อน้ำนี่เป็นปัจจัยของความยั่งยืนเลยนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าตอบโจทย์เร็วๆเนี่ยเดี๋ยวขอลงรายละเอียดอีกทีนะคะคืออยู่ในข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ6แล้วก็12 13 14ไปถึง15
1: โอ้เกือบหมดเลยนะครับ
0: เกือบหมดค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่เมื่อสักครู่เกริ่นไปแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงเนี่ยเหล่านี้เป็นคำตอบนี้เรามาดูไล่แต่ละหัวข้อนะคะหัวข้อที่1ขจัดความยากจน
1: อ
0: ันนี้จริงแน่นอนเพราะเราเห็นว่าพอไปฟื้นน้ำเกษตรกรมีน้ำผลผลิตออกรายได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะคะแล้วพร้อมกับนำแนวคิดของพระองค์ไปปรับใช้ของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องการเกษตรที่ถ้าเราบุญสรุปไม่ง่ายก็คือมีน้ำพอในพื้นที่ของตัวเองพื้นที่ถ้าตรงตามภูมิสังคมของตัวเองเนี่ยนะคะแล้วก็มีพืชที่ตอบโจทย์รายวันรายเดือนรายปีรายสัปดาห์และไม้มรดก อย่างนี้มั่นคงแน่นอนนะคะพอมามองเรื่องที่สองขจัดความหิวโหยชัดเจนเลย
1: ช
0: ั
1: ดเจนครับ
0: ไม่มีน้ำอาหารไม่มีอาหารไม่มีแน่นอนเพราะน้ำมั่นคงอาหารได
1: ้
0: พอมาเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วความเป็นอยู่ที่ดีโอ้ยิ่งชัดเจนมากๆเลยมีน้ำสุขภาวะดีสุขภาพดีนะคะพอมาเรื่องที่6น้ำสะอาดและสุขาภิบาลเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่ว่าถ้าน้ำสะอาดสุขภาพดีนะคะเพราะน้ำมันซึมเข้าไป 70% ของร่างกายเนี่ยพอมันซึมเข้าไป 70% ร่างกายถ้าเราเอาของไม่ดีเข้าไปป่วยแน่นอนนะฮะอันนี้ก็เป็นคำตอบพอมาดูข้อ12นะคะเรื่องการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบก็จะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เราให้ความเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย
1: ์
0: อันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบแล้วแล้วก็รู้อยู่ว่าถ้าทานอาหารบริโภคที่เกษตรปลอดภัยกับเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็ส่งผลต่อที่ดีต่อสุขภาพนะคะทำให้เดี๋ยวนี้ก็คนก็นิยมนะคะเกษตรปลอดภัยกับเกษตรอินทรีย
1: ์
0: นะคะก็ในส่วนต่อมานะคะในเรื่องของการรับมือกับ climate change อันนี้
1: ชัดมาก
0: ๆที่เราทำงานมาเนี่ยเราคุมอากาศยากค่ะแต่น้ำบนดินเนี่ยพิสูจน์ได้ว่าเราคุมได้จริง เรารู้ว่าน้ำมาเท่าไหร่เก็บเท่าไหร
1: ่
0: บริหารอย่างไรบางที่ถ้ารู้ว่าท่วมก็ปรับตัวชัดเจนว่าอยู่ได้จะน้ำท่วมหรือคราวนี้จัดระบบเลยประมงทำพิกัดให้ชัดบ่อเราอยู่ตรงไหนปรับยังไงไม่ให้ปลาหนีเที่ยวนะคะแล้วก็ปรับพื้นที่ตัวเองอย่างคลองรังสิตนะคะที่เราทำงานมาเนี่ยหน่วงน้ำได้ถึง30ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ใช่ครับ
0: ก็จากเอาคลองชลประทานเชื่อมต่อกับคลองข้างถนนเชื่อมต่อกับพื้นที่ร่องสวนเราเคยทำร่องสวนตรงนี้ร่องสวนหายไปในหมดนะคะทั้งที่หน่วงน้ำให้เราได้ทำงานได้ตลอดนะคะพอมาถึงนิเวศทะเลและมหาสมุทรเมื่อสักครู่ได้พูดถึงชายฝั่งนะคะบริหารชายฝั่งดีส่งผลให้ระบบนิเวศดีเพราะปล่อยน้ำดีลงสู่ทะเลนะคะและชายฝั่งก็จะเห็นได้ชัดนะคะพอมาเรื่องระบบนิเวศบนบกเมื่อสักครู่ก็ได้พูดถึงแล้วนะคะว่ามันมีผลสืบเนื่องกันอย่างไรเพราะนั้นจะเห็นได้ว่ามากเกินครึ่งหนึ่งที่น้ำเป็นคำตอบนั่นคือสาเหตุที่เราเคยได้ยินคำว่าน้ำคือชีวิตของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็จริงๆพระองค์พระราชทานไว้ก่อนที่จะเป็นคำของ UN นะคะเพราะนั้นก็ชัดว่าประเทศไทยมีแนวทางที่ชัดเจนเรื่องการจัดการน้ำแล้วก็เรื่องนี้เองก็คิดว่าเรื่องความยั่งยืนนะคะเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยคำตอบมาจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำค่ะ
1: ครับโดยรวมนะครับในเรื่องของความท้าทายและปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ใช้เรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGนะครับซึ่งเป็น17หัวข้อแล้วก็หลายๆหัวข้อเองเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการน้ำนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับอยากให้ท่านนะครับผอ.ลอยบุญนะครับช่วยสรุปนะครับหรือให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของไทยครับว่าจะมีข้อเสนออย่างไรโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับเขาจะได้นำไปปรับใช้หรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าช่วยเหลืออย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการน้ำครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
0: ค่ะอาจารย์เกียรติก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าเราทำงานร่วมกับเยาวชนเยาวชนที่ทำงานร่วมด้วยเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่โรงเรียนโรงเรียนของเขาเองเนี่ยทำเป็นตัวอย่างจัดการน้ำตั้งแต่น้ำเสียในโรงเรียนจะแก้ไขอย่างไรน้ำรอบโรงเรียนจะทำอย่างไรหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเกษตรกรเนี่ยเด็กๆก็ไปช่วยเสริมเติมได้นะคะก็ไปเรียนรู้กับเกษตรกรแล้วก็มาช่วยคิดช่วยทำนะคะแล้วเกษตรกรก็ต้องมีน้ำในพื้นที่ของตัวเองให้เพียงพอนะคะเพื่อจัดการตัวเองการพึ่งพาตนเองเนี่ยเป็นคำตอบของความยั่งยืนค่ะแล้วก็ท้ายที่สุดสิ่งที่ตามมาเนี่ยมั่นคงน้ำมั่นคงอาหารนะคะเศรษฐกิจกับสังคมก็จะมั่นคงแล้วเป็นคำตอบของความยั่งยืนของสังคมในที่สุดค่ะ
1: ครับชอบคำนี้มากครับเรื่องความยั่งยืนครับเศรษฐกิจสังคมนะครับอยู่ได้นะครับวันนี้นะครับท่านดร.ลอยบุญรัศมีเทศนะครับท่านก็ได้มาให้ข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรนะครับว่าใช้น้ำอย่างไรให้เหมาะสมนะครับการพัฒนาระบบชลประทานการใช้น้ำจากประหยัดแล้วก็ให้อีกคำหนึ่งคำว่าบริหารจัดการธนาคารน้ำนะผมชอบคำนี้มากครับว่าธนาคารน้ำจะดูแลจัดการอย่างไรด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ฝนตกมาแล้วน้ำมันผ่านไปเลยเรามีการสะสมธนาคารน้ำไว้ส่วนในภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็พูดถึงของการจัดการเรื่องน้ำเสียนะครับเรื่องของการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงเรื่องของความร่วมมือกับชุมชนที่อยู่ร่วมกันรอบข้างด้วยครับวันนี้นะครับในช่วงของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับในประเทศไทยนะครับวันนี้ได้เชิญนะครับท่านวิทยากรดร.ลอยบุญรัศมีเทศนะครับผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะครับวันนี้ก็มาให้ข้อมูลหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับหวังว่าน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับสามารถที่จะนำเอาแนวคิดเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ
2: ค่ะน้องๆทางบ้านก็ได้รับฟังการบรรยายของท่านวิทยากรนะคะในตอนที่1ของรายการเราก็คือบทนำการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทยอาจารย์กี้ก็หวังว่าน้องๆนะคะจะเห็นภาพรวมนะคะน่าจะเป็นภาพกว้างและจะเห็นได้ว่ารายการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวน้องๆเองรวมถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยเฉพาะคุณผู้ปกครองที่ทำอาชีพเกษตรกรรมนะคะหรือว่าอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับน้ำค่ะแล้วก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะอาจารย์กิตก็อยากให้คุณกิตินะคะผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการนะคะฝากแง่คิดเล็กๆน้อยๆให้กับน้องๆทางบ้านค่ะ
3: ครับน้องๆครับแล้วท่านผู้ปกครองทางบ้านครับในเรื่องวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทยนะครับเนื้อหาที่สำคัญเนี่ยคง อยู่ใกล้ตัวมากกับเกษตรกรครับงั้นการจัดการน้ำอย่างเหมาะสมเป็นอย่างไรนะครับการพัฒนาในระบบชลประทานนะครับรวมถึงเรื่องของการประหยัดการใช้น้ําแล้วก็เรื่องของการมีธนาคารน้ําในพื้นที่ครับอาจารย์นะครับส่วนในภาคอุตสาหกรรมเองที่ท่านวิทยากรของเราคือดร.ลอยบุญรัศมีเทศนะท่านได้พูดถึงก็คือเรื่องของการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการบําบัดน้ําเสียนะครับแล้วก็การนําเอาน้ํากลับมาใช้ใหม่รวมถึงเรื่องของการร่วมมือกับชุมชนอย่างไรให้อยู่กันอย่างยั่งยืนครับด้วยเนื้อหาเหล่านี้นะครับก็มีทางพระนะครับคำพูดคำหนึ่งที่ผมได้จดจำมานะครับและผมประทับใจมากกับคำว่าจากนภาผ่านภูผาสู่มหานาทีนั่นหมายความว่าเราพูดนะครับท่านในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านให้ข้อคิดไว้ตั้งแต่มาจากฟ้านะครับมาถึงภูเขาก็เป็นป่าไม้นะครับมาถึงมหานาทีคือทะเลหรือแม่น้ำนะครับอันนี้ก็เป็น3เรื่องที่มีความสัมพันธ์ครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะนี่เป็นเหมือนกับเป็นวัฏจักรของน้ำที่เราได้เห็นนะคะและน้องๆคะอย่าลืมติดตามรายการของเรานะคะในตอนต่อไปเนี่ยจะมีเรื่องการบริหารจัดการน้ำไม่ว่าจะเป็นโดยชุมชนการใช้เทคโนโลยีนะคะแล้วก็สิ่งที่ประเทศไทยต้องการรวมถึงมีคนในชุมชนตัวจริงเสียงจริงมาบรรยายให้น้องๆฟังด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้คุณกิตินะคะแล้วก็จันกิกต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการ

0: หลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับแล้วลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทปเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทปเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อทางคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิ้ว ลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: morning. How are you?
1: I am fine. Thank you. And you?
0: Fine. Thank you. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูในรายวิชา EnglishListening and Speaking 1นะคะวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด1นะคะรหัสวิชา2103นะคะสอนโดยครูขวัญอาทัยมาสวัสดิ์ค่ะแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับการสอบถามอาชีพนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ Talking about careers นะคะ Talking about career ก็คือการถึงอาชีพนะคะพูดถึงอาชีพในที่นี้เราก็จะมาเรียนรู้ทั้งคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพประโยคสำนวนที่เกี่ยวกับสอบถามว่าคุณทำอะไรคุณมีอาชีพอะไรนะคะแล้วก็ถึงบทสนทนาบทสนทนาเกี่ยวกับอาชีพนะคะแล้วก็ครูจะปิดท้ายด้วยการเขียนเรซูเม่ในเบื้องต้นให้พวกเรานำไปใช้ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง asking about careers นะคะเป็นคำถามที่ใช้ในการสอบถามอาชีพนะคะคำถามก็จะมีหลายคำถามเป็นสำนวนหลายสำนวนที่บางทีนักเรียนอาจจะคุ้นเคยและเรียนรู้มาแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะเริ่มด้วยที่ what's his her job ถ้าเป็นผู้ชายเราจะใช้คำว่า his นะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็ใช้คำว่า her นะคะประโยคนี้ what's his or her job นี่หมายความว่าเขาหรือหล่อนเนี่ยทำอาชีพอะไรใช่ไหมคะเขาหรือเธอใช่ไหมคะทำอาชีพอะไรประโยคที่สองค่ะ what's your job what's your job ก็คือคุณทำงานอะไรใช่ไหมคะต่อไปค่ะ what are their jobs what are their jobs ก็คือเขาพวกเขาทำงานอะไรใช่ไหมคะต่อไปค่ะ What does he or she do? What does he or she do? ก็คือเขาหรือเธอน่ะทำงานอะไรต่อไปค่ะ What do you do? What do you do? พวกเราคุ้นเคยอยู่แล้วใช่ไหมคะประโยคนี้ก็คือคุณทำงานเขาทำงานอะไรทำงานอะไรนะคะต่อไป What do they do? What do they do? They ก็คือพวกเขาใช่ไหมคะพวกเขาทำงานอะไรแล้วสุดท้าย What do you do for a living What do you do for a living ก็คือคุณทำงานอะไรอยู่นะคะเมื่อมีคำถามแล้วใช่ไหมคะเมื่อมีคำถามก็ต้องมีคำตอบเนาะมีสำนวนคำถามก็ต้องมีสำนวนคำตอบ identifying careers ตัวอย่างประโยคที่ใช้บอกอาชีพนะคะอันนี้ก็จะเป็นสำนวนสำนวนเบื้องต้นที่เวลาถามมาแล้วตอบเราควรจะขึ้นต้นอย่างไรนะคะถ้าเป็นอย่างเราสามารถที่จะบอกอาชีพได้เลยชาวต่างชาติก็จะเข้าใจแต่ถ้าเราเพิ่มประโยคเพิ่มสำนวนเข้าไปมันก็จะทำให้ประโยคดูดีขึ้นดูว่าเรามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะ อย่างแรกเลยนะคะเมื่อถามว่า what's his or her jobs เราก็จะตอบ he หรือ she ใช่ไหมคะตัวอย่างก็คือ he is a หรือ an ใช่ไหมคะถ้าใช้ a ก็คือเป็นคำทั่วๆไปแต่ถ้าใช้ an ก็คำนั้นจะขึ้นต้นด้วยสระใช่ถูกต้องค่ะต่อไปก็จะเป็น she is a หรือ an เช่นเดียวกันแต่ถ้าเราพูดถึงตัวเองเราพูดถึงตัวเองเราก็จะบอกว่า I am ใช่ไหมคะI am a หรือ an อะไรก็ว่าไปนะคะตามที่อาชีพที่เรามีนะคะแล้วถ้าถาม they เราก็ต้องตอบว่า they are ใช่ไหมคะแล้วถาม they are ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ต่อไปนะคะเมื่อถามมาเกี่ยวกับ what does he she do เราก็ตอบว่า she or he works a หรือ an ก็คือเขาทำงานอะไรเช่นเดียวกันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะมี I work as a เราก็ใช้บอกอาชีพได้เช่นเดียวกันนะคะหรือก็ they work as a อันนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเราสามารถนำประโยคนี้ไปตอบคำถามได้นะคะนอกจากเราจะตอบแค่ชื่ออาชีพอย่างเดียวเราก็เพิ่มคำพวกนี้เข้าไปมันก็จะทำให้เราดูมีสกิลในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเปิดไปหน้า85นะคะ 85คำถามที่ใช้ในการสอบถามอาชีพนะคะเราก็จะมีเมื่อเรามีสำนวน ในการสอบถามอาชีพแล้วนะคะเราก็จะมาแยกย่อยลงไปอีกนิดนึงนะคะ occupation profession หรือ careers นะคะคำถามที่ใช้สอบถามอาชีพเรามาทบทวนอีกครั้งก็คือ what is your job ใช่ไหมคะ what is your job แล้วก็จะมีอีกคือ what do you do นะคะแล้วก็ what do you for a living มันก็จะหมายความอย่างเดียวกันก็คือคุณทำงานอะไรใช่ไหมคะแล้วทีนี้การบอกชื่ออาชีพถามแล้วก็ต้องมีตอบใช่ไหมคะเมื่อกี้เป็นสำนวนทีนี้มีตัวอย่างให้ด้วยมีตัวอย่างในการบอกชื่ออาชีพให้ด้วยนะคะการบอกชื่ออาชีพเริ่มต้นที่ I am a บวก job ก็คือบอกว่าเราแล้วก็มีอาชีพอะไรก็คือชื่ออาชีพใช่ไหมคะอย่างนักเรียนนี้ก็คือ I am a student เราเป็นนักเรียนใช่ไหมคะ I am a student นะคะต่อไปก็คือI work as อันนี้ก็คือหมายถึงการทำงานใช่ไหมคะถ้าเราเป็นนักเรียนเราใช้ I am a แต่ถ้าเราทำงานเราจะใช้ I work as a แล้วก็ตามด้วยอาชีพต่างๆที่เราเป็นนะคะต่อไปค่ะการถามลักษณะการทำงานการถามลักษณะการทำงานก็จะเกี่ยวเนื่องกับเวลาในการทำงานนะคะอย่างตัวอย่างที่ครูให้มานี้ก็คือ is in part time or full time part time คืออะไรเอ่ยที่เราคุ้นเคยกันทำงานบางเวลาใช่ไหมคะไม่ได้ทำงานเต็มเวลาแต่ถ้าเต็มเวลาก็จะเป็น full time ใช่ไหมคะ full time แล้วก็จะมี is it a part time jobs งานนี้เป็นงานที่ทำบางเวลาหรือเปล่าแล้วก็จะมี is it a full time ก็จะมี is aPart time job is full time ซึ่งการถามลักษณะการทำงานนี้นะคะจะเกี่ยวกับการบอกเวลาเราสามารถที่จะบอกเป็น part time หรือ full time หรือเราเฉพาะเจาะจงเป็นเวลาตั้งแต่เริ่มจนจบเลยก็ได้นะคะประโยคนี้ก็จะเป็นการถามที่ถามถึงงานว่าในเวลานอกเวลางานในเวลาfull time เนี่ยอาจจะหมายถึงงานประจำก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่ต้องว่าทำงานเต็มเวลาครบ8ชั่วโมงนะอาจจะหมายถึงงานประจำที่เราทำเป็นประจำก็ใช้คำว่า full time ก็ได้นะคะต่อไปค่ะการถามเกี่ยวกับนายจ้างการถามเกี่ยวกับนายจ้างนะคะว่าเราทำงานกับใครทำงานที่ไหนใช่ไหมคะอันแรกเลย who do you work forWho do you work for ก็คือคุณทำงานให้ใครใช่ไหมคะ work for ทำงานให้ใครต่อไปก็คือ where do you work ก็คือทำงานที่ไหนใช่ไหมคะ where ก็คือที่ไหนต่อไปก็คือ what company do you work in what company do you work in company ก็คือหมายถึงบริษัทห้างร้านใช่ไหมคะคุณทำงานที่บริษัทอะไรคุณทำงานในบริษัทอะไรซึ่งมันเป็นการถามเกี่ยวกับการทำงานว่าทำงานให้ใครทำงานที่ไหนใช่ไหมคะแล้วจะมีคำตอบว่าถ้าถามว่าคุณทำงานที่ไหน What company do you work in ก็คือ I work for Microsoft Microsoft นี่ก็จะเป็นสถานที่ใช่ไหมคะแต่แล้วถ้าเป็น I work at Canon ก็จะเป็นสถานที่เหมือนกันเป็นชื่อบริษัทใช่ไหมคะหรือ I work in an engineering company ใช่ไหมคะก็จะทำงานที่บริษัทที่เกี่ยวกับ engineering ใช่ไหมคะอันนี้คือการถามเกี่ยวกับนายจ้างว่าเราทำงานที่ไหนแล้วก็ทำงานให้กับใครนะคะต่อไปค่ะเป็นการสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการทำงานก็คือการถามเกี่ยวกับหน้าที่ใช่ไหมคะว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างประโยคก็จะคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆเหมือนกับว่าเราถามการทำงานว่าคุณทำงานอะไร What do you do in your job What do you do in your job คุณทำงานอะไรที่เกี่ยวกับงานของคุณอ่ะคุณทำอะไรบ้างใช่ไหมคะ What are you responsible อันนี้คือ responsible for What are you responsible responsible หมายความว่าหน้าที่รับผิดชอบความรับผิดชอบในงานของเราอ่ะมีอะไรนะคะต่อไป What are you in charge of ก็เดียวกันก็คือคุณมีหน้าที่อะไรนะคะ แล้วก็ต่อไป am maintain tools and mechanics ก็คือบำรุงรักษาเครื่องจักรนะคะต่อไปก็คือ I am responsible for maintaining tool and machine อันนี้ก็จะยาวมาหน่อยเพิ่มคำว่า responsible เพราะว่าเขาถามว่า responsible เราความรับผิดชอบคืออะไรใช่ไหมคะเราก็เพิ่มไปว่า responsible เราเนี่ยความรับผิดชอบเราเนี่ยก็คือ maintain tool and mechanic ก็คือซ่อมและบำรุงใช่ไหมคะต่อไปก็คือ I am in charge for maintain tools and mechanic ก็อันเดียวกันก็คือมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเรามาดูคำศัพท์นะคะเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพนักเรียนเปิดไปหน้า82นะคะคำศัพท์ใน activity 2เป็นเกี่ยวกับอาชีพคำแรกนะคะคำแรก accountant หมายความว่าaccountant หมายความว่าไงเอ่ย accountant หมายความว่านักทำบัญชีตรงสีสวยๆเลยค่ะนักเรียนเขียนลงไปในหนังสือได้เลยนะคะหมายความว่านักทำบัญชีวันนี้ครูนำเสนอมาในรูปแบบของมี phonetic symbol ด้วยนะคะ phonetic symbol นี่ก็คือการออกเสียงการออกเสียงว่าเราควรจะออกเสียงคำศัพท์ด้านหน้านั้นว่าอย่างไรแต่ว่าครูยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าสัญลักษณ์อะไรหมายความว่ายังไงนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวครูนำมาให้พวกเราดูก่อนว่าเวลาที่เราจะออกเสียงเนี่ยบางทีเราดูจากตรงคำศัพท์เนี่ยเราดูไม่ออกว่ามันอ่านว่ายังไงแต่ถ้าเราได้เรียนเรื่อง phonetic symbol เนี่ยเราจะสามารถแบ่งแล้วก็ออกเสียงได้ว่ามันอ่านว่ายังไงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวครูจะมาอธิบายเกี่ยวกับ phonetic symbol ให้แต่วันนี้ครูนำเสนอมาในให้พวกเราดูเป็นตัวอย่างอย่างคำแรก accountant เห็นไหมคะ phonetic symbol จะแบ่งให้เราว่าเราจะออกเสียงกี่พยางค์กี่คำในหนึ่งคำนั้นใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจะมี accountant ก็คือนักทำบัญชีนะคะต่อไปค่ะ architect ก็คือสถาปนิกนะคะต่อไป assistant ผู้ช่วย very good ค่ะต่อไปค่ะ clerkเครื่องเสมียนนะคะต่อไปค่ะ electrician ก็คือช่างไฟฟ้าคำที่6 engineer วิศวกรต่อไป foreman หัวหน้าคนงานหรือหัวหน้างานก็ได้นะคะอันนี้เราจะใช้ในกรณีที่เป็นเหมือนสถานที่เขามีงานก่อสร้างเราจะได้ยินบ่อยๆว่า foreman นะคะต่อไปค่ะ manager คุ้นเคยอยู่แล้วคือผู้จัดการข้อ9ค่ะโมเดลนางแบบหรือนายแบบก็ได้นะคะนางหรือนายก็ได้นะคะต่อไปค่ะข้อ10 receptionist คืออะไรเอ่ย receptionist ก็คือพนักงานต้อนรับต่อไป secretary แปลว่าอะไร secretary กับ security ก็คือยามแต่ถ้าเป็น secretary ก็คือเลขานุการมันจะคล้ายๆกันนะอันนี้secretary ก็คือเลขานุการแต่ถ้าเป็น security ก็คือยามถ้าลงท้ายด้วยลี่นี่คือเลขาแต่ถ้าลงท้ายด้วยที ty จะเป็นยามนะคะโอเคต่อไป teller teller teller จะมีความหมายเดียวกันกับ information information พวกเราเคยได้ยินไหมประชาสัมพันธ์นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอาชีพที่พวกเราคุ้นเคยนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้เราฟังแล้วเดี๋ยวจะให้พวกเราออกเสียงตามเนาะอ่านตามครูนะคะเริ่มคำแรกเลยนะคะ accountant
1: accountant
0: accountant
1: accountant
0: คำที่สองนะคะ architect
1: architect
0: architect
1: architect
0: คำที่สาม assistant
1: assistant
0: คำที่4ค่ะ clerk
1: clerk
0: คำที่5 electrician
1: electrician
0: คำที่6นะคะ engineer
1: engineer
0: ข้อ7นะคะ foreman
1: foreman
0: คำที่9 modern
1: model
0: คำที่10นะคะ receptionist
1: receptionist
0: คำที่11
1: security
0: sorry ค่ะ security หมายความว่ายามแต่อันนี้คือ secretary
1: secretary
0: โอเคต่อไปนะคะข้อ12
1: teller

0: มันจะมีความหมายไปคล้ายๆกับ information นะคะก็คือประชาสัมพันธ์เพราะว่า trailer นี่เป็นถ้าแปลตามตัวมันจะเป็นหมายความว่าผู้บอกหรือผู้ให้ข้อมูลเพราะฉะนั้นจะมีความหมายที่คล้องกันเกี่ยวกับinformation ก็คือประชาสัมพันธ์ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังบทสนทนาก่อนนะคะบทสนทนาจะอยู่ในหน้า84นะคะบทสนทนาเดี๋ยวเราจะมาฟังบทสนทนานี้พร้อมๆกันแล้วเราจะไปทำแบบฝึกหัดต่อไปนะคะว่าในบทสนทนานั้นเขาทำอะไรและเขาพูดคุยเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังบทสนทนาเลยเนาะ
1: Page 84 Talking about careers Activity 5 Read and listen to the dialogue Answer the questions that follow
2: Hello, Nicholas. How are you?
3: I'm fine, thank you, William. What's your job now?
2: I'm an instructor. It's a full-time job.
3: What do you do in your job?
2: I teach in a college. How about you? What's your job?
3: I'm a shop assistant for a retail store. I help customers in a shop.
2: Is it full-time?Or part-time?
3: It's a part-time job.
0: โอเคนะคะผ่านไปแล้วนะคะบทสนทนาในบทสนทนานี้เดี๋ยวเขาก็จะมีสำนวนที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่าถามว่าเขาทำงานอะไรใช่ไหมคะงานที่เขาทำอ่ะเป็นงานในเวลาหรือนอกเวลาเป็นงานประจำหรือเปล่าแล้วเขาทำงานที่ไหนถูกไหมคะพี่ถามหมดเลยว่าทำงานอะไรที่ไหนและเป็นงานในหรือนอกเวลาใช่ไหมคะเรามาดูประโยคแรกประโยคแรกก็ทักทาย Hello Nicholas ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น B ก็จะคือ Nicholas เนาะในบทสนทนานี้ B จะเป็น Nicholas เขาก็ถามสารทุกข์สุขดิบธรรมดาก็คือ How are you ใช่ไหมคะ B ก็ตอบ I'm fine Thank you William เพราะฉะนั้น B ก็คือ Nicholas A ก็จะคือ William นะคะเป็นบทสนทนาของ Nicholas และ William นะคะ What's your job now What's your job now ก็คือตอนนี้คุณทำงานอะไรใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสำนวนในการถามอาชีพหนึ่งแล้วนะคะต่อไปค่ะ I am an instructor is a full time job is a full time job เขาเป็นอาจารย์ instructor นี้หมายความว่าอาจารย์นะคะอาจารย์ที่สอนในมหาลัยจะใช้คำนี้แต่ถ้าเป็นครูจะใช้คำว่าteacher แต่นี่ instructor นี่คือหมายถึงอาจารย์ที่ทำงานในมหาวิทยาลัยนะคะ is a full time job full time ก็คืองานประจำใช่ไหมคะเป็นงานประจำอาจารย์เนี่ยเป็นงานประจำนะ what do you do in your job แล้วคุณทำงานเกี่ยวกับอะไรงานคุณน่ะมันเกี่ยวกับอะไรนะคะเขาก็ตอบว่า I'm teach in a college ก็คือสอนในวิทยาลัยใช่ไหมคะ How about you แล้วคุณล่ะ What's your job How about you ก็คือแล้วคิดเกี่ยวกับเป็นอย่างไร What's your job ก็คือคุณทำงานอะไรใช่ไหมคะเขาก็ตอบว่า I am a shop assistant shop assistant ก็คือผู้ช่วยขายของ shop assistant นะคะก็คือผู้ช่วยขายของ for a retail store ก็คือร้านค้าขายปลีกร้านขายปลีกนะ I help customer in a shop customer ก็คือลูกค้าใช่ไหมคะภายใน shop ก็คือ in a is it full time or part time A ก็เลยถามว่ามันเป็นงานประจำหรือว่าเป็นงานพาร์ทไทม์เขาก็ตอบว่าเป็น is a part time ทีนี้เรารู้ความหมายของบทสนทนาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราฟังอีกรอบนึงนะแล้วเราก็จะไปทำแบบฝึกหัดด้วยกันนะคะ
1: Page 84 Talking about careers Activity 5 Read and listen to the dialogue Answer the questions that follow

0: Hello, Nicholas. How are you?
1: I'm fine, thank you, William. What's your job now?
0: I'm an instructor. It's a full-time job.
1: What do you do in your job?
0: I teach in a college. How about you? What's your job?
1: I'm a shop assistant for a retail store. I help customers in a shop.
0: Is it full-time or part-time?
1: It's a part-time job.
2: โอเคจบไปแล้วนะคะทีนี้เราไปดูคำถามนะคะเรามา answer the question ใน activity 5หน้า84เช่นเดียวกันด้านข้างนะคะทีนี้เขาก็จะถามว่าในบทสนทนาเนี้ยพูดคุยเกี่ยวกับอะไรใครพูดคุยอะไรบ้างนะคะคำถามก็คือคำแรกประโยคแรกก็คือ what did Nicholas do เมื่อกี้เรารู้ไหมว่า A หรือ B เป็น NicholasB เป็นนิโคลัสนะคะ A เป็นวิลเลียมนะคะทีนี้เขาถามว่า What did Nicholas do นิโคลัสเขาทำงานอะไรนิโคลัสทำงานอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะ Instructor ใช่ไหมคะนิโคลัสเป็นอะไรคะ
3: เป
2: ็
3: นอาจารย
2: ์ก็คือ Instructor ใช่ไหมคะ Instructor แล้วทีนี้What did he do in the job? What did he do in the job? เขาทำอะไร
3: He teach
2: เขาทำอะไรคะสอนหนังสือในวิทยาลัยก็คือ He teach in a college ใช่ไหมคะต่อไปค่ะเป็น full time หรือ part timeFull time หรือ part time คะ
3: Full time
2: ใช่ไหมคะเป็นอาจารย์ก็คือเป็น full time นะคะต่อไปค่ะ What did William do William เป็นอะไรคะ
3: William
2: เป็นอาจารย
3: ์
2: เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะ What did Nicholas doเดี๋ยวเรามาดูบทสนทนาย้อนไปดูบทสนทนากันก่อนว่าใครเป็น A เป็น B A เป็น
3: William
2: A เป็น William B เป็น
3: Nicholas
2: โอเคนะคะทีนี้เราเริ่มคำถามแรกนะคะเขาถามว่า What did Nicholas do Nicholas เป็น Job Shop Assistant ถูกไหมคะ Shop Assistant ก็คือเป็นผู้ช่วยขายของใช่ไหมคะต่อมาWhat did he do in job? Shop assistant อะงานเขาคืออะไร
3: Help
2: customer in a shop ใช่ไหมคะก็คือช่วยลูกค้าในร้านค้าใช่ไหมคะต่อไปค่ะ Shop assistant นั้นเป็น full time หรือ part time เป็น part time ใช่ไหมคะแล้วทีนี้วนกลับมาที่ What did William do?วิลเลียมเป็น instructor นะคะ What did he do in the job เขาทำอะไรงานอะไรของเขาอะ
3: teach in a college
2: ใช่ไหมคะและทีนี้ where did he work เขาทำงานที่ไหน in a college ใช่ไหมคะในมหาวิทยาลัยทีนี้ครูถามหน่อยว่าวิลเลียมเนี่ยเป็นงานของวิลเลียมเนี่ยอินสตรัคเตอร์นี่เป็น full time หรือเป็น part
3: time
2: เป็น full time เพราะเขาเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะแต่ว่า shop assistant นั้นเป็นงาน part time ใช่ไหมคะทีนี้ shop assistant เนี่ย where did he work shop assistant นี่เขาทำงานที่ไหน
3: in
2: retail shop ในนี้จะบอกประเภทมานิดนึงก็คือ retail shop ก็คือเป็นร้านค้าขายปลีกใช่ไหมคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นแบบฝึกหัดเช่นเดียวกันนะคะในอันนี้เดี๋ยวครูจะให้จับคู่ระหว่างอาชีพแล้วก็จับ description ก็คือรายละเอียดมันจะมีคู่นะคะ job title ก็คือชื่ออาชีพใช่ไหมคะแล้วก็จะมี job description ก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ นะคะเดี๋ยวเรามาดูชื่ออาชีพก่อนเรามาดูชื่ออาชีพก่อนนะคะในหน้า83นะคะ activity ที่3นะลูกเรามาดูชื่ออาชีพตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ12ก่อนว่าอาชีพที่ให้

ยการนะคะต่อไปค่ะโชเฟอร์โชเฟอร์ก็คือคนขับรถแอทโทรนี่คืออัยการเนาะอัยการโชเฟอร์ก็คือคนขับรถมีอีกคำหนึ่งที่เกี่ยวกับคนขับรถคือ driver ใช่ไหมคะ driver ใช่แต่ถ้า drive เฉยๆนี่คือขับแต่ถ้าบอกว่า driver ก็คือคนขับรถนะคะต่อไปค่ะ career career ลองเดาสิ career career career ใช่เราจะคุ้นเคยกับเคอรี่มากใช่ไหมคะต่อไป flight attendant flight attendant พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินใช่ flight ที่แปลว่าเที่ยวบินใช่ไหมคะ attendant ก็คือคนที่ให้บริการเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมคะอันนี้พนักงานต้อนรับนะโอเคต่อไป journalist journalistลองทายสิ journalist journalist นักข่าวเนี่ยแปลว่านักข่าวนักข่าวนะคะต่อไปคำนี้เราเพิ่งเรียนมาเมื่อกี้เอง instructor อาจารย์ส่วนครูนี่เป็น teacher หรือเป็น instructorเป็นทีเชอร์นะคะเพราะสอนในสคูลในโรงเรียนนะต่อไปค่ะ MC or Master of Ceremony พิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการนะคะเราจะคุ้นเคยกับการใช้คำว่า MC ใช่ MC ก็ย่อมาจาก Master of Ceremony นะคะต่อไปค่ะ Mechanic Mechanic คือช่างยนต์ช่างเครื่องช่างกลก็ได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ shop assistant เมื่อกี้ผู้ช่วยผู้ช่วยในร้านขายของผู้ช่วยคนขายของผู้ช่วยขายของต่อไปค่ะ tailor tailor คนที่ทำเสื้อผ้าให้เราใส่อะคนที่ทำเสื้อผ้าให้เราใส่เทเลอร์เทเลอร์ใช่ช่างแต่งเย็บเสื้อผ้าแต่ถ้าประชาสัมพันธ์จะเป็นเทเลอร์มันจะออกเสียงคล้ายๆกันนะคะเทเลอร์อันนี้ก็จะเป็นเทเลอร์เทคนิคเชียนเทคนิคเชียนก็คือช่างเทคนิคใช่ไหมคะเทคนิคเชียนคือช่างเทคนิคสุดท้ายค่ะ travel agent มีความหมายเดียวกันกับไกด์ไกด์ภาษาไทยหมายความว่าอะไรมักคุเทศหรือว่าผู้นำเที่ยวใช่ไหมคะมักคุเทศก็จะหมายความว่าเป็นไกด์แต่ถ้าเป็น travel agent ก็จะเป็นผู้นำเที่ยวนะคะทีนี้เรามาดูด้านJob description บ้างนะคะ Job description ก็คือเป็นการอธิบายลักษณะงานทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทีละประโยคนะคะว่าลักษณะงานด้านนี้มันจะเป็นงานอะไรเรามาดูอันแรกเลย SY a personal about law ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายก็คือ Attorney ก็คืออัยการก็คือข้อ A นะข้อ1ใช่ไหมคะข้อ1ทีนี้ข้อ B carrier message or document for customer ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นอาชีพอะไรลองดูสิข้อไหนเดี๋ยวข้ามไปก่อนก็ได้นะคะทีนี้ design and make men's closer tailor ก็คือข้อ10ใช่ไหมคะข้อ
ข้อ10นะต่อไป drive a car

0: for the boss
1: chauffeur
0: ก็คือข
1: ้
0: อ2 help customer in a shop
1: shop
0: assistant คือข้อ9 very good ค่ะ introduce guest or speaker at formal eventMC Master of Ceremony ก็คือข้อ7ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ Maintain Equipment or Machine Equipment หมายความว่าอุปกรณ
1: ์
0: Technician Technician คือข้อไหนเอ่ย Technician ก็คือข้อระหว่างเราเอาไหน Mechanic กับ Technicianเอาข้อไหนคะแมคานิกกับเทคนิเชียนช่างยนต์ช่างเครื่องงั้นฝากไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะต่อไปค่ะรีเพร์วินิคุณออแมทเทอรี่รีเพร์นี่หมายความว่ารีเพร์นี่หมายความว่าอะไรคะซ่อมบำรุงเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็น
1: ช
0: ่
1: าง
0: อะไรแมคานิกใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นแมคานิกส่วน maintain equipment นี่ก็คือจะเป็น technician ก็คือข้อ11ต่อไป sales and books a ticket sorry ค่ะ or a hotel room for tourists ขายและรับจองห้องพักขายและรับจองห้องพักเกี่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับการจองห้องพักในโรงแรมจะเป็นข้อไหนคะจะเป็นอันไหนเอ่ย12ก็คือ travel agent ใช่ไหมคะจะเป็น12ต่อไปค่ะ serve passengers on a plane flight attendantflight attendant นะคะก็คือข้อ4 teach in a college or a university instructor ในข้อ6ใช่ไหมคะ write new report for a newspaper journalist คือข้อ5เพราะฉะนั้นเราจะเหลือข้อไหนไว้สำหรับข้อ B
1: ข
0: ้
1: อ
0: ข้อ2คือchauffeurใช่ไหมคะ
1: ข้อ
0: 2คืออะไรตกลงเป็นข้อ2หรือข้อ3
1: ข
0: ้อ3ค
1: ือ
0: couriers ใช่ไหมคะ couriers ก็คือคนส่งของโอเคทีนี้เรารู้แล้วนะว่าอาชีพอะไรลักษณะงานเขาเป็นอะไรใช่ไหมคะต่อไปนะคะต่อไปเราก็จะมีแอคทิวิตี้ที่ให้พวกเราทำอีกอันนึงจะอยู่ในหน้า83นะคะอันนี้ครูก็จะถามว่าอาชีพที่เขาให้มาก็จะคล้ายๆกันก็จะเป็นคล้ายๆ job description เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวคำแรกนะคะเดี๋ยวประโยคแรกนะคะ Does an author write books เขียนหนังสือนักเขียนหนังสือคนที่เขาทำเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยเขามีอาชีพอะไรwriter ใช่ไหมคะ writer ต่อไปค่ะ does a barber design clothing
1: barber
0: ใช่ไหมคะคือช่างตัดผมต่อไป does a bartender prepare food ingredients bartender ใช่ไหมคะที่เขาผสมค็อกเทลใช่ไหมเขาเรียกค็อกเทลไหมคะต่อไปค่ะ Does a bus boy help serve in a restaurant? Does a bus boy help serve in a restaurant? ที่ช่วยในร้านอาหารนะที่ช่วยเสิร์ฟที่ช่วยอะไรเนี่ยเขาเรียกว่า waiter waiter นะคะเราไม่เรียกไหวนะลูก waiter จะใช้กับผู้ชายจะใช้เรียกบริกรครับถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะเรียกบริกรที่เป็นผู้ชายเราจะเรียก waiter แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะเรียก waitress ใช่ waiter สำหรับ

0: ู้ชายแต่เวสเทรดสำหรับผู้หญิงนะคะต่อไปค่ะ Does a chef cook food chef ใช่ไหมคะแล้วก็ต่อไป Does a jeweler design and make furnitureออกแบบอะที่เขาออกแบบเขามีหน้าที่ออกแบบไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นจิวเวลรี่ดีไซเนอร์นะคะต่อไป Does an office clerk do paperwork in a office ที่เขาทำเกี่ยวกับเอกสารในออฟฟิศอะเราเรียนก่อนมาเนี้ย clerk แปลว่าอะไรเสมียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่เขาทำเกี่ยวกับเอกสารก็จะเป็นเคลิร์กก็ได้ที่แปลว่าเสมียนหรือว่าอะไรที่แปลว่าเลขานุการเลย secretary หรือว่า security secretary นะคะแล้วต่อไปค่ะ does a plumber fit and repair water work plumberเขาจะทำงานที่เกี่ยวกับการซ่อมเกี่ยวกับการบำรุงอะไรพวกนี้รีเพร์ใช่ที่เกี่ยวกับน้ำเพราะฉะนั้นพวกเขาจะมีเป็นช่างที่เกี่ยวกับซ่อมเกี่ยวกับบำรุงเกี่ยวกับน้ำประปาเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงช่างเราจะเรียกว่าอะไรเทคนิคหรือเทคนิชเชียนโอเคต่อไปค่ะ Does a salesperson make an order ขายของถ้าเราเรียนผ่านมาแล้วเมื่อกี้คืออะไรที่เกี่ยวกับคนขายของเราจะเรียกว่าอะไร Shop Assistant โอเค very good ค่ะอันนี้จะเป็นต่อไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับประกาศรับสมัครงานนะคะประกาศรับสมัครงานเดี๋ยวเรามาดูประกาศรับสมัครงานจะอยู่ในหน้า86ใช่ค่ะอยู่ในหน้า86นะคะเป็นประกาศรับสมัครงานอันนี้ก็จะเป็น Ultra Management Corporation นะคะเป็นบริษัท Ultra Management Corporation แล้วก็จะมาดูก่อนนะคะว่าเขารับสมัครงานอะไรอันแรกเขารับสมัครงานคือ Sales and Marketing Representative นะคะเขารับสมัครสองตำแหน่งนี้ Sales and Marketing คุณสมบัติ Responsibility ดูคุณสมบัติก่อนนะคะ Responsibility ก็คือ Present Product to Customerก็คือนำเสนอใช่ไหมครับพรีเซนต์ก็คือนำเสนอนะสินค้าแล้วก็ provide goods customer ก็คือออกแบบโปรโมทแบรนด์มีทั้งออกแบบแล้วก็มีทั้งโปรโมทสินค้าโปรโมทเซลล์ต่างๆเกี่ยวกับสินค้านะคะก็คือ responsibility แล้วต่อไปก็คือ job requirement ก็คือคุณสมบัติเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะก็จะมีอะไรThai citizen only ก็คือเป็นคนไทยโดยสัญชาติเป็นสัญชาติไทยใช่ไหม ต่อไปก็คือ bachelor degree in any field ก็คือเขาต้องจบปริญญาตรีนะคะ great communication skill and self confidence ก็คือสื่อสารดีใช่ไหมคะมีมนุษยสัมพันธ์ดี able to work and team and individual ก็คือสามารถทำงานเป็นทีมได้แล้วก็Positive attitude ก็คือคิดบวกมีความคิดในแง่ดีใช่ไหมคะ Love traveling and enjoy being with people อันนี้ก็คือ responsibility แล้วก็ job requirement ก็คือคุณสมบัติของเขาแล้วก็คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับตำแหน่งใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรับสมัครประกาศรับสมัครงานนะว่าในหนึ่งประกาศรับสมัครงานนั้นเขาจะมีชื่อของตำแหน่งนั้นเขาจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานนั้นและก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของตำแหน่งงานในหนึ่งของประกาศรับสมัครงานนะคะต่อไปนะคะเราดูประกาศรับสมัครงานในหน้า86แล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามช่วยกันตอบคำถามนิดนึงนะคะเดี๋ยวคำถามเราจะถามเป็นบางข้อนะคะเดี๋ยวเราจะถามในข้อที่ว่าเราลองดูในข้อ4นะคะ What didn't the position do? What didn't the position do? ก็คือตำแหน่งงานนี้เขามีตำแหน่งอะไรเอ่ย Sales and Marketing ใช่ไหมคะและทีนี้แล้วเขาก็จะถามว่า What personal quality were required? เขาต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการศึกษาเขาต้องจบปริญญาตรีก็คือ Bachelor ใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถที่จะดูได้ว่าเขาทำหน้าที่นั้นเกี่ยวกับอะไรและคุณสมบัติของคนที่จะไปสมัครนั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วสุดท้ายนะคะเป็นตัวอย่างเรซูเม่เราดูในหน้า88นะคะเรซูเม่ก็คือประวัติส่วนตัวถูกไหมเรซูเม่คือประวัติส่วนตัวเอาไว้ใช้ในการยื่นขอสมัครงานนะคะในเรซูเม่นี้ก็จะมีชื่อเรามีข้อมูลที่เกี่ยวกับเราข้อมูลส่วนตัวนะที่อยู่บ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์อีเมลหรือเบอร์ที่ติดต่อได้นะคะแล้วก็จะมี objective ก็คือจุดประสงค์ในการที่เราจะสมัครงานนั้นๆเราก็เขียนลงไปในเรซูเม่ได้นะคะแล้วก็จะมีประสบการณ์ experience education ก็คือประวัติของการศึกษาแล้วก็ experience ก็จะเป็นประวัติเกี่ยวกับการทำงาน skill ก็คือทักษะที่เรามีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทักษะเกี่ยวกับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษสามารถใช้ได้หมดภาษาไทยที่สามารถนำไปใช้ได้ก็คือพวกพิมพ์ดีพวกการพิมพ์เอกสารต่างๆมีความเร็วเท่าไรใน1นาทีอะไรประมาณนี้สกิลในการใช้ภาษาอังกฤษก็จะเป็นสื่อสารได้ดีหรือว่าได้พอใช้อะไรยังไงนะคะก็จะมีเกี่ยวกับใบขับขี่นี่ก็จะเป็นสกิลของเราเหมือนกันนะเพราะบางอาชีพจะระบุว่าเรามีใบขับขี่ไหมใช่ไหมคะแล้วก็จะมี refresh ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับพวกงานอดิเรกหรืออะไรพวกนี้เราสามารถเอาลงไปในเรซูเม่ได้นะคะเรซูเม่เราสามารถที่จะยื่นได้กับทุกที่ยิ่งถ้าเรามีเรซูเม่ภาษาอังกฤษเปอร์เซ็นต์ในการพิจารณาในตำแหน่งนั้นๆจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเรซูเม่ที่ให้พวกเรานำไปใช้ในการรับสมัครไปการสมัครงานได้นะคะเราสามารถลองเขียนได้นะลูกอันดับแรกเลยคือเราเริ่มจากการร่างภาษาไทยก่อนว่าชื่อเรามียังไงที่อยู่ยังไงแล้วก็เราก็มาร่างว่าเราอาชีพเรามีประสบการณ์อะไรเราทำงานในด้านไหนมาบ้างเราก็ใช้ในการฝึกงานของพวกเราก็ได้ใช่ไหมคะเราร่างเป็นภาษาไทยก่อนแล้วค่อยมาเรียงให้มันเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับcareer ใช่ไหมคะ talking about career นะคะต่างๆนะคะมีทั้งชื่ออาชีพใช่ไหมคะมีทั้งชื่ออาชีพมีทั้งการถามเกี่ยวกับอาชีพการถามเกี่ยวกับลักษณะงานว่าเป็น part time หรือ full time และการถามว่าทำงานที่ไหนทำงานอย่างไรด้วยใช่ไหมคะครูหวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการสัมภาษณ์งานทั้งในรูปแบบของเรซูเม่และทั้งในรูปแบบของการตอบคำถามในการสมัครงานต่างๆได้นะคะสำหรับในคลาสวันนี้เดี๋ยวครูขอจบไว้คราวนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลาสหน้าขอบคุณค่ะ
1: Thank you teacher
0: See you again ค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสี

0: ให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแล็กเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้

0: การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทําการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทําความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทําความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการ พ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่า

เป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: ร้อยนักเรียนเคารพ
1: สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปสถิติเราเรียนกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่8แล้วนะคะปรากฏว่าเรียนมาตั้งนานครูยังไม่เห็นเข้าโปรแกรมสักทีเลยเราอย่าลืมว่าที่เราเรียนกันไปเนี่ยนะคะก็คือเป็นการเรียนรู้เบื้องต้นสำหรับทฤษฎีสถิติถูกไหมคะครูเคยบอกแล้วถ้าเมื่อไหร่เราใช้โปรแกรมกรอกข้อมูลเข้าไปคลิก2ทีเท่านั้นเลยค่ะคำตอบออกมาให้หมดแต่เราจะไม่รู้ที่มาที่ไปของค่าสถิติต่างๆเลยซึ่งทำให้เราจะต้องมาเรียนในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมคะว่าครูนำเรื่องอะไรมาสอนให้กับนักเรียนจำได้ไหมอะไรนะคะquartile decile และ percentile นะคะ quartile decile quartile decile และ percentile ซึ่งวันนี้นะคะก็คงจะอยู่ในเรื่องเดิมที่ครูจะนำมาสอนให้กับพวกเราเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสิ่งที่ครูสอนไปก็คือ quartile decile percentile สำหรับกรณีข้อมูลที่ไม่ได้มีการแจกแจงความถี่นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมองภาพออกแล้วว่าหลักการทำเป็นอย่างไรแต่ถ้าเป็นกรณีที่ข้อมูลแจกแจงความถี่เราคงยังนึกภาพไม่ออกว่าเราจะดำเนินการอย่างไรสูตรก็จะมีการเปลี่ยนไปนะคะเพราะกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงความถี่ข้อมูลจะมีการเรียงลำดับมาแล้วเรียบร้อยถูกไหมคะผิดกับกรณีที่ข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่มีการเรียงลำดับมาหรือยังคะข้อมูลยังไม่ได้เรียงเนาะมันจึงทำให้เพิ่มขั้นตอนขึ้นมาอีกนิดนึงสำหรับการหาคำตอบนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก่อนเข้าบทเรียนกันเรามาดูจุดประสงค์รายวิชากันก่อนว่าจุดประสงค์รายวิชาสำหรับวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้ครูมีอะไรมาสอนพวกเราบ้างนะคะวันนี้นะคะโปรแกรมสำเร็จรูปสถิตินะคะเนื้อหาที่จะนำมาสอนในวันนี้นะคะก็คงจะเป็นเรื่องquartile decile และ percentile นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะอธิบายลักษณะของquartile ข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ได้นะคะอธิบายลักษณะของ decile ข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ได้นะคะอธิบายลักษณะเปอร์เซนต์ไทล์ของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ได้นอกจากอธิบายได้แล้วนะคะนักเรียนต้องสามารถที่จะคำนวณค่าควอไทล์ข้อมูลแจกแจงความถี่ได้นะคะคำนวณค่าเดไซน์ข้อมูลแจกแจงความถี่ได้แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือคำนวณค่าเปอร์เซนต์ไทล์ข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ได้นะคะทีนี้ครูขอทบทวนนิดนึงควอไทล์ควอไทล์เราแบ่งข้อมูลออกเป็นกี่ส่วนคะquartile quartile คือ quarter quarter คือแบ่งออกเป็น4ส่วน decile ล่ะคะ10ส่วน10ส่วนแล้ว percentile 100ส่วนนะคะลักษณะของการทำข้อมูลก็คงจะมีลักษณะเช่นเดียวกันนะคะอ้าวทีนี้เรามาดูค่ะจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้นะคะนอกจากการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางแล้วการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางมีอะไรบ้างลูกติ๊กตอกติ๊กตอกจำได้ไหมมีวิธีการอะไรบ้างการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางการหาค่าหาค่ามัธยฐานต่อไปค่ามัดชิมเลขคณิตหรือการหาค่าเฉลี่ยหาค่าอะไรอีกลูกฐานนิยมซึ่ง3ตัวนี้นะคะเป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางจำได้ไหมเราเรียนไปแล้วทั้งในกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงความถี่และข้อมูลที่ไม่มีการแจกแจงความถี่นะคะวิธีการขั้นตอนก็จะสูตรเดียวกันแต่มีขั้นตอนที่แตกต่างกันนะคะทีนี้เขาบอกว่ายังสามารถหาquartile decile และ percentile ซึ่งเป็นค่าที่แสดงตำแหน่งของข้อมูลเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับจำนวนข้อมูลทั้งหมดจึงเป็นค่าที่แสดงให้ทราบว่ามีข้อมูลที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับตัวมันอยู่จำนวนเท่าไหร่และมีข้อมูลที่มีค่าสูงกว่าตัวมันอยู่จำนวนเท่าไหร่นะคะเช่นการจัดอันดับผลการสอบซึ่งจะกล่าวถึงเรื่องquartile decile และ percentile นะคะเหมือนที่ครูยกตัวอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้ฟังปรากฏว่าเราสอบได้79คะแนน จากเต็มร้อยเยอะไหมคะเยอะไหมเยอะแต่ปรากฏว่าเราไปหาค่าเปอร์เซนต์ไทล์นะคะเราอยู่อันดับน้อยๆเปอร์เซนต์ไทล์ที่8เพราะอะไรเพราะเพื่อนทำได้99หมดเลยครูมีหนูคนเดียวได้เท่าไหร่คะเออเท่าไหร่นะ
2: 79
1: เพื่อนคนอื่น99หมดเลยครูดูเหมือนข้อมูลเยอะแต่พอเมื่อมาเปรียบเทียบกับเพื่อนที่อยู่ในห้องเป็นยังไงคะน้อยนะคะมันก็เกี่ยวกับการคำนวณค่าของควอชายเดซายและเปอร์เซนทายนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวแรกก่อนเปอร์เซนทายเปอร์เซนทายนี้แบ่งข้อมูล100ส่วนออกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะเปอร์เซนทายข้อมูลแบ่งออกเป็นกี่ส่วนโทษทีค่ะ100ส่วนอ่ะหมายถึงตำแหน่งที่แสดงให้ทราบว่ามีจำนวนร้อยละเท่าไหร่ของจำนวนคะแนนที่มีค่าต่ำกว่าที่ตำแหน่งนั้นเช่นนักศึกษาคนหนึ่งสอบได้วิชาภาษาไทย54คะแนนและคะแนน54นี้นะคะอยู่ตำแหน่งเปอร์เซนทายที่60หมายความว่าร้อยละ60ของกลุ่มนั้นได้คะแนนภาษาไทยต่ำกว่า54คะแนนแล้วก็ยังมีคนที่สูงกว่ากี่เปอร์เซ็นต์คะ 40% นะคะ 40% เพราะฉะนั้นเวลาเราเทียบคะแนนสอบในห้องเราน่าจะดูจากค่าอะไรดีที่สุดว่าเราเนี่ยผลการเรียนเป็นอย่างไรดูจากอะไรดีคะเปอร์เซ็นทายถูกไหมเปอร์เซ็นทายเราจะรู้ตัวเราทันทีว่าเราอยู่สูงหรือเราอยู่ต่ำนะคะทีนี้ต่อไปค่ะเปอร์เซนทายนะคะการคำนวณหาค่าคะแนนที่ตำแหน่งเปอร์เซนทายที่กำหนดให้นะคะอ่ะจดวิธีการนี้ลงไปค่ะการคำนวณหาค่าคะแนนที่ต่ำคะแนนที่ตำแหน่งเปอร์เซนทายที่กำหนดให้นะคะการคำนวณหาค่าคะแนนที่ตำแหน่งเปอร์เซนทายที่กำหนดให้แสดงว่าเขาต้องบอกเปอร์เซนทายมาไหมคะบอกมาไหมลูกบอกมาแล้วให้หาว่าเป็นเปอร์เซนทายนะคะคำนวณค่าตำแหน่งว่าเปอร์เซนทายที่กำหนดให้นั้นมีเปอร์เซนต์เท่าไหร่นะคะมีเปอร์เซนต์เท่าไหร่เนาะอ่ะเสร็จแล้วนะคะสไลด์ต่อไปเปอร์เซนทายนะคะก็คือการกำหนดค่าคะแนนที่ตำแหน่งเปอร์เซนทายกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่วิธีการคำนวณคล้ายกับการหาค่ามัธยฐานจำมัธยฐานได้ไหมของกรณีข้อมูลมีการแจกแจงความถี่ยุ่งไหมคะยุ่งอยู่ไหมยุ่งต้องมี f เล็ก f ใหญ่หาความถี่สะสมถูกไหมนะคะลักษณะเช่นเดียวกันอ่ะสูตรที่ใช้ก็คือนะคะสูตรการหาค่าเปอร์เซนทายนะคะ PR นี่แทนอะไรลูกแทนเปอร์เซนทายนะคะจำสูตรไว้เลยนะคะตัวนี้เลย PR นะคะ L บวก I FN ลบ F1 หารด้วย F2 ลบ F1 โอเคไหมนะคะเอ๊ะครูคะตอนที่หนูเรียนคราวก่อนหน้านู้นมันเป็น F เล็กกับ F ใหญ่แต่คราวนี้กลายมาเป็น F1 F2 ไม่ต้องตกใจไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะครูกลัวว่าคือมันมี F หลายตัวกลัวหนูจะงงครูก็เลยใส่เป็น F1 F2 ไว้ให้นะคะทีนี้นักเรียนจดสูตรเสร็จยังคะเสร็จแล้วสงสัยคือ L ถูกไหม L คืออะไร I คืออะไรซึ่งในการหาค่ามัธยฐาน L มันมีบอกอยู่ก็คืออะไรคะขีดจำกัดล่างที่แท้จริง I คือความกว้างแต่สิ่งที่หลุดออกมาตัวนี้ที่ไม่เหมือนกับเพื่อนคือ F1 FN F2 F1 นะคะอ่ะเรามาดูความหมายแต่ละตัวเลยนะคะเรามาดูความหมายแต่ละตัวว่าคืออะไรนะคะ PR อ่ะนักเรียนจดตรงนี้ลงไปนะคะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านด้วยจดไปแล้วก็ฟังคุณครูอธิบายไปนะคะ PR ก็คือตำแหน่งคือคะแนนที่ตำแหน่งเปอร์เซนทายที่ต้องการคะแนนที่ตำแหน่งเปอร์เซนทายที่ต้องการคือค่า PR นะคะขีดจำกัดล่างชั้น L ก็คือขีดจำกัดล่างชั้นที่มี F ก็คือหมายความว่าชั้นที่มีค่าเปอร์เซนทายอยู่นั่นเอง I ก็คือความกว้างของอันตรภาคชั้นนะคะ FN ก็คือความถี่สะสมของตำแหน่งที่ต้องการนะคะก็คือเท่ากับ P คูณ N หารด้วย100 นะคะแล้วก็ F1 คือความถี่สะสมของชั้นที่อยู่ทั้งจาก Fn ไปทางคะแนนน้อยก็คือชั้นที่อยู่ก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็ F2 ก็คือความถี่สะสมของชั้น Fn นะคะอ้าวจำไม่ได้ไม่เป็นไรจดไว้ลูกนะคะอ่านเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ PR ก็คือคะแนนที่ตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ที่ต้องการครูจะค้างสไลด์นี้นานไว้หน่อยสไลด์ค่าตัวนี้นักเรียนสามารถใช้ได้ทั้งกับควอชายเดไซน์แล้วก็เปอร์เซนไทล์นะคะ PR ก็คือคะแนนที่ตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ที่ต้องการL ก็คือขีดจำกัดล่างของชั้นที่มีค่า Fn อยู่ I ก็คือความกว้างของอันตรภาคชั้นนะคะ Fn ก็คือความถี่สะสมของตำแหน่งที่ต้องการก็คือ P คูณด้วย N หารด้วย100นะคะแล้วก็ F1 ความถี่สะสมของชั้นที่อยู่ทั้งชั้นจาก Fn ไปทางคะแนนน้อยแล้ว F2 ก็คือความถี่สะสมของ Fnสูตรมันอ่านแล้วมันจะเยอะๆนิดนึงนะคะไม่ต้องตกใจนะคะลอกไปก่อนเดี๋ยวถ้านักเรียนฝึกทำบ่อยๆนักเรียนจะจำได้เองว่าค่าแต่ละตัวคืออะไรนะคะค่าแต่ละตัวคืออะไรลอกตรงนี้ไปนะคะนักเรียนจะใช้ได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซนไทล์ควอไทล์แล้วก็เดไซน์นะคะเดไซน์ซึ่งตรงนี้มันเป็นเปอร์เซนไทล์ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวที่เอามาคูณก็คือ100เอามาหารนะคะไม่ใช่คูณก็คือ100นะคะนักเรียนอ่านจากสไลด์นี้แล้วตัวไหนที่นักเรียนยังไม่รู้อีกว่าตัวแปรตัวนั้นคืออะไรลองดูสิไม่มีคำถามงั้นครูถามนะค่า n คือค่าอะไรลูก n n คือจำนวนทั้งหมดค่า p ล่ะลูก pก็คือค่าเปอร์เซนต์ไทล์คือค่าเปอร์เซนต์ไทล์โอเคนะคะคือค่าเปอร์เซนต์ไทล์นะคะเอาตัวอย่างค่ะจงคำนวณหาค่าคะแนนในตำแหน่ง P ที่เท่าไหร่ลูก25ของคะแนนซึ่งคะแนนของนักศึกษาทั้งหมด50คนเป็นดังนี้อ่านักเรียนช่วยอ่านกันหน่อยนะคะคะแนน10ถึง19เป็นความถี่เท่าไหร่ลูก2 20ถึง2930ถึง39 9 40ถึง49
2: 44
1: 50ถึง59
2: 8
1: 60ถึง69
2: 6
1: 70ถึง79
2: 3
1: รวมกันแล้วได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ
2: 50
1: นักเรียนที่อยู่ทางบ้านจดไว้เลยนะคะสำหรับตัวนี้เพราะว่าเราจะใช้ตารางนี้ในทุกข้อที่เราจะหานะคะเราจะใช้ทุกข้อเพราะฉะนั้นนักเรียนที่อยู่ในห้องแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะนักเรียนจดไว้เลยซึ่งการสร้างตารางแจกแจงความถี่นักเรียนผ่านมาแล้วถูกไหมคะนักเรียนสร้างเป็นหรือยังคะสร้างเป็นแล้วแต่ทีนี้เรากำลังงงว่าเอ๊ะแล้ว P ที่25มันหายอย่างไรสำหรับกรณีนี้นะคะซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปในกรณีที่ข้อมูลไม่ได้มีการแจกแจงความถี่สิ่งแรกที่จะหาค่าเปอร์เซนไทล์ควอไทล์เดไซน์สิ่งแรกที่จะต้องทำคืออะไรคะจำได้ไหมจำได้ไหมเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากแต่อันนี้เราต้องเรียงไหมคะไม่ต้องแล้วเพราะว่ามีการเรียงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียงมาให้เรียบร้อยแล้วเอาเรามาดูวิธีการนะคะเราจะต้องหาความถี่สะสมก่อนนะคะหาความถี่สะสมพร้อมพลช่วยมาหาความถี่สะสมให้ครูหน่อยค่ะว่าเป็นเท่าไหร่ทุกคนหาเองเลยนะคะไม่ต้องรอพร้อมพลอ้าวพร้อมพลออกมาค่ะนะคะอ้าวเขียนเลยค่ะอย่าเอามือไปเท้าจอนะคะ2 2บวก8เป็น10เอาต่อไปค่ะ10บวก9เป็น19 19บวก14 33 33บวก8
2: 41
1: 41บวก6
2: 47
1: 47 47บวก3
2: 50
1: อ้าวขอบคุณพร้อมพลมากค่ะทุกคนจำได้นะหาความถี่สะสมเมื่อหาความถี่สะสมได้แล้วต่อไปทำอย่างไรนะคะเรามาดูกัน เมื่อนำตาราง1สร้างตารางแจกแจงความถี่2หาความถี่สะสม3ข้อขอไข่การคำนวณหาความถี่สะสมของตำแหน่งที่ต้องการคือตัวแปรคือใช้ตัวแปร fn ของคะแนนที่ตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ที่กำหนดให้เมื่อกี้โจทย์กำหนดให้เปอร์เซนไทล์ที่เท่าไหร่คะ
2: 25
1: ถูกไหมเพราะฉะนั้น fn ของเรานะคะของคะแนนชุดนี้ตรงกับความถี่สะสมเดี๋ยวครูคิดก่อนเดี๋ยวค่อยดูเฉลยว่าเพราะครูทำมาแล้วนะคะ p เท่ากับเท่าไหร่ลูก p เท่ากับเท่าไหร่ p เท่าไหร่ลูก p เท่ากับ25 n คือเท่าไหร
2: ่
1: n คือ50คูณ50แล้วทั้งหมดทำไมลูก100อ่ะ25คูณ5เป็นเท่าไหร่คะ25คูณ5เท่าไหร่ลูก125ถูกไหมเติมศูนย์ได้กี่ตัวคะ1ตัวแล้วก็หารด้วย100หารกันได้เท่าไหร่ลูกใครมีเครื่องคิดเลขจิ้มให้ครูหน่อยเร็วเท่าไหร่คะ 12.5ใช่ไหม 12.5 ป่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: นักเรียนทางบ้านช่วยครูคิดด้วย 12.5 มั้ยคะ 12.5 มั้ย12.5 นะคะโหยลอกตามอย่างเดียวเลยบารมีไม่ช่วยครูคิดเลย 12.5 นะคะซึ่งนะคะลองมาดูซิว่าที่ครูคิดตรงกันไหม25คูณ50เท่ากับ100ทางบ้านสงสัยเอ๊ะครู50มาจากไหนก็คือจากตารางแจกแจงความถี่เมื่อกี้เขากำหนดมาว่าให้ว่าคะแนนของนักเรียนทั้งหมดกี่คนคะ50คนนะคะเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ 12.5 นะคะ 12.5 เอาต่อไปค่ะหาค่า p ได้แล้วต่อไปหาชั้นของคะแนนในตารางความถี่สะสมซึ่ง fn อยู่ในตำแหน่งที่12.5 fn เราได้แล้วนะคือ 12.5 ในชั้นที่มีคะแนนระหว่าง30ถึง39จริงไหมครูขออนุญาตกลับย้อนไปดูตารางของเรา 12.5 นะคะ 12.5 อ้าว 12.5 ก็คือดูจากความถี่สะสมเห็นไหมเราไม่ได้ดูจากความถี่นะดูจากความถี่สะสม2ถึง 12.5 ไหมคะไม่ถึงไม่ถึงตัวนี้นะ10ถึง 12.5 ไหม
2: ไม่ถ
1: ึ
2: ง
1: ไม่ถึงนะคะ19ถึง 12.5 ไหม
2: ไม
1: ่ถึงเพราะฉะนั้นตารางจะอยู่ในช่วงนี้นะคะตารางจะอยู่ในช่วงนี้ตารางจะอยู่ในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือชั้นของคะแนนที่เท่าไหร่ลูก30ถึง39มีความถี่เท่ากับ9ถูกไหมแล้วก็ความถี่สะสมคือ19นะคะตารางนี้ยังใช้ตลอดนะคะครูขออนุญาตครูขออนุญาตไปที่ของเราเมื่อกี้นะคะครูอาจจะสลับไปสลับมานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นค่า L ของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่ L L คือขีดจำกัดล่างที่แท้จริงคือเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่นะ 29.5 นะคะต่อไปค่าดูจากตารางที่จดไปไม่จากตารางจากข้อเมื่อกี้ตัวแปรมีค่าอะไรอีกค่า L แล้วค่าอะไรลูก I เท่ากับ I คือความกว้างของอันตรภาคชั้น I เท่ากับเท่าไหร่ลูกฮะเท่าไหร
2: ่
1: เท่าไหร่นะ10นับไปก็คือ10 10 11 12 13 14
2: 15
1: 16 17 18 19 I คือ10นะคะ I คือ10ต่อไปค่าอะไรอีกลูก FN ใช่ไหมใช่ค่า FN ป่ะหรือค่าอะไรคะ
2: P
1: ฮะ F1 คืออะไรช่วยอ่านให้ครูหน่อย
2: ความถี่สะสมของชั้นที่อยู่ถัดจากชั้น fn ไปหาคะแนนน้อย
1: เป็นความถี่สะสมถูกไหมเพราะฉะนั้นคือเท่าไหร่ลูกดูจากตารางของหนูคือเท่าไหร่ความถี่สะสม10นะคะความถี่สะสมคือ10ต่อไป f มี f 1แล้วต้อง f อะไรคะ
2: f 2
1: f 2คืออะไรลูก
2: ความถี่สะสมของ fn
1: ความถี่สะสมของ FN คือเท่าไหร่คะ
2: 19
1: เท่าไหร่คะ19โอเค19นะคะเอาต่อถัดไปมีค่าอะไรอีกลูก LI F1 F2 แล้วต้องมี F อะไรอีก FN คืออะไรคืออะไรคืออะไรอ่าน
2: ความถี่สะสมของตำแหน่งที่ต้องการ
1: ความถี่สะสมของตำแหน่งที่ต้องการความถี่สะสมของชั้นนั้นคือเท่าไหร
2: ่
1: เท่าไหร่คะ
2: 12.5
1: นะคะอ่าทีนี้เรามาใส่สูตรก็คือ 29.5 บวกด้วย 10 i คือความกว้าง fn ก็คือ 12.5 ลบด้วย 10 แล้วทั้งหมดหารด้วย 19 ลบด้วย 10 เราเขียนเมื่อกี้เราหา f2 ได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมคะได้ไหมลูกได้อ่ะช่วยหาคำตอบให้ครูหน่อยว่าเท่ากับเท่าไหร่ช่วยหาคำตอบให้ครูหน่อยว่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเวลาคิดคิดตรงไหนก่อนลูกในวงเล็บก่อนถ้ามีวงเล็บซ้อนวงเล็บอีกคิดตรงไหนก่อนในวงเล็บก่อนเพราะฉะนั้น 12.5 ลบ 10 ได้เท่าไหร่คะ 12.5 ลบ 10 ได้เท่าไหร่คะ
3: 2.5
1: ฮะอ้าว 2.5 19 ลบ 10
3: 9
1: อ้าวจิ้มเครื่องคิดเลขตามครูบอกนะ 2.5 หารด้วย9ได้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ปล่อยมันแล้วคูณด้วยอะไรคะคูณด้วยอะไรคูณด้วยอะไรคูณด้วย10ได้10ได้เท่าไหร่ลูก
3: 2.77
1: ก็คือ 29.5 บวกด้วยได้อะไรอะไรคะ
2: 2.78
1: 2.78 ตรงกับที่ครูคิดไหมเมื่อกี้นะคะ 29.5 บวกด้วย 2.78 เป็นเท่าไหร่ลูกเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร
2: ่
1: 32.28 เพราะฉะนั้นตำแหน่ง P ที่25เท่ากับ 32.28 นะคะ 32.28เพราะฉะนั้นสังเกตคำนวณเราจะทำในวงเล็บก่อนแล้วตัวดำเนินการเหมือนที่หนูเรียนคอมพิวเตอร์มาเลยก็คือถ้าบวกกับคูณทำอะไรก่อนลูกบวกกับคูณคูณเราต้องทำคูณก่อนถูกไหมบวกกับคูณแล้วก็ทำคูณก่อนเสร็จแล้วค่อยเอาไปบวกกับ 29.5 บางคนมีเครื่องคิดเลขอยู่ในมือแต่ก็ไม่สามารถที่จะคิดเลขให้มันถูกต้องได้เพราะนักเรียนใช้ตัวดำเนินการที่ผิดขั้นตอนเอาไปบวกก่อนแล้วค่อยคูณคำตอบเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนนะคะอ่ะตรงนี้ทีนี้มาดูสรุปกันค่ะดังนั้นคะแนนในตำแหน่งที่ P25 ของคะแนนชุดนี้ก็คือ 32.28 ซึ่งหมายถึงนักเรียนร้อยละ25ของนักเรียน50คนได้คะแนนต่ำกว่า 32.28 นะคะมีคะแนนต่ำกว่า 32.28 อีก75คนทำไมคะคะแนนสูงกว่า 32.28 นะคะเรามาดูข้อต่อไปเมื่อกี้นะคะต่อไปค่ะการคำนวณหาค่าตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทล์ของคะแนนที่กำหนดให้นะคะการคำนวณหาตำแหน่งของเปอร์เซนไทล์ของคะแนนที่กำหนดให้เมื่อกี้เรากำหนดเปอร์เซนไทล์ให้ถูกไหมใช่ไหมคะแล้วก็มาหาคะแนนอันนี้เราทำไมคะเรามีคะแนนให้แล้วหาเปอร์เซนไทล์แตกต่างกันนะคะหาเปอร์เซนไทล์อ้าวทีนี้หาเปอร์เซนไทล์การคำนวณหาตำแหน่งของเปอร์เซนไทล์ของคะแนนที่กำหนดให้สำหรับข้อมูลที่จัดหมวดหมู่สูตรใช้สูตรเดิมไหมคะช่วยดูให้ครูหน่อยสูตรเดิมไหมสูตรเดิมก็คือเท่ากับ L บวกด้วย I คูณด้วย FN ลบด้วย F1 แล้วก็หารด้วย F2 ลบด้วย F1 นะคะซึ่งค่า L ค่า I ค่า FN ค่า F1 F2 เหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมไหมลูกเหมือนเดิมคือความหมาย L คือขีดจำกัดล่าง I คือความกว้างของอันตรภาคชั้นนะคะเหมือนเดิม FN ก็คือความถี่สะสมของตำแหน่งที่ต้องการนะคะก็คือ P คูณ N หารด้วย100เหมือนเดิม FN นะคะ อ้าวทีนี้ตัวอย่างเดิมนะคะนักเรียนไม่ต้องรอกใหม่ใช้ตารางเดิมจงหาว่าคะแนน35อันนี้เขาให้คะแนนมานะเมื่อกี้ให้ P มาคะแนน35อยู่ในตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทที่เท่าไหร่ของนักเรียน50คนคะแนนมีการเรียงลำดับยังคะมียังมีแล้วพอมีแล้วเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องหาคืออะไรคะตารางความถี่สะสมอ่ะเราคิดกันทุกรอบนะคะความถี่สะสมก็คือเท่าไหร่ลูก2 10 19
2: 33 41 47
1: 50 โอเค 50 นะคะอ้าวต่อไปนะคะต่อไปจากตารางความถี่สะสมแสดงว่าคะแนน35อยู่ในชั้นคะแนน30ถึง39ดูจากตรงไหนดูจากตรงไหนก็นี่เมื่อกี้โจทย์เขาให้อะไรมา35ถูกไหมคะ35มันเป็นความบังเอิญซึ่ง35มันคือชั้นนี้ถูกไหมถูกไหมคะ30 31 32 33 34 35ใช่ไหมคะซึ่งมันมีค่าตามนี้ความถี่สะสมคือ19ความถี่คือ9นะคะความถี่คือ9นะคะดังนั้นค่า L เอาค่า L คือเท่าไหร่ลูกค่า L คือเท่าไหร่ 29.5 คือขีดจำกัดล่างที่แท้จริงใช่ไหมคะต่อไปค่าอะไรอีกลูก I คือ10ต่อไปค่า F1 F1 คือ10คือความถี่ของชั้นที่สะสมของชั้นที่อยู่ก่อนหน้า1ชั้นต่อไป F2 นะคะ F2 คือ19ความถี่สะสมของชั้นที่อยู่ถัดไป1ชั้นใช่ไหมใช่ไหมคะทีนี้ที่เราไม่รู้คืออะไร FN เก่งมากคือ FN อันนี้จะยุ่งหน่อยๆจะต้องมีการย้ายค่าสมการนะคะอ้าวทุกคนวางปากกาแล้วตั้งใจดูนะคะวางปากกาแล้วตั้งใจดูอ้าวเรามาดูกันค่ะเอาเลขทั้งหมดเข้าไปแทน P ที่35มาจากไหนคะโจทย์บอกถูกไหมเพราะคะแนนที่35ใช่ไหมคะ35นะคะ 29.5 บวกด้วย10หารด้วย FN เนี่ยคือในสิ่งที่เราไม่รู้ลบด้วย10หารด้วย19ลบด้วย10นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำการทำอะไรก่อนลูกอันดับแรกทำอะไรก่อนลองมองสิหารเหรอ

0: มันคูณอยู่ถูกไหมใช่ไหมคะ10คูณอยู่แล้วตัวนี้19ลบ10คือเท่าไหร่19ลบ10คือ9ก็คือ10ส่วน9ถูกไหม10ส่วน9คุณลองคูณเข้าไปก็คือ fn หารด้วย10แล้วก็ทั้งหมดคูณอยู่ไอหารด้วย9แล้วคูณด้วยตัวนี้เมื่อแยกออกไปปิดตัวนี้นะ10คูณด้วย fn ลบด้วย10ใช่ไหมคะแล้วก็หารด้วย19ลบ10 19ลบ10คือเท่าไหร
1: ่
0: เท่าไหร่คะ9ก็คือเขียนอีกอยู่ในรูปแบบหนึ่งก็คือ10 fn ลบ10หารด้วย9โอเคไหมหารด้วย9ซึ่ง9มันคูณอยู่กับวงเล็บ fn ลบ10ใช่ไหมคะเราดึง9ออกดึง9ออกจากวงเล็บมันก็คือส่วนเท่าไหร่ลูก10ส่วน9ในวงเล็บเหลือเหมือนเดิมไหมเหลือเหมือนเดิมก็คือ fn ลบด้วย10เหมือนที่ครูเขียนไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันนะคะเมื่อกี้35ลบ29ได้เท่าไหร่นะ 29.5 เท่าไหร่คะ 5.5 นะคะ 5.5 นะคะ 5.5 เพราะฉะนั้นคือตัวนี้เดี๋ยวครูต้องแสดงให้ดูก็คือ 5.5 ถูกไหมถูกไหมคะ 5.5 จะทำให้มันเหลือวงเล็บอย่างเดียวตัวนี้ทำให้มันเหลือวงเล็บอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้น10ส่วน9ต้องย้ายไปทำไมลูกจากหารเป็นคูณก็คือ 5.5 คูณ9หารด้วยเท่าไหร่คะอันนี้มันคูณอยู่จับลงไปหารโอเคไหมเลยได้เหมือนบรรทัดนู้นออกมานะคะเพราะฉะนั้น 5.5 คูณ9หารด้วย10คือเท่าไหร่ลูกคือเท่าไหร่ 4.95 ทำยังไงให้เหลือ fn อย่างเดียวทำยังไงให้เหลือ fn อย่างเดียว
1: ย
0: ้
1: าย10ไป
0: ย้าย10ไปบวกเพราะฉะนั้น fn จะมีค่าเท่ากับ
1: 14.95
0: เพราะฉะนั้นจะเป็นตำแหน่งที่อะไรคะเปอร์เซนไทล์ที่เท่าไหร่ 14.95โอเคไหมคะจดลงไปตรงนี้ใครงงจดลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวข้อถัดไปจะเร็วขึ้นแล้วเพราะว่าพวกเรายังงงๆอยู่นะคะตรงนี้นักเรียนทางบ้านพอเข้าใจไหมคะอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นที่นักเรียนจะต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเรื่องของสมการนะคะการสมการสมการคือการทำให้สองข้างเท่ากันนั่นเองนะคะเข้าใจยังว่าทำไมครูถึงให้วางปากกาก่อนถ้าจดไปฟังไปฟังรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนะคะฟังให้เข้าใจก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยจดลงไปนะคะค่อยจดลงไปนะคะเป็นไงเสร็จกันหรือยังหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือจดแต่คำตอบไปก่อน f เท่ากับ 14.95 แล้วลองกลับไปคิดที่บ้านว่าตรงกันไหมแต่ส่วนใหญ่กลับไปคิดแล้วทำไมคะไม่ตรงลอกทั้งดุ้นดีกว่านะคะเนาะลอกทั้งดุ้นดีกว่านะคะตรงที่ครูเขียนไม่ต้องจดไปนะคะไปทำความเข้าใจนะคะไปทำความเข้าใจเนาะทีนี้คงเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้เปอร์เซนต์ไทคือแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะคะ100ส่วน100ส่วนต่อไปค่ะควอไทควอไทหมายถึงตำแหน่งที่แสดงให้ทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่ใน4ส่วนของข้อมูลทั้งหมดที่มีค่าต่ำกว่าข้อมูลที่ตำแหน่งนั้นเช่นนักศึกษาสอบวิชาสติได้72คะแนนและคะแนน72นี้อยู่ต่ำกว่าอยู่ในตำแหน่งควอไทล์ที่3ก็คือ Q3 หมายความว่า3ใน4ของนักเรียนกลุ่มนั้นได้คะแนนวิชาสติต่ำกว่า

0: 72คะแนนและ1ใน4ทำไมคะสูงกว่านะคะสูงกว่าดังนั้นการคำนวณหาค่าคอทายจึงใช้วิธีการเดียวกับเปอร์เซนทายแต่ต่างกันตรงที่แบ่งเปอร์เซนทายแบ่งเท่าไหร่100ถ้าคอทายแบ่ง4ส่วนนะคะ4ส่วนนะคะตารางเดิมข้อเดิมแต่เปลี่ยนโจทย์จงหาค่าตำแหน่งในคอทายที่3ซึ่งคะแนนของนักศึกษากี่คนคะ50คนอันนี้จะเหมือนตัวอย่างในข้อ1หรือว่าข้อ2ข้อ1หรือข้อ2ข้อ1คือหาตำแหน่งของคอทายเราต้องหาค่า fn ก่อนถูกไหมก่อนจะไปหาค่า fn เราต้องหาอะไรก่อนลูกความถี่สะสมเห็นไหมเริ่มกี่ทีกี่ทีก็อยู่ที่ความถี่สะสมอ่ะช่วยครูคิด2 10 19
1: 33
0: 47 47 50โอเคความถี่สะสมได้แล้วต่อไปเราจะต้องหาว่าไอ้ควอทายที่3อยู่ในชั้นไหนใช่ไหมคะควอทายที่3อยู่ในชั้นไหนนะคะอ่ะเรามาดูอยู่ชั้นไหนตำแหน่งของคอทายที่3อยู่ตำแหน่งที่ไหนเอาช่วยครูคิดหน่อยครูยังไม่เฉลยให้ Q เท่ากับเท่าไหร่ Q เท่าไหร่3คูณด้วยเท่าไหร่คะ50หารด้วย
1: 4
0: หารด้วย4 3คูณ50เป็นเท่าไหร่ลูก150หารด้วย4
1: 37.5
0: เท่าไหร่นะ
1: 37.5
0: อ่ะลองดูซิที่ครูคิดถูกไหม 37.5 ตรงด้วยเพราะฉะนั้น Q3 ก็คือมี FN ของเราจะมีค่าเป็น 37.5 นะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ 37.5อยู่ในชั้นไหนกลับไปดู 37.5 อยู่ในชั้นไหน 37.5 อยู่ในชั้นที
1: ่
0: 50ถึง50ถึง59ชั้นนี้ถูกไหมอ่ะเรามาลองเขียนค่ากันก่อนซึ่งเราจะต้องรู้ค่าอะไรขอโทษค่ะเราจะต้องรู้ค่าอะไรนะค่า lค่า i ค่าอะไรอีก f 1แล้วก็ค่า f 2 l เท่ากับเท่าไหร่ลูก
2: 49.5
0: i 10 f 1 f 1คือ
2: 33
0: f 1คือ
2: 33
0: f 2คือ 41 41ลองดูซิว่าตรงกับที่ครูเขียนไหมนะคะ L 49.5 ตรงไหมคะเมื่อกี้ที่เรามองกันตรงไหม FN คือ 37.5 ต่อไป I เท่ากับ10 F 1เท่ากับ
2: 33
0: F 2เท่ากับ
1: 41
0: ตรงไหมคะ
1: ตรง
0: ถ้าเราได้ค่าเหล่านี้มาง่ายแล้วยัง
1: ง
0: ่ายแล้วนะคะเราก็เอาไปแทนค่าในสมการในสูตรในสูตรนักเรียนลองแทนค่าเองครูไม่เขียนให้แทนค่าในสูตรก่อนนะคะแทนค่าในสูตรก่อนแทนเองเลยนะคะงงไหม L เท่ากับเท่าไหร่ L เท่าไหร่ 49.5 I คือ 10 FN คือ 37.5 F ใครไม่ทันดูจดลงไปตัวนี้จดลงไปไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วจดลงไป FN L I F 1แล้วก็ F 2นะคะแทนค่าในสูตรได้ยังได้ยัง F F 1คืออะไร33 F 2คือ 41อ้าวแทนค่าได้เท่านี้ไหมคะได้ไหมได้ไหมลูกเหมือนของครูไหมเหมือนไหมคะหน้าที่ต่อไปของนักเรียนจะต้องทำตรงไหนก่อนบอกครูสิในวงเล็บทำเลยทำเลยทำเลยค่ะเครื่องคิดเลขอยู่กับตัวมีไหมคะมีจริงๆไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขก็ได้เพราะตัวเลขมันง่ายๆ 37.5 ลบ 33 ตอบ 4.5 41ลบ 33 เท่าไหร่คะ
2: 8
0: แทนค่าได้ไหมลูกแทนค่าได้ไหมเวลาคิดนักเรียนจะมองเป็นก้อนแล้วคิดทีเดียวถูกไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่จะต้องทำอะไรคะทีละวงเล็บก่อนนะคะซึ่งค่าที่ได้ก็คือ 49.5 บวกด้วย10 คูณด้วย 4.5 หารด้วย8คิดได้เท่าครูไหมได้เท่าครูไหมได้อ้าวคิดต่อเลยค่ะครูขอคำตอบเป็นเลขกลมๆเลยเท่าไหร่ครูขอคำตอบเป็นเลขกลมๆเมื่อกี้ครูสอนวิธีการคิดไปแล้วขอคำตอบเป็นเลขกลมๆเลยนะคะขอคำตอบเป็นเลขกลมๆคือเท่าไหร่นะดังๆ
2: 55.13
0: อ้าวเราลองมาดูกันว่า 55.13 ไหมก็คือ 49.5 บวกด้วย 5.625 งงไหมว่า 5.625 มาได้ไง
2: ไม่งง
0: ไม่งงนะเสร็จแล้วมารวมกันได้เป็น 55.125 คำตอบถูกไหมคะถูกไหมถูกเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครูบอกแล้วต้องคิดที่ไหนก่อนในวงเล็บเน้นเลยตัวดำเนินการเหมือนเดิมก็คือคูณก่อนแล้วค่อยเอาไปบวกนะคะคูณก่อนแล้วค่อยเอาไปบวกเพราะฉะนั้นข้อนี้ควอไทร์ที่3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ 55.125 นะคะอ้าวครูไปข้อต่อไปได้ยังได้แล้วนะนะคะดังนั้นคะแนนที่ควอไทร์ที่3ของข้อมูลชุดนี้คือ 55.125เดซายแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
2: 10 ส่วน
0: นะคะถ้านักเรียนสอบได้คะแนนที่53แสดงว่าจะมีเดซายที่4หมายความว่า4ใน10ของนักศึกษากลุ่มนี้ได้คะแนนต่ำกว่าและอีก6ใน10ทำไมคะสูงกว่าจึงหาได้วิธีเดียวกับเปอร์เซนไทล์ควอไทล์แต่เปลี่ยนจาก100จาก4เป็น10โอเคอ่ะถ้าได้โจทย์เดิมค่ะอันนี้ครูให้หาเดซายที่เท่าไหร
3: ่
0: 5เดซายที่5ทำพร้อมกันหรือจะทำเองดีอ้าวทำพร้อมกันไม่มั่นใจค่ะทำพร้อมกันดีกว่าเดซายที่5อันดับแรกคิดอะไรไม่ออกหาอะไรไว้ก่อนลูกสำหรับวิธีนี้ความถี่สะสมอีกแล้วครับท่านความถี่สะสมคือ
3: 2 4 9 3 3 4 7
0: 4 7 50 50เสร็จต้องหาอะไรคะดีคูณ n ถูกไหมใช่ไหมคะดีคูณ nd คูณ n d คืออะไรลูกเดซายเมื่อกี้เดซายที่เท่าไหร
2: ่
0: 5อ้าวคิดออกมาได้เท่าไหร่ลูก5คูณ n คือเท่าไหร่50หารด้วย
2: 10
0: หารด้วย10ก็คือเท่ากับ250จ้าไม่ใช่25เราลืมศูนย์ไปถูกไหม
3: คร
0: ับ ใช่ไหมคะแล้วหารด้วย
3: 10
0: เท่ากับเท่าไหร่จ๊ะ
3: 25
0: พอ25ปุ๊บกลับไปดู25คะแนนอยู่ตรงช่วงไหน25 40ถึง
3: 49
0: 40ถึง49ตัวนี้40ถึง49นะคะ40ถึง49เพราะฉะนั้นค่า L เป็นเท่าไหร่ L
2: 3
0: I
3: 10
0: F 1 F 2 33 33ลองไปดูซิว่าถูกไหมนะคะ40ถึง49ใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น FN คือ25 L คือ 39.5 I คือ 10 F1 คือ
3: 19
0: F2 คือ
2: 33
0: แทนค่าลงไปในสูตรจำสูตรได้ไหมไม่ได้เปิดดูค่ะของเก่าเปิดดูเรียนเดซายเปอร์เซนทายควอทายสูตรเดียวกันไหมคะสูตรเดียวกันแทนค่าได้ไหมคะแทนค่าได้ไหมนะคะแทนค่าได้ไหมเดี๋ยวครูจะค้างไว้แค่เพียงเท่านี้ให้นักเรียนที่อยู่ทางบ้านแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องนะคะจัดการหาคำตอบข้อนี้ให้ครูว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สำหรับการหาเดไซน์ในข้อนี้สำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของเปอร์เซนทายควอทายแล้วก็เดไซน์เอาใหม่เรียงใหม่ต้องเรียงเป็นอะไรคะควอทายเดไซน์และเปอร์เซนทายวันนี้นักเรียนเข้าใจไหมคะสำหรับการหากรณีข้อมูลมีการแจกแจงความถี่นักเรียนเข้าใจไหมเข้าใจนะคะงั้นครูค้างไว้แล้วฝากข้อนี้ให้เป็นการบ้านนะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ติดตามชมนะคะสำหรับในวิชานี้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้พอแค่นี้ค่ะ
4: น
0: ัก
4: เรียนทุกคนนักเรียนเรียบร้อยนักเรียน
3: ขอรบขอบคุณค่ะ

0: JNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
3: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
2: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติกา

0: ศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
1: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
2: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
0: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
2: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
0: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
2: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: JNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงาน

0: นะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
1: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับหรือถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
2: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
1: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
0: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
1: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าทดแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายครับ
2: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นค่ะกรณีอะไรบ้างคะ
1: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
2: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
0: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
1: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
3: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
1: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
0: ฟกช้ำ
3: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
1: ใช่ครับ
2: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
1: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับใช่ครับ
2: ก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
1: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่คิดว่ามันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแรกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนพอเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานที่อยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเคมีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
2: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
3: ้จริง
2: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
1: คร
2: ับ
0: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้า

จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

ก็กลับมาพบกับครูมอสอีกแล้วนะครับกับวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับรหัสวิชา20404-2002นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กันที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับซึ่งที่นักเรียนนักศึกษาเห็นอยู่ตรงหน้าของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยฮะครูมอสเนี่ยจำลองให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวอยู่กันที่ศูนย์บ่มเพาะครัวยอดเพชรนะครับเป็นซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับได้ลูกมือมา1ท่านนะครับด้านขวามือของครูมอสนะครับน้องแอร์นะครับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช2แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับจะมาช่วยครูมอสนะครับในการทําสื่อการเรียนการสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเคล็ดไม่ลับนะครับวันนี้เมนูง่ายๆได้ความรู้แล้วก็มีประโยชน์นะครับเอาไปประกอบอาชีพได้จริงให้นักเรียนนักศึกษาตั้งใจฟังครูมอสนะครับแล้วก็เอากลับไปประยุกต์ใช้หรือว่านำไปใช้ได้เลยในชีวิตประจำวันนะครับครับเน้นย้ำนะครับอาหารนะครับหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับช่วยสร้างพลังงานช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอกินแล้วท้องไม่เสียง่ายๆแล้วก็ไม่เป็นโทษต่อร่างกายครับซึ่งวันนี้นะครับอาหารไทยประเภทที่ครูมอสจะนำเสนอนะครับก็คือประเภทยำผ้าแต่เราจะมาในรูปแบบของอาหารสตรีทฟู้ดซึ่งกำลังได้เป็นที่ยอมรับของคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติเลยเมนูนี้นะครับก็คือยำวุ้นเส้นโบราณครับซึ่งยำวุ้นเส้นทั่วๆไปเราก็เห็นกันทั่วๆไปนะฮะในร้านยำหรือว่าร้านส้มตำหรือร้านขายอาหารตามสั่งเวลาเราไปสั่งยำวุ้นเส้นทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะได้แล้วครูมอสก็มาสอนยำวุ้นเส้นเนี่ยจะได้รู้ว่าไอ้ยำวุ้นเส้นที่ครูมอสสอนเนี่ยมันแตกต่างกับยำวุ้นเส้นที่นักเรียนนักศึกษาเคยคุ้นชินอย่างไรนะครับซึ่งลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำครับ1หัวใจสำคัญเลยครับคือน้ำยำครับน้ำยำจะต้องประกอบไปด้วย3รสนะครับมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานนะครับกลมกล่อมเข้ากันนะครับจะไม่มีรสชาติใดรสชาติหนึ่งนำโดดขึ้นไปไม่ใช่จะเป็นเปรี้ยวก็เปรี้ยวอย่างเดียวเลยจะไม่ใช่ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำนะครับส่วนผักที่ใส่ลงไปในยำจะต้องมีความสดของผักอยู่นะครับจะไม่ช้ำไม่คนจนผักมันเซ็งหรือผักมันช้ำนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำนะครับแล้วก็ระดับความเผ็ดควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่เผ็ดจนเกินไปหรือว่าไม่อ่อนจนเกินไปซึ่งอาหารประเภทยำเนี่ยจะจัดอยู่ในอาหารประเภทยำผ้าของถ้าแยกจำพวกของอาหารไทยซึ่งถ้าเป็นตามหลักสากลพวกอาหารยำผ้าเนี่ยก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าแอปเปไทเซอร์หรืออาหารเรียกน้ำย่อยนะฮะซึ่งอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรหรือว่าทำไมเวลาเราไปกินเซตคอร์สในโรงแรมจะต้องมีอาหารเรียกน้ำย่อยเพราะอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยพอเรามันมีความเปรี้ยวความเผ็ดพอเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกไปกระตุ้นต่อมรับรสของเราทำให้เราเนี่ยอยากรับประทานอาหารในจานต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นซุปเป็นเมนคอร์สหรือว่าเป็นดีเซอร์ต่อจากแอปเปไทเซอร์นะครับซึ่งวันนี้ครูมอสก็บอกแล้วครูมอสจะมาทำยำวุ้นเส้นโบราณซึ่งไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube ต่างๆก็เริ่มมีการเผยแพร่จากยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่ทำสร้างช่องนะฮะเป็นพวกเกี่ยวกับรายการทำอาหารนะก็จะนิยมทำยำวุ้นเส้นโบราณซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จางหายไปแล้วแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งครูมอสก็เน้นย้ำอีกครั้งว่าในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรือว่าการเลือกใช้วัตถุดิบต้องมีความสดความใหม่ซึ่งส่วนผสมของเราวันนี้

หลักๆแล้วมีอะไรบ้างนะฮะในส่วนผสมของน้ำยำน้ำยำก่อนเนาะก็จะประกอบไปด้วย1น้ำปลานะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับ2น้ำมะนาวน้ำมะนาวครูมอสใช้น้ำมะนาวสดๆเลยได้มะนาวมาล้างทำความสะอาดก่อนใช้มีดนะครับหรือว่าใช้มือคึงลูกมะนาวเพื่อให้มะนาวเนี่ยเกิดน้ำนะครับแล้วก็คั้นนะครับนำเม็ดออกนะครับเราไม่ควรคั้นมะนาวแบบเข็นหนักๆมือนะครับเพราะว่าจะทำให้น้ำผิวมะนาวเนี่ยลงไปทำให้ตัวมะนาวขมนะครับต่อไปตัวที่3ครับก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาวครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องความหวานครับของตัวน้ำตาลทรายขาวถามว่าสำหรับคนรักสุขภาพสามารถใช้น้ำตาลยะหวานได้ไหมใช้ได้นะครับแต่วันนี้เราเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ไปจำหน่ายได้จริงเป็นสตรีทฟู้ดที่เขาใช้กันจริงในร้านบางคนใช้น้ำเชื่อมก็ได้นะครับแต่วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นตัวน้ำตาลทรายขาวครับจะช่วยในเรื่องความหวานและตัวสุดท้ายครับถ้าเป็นยำวุ้นเส้นโบราณขาดไม่ได้เลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกระเทียมดองนะครับเราจะใช้ทั้งน้ำกระเทียมดองแล้วก็ตัวกระเทียมดองด้วยนะครับวันนี้อันนี้จะเป็นในส่วนผสมของน้ำยำนะครับส่วนวัตถุดิบนะครับก็จะประกอบไปด้วย1หมูบดนะครับ2พริกขี้หนูสวนนะครับกันทำไมถึงต้องใช้พริกขี้หนูสวน EP ที่ผ่านมาเห็นครูมอสใช้เป็นพริกจินดาแดงใช่ไหมคะนักเรียนแต่ในการทำยำเนี่ยตัวพริกขี้หนูสวนเนี่ยมันจะมีความเผ็ดที่เฉพาะแล้วก็มีความหอมเฉพาะของพริกขี้หนูสวนเราจึงจำเป็นในยำเนี่ยเราต้องการกลิ่นหรือว่าเท็กเจอร์ที่มันให้ความหอมแล้วก็ความเผ็ดเพราะฉะนั้นเราจึงใช้พริกขี้หนูสวนและครูมอสจะไม่ตำนะวันนี้ครูมอสจะซอยใส่ลงไปสำหรับพริกขี้หนูสวนตัวนี้ครับต่อไปหมึกกระดองครับครูมอสใช้เป็นหมึกกระดองเพราะอะไรครับ1หมึกกระดองมีราคาที่ถูกกว่าหมึกกล้วยเนื้อเยอะกว่าแล้วก็ให้ความเนื้อสัมผัสที่มันมีความเด้งฟูนะฮะก็เลยใช้ตัวของเป็นหมึกกระดองครับกุ้งทะเลครับหรือว่ากุ้งขาวนะฮะครูมอสก็แกะเรียบร้อยเหลือห่างไว้นำขี้ที่หลังออกหรือว่าเส้นดำออกเรียบร้อยครับต่อไปมะเขือเทศครับมะเขือเทศนะครับครูมอสใช้เป็นมะเขือเทศกินเนื้อได้กินสดหรือว่ามะเขือเทศทอดนะครับผ่าเอาเม็ดด้านในออกแล้วหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ฮะทำไมครูมอสต้องเอาไส้ออกเพราะว่าในไส้ของตัวมะเขือเทศเนี่ยมีน้ำเป็นจำนวนมากถ้าเรานำไปยำเลยโดยไม่นำออกก็จะทำให้ยำเราเซ็งได้ง่ายแล้วก็เสียได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องเอาไส้ด้านในของมะเขือเทศออกครับต่อไปหอมเจียวครับหอมเจียวเนี่ยครูมอสไว้แล้วเจียวไว้เมื่อเช้าเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะในการเจียวหอมเพราะฉะนั้นหอมเจียวก็ง่ายๆเลยให้หนูนำหอมแดงมาซอยแล้วก็ใช้ไฟอ่อนเจียวในน้ำมันที่มีปริมาณมากอัตราโรยเกลือเล็กน้อยเพื่อดึงความชื้นออกต้องให้ได้สีเหลืองทองลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปกุ้งแห้งครับกุ้งแห้งต้องเลือกกุ้งแห้งที่เหมาะสำหรับการยำนะฮะมีรสชาติที่จืดนะครับไม่เค็มจนเกินไปเราต้องชิมวัตถุดิบทุกอย่างก่อนถ้ากุ้งแห้งมีความเค็มเราต้องลดปริมาณน้ำปลาลงเพื่อไม่ให้รสชาติของน้ำยำเค็มจนเกินไปครับต่อไปสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับยำวุ้นเส้นโบราณอีกหนึ่งตัวครับก็คือถั่วลิสงคั่วนะครับหรือทางภาคอีสานจะเรียกว่าถั่วดินเนี่ยฮะคั่วให้หอมกระเทาะเปลือกออกหรือบางที่ก็จะใช้ถั่วนำไปทอดแต่ครูมอสนำไปอบหรือว่านำไปคั่วก่อนเพราะว่าเราไม่ต้องการน้ำมันที่มันเยอะไปในยำเราก็เลยเลือกวิธีการอบหรือการคั่วเพื่อลดปริมาณน้ำมันนะฮะโดยไม่นำการไปทอดถั่วไปทอดครับต่อไปเป็นต้นหอมหั่นท่อนครับต้นหอมหั่นท่อนนะครับตัวนี้นะครับหั่นเป็นท่อนประมาณ1เซนนะครับแล้วก็หอมแดงครับยำบุญเส้นโบราณนะครับจะไม่ใช้หอมใหญ่หรือหอมแขกจะต้องเป็นหอมแดงเท่านั้นนะครับปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับตัวสุดท้ายครับสำหรับผักนะครับก็จะเป็นผักชีไทยนะครับไม่ใช้ขึ้นช่ายหรือว่าบางพื้นที่จะเรียกว่าผักชีล้อมแต่ถ้าเป็นยำบุญเส้นโบราณของเราจะเรียกว่าจะใช้ผักชีไทยครับและตัวสุดท้ายวุ้นเส้นครับวุ้นเส้นวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นวุ้นเส้นอบแห้งนะครับที่อบตัดแห้งหรืออบแห้งมาแล้วเพราะว่าตัวนี้เวลาเรามาใช้ยำเนี่ยจะไม่อืดนะครับไม่พองเหมือนบุญเส้นสดรับประทานอร่อยด้วยครับครับเริ่มต้นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราครับจะให้น้องแอร์นะครับเปิดแก๊สนะครับทางด้านขวามือของครูมอสส่วนตัวนี้เตาลวกนะครับครูมอสก็วอร์มไว้ให้ร้อนแล้วฮะขอตัวนี้นะครับหม้อ
ใครสะดวกกระทะก็กระทะนะครับสะดวกหม้อก็ใช้หม้อนะครับจับได้เลยอ่ะใส่น้ำเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลวนหมูสับไว้ก่อนสำหรับทำยำวุ้นเส้นโบราณของเราหมูสับที่วันนี้ครูมอสเลือกใช้ครูมอสนำหมูมาบดเองนะครับมาสับเองครูมอสจะใช้ส่วนสะโพกหมูนะฮะสะโพกหมูในที่นี้ก็จะมันน้อยด้วยแล้วก็มีความนุ่มนะฮะจะใช้เป็นตัวสะโพกนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดนิดนึงแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปสุดลวนให้สุก 100% ครับเพราะว่ายำเนี่ยเราจะเสิร์ฟแล้วพร้อมทานเลยเพราะฉะนั้นของทุกอย่างต้องสุก 100% นะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดสักครู่นะครับในระหว่างที่น้ำเดือดนะครับก็ขออธิบายในส่วนของเนื้อสัตว์นะครับในส่วนของหมูหลักการเลือกซื้อก็ง่ายๆเลยหมูต้องเป็นสีชมพูนะครับไม่เป็นสีแดงนะถ้าเป็นสีแดงก็คือเป็นเนื้อวัวไม่มีเลือดออกตามสัดส่วนของเนื้อสัตว์ที่เราซื้อไม่ว่าจะเป็นสะโพกเป็นสันคอสันนอกสันในสีจะต้องเป็นสีชมพูนะคะพังผืดจะต้องไม่มีมันจะต้องเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ไม่มีกดไปแล้วไม่บุ๋มถึงบุ๋มก็ต้องเด้งคืนกลับมานะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นคาวเหม็นสาบหรือว่าไม่มีไข่แมลงวันหรือว่าสิ่งอื่นเจือปนนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะคะคนให้สุกครับแล้วเราก็ตัวเนื้อหมูเนี่ยของครูมอสเนี่ยอยากให้มีรสชาตินิดนึงเราจะใส่น้ำปลาประมาณ1ช้อนชาครับลงไปลวนกับเนื้อหมู100กรัมนะครับหรือว่า1ขีดนั่นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็ลวนหมูไปเรื่อยๆการลวนแตกต่างกับการผัดการทอดการเจียวอย่างไรการลวนเนี่ยจะใช้ไม่ใช้น้ำมันนะฮะนักเรียนการลวนเนี่ยในการคำบัญญัติของเทคนิคการประกอบอาหารเนี่ยการลวนหมายถึงการทำอาหารให้สุกโดยใส่น้ำปริมาณเล็กน้อยนะคะหรือว่าทำให้เนื้อสัตว์สุกอย่างที่เราเคยไปหรือว่าไม่ใส่น้ำมันหรือไม่ใส่น้ำเลยนะฮะก็อย่างที่เราเคยได้ยินว่าไก่หลังจากการไหว้ตุ๊จีนมีเป็ดมีไก่เหลือคนไทยก็นิยมนำมาลวนทำให้เค็มเพื่อว่าเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้ใช้ได้นานครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะสุกและหมูสับของเราก็เป็นในส่วนที่เรามาสับเองมันก็จะน้อยกว่าที่เราไปซื้อหมูสับที่เขาสับมาแล้วอันนั้นเขาจะผสมมันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครูบอกครูมอสเตือนอยู่เสมอว่าในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมของเราเนี่ยต้องละเอียดนะฮะพอจะได้อาหารจานที่ดีออกมาแน่นอนครับตอนนี้หมูก็สุกแล้วนะคะขออนุญาตปิดไฟแล้วก็พักหมูไว้ให้เย็นก่อนต่อไปจะอยู่ในขอสลับหม้อนิดนึงวางนี่เลยลูกเดี๋ยวเราจะมาลวกอาหารทะเลแล้วก็มาลวกวุ้นเส้นกันนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะฮะอาหารทะเลมาย้ำกันอีกครั้งเมื่อ EP ก่อนครูมอสก็สอนหลักการเลือกซื้อกุ้งไปแล้วย้ำกันอีกครั้งกุ้งวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นกุ้งทะเลกุ้งเราอาจจะแบ่งได้2สายพันธุ์เป็นกุ้งน้ำจืดหรือกุ้งแม่น้ำที่เราเคยได้ยินที่จังหวัดอยุธยาดังๆมากกุ้งเผาต่างๆจะเป็นในกุ้งหรือว่าที่เราได้ยินว่ากุ้งแม่น้ำหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า river prawn นะฮะอันนั้นจะเป็นกุ้งน้ำจืดนะฮะเหมาะสำหรับการไปเผามากๆเลยนะมีกลิ่นหอมทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดมีมันที่มีมันมากส่วนมันที่อยู่ในหัวของกุ้งนะฮะตัวนั้นก็เหมาะจะสำหรับการเผาส่วนวันนี้ครูมอสใช้เป็นกุ้งทะเลเพราะวิทยาลัยของเราอยู่ในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะฮะก็จะอยู่ใกล้ทะเลนะฮะกุ้งครูมอสวันนี้ก็ใช้ประมาณ30ตัว1กิโลฮะราคาก็หลักร้อยนะฮะประมาณ300บาทขึ้นนะคะแล้วแต่พื้นที่ที่นักเรียนอยู่เดี๋ยวเราหลักการเลือกซื้อก็คือ 1. ลำตัวต้องแน่นมีเปลือกหุ้มเรียบร้อยนะครับหัวไม่ดำไม่มีกลิ่นเหม็นคาวไม่มีกลิ่นฟอร์มาลีนหรือว่ากลิ่นแปลกปลอมฮะสีเปลือกกุ้งต้องเป็นสีเปลือกน้ำทะเลนะฮะเดี๋ยวเราจะลวกให้สุกนะครับแต่กุ้งเนี่ยสุกไวนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลวกให้สุกแล้วเราเหมือนเราเอาไปสะดุ้งถ้าสับเทคนิคทางการประกอบอาหารเขาเรียกว่าสะดุ้งเดี๋ยวเราจะลวกแล้วก็พักไว้ให้เย็นเหมือนกันได้ยังครับอีกหน่อยนึงนะครับส่วนหมูสับเราก็ให้เย็นทำไมถามว่ายำทำไมขึ้นชื่อว่ายำยำหมายถึงการเอาทุกอย่างมามิกหรือว่ามาผสมรวมกันนะคะอันนี้กุ้งของเราก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราตักพักไว้ก่อน

นะครับสำหรับกุ้งเราก็ค่อนข้างไซส์ใหญ่นิดนึงเพราะเราอยู่ใกล้ทะเลเนาะก็ถ้าเราเลือกเป็นเลือกซื้อของสดใหม่ก็จะมีรสชาติที่มันหวานต่อไปปลาหมึกครับปลาหมึกหลักการเลือกซื้อก็เหมือนกันเม็ดสีของปลาหมึกเนี่ยจะต้องอยู่มีหนังห่อหุ้มนะอย่าไปเลือกปลาหมึกที่มันค่อนข้างขาวๆเลยครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครูมอสบอกว่าให้เลือกที่ยังมีหนังอยู่ตัวไม่ขุ่นนะฮะตัวจะต้องใสนะฮะไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็องค์ประกอบนัวตาของปลาหมึกปากปลาหมึกอะไรเงี้ยฮะก็จังต้องอยู่ครบในตัวของปลาหมึกนะครับซึ่งวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นหมึกกระดองก่อนที่เราจะนำมาใช้เนี่ยเราก็ต้องชำแหละก่อนเอากระดองออกซึ่งปลาหมึกเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยถ้าเรามันก็จะเหนียวตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วใช้เวลาประมาณลวกประมาณ 2-3 นาทีไม่เกินนั้นนะครับเดี๋ยวเราเช็คออฟเอาน้ำออกก่อนครับแล้วก็พักไว้นะครับสำหรับอันนี้ครับก็จะได้หมึกที่มันเด้งสุกกำลังดีนะครับต่อไปครับตัวสุดท้ายที่เราจะลวกครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็คือวุ้นเส้นทำอย่างไรให้วุ้นเส้นเนี่ยให้วุ้นเส้นเนี่ยไม่อืดทำอย่างไรให้วุ้นเส้นเวลายำแล้วไม่อืดนะฮะแล้วก็เน้นย้ำนิดนึงนะครับก่อนจะนำมาใช้นะฮะให้เรานะครับตัดวุ้นเส้นสักนิดหนึ่งก่อนเพื่อที่มันจะไม่เข้าไปพันในลำคอเรานะบางคนก็หนึ่งห่อนะครับก็ไม่หั่นไม่ตัดเลยนะครับก็ใช้ทั้งยาวๆอะไรเงี้ยครับมันก็คือเวลาลูกค้าทานหรือว่าเราทำทานเองที่บ้านเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับเวลาเราดูยังไงว่าวุ้นเส้นเนี่ยสุกแล้วก็คือวุ้นเส้นจากที่ขุ่นอยู่จะใส่ขึ้นนะครับเราก็ใช้ที่คีบหรือว่าทัพพีนะคนเพื่อกระจายให้เส้นนะครับกระจายความร้อนให้ทั่วถึงนะครับตอนนี้นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในห้องส่งก็ฟังครูมอสไปด้วยแล้วก็อาจจะกลืนน้ำลายไปด้วยนะครับก็นักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะฮะหรือที่ฟังครูมอสอยู่นะก็เอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองได้ซึ่งวันนี้ลูกมือครูมอสเนี่ยน้องแอร์เนี่ยก็เคยผ่านมาแล้วในส่วนของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นเส้นวุ้นเส้นนะครับตอนนี้ยังขุ่นอยู่เดี๋ยวเราใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งนะคะในการลวกวุ้นเส้นก่อนที่จะนำไปยำนะสิ่งสำคัญเลยนะฮะเราจะนำวุ้นเส้นเนี่ยไปล้างน้ำสักทีหนึ่งก่อนก็ดีฮะหรือว่าไปน็อกในน้ำเย็นเพื่อว่าให้มันดับความร้อนลงหรือว่าลดความร้อนในเส้นลงนะยิ่งเราทิ้งไว้นานวุ้นเส้นมันก็ยิ่งทำความร้อนมันอยู่มันก็จะทำให้วุ้นเส้นเนี่ยโอเวอร์คุกมากขึ้นนะครับพอแล้วค่ะตอนนี้วุ้นเส้นของเราสุกแล้วครับเดี๋ยวเราพักวุ้นเส้นไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอย่างนี้เพื่อความสะดวกนะเอาน้ำเปล่านะฮะล้างไปในวุ้นเส้นอันนี้เป็นน้ำดื่มสะอาดนะครับเราล้างลงไปในวุ้นเส้นสักนิดนึงแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนครับครับอันนี้เราระหว่างรอเราก็จะพักวุ้นเส้นไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวหม้อเก็บครับก็ต่อไปนะครับทำไมครูมอสไม่หั่นพริกไว้เลยทำไมไม่หั่นหอมไว้เลยอันนี้นะครับจะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเราไม่ควรหั่นหอมทิ้งไว้หรือว่าหั่นพริกทิ้งไว้นะฮะเพราะว่าเมื่อของพวกนี้โดนอากาศจะไปทำปฏิกิริยากับพริกกับหอมซึ่งจะทำให้พริกกับหอมดำถ้าเราไม่ยุ่งมากหรือว่าเป็นไปได้เราควรหั่นใหม่ๆสดๆจานต่อจานจะดีกว่าแต่ทำอย่างไรล่ะถ้าเรามีลูกค้าเยอะลูกร้านเราขายดีมากมีเทคนิคครับ 1. บีบมะนาวก่อนคลุกไปกับพริกกับหอมที่เราซอยเสร็จแล้วห่อด้วยกระดาษทิชชู่นำเข้าตู้เย็นอันนี้ก็ช่วยลดความดำของพริกลงได้ครับต่อไปครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นพริกขี้หนูสวนทำไมถึงต้องใช้พริกขี้หนูสวนใช้พริกอื่นไม่ได้หรอพริกกะเหรี่ยงได้ไหมพริกกะเหรี่ยงก็ใช้ได้แต่พริกกะเหรี่ยงจะเผ็ดเกินไปถ้าพริกแล้วก็กินหอมจะไม่เท่าพริกขี้หนูสวนพริกจินดาได้ไหมได้พริกจินดาหรือว่าพริกจินดาเขียวได้ไหมได้แต่
ความหอมจะไม่เท่าพริกขี้หนูส่วนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องการให้ยำของเราเนี่ยมีความหอมเราจะเลือกใช้พริกขี้หนูส่วนนะครับซึ่งวันนี้เราทำปริมาณ1โพชั่นก็คือวุ้นเส้นประมาณ180กรัมนะฮะเราก็จะซอยพริกประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวให้น้องแอร์เป็นคนซอยฮะยิ่งซอยบอกเคล็ดลับก่อนถ้าต้องการความเผ็ดมากเราก็ต้องซอยให้ละเอียดมากแต่ถ้าเราแบบไม่อยากให้มันเผ็ดมากเราก็ซอยให้มันใหญ่ขึ้นแต่เวลารับประทานหนูก็ต้องสังเกตนะลูกเคลียร์ออกได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องแอร์ซอยแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อครับไอ้เหลืออ่างผสมที่เราเตรียมไว้นะครับ2ช้อนโต๊ะวันนี้เราจะใช้ปริมาณพริก2ช้อนโต๊ะเป็นสีเขียวครับสีแดงปนกันเป็นพริกขี้หนูส่วนครับในระหว่างที่เรารอพริกซอยเราเพื่อแล้วเราก็จะลดความร้อนในหมูรวนในกุ้งลวกในหมึกแล้วก็ในวุ้นเส้นไปในตัวด้วยถ้าวุ้นเส้นยังร้อนอยู่หรือว่าหมึกกุ้งหมูเรายังร้อนอยู่เวลาเรานำไปยำผักที่มันมีความสดมากๆมันก็จะทำให้ผักสุกแล้วน้ำอ่ะตัวน้ำก็จะออกมาจากผักด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะนำไปยำเราต้องคูลดาวน์หรือว่าลดความร้อนของวัตถุดิบลงก่อนตอนทำไมพริกตำได้ไหมตำได้แต่ว่าเวลาเราไปจัดจานหรือว่าเราไปเสิร์ฟเงี้ยครับมันจะไม่สวยแล้วสมัยก่อนเนี่ยขึ้นชื่อว่ายำบุญเส้นโบราณเนี่ยเขาจะไม่นิยมใช้พริกตำกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพริกซอยบางๆอะไรเงี้ยฮะเพื่อให้รสชาติของพริกเนี่ยออกมาอย่างเต็มที่ครับอันนี้ได้แล้วฮะปริมาณ2ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปในอ่างผสมเลยฮะอันนี้เป็นตัวของพริกขี้หนูส่วนนะครับต่อไปนะครับหอมแดงเราจะใช้หอมแดงไทยหอมแดงไทยลักษณะของลูกเนี่ยครับจะเป็นกลมๆเราจะไม่หั่นถ้าขวางของลูกแบบนี้นะครับเราจะหั่นเป็นถ้าตรงหรือว่าตามลูกนะครับเพื่อให้ได้สีสันที่สวยงามวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะก็ประมาณ6ลูกครับทำไมเราหั่นตามขวางไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ครับเราต้องหั่นตามยามของลูกเพื่อความสวยงามครูบอกแล้วรสชาติดีความสะอาดดีความสวยงามก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเราจัดจานได้สวยงามมีรสชาติที่ดีความสะอาดความถูกต้องสุขภาพสมัยที่ดีอาหารของเราเนี่ยราคานี้ไม่ต้องพูดถึง 2-300 ก็ทานได้ถ้าถูกใจถูกไหมฮะหอมนี่เราต้องซอยบางๆนะซอยหนาก็ไม่ดีนะเวลาทานเข้าไปคือเวลาทานยำเนี่ยเขาบอกเลยเวลาทานยำคือเน้นให้ทานทุกอย่างให้เข้ากันให้อยู่ในคำเดียวอย่างเงี้ยฮะมันก็จะได้ครบรสชาติด้วยแล้วหอมแดงก็เป็นสมุนไพรมีความเผ็ดร้อนช่วยในเรื่องการขับลมการปวดท้องได้ดีด้วยครับยำเนี่ยส่วนใหญ่พวกยำเนี่ยขึ้นชื่อเลยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็สามารถเป็นยารักษาโรคได้ด้วยอาหารเปรียบเสมือนยารักษาโรคนะฮะทานไปด้วยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยหอมใกล้ได้แหละครับอันนี้ก็6ลูกหรือว่าปริมาณประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับครับใส่ไปในอ่างผสมได้เลยครับครับต่อไปเราจะพอเราซอยพวกนี้เสร็จแล้วต่อไปเราจะมาเริ่มปรุงน้ำยำก่อนวิธีปรุงน้ำยำง่ายมากครับนักเรียนเราต้องใช้อัตราที่เท่ากันทั้งหมดเพื่อที่จะให้น้ำยำเนี่ยมีรสชาติเป็นกลางสมมุติใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะนาวก็ต้อง2ช้อนนะครับใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะนาวก็จะต้อง2ช้อนน้ำตาลก็จะต้อง2ช้อนเพื่อให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็คงที่ครับเดี๋ยวให้แอร์คนเลยนะครับอันนี้ครับเริ่มจากนะครับน้ำปลานะครับวันนี้เรายำค่อนข้างเยอะเราจะใส่3ช้อนนะครับน้ำมะนาวนะครับเราคั้นสดๆเมื่อกี้นะครับก่อนจะใช้ให้คนก่อนนะครับแล้วก็ใส่ปริมาณที่เท่ากันนะครับถ้าเป็นบางที่ตามร้านอาหารหรือตามในโรงแรมครับ
ขาก็จะใส่ซอสพริกลงไปด้วยแต่ในที่นี้เรามีความส้มของกุ้งแล้วมีกุ้งแล้วมีมะเขือเทศแล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่ไม่ต้องใส่ตัวซอสพริกลงไปนะครับอันนี้น้ำตาลทรายครับและสุดท้ายครับจะแตกต่างจากยำอื่นๆก็คือน้ำกระเทียมดองตัวนี้ครับหาสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแต่ของครูมอสเนี่ยที่แผนกเนี่ยเรามีวิชาแปรรูปอาหารมีวิชาถนอมอาหารซึ่งนักเรียนนักศึกษาครับในแผนกวิชาก็ช่วยกันแปรรูปเพื่อเก็บไว้ใช้งานด้วยนะครับในส่วนของน้ำกระเทียมดองใส่เท่ากันนะครับ3ช้อนโต๊ะซึ่งในตัวน้ำกระเทียมดองเนี่ยก็จะมีความเค็มแล้วก็มีความหวานของตัวกระเทียมอยู่แล้วเราจะคนให้น้ำตาลนะครับละลายก่อนนะครับถ้านักเรียนทำที่บ้านยังไม่คุ้นชินหรือว่ายังไม่ชัวร์ว่าสูตรครูมอสเนี่ยมันอร่อยแล้วหรือเปล่าให้นักเรียนสามารถมีช้อนชิมต่างหากชิมได้ก่อนที่จะใส่วัตถุดิบลงไปเพราะยำวุ้นเส้นจำไว้เลยนะครับต้องน้ำยำต้องมีรสชาติที่จัดเพราะว่าถ้าเราใส่วุ้นเส้นลงไปปุ๊บถ้าน้ำยำรสชาติไม่จัดตัวของน้ำยำเนี่ยจะอ่อนลงพอเราใส่วัตถุดิบลงไปเนี่ยฮะจะอ่อนลงนะฮะตอนนี้น้ำตาลทรายก็เริ่มละลายแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเราจะใส่ตัวของหมูสับลงไปพร้อมกับน้ำที่เราเอาไปลวนนะฮะที่อยู่ในหมูนะฮะตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวอูมามิหรือว่าของตัวหมูเองนะฮะน้ำที่อยู่ในหมูตรงนี้นะฮะที่เราเอาไปลวนนะครับเราจะใส่ลงไปได้เลยนะครับฮะแล้วก็คนให้เข้ากันครับหมูวันนี้เราใช้นะครับประมาณหมูที่เราใช้เนี่ยครับประมาณ100กรัมครับหรือว่า1ขีดนะครับแล้วก็ใส่น้ำเพียงเล็กน้อยถ้ากะไม่ถูกก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คนเนื้อหมูให้เข้ากันครับหลังจากนั้นเราจะใส่กุ้งนะครับสดลงไปนะครับกุ้งสดนะครับที่เราลวกเอาไว้แล้วตอนนี้ของทุกอย่างนะครับที่เราลวกไว้เนี่ยมันเย็นแล้วเพราะฉะนั้นเราใส่ได้เลยฮะแล้วก็คนให้เข้ากันแต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่เราใส่วุ้นเส้นเนี่ยเราจะให้แอร์นะฮะขออนุญาตนะฮะใช้มือเพราะว่าน้องอ่ะใส่ถุงมือยิ่งเราทำไมถึงใช้มือคนเพราะน้ำยำเนี่ยจะแทรกซึมไปในเส้นได้ดีแต่ขอนะฮะอาหารที่เราจะพร้อมเสิร์ฟสลัดบางตัวก็ต้องใช้ถุงมือเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องขออภัยนะฮะน้องเนี่ยใส่ถุงมือและถุงมือตัวนี้สีฟ้าใช้สำหรับทำอาหารไม่มีแป้งไม่มีความมันนะไม่มีวัตสารเคมีเจือปนเหมาะสำหรับการทำอาหารทำไมต้องเป็นถุงมือสีฟ้าถุงมือพึ่งอาหารส่วนใหญ่อะที่เราเห็นกันนะครับจะไม่ค่อยมีสีน้ำเงินไม่มีสีฟ้าไม่มีสีดำสีดำก็มีเยอะอาหารแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยไม่ค่อยมีเขาจึงคิดค้นเป็นถุงมือสีฟ้าถ้าเศษถุงมือสีฟ้าเนี่ยตกลงไปในอาหารเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าอันนี้แหละเป็นเศษถุงมือที่หล่นลงไปห้ามใช้มือเปล่าๆนะฮะให้ใส่ถุงมือเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในมือเราเนี่ยมีเชื้อโรคอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเพราะว่าเราอยากให้น้ำยำเนี่ยเข้าไปในเส้นได้ดีนะครับตัวนี้เราก็เช็คน้ำเรียบร้อยอุณหภูมิลดเรียบร้อยนะครับวุ้นเส้นของเราแล้วก็ใช้มือคนนะครับเพื่อให้น้ำยำนะครับเข้าถึงเส้นนะครับแล้วก็ทั่วถึงนะครับในนี้นะครับมีความเผ็ดของพริกนะครับความเผ็ดนะครับบางคนคิดว่าความเผ็ดเป็นรสชาตินะแต่บอกตรงนี้เลยถ้าตามหลักแล้วเนี่ยความเผ็ดไม่ใช่รสชาติแต่ความเผ็ดคือความรู้สึกเนาะรสชาติจะมีแค่เปรี้ยวเค็มหวานขมก็คือความรู้สึกนะฮะเผ็ดเนี่ยก็คือให้ความรู้สึกตอนนี้นะครับน้องนะครับก็ให้คลุกส่วนผสมให้น้ำยำนะครับหรือว่าเนื้อสัตว์เนี่ยหมูสับเนี่ยหรือว่าพริกหอมแดงเนี่ยแทรกซึมเข้าไปได้ดีนะครับในแล้วก็ให้เส้นเนี่ยคลายออกจากกันนะครับก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมอื่นลงไปนะฮะตอนนี้ก็
ข้ากันได้ดีแล้วครับตัวต่อไปนะครับมะเขือเทศนะครับย้ำนะครับมะเขือเทศที่ครูมอสใช้นะครับมะเขือเทศตัวนี้เป็นมะเขือเทศกินสดได้เป็นมะเขือเทศท้อเหมาะสำหรับการเอาไปยำแต่ส่วนใหญ่ร้านส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นิยมใช้มะเขือเทศราชินีเพราะว่ามะเขือเทศราชินีมีความหวานมีความกรอบนะฮะแ

อยากให้มีลงไปบ้างนะครับในตัวของตัวยำบุญเส้นนะครับแล้วอันนี้แพงนะฮะกว่าจะได้กุ้งแห้งที่มีความแห้งงี้กิโลละประมาณ 7-800 บาทนะครับเพราะใช้เวลานานในการแปรรูปนะฮะใส่ลงไปนิดหน่อยครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ใส่ถุงมือได้ในการคนนะครับหรือว่าจะใช้ทัพพีก็ได้ในการคนนะครับสุดท้ายพอทุกอย่างเข้ากันได้ดีนะครับเราจะใส่ต้นหอมหั่นท่อนนะครับประมาณ1เซนลงไปครับครับเราจะเหลือไว้นะฮะเราจะไม่ใส่ทั้งหมดเพราะว่าเราจะใช้ไว้สำหรับตกแต่งด้วยแล้วก็เอาไว้โรยหน้าด้วยครับแล้วก็ผักชีไทยครับซึ่งตอนนี้นะครับผักชีต้นหอมหรือว่าของทุกอย่างก็ราคาต้นทุนก็ค่อนข้างมีต้นทุนที่สูงเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนนำไปจัดจำหน่ายเราต้องคำนึงถึงการคิดคำนวณต้นทุนให้เป็นนะฮะเราซื้อมาเท่าไหร่กิโลละเท่าไหร่หักเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นอย่างไรค่าแรงค่าน้ำค่าไฟนะฮะเราต้องคิดหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปประกอบอาชีพเรารู้จากการประกอบแล้วรู้จากวัตถุดิบแล้วเราต้องมีการตลาดให้เป็นนะฮะตอนนี้เข้ากันได้ดีนะฮะเดี๋ยวคุณมอสขออนุญาตหยิบจานที่จะใช้เสิร์ฟก่อนนะครับขออนุญาตนะครับตอนนี้นะครับยำของเราถอดถุงมือได้ไหมยำของเรานี่ก็เสร็จแล้วคลุกเคล้าแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับสีสันเป็นอย่างไรบ้างครับน่ารับประทานไหมครับเราก็เหมือนเดิมครับเลือกคาร์โบไฮเดรตของเราลงไปก่อนก็คือวุ้นเส้นนะครับในตัววุ้นเส้นเนี่ยก็จะมีหมูมีกุ้งแห้งมีถั่วลิสงเนี่ยปนอยู่แล้วอยู่ในนี้นะครับเราก็จัดปริมาณให้เหมาะสมนะครับต่อ1จานนะฮะดูความสวยงามกุ้งนะครับไว้ด้านบนจำไว้อะไรที่มีราคาแพงนะส่วนใหญ่ร้านอาหารก็จะเซตไว้โชว์ด้านบนนะฮะแล้วก็ปลาหมึกนะฮะให้มีความหลากหลายของไม่ว่าจะเป็นปีกปลาหมึกหนวดปลาหมึกนะครับจัดลงไปให้สวยงามตอนนี้คุณมอสคนหาอยู่ว่าปลาหมึกเราใส่ไปเยอะมากอยู่ตรงไหนหมดนะฮะวันนี้เราใช้ประมาณ3ตัวนะครับก็ประมาณ2ครีดนะฮะหรือว่า200กรัมนะฮะปริมาณที่คุณมอสทำวันนี้สามารถเสิร์ฟได้2จานนะฮะนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เป็นตัวมะเขือเทศนะครับแต่งสีสันด้านบนครับแล้วก็เราจะตบท้ายด้วยกุ้งแห้งนะครับเราใส่ไปอีกครับโรยด้านหน้าครับถั่วลิสงครับต้นหอมครับที่คุณมอสบอกว่าเราต้องเหลือไว้หน่อยหนึ่งฮะเราอย่าไปใส่ทุกอย่างมิกไปจนหมดแล้วไม่เพราะว่าส่วนสำคัญของอาหารก็คือ1ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา2รสชาติ3ความถูกลักษณะอนามัยสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะฮะของการทำยำวุ้นเส้นโบราณก็คือหอมเจียวนะคะโรยลงไปเลยนะครับหอมเจียวเนี่ยก็จะให้รสชาติที่กรุบกรอบมีเท็กเจอร์ที่กรุบกรอบแล้วก็มีความหวานหอมจากตัวหอมเจียวอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มเท็กเจอร์ให้หลากหลายในการทานยำมากขึ้นนะฮะการคำว่ายำเนี่ยฮะไม่มีอันนี้นะฮะก็จะได้ยำนะครับวุ้นเส้นโบราณนะครับซึ่งปกตินะครับบางสูตรเนี่ยก็จะไม่ใส่กุ้งไม่ใส่ปลาหมึกแต่วันนี้ด้วยที่วิทยาลัยของเราเนี่ยครับอยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยติดทะเลเราจึงใช้วัตถุดิบในพื้นที่ให้เกิดค่าสรุปง่ายๆคำว่ายำนะครับไม่มีอะไรตายตัวสามารถเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเช็ดนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ครูมอสบอกแล้วว่าความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมฮะคำว่ายำเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวขึ้นชื่อว่ายำหมายถึงการนำส่วนผสมทุกอย่างลงไปมิกรวมกันนะคะอยู่ในอ่างผสม

นั่นแหละฮะขึ้นชื่อว่าอาหารประเภทยำแต่ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำก็ต้องมีรสชาติที่มันมี3รสใช่ไหมครับมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานความเผ็ดเผ็ดคือความรู้สึกก็แล้วแต่ลูกค้าเลยบางร้านก็จะให้ติ๊กเลยเผ็ดน้อยเผ็ดกลางหรือว่าเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดนรกอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถเลือกได้นะครับส่วนผักที่ใช้จะต้องมีความสดความใหม่ความนะฮะเพราะฉะนั้นเลือกซื้อให้เป็นจัดจานให้สวยงามเลือกซื้อให้เป็นรู้จักวัตถุดิบนะฮะรู้จักเทคนิคในการประกอบและจะทำให้อาหารของเราเนี่ยออกมารสชาติดีน่ารับประทานแล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าแน่นอนครับสุดท้ายนะครับครูมอสก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับว่าอาหารไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้อาหารไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาตินะครับก็ขอฝากไว้นะครับกับตรีมอาหารสตรีทฟู้ดในวันนี้โดยภายใต้วิชาอาหารไทยเบื้องต้นรหัสวิชา 20404-2002 นะครับขอฝากยำวุ้นเส้นโบราณแล้วก็ที่เราเจอกันใน EP ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพรา2สไตล์นะน้ำซอสสำเร็จรูปแล้วก็อีกมากมายที่เราจะเจอกันใน EP ถัดไปนะฮะวันนี้ครูมอสก็ขอจบการนำเสนอยำวุ้นเส้นโบราณไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนนักศึกษาทุกคนจะนำไปใช้ประกอบอาชีพหรือว่าไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างอาชีพได้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในห้องส่งด้วยวันนี้ตั้งใจฟังกันมากๆก็หวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยขอขอบคุณมากครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพ่อเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมัน
อุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่อง

แนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะ EP ที่8นะคะการตั้งค่าการพอร์ตหรือการปรินนะคะในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD นะคะเราจะมีวิธีการพอร์ตหรือการปรินนะคะในการนำแบบออกไปใช้งานต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวิธีการพอร์ตและการปรินในโปรแกรม AutoCAD นะคะมีวิธีการทำงานแล้วก็การตั้งค่ายังไงนะคะการใช้ชุดเครื่องมือการพอร์ตนะคะการพิมพ์งานในโปรแกรม AutoCAD เนี่ยเราจะเรียกว่าการพอร์ตนะคะส่วนโปรแกรมอื่นๆเนี่ยมักจะเรียกว่าการปรินค่ะในการพอร์ตเนี่ยจะมีอยู่หลายวิธีนะคะขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของงานนะคะค่ะอย่างเช่นงานเขียนแบบก่อสร้างนะคะงานเขียนแบบเครื่องกลโดยทั่วไปจะมีวิธีการพอร์ตอยู่2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยจะเป็นในหน้าโมเดลสเปซนะคะแล้วก็แบบที่2เนี่ยจะเป็นในหน้าเลเยอร์นะคะในขั้นตอนของการพอร์ตนะคะของโปรแกรม AutoCAD เนี่ยวิธีการของมันนะคะก็จะมีวิธีการโดยการไปที่คำสั่งไฟล์นะคะกดพอร์ตนะคะหรือกด Ctrl P ค่ะแล้วก็เราจะเลือกประเภทของไฟล์ที่เราจะพอร์ตนะคะเช่นเราจะพอร์ตเป็น PDF นะคะหรือเราจะเลือกเป็นเครื่องพิมพ์นะคะโดยที่ถ้าเราจะพอร์ตเป็น PDF เนี่ยตัวไดรเวอร์ของโปรแกรมเนี่ยก็จะแนะนำมาอยู่ที่ชื่อไฟล์ว่า Adobe PDF นะคะหรือ DWG to PDF ค่ะลักษณะของหน้าโปรแกรมในการพอร์ตนะคะก็จะมีลักษณะหน้าตาแบบภาพในตัวอย่างนี้เลยนะคะขั้นตอนในการพอร์ตในหน้าโมเดลสเปซนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะเลือกที่ paper size ก่อนนะคะว่าเราต้องการที่จะพอร์ตในขนาดกระดาษที่เท่าไหร่นะคะโดยโปรแกรม AutoCAD เนี่ยก็จะมีขนาดกระดาษอยู่มากมายเลยนะคะในการทำงานของเราก็จะมีตั้งแต่ B1 ถึง B5 นะคะขนาดกระดาษตั้งแต่ A1 ถึง A0 ขั้นตอนที่2นะคะคือการพอร์ต area ค่ะหรือเลือก window นะคะแล้วก็กำหนดพื้นที่การพอร์ตค่ะโดยกำหนดมุมด้านล่างซ้ายนะคะไปที่มุมบนขวาค่ะแล้วก็ขอบกระดาษที่เราวาดไว้นะคะขั้นตอนที่3เนี่ยเราจะพอร์ตสเกลนะคะก็คือการเลือกสเกลในการพอร์ตนะคะโดยสเกลในการพอร์ตเนี่ยก็อยู่ที่การทำงานของเรานะคะว่าเราต้องการจะใช้สเกลที่เท่าไหร่อย่างเช่น1ต่อ100 1ต่อ50หรือ1ต่อ25นะคะค่ะเมื่อการตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการกดปุ่ม Preview ค่ะเพื่อดูนะคะว่าสิ่งที่เราพอร์ตเนี่ยอยู่ในขอบกระดาษของเราไหมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กดโอเคได้เลยค่ะก็จะเป็นการพอร์ตนะคะการพอร์ตในหน้าของโมเดลสเปซนะคะวิธีการพอร์ตในหน้าโมเดลสเปซเนี่ยก็คือพื้นที่ที่เราทำงานนะคะเราจะเลือกตัววินโดว์นะคะเพื่อกำหนดพื้นที่ในหน้าของการพอร์ตนะคะในส่วนของหน้าโมเดลสเปซนะคะการพอร์ตเนี่ยจะพอร์ตได้ทีละแผ่นค่ะแล้วก็จะต้องตั้งค่าเลือกพื้นที่ในการพอร์ตทุกครั้งนะคะทำให้เกิดความล่าช้าค่ะส่วนในหน้าของ layout space นะคะการพอร์ตในหน้า layout space เนี่ยแท็บเครื่องมือเนี่ยจะอยู่ในแท็บเดียวกับหน้าโมเดล space เลยค่ะแต่ว่าในส่วนของโปรแกรม AutoCAD เนี่ยเบื้องต้นน่ะเขาจะมีตัวหน้า layout space ให้อยู่2 layout นะคะปรากฏขึ้นมาหากไม่ได้ไปแก้ไขหรือไปตั้งค่า option อื่นๆเนี่ยตัวหน้า layout space อะค่ะก็จะเป็น standard นะคะแล้วก็เราสามารถแก้ไขให้เป็นชื่ออื่นๆได้นะคะเช่นตัวอย่างในการทำงานก็จะตั้งเป็น A-01 นะคะหรือตามชื่อแผ่นงานของเรานะคะการเพิ่มแท็บ layout space เนี่ยเราสามารถเพิ่มได้ต้องการของเราเลยนะคะในขณะที่โมเดลเนี่ยไม่สามารถเพิ่มแท็บได้นะคะในหน้า layout space นะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า paper space นะคะเป็นการกำหนดขนาดกระดาษนะคะสำหรับในการพิมพ์เช่นการกำหนดขนาดในหน้า A4 A0 A1 นะคะเป็นต้นผู้ใช้งานเนี่ยสามารถตั้งค่ากระดาษได้นะคะแล้วก็กำหนดพื้นที่ที่จะแสดงในหน้ากระดาษได้โดยการใช้คำสั่ง mview นะคะหรือเลือกพื้นที่การทำงานจากหน้าโมเดลนะคะโดยข้อแตกต่างของสองฟังก์ชันนี้นะคะที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือหน้า layout space เนี่ยจะเปรียบเสมือนหน้ากระดาษ1หน้านะคะแต่หน้า model space เนี่ยจะเปรียบเสมือนพื้นที่ในการทำงานของเรานะคะส่วนในหน้า layout space นะคะวิธีการพอร์ตหน้า layout คือการที่เราเลือกหน้า layout นะคะเราสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยที่เราสร้างไว้นะคะเพื่อการพอร์ตในครั้งเดียวแต่เบื้องต้นเราจะต้องตั้งค่าในการพอร์ตนะคะเหมือนหน้า model space ค่ะอันนี้แถบข้างล่างนะคะที่เห็นนี่จะเป็นตัวส่วนของหน้า layout space ที่เราสร้างขึ้นมานะคะลักษณะของหน้า layout space เนี่ยเราก็จะสามารถเห็นได้แค่ตัว1แผ่นที่เราตั้งไว้นะคะขั้นตอนการพอร์ตหน้า layout

คขั้นตอนต่อมานะคะก็คือเมื่อเราเลือกตัวหน้าเลเยอร์ที่เราต้องการที่จะพอร์ตแล้วใช่ไหมคะต่อไปเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเดียวกันเลยนะคะกับตัวของหน้าโมเดลสเปซค่ะแต่ลักษณะหน้าตาของตัว layout space เนี่ยจะมีลักษณะหน้าตาที่แตกต่างนะคะโดยที่ลักษณะของตัวหน้า layout space เนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเขาจะมีตัวกำหนดว่าเราจะพอททั้งหมดกี่หน้านะคะแล้วก็กำหนดประเภทไฟล์เหมือนกันกำหนดตำแหน่งที่จัดเก็บของไฟล์นะคะหลังจากเราตั้งค่าทั้งหมดแล้วนะคะก็ให้เรากด Publish ค่ะเดี๋ยวเราไปลองทำการพอทแล้วก็ตั้งค่าการพอทในโปรแกรมกันดูนะคะเดี๋ยวเราจะทบทวนบทเก่าๆของเราโดยการเริ่มตั้งแต่การเปิดเมนูแล้วก็การตั้งค่าเบื้องต้นก่อนนะคะอันดับแรกนะคะเรากดสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะคะเลือกที่ไฟล์ ACAT ค่ะหลังจากเข้ามาในไฟล์ที่เราทำงานแล้วนะคะเราไปตั้งค่ายูนิตก่อนนะคะไปที่โลโก้ของโปรแกรมนะคะไปที่ Drawing Utility นะคะกด Unit ค่ะเขาจะขึ้นหน้าต่างมาให้เราตั้งค่าสเกลในการทำงานก่อนนะคะเบื้องต้นเราตั้งเป็นหน่วยเมตรนะคะกดโอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะเราไป copy ตัวของเลเยอร์ที่เราเคยทำไว้เนี่ยคราวที่แล้วนะคะนี่เป็นตัวเลเยอร์ที่เราเคยทำไว้นะคะเราสามารถ copy ตัวนี้นะคะเพื่อเป็นการตั้งค่าเลเยอร์เหมือนคราวที่แล้วที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะก็ไปที่ไฟล์งานที่เราตั้งค่าแล้วก็เปิดเมื่อกี้นะคะ Ctrl V วางได้เลยนะคะเมื่อเราเอาเลเยอร์ที่เราตั้งค่าไว้ครั้งที่แล้วเข้ามาเนี่ยเราก็ไปตรวจสอบดูนะคะว่าเลเยอร์เนี่ยเข้ามาหรือยังเมื่อเลเยอร์เข้ามาครบหมดแล้วตามที่เราจะใช้งานนะคะอันดับแรกนะคะก็คือการใส่กระดาษนะคะโดยกระดาษที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยก็คือขนาดที่เราจะต้องทราบก่อนว่าขนาดกระดาษที่เราต้องการเนี่ยคือขนาดเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นเราจะใช้กระดาษ A4 นะคะเราก็ต้องเช็คก่อนว่ากระดาษ A4 เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะวิธีการเช็คถ้าไม่รู้นะคะเราสามารถกดที่เครื่องปรินท์ได้ค่ะกดเปลี่ยนให้เป็นตัว Adobe PDF ก่อนนะคะเสร็จแล้วเรากดเปลี่ยนเป็นตัว DWG นะคะในส่วนของตัวนี้เขาจะบอกขนาดกระดาษที่เราจะใช้เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปวาดในหน้า Workspace ของเรากันนะคะเดี๋ยวเราไปสร้างหน้ากระดาษไว้ก่อนนะคะวิธีการสร้างหน้ากระดาษนะคะก็คือการกด REC นะคะกดวาดกระดาษ1แผ่นนะคะขนาดกระดาษเมื่อกี้ที่เราตรวจสอบมาก็คือ 29.7 นะคะคอมม่านะคะ21ค่ะโอเคเราจะได้ขนาดกระดาษที่เป็นไซส์ A4 ขึ้นมา1แผ่นนะคะการสร้างกระดาษขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างขอบเขตในการทำงานของเรานะคะว่าในการทำงานของเราเนี่ยเราจะเขียนงานอยู่ในขนาดกระดาษ A4 นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ลองเอางานของเรานะคะเข้าไปใส่ในหน้ากระดาษตัวนี้นะคะเช่นตอนนี้เราเคยเขียนงานไว้1ตัวนะคะเราก็เลือกไปวางได้เลยนะคะกด Ctrl C เมื่อกี้มานะคะแล้วก็กด Ctrl V ค่ะจะเห็นได้ว่าถ้าเราเอางานของเรามาวางไว้ในหน้ากระดาษ A4 ซึ่งเป็นไซส์ปกตินะคะงานเนี่ยก็จะมีขนาดสเกลที่เล็กเปรียบเสมือนว่าตัวงานนี้ในสเกล100อะค่ะเมื่อเราพอทออกมาเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งที่มีขนาดเล็กไม่สมส่วนกับหน้ากระดาษนะคะวิธีการของเราก็คือการกำหนดขนาดของสเกลงานของเรานะคะวิธีการง่ายๆเลยก็คือการย่อขนาดกระดาษของเราตามมาตราส่วนของสเกลงานนะคะอย่างเช่นตอนนี้ขนาดกระดาษของเราที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยอยู่ในสเกล1:100ใช่ไหมคะแล้วเราอยากรู้ว่าในงานชิ้นนี้เราควรจะใช้สเกลเท่าไหร่เราลองย่อกระดาษลงดูนะคะเช่นถ้าเราต้องการย่อลงไปที่สเกล50นะคะเรากด F4 ค่ะเป็นการย่อสเกลเพิ่มสเกลนะคะปรับสเกลของเราสเกล50ก็คือครึ่งหนึ่งของสเกล100นะคะเรากดสเกลที่เราต้องการก่อนค่ะ50นะคะกดเครื่องหมายทับนะคะแล้วก็กดสเกลที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือสเกล100 Enter ค่ะอันนี้ก็คือขนาดงานของเราเนี่ยจะอยู่ที่สเกล50แล้วเวลาเราพอทนะคะเราจับวัตถุไว้ตรงกลางหน้ากระดาษก่อน

แล้วเราลองกดพอดนะคะกดพอดได้โดยการกดที่เครื่องปริ้นมุมบนซ้ายมือนะคะเมื่อกดพอดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาตั้งค่านะคะโดยวิธีการตั้งค่าก็คือเราต้องตั้งค่าพอดสไตล์ก่อนนะคะหากจำได้ใน EP ที่ผ่านมานะคะเราจะพูดถึงการตั้งค่าเลเยอร์แล้วก็การตั้งค่าพอดสไตล์แล้วเดี๋ยววันนี้เรามาตั้งค่าตัวพอดสไตล์ของเราอีกครั้งนะคะวิธีการก็คือถ้าเราเคยตั้งค่าไว้ก่อนแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการใช้พอดสไตล์ไหนนะคะแต่ถ้าเรายังไม่เคยตั้งค่าเนี่ยเลือกเสร็จแล้วเรากดตั้งค่าตัวพอดสไตล์นะคะวิธีการตั้งค่าพอดสไตล์เนี่ยเราก็ใช้น้ำหนักในการเขียนงานของเรานะคะกำหนดสีโดยการกำหนดตามเลเยอร์ที่เราเคยเขียนไว้นะคะอย่างตอนนี้ในเบื้องต้นเราเคยตั้งค่ากันไปใน EP ที่แล้วใช่ไหมคะค่าต่างๆก็จะยังอยู่เหมือนเดิมเราสามารถใช้ค่าสแตนดาร์ดที่เคยตั้งไว้ในครั้งที่แล้วนะคะเพื่อเป็นการพอดได้เลยกดเซฟนะคะเมื่อเราได้พอดสไตล์แล้วเนี่ยเรามากดเลือกประเภทไฟล์ที่เราต้องการทำการพอดนะคะหรือเลือกเครื่องปริ้นนะคะอย่างในส่วนของตัวนี้ก็จะมีชื่อเครื่องปริ้นที่เราเคยปริ้นหรือเราลงไดเวอร์ไว้นะคะแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยถ้าเราต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF เนี่ยเบื้องต้นวันนี้เราจะเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้ดูก่อนนะคะเราก็เลือก Adobe PDF ค่ะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกขนาดกระดาษที่เราต้องการนะคะซึ่งเมื่อกี้เราวาดขนาดกระดาษที่เป็น A4 ไปเราก็เลือกขนาดกระดาษที่เป็น A4 นะคะเมื่อเราเลือกขนาดกระดาษเสร็จแล้วนะคะให้เรากด Want to Plot นะคะเลือกตัว Window นะคะเขาก็จะให้เรามาเลือกพื้นที่ที่เราต้องการจะพอดในหน้าการทำงานของเราค่ะเราก็เลือกจากจุดไปอีกจุดได้เลยนะคะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เราตั้งค่าอื่นๆโดยการกำหนดให้ชิ้นงานของเราเนี่ยอยู่เซนเตอร์ของการพอดนะคะการกดเซนเตอร์ของการพอดเนี่ยตัว AutoCAD เนี่ยเขาจะจับวัตถุที่เราเลือกที่เห็นเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในการสร้างกรอบวินโดว์เมื่อกี้นะคะอย่างเมื่อกี้ที่เราสร้างกรอบวินโดว์ขึ้นมาเนี่ยเราใช้ตัวหน้ากระดาษเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะเขาก็จะจับตัวหน้ากระดาษเนี่ยให้อยู่ตรงเซนเตอร์ค่ะเรากดพรีวิวดู1ครั้งค่ะเราก็จะได้ชิ้นงานนะคะที่อยู่หน้ากระดาษ A4 ที่มีสเกล50อ่ะค่ะเราจะรู้ได้ไงว่าชิ้นงานของเราเนี่ยอยู่ในสเกล50เราสังเกตได้ที่พอดสเกลตรงนี้ค่ะเมื่อเรากด Fit to Paper นะคะคำว่า Fit to Paper เนี่ยเขาก็จะคำนวณขนาดชิ้นงานของเราให้คร่าวๆค่ะในเบื้องต้นเราจะเห็นว่าตัวยูนิตข้างล่างค่ะมันเป็น 0.05 อันนี้คือเขาบอกว่าเราอะอยู่ในสเกลที่50นะคะแต่ถ้าสมมุติเราต้องการให้เป็นสเกล100เราก็ปรับตรงนี้ให้เป็น 0.1 นะคะแล้วลองกดพรีวิวดูเห็นไหมคะว่างานของเราอะก็จะเล็กลงเพราะว่าในมาตราส่วนของสเกล1:100กับ1:50เนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะหรือถ้าเราต้องการที่จะพอดแบบไม่กำหนดสเกลนะคะให้เราเลือกที่วินโดว์อีกครั้งนะคะโดยครั้งนี้เราไม่ต้องไปกำหนดกรอบกระดาษของมันก็ได้นะคะเราเลือกที่ตัวของวัตถุได้เลยนะคะเมื่อเรากด Fit to Paper นะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าตัวยูนิตข้างล่างเนี่ยค่ามันก็จะเปลี่ยนไปนะคะอันนี้เขาก็คำนวณมาให้แล้วว่าขนาดของชิ้นงานของเราเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสเกล30ซึ่งหน่วยข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นหน่วยเล็กๆย่อยๆไปนะคะซึ่งเราก็สามารถคำนวณได้เบื้องต้นแล้วว่าเราควรจะพอดสเกลงานที่เท่าไหร่นะคะอย่างตอนนี้ถ้าเขาคำนวณมาให้ 0.3 ใช่ไหมคะลองปรับให้เป็นค่าที่มันเป็นสแตนดาร์ดมากยิ่งขึ้นก็เช่น 0.25 แล้วก็กดพรีวิวดูค่ะงานของเราเนี่ยก็จะอยู่ในสเกล 0.25 หรือสเกล25นะคะแต่สังเกตได้ว่าชิ้นงานของเราเนี่ยมันก็จะเกินกระดาษ A4 ของเราไปนะคะวิธีการกลับไปก็กดสเปซบาร์1ครั้งนะคะแล้วก็ลองเปลี่ยนให้เป็นหน้ากระดาษแนวตั้งนะคะกดเป็น Portrait กรอบที่แสดงตัวอย่างตรงนี้ค่ะเขาก็จะบอกเลยว่ามีส่วนไหนของพื้นที่ที่เราพอดหน้าวินโดว์ค่ะที่มันเกินจากหน้ากระดาษไปบ้างการที่มันขึ้นสีแดงด้านข้างเนี่ยค่ะเท่ากับว่าชิ้นงานของเราอาจจะเกินไปด้านขวาด้านซ้ายนะคะอันนี้เราก็จะได้งานที่เราต้องการพอดในสเกล25นะคะวิธีการตั้งค่าการพอดเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรากด apply เพื่อเป็นการตั้งค่าตัวนี้ไว้ในการทำงานของไฟล์นี้นะคะเราจะได้ไม่ต้องมาตั้งค่าซ้ำๆนะคะกด apply ไว้นะคะกด apply ให้ขึ้นตัวจางๆแบบนี้ก่อนนะคะกดโอเคค่ะโปรแกรมก็จะให้เราเลือกตำแหน่งที่เราต้องการจัดเก็บไฟล์นะคะสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวนามสกุลไฟล์ของเรานะคะก็คือเป็น

สกุลไฟล์ PDF นะคะตั้งชื่อไฟล์ได้เลยค่ะกดเซฟนะคะเครื่องก็จะทำการพอร์ตให้แล้วก็แสดงหน้าตัวอย่างของเราขึ้นมานะคะว่างานที่เราทำการเขียนทำการพอร์ตออกมาเนี่ยอยู่ในกระดาษ A4 แนวตั้งเนี่ยเราโอเคไหมนะคะถ้าเราโอเคกับสเกลต่างๆแล้วเนี่ยถือว่าเรียบร้อยนะคะแล้วก็การพอร์ตในหน้าโมเดลนะคะก็จะแตกต่างกันการพอร์ตในหน้าเลเยอร์นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าในหน้าของเลเยอร์สเปซเนี่ยวิธีการพอร์ตจะเป็นยังไงแล้วก็จะง่ายกว่าหรือยากกว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเราลองดูหน้าเลเยอร์ที่โปรแกรม AutoCAD เขากำหนดให้เราเบื้องต้นมาก่อนนะคะในส่วนของตัวหน้าเลเยอร์สเปซก็จะแตกต่างค่ะสังเกตได้ว่าเขาก็จะทำการเลือกพื้นที่ในการพอร์ตให้เราเบื้องต้นแล้วการที่มันเป็นสีดำตรงนี้นะคะแล้วก็สีเทาข้างนอกเนี่ยเท่ากับว่าอันนี้คือขนาดกระดาษการทำการพอร์ตนะคะแล้วก็การที่มีเส้นป่าอยู่รอบๆเนี่ยคือพื้นที่ที่เราทำการพอร์ตนะคะเดี๋ยวเราจะลองสร้างกระดาษของเราขึ้นมา1แผ่นเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าในหน้าเลเยอร์ก็คล้ายๆกันก็คือเราต้องกำหนดขนาดก่อนนะคะก็คือสร้างกระดาษ A4 ขึ้นมาเหมือนกันนะคะ 29.7 นะคะคอมมา 21 ค่ะ Enter เราก็จะได้ขนาดกระดาษ A4 ตรงนี้นะคะในส่วนตรงนี้เราไม่ต้องสนใจนะคะว่ามันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเราสนใจที่วัตถุที่เราสร้างขึ้นมาก่อนนะคะเสร็จแล้ววิธีที่แนะนำให้ทำอีกอย่างก็คือการเปลี่ยนเส้นตัวนี้ค่ะให้เป็นเลเยอร์ที่ถูกปิดตาไว้นะคะก็คือเลเยอร์ที่เป็นชื่อ Depth Point อะค่ะเมื่อเรากดตัว depth point เนี่ยกระดาษตัวนี้ค่ะเมื่อเราพอร์ตออกไปเนี่ยมันจะได้ไม่เห็นเป็นเส้นกรอบเสร็จแล้วเนี่ยให้เรา offset เข้ามาประมาณ1กดตัวโอมค่ะ space bar ค่ะกดเลือกเส้นเข้ามานะคะกดขนาดที่เราต้องการพอร์ตก็คือ1เมื่อเราสร้างตัว offset กระดาษเข้ามา1ค่ะอันนี้เปรียบเสมือนการที่เราตั้งค่าหน้ากระดาษให้มีพื้นที่ว่างโดยรอบกระดาษเนี่ยประมาณ1เซนนะคะเสร็จแล้วให้เรากำหนดพื้นที่ที่เราต้องการจะดึงหน้าโมเดลเข้ามาโดยการกด MV ค่ะสเปซบาร์1ครั้งค่ะแล้วเราก็กำหนดขนาดได้เลยก็คือเอาเป็นกรอบในก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นหน้าโมเดลเข้ามาเราดับเบิลคลิกเข้าไปก่อนนะคะสังเกตที่เส้นตรงนี้นะคะถ้าเป็นเส้นบางๆเนี่ยเท่ากับว่าเราอยู่ที่หน้า layout space ค่ะเราดับเบิลคลิกเข้าไปพื้นที่ตรงนี้เขาจะขึ้นเป็นเส้นหนาๆเท่ากับว่าเราอยู่ในหน้าโมเดลตอนนี้เรากำลังทำงานผ่านหน้าโมเดลโดยเราใช้หน้าต่างของตัว layout เนี่ยในการทำงานนะคะเราก็เลือกพื้นที่ที่เราต้องการจะให้เขาอะอยู่ในหน้า layout ของเรานะคะโดยการกด z นะคะ z ก็คือการซูม zสเปซบาร์1ครั้งค่ะกดตัว O นะคะเป็นการกำหนดออบเจกต์ของเราค่ะที่เราต้องการจะเลือกที่แนะนำให้สร้างหน้ากระดาษไว้นะคะมันจะมีผลกับการกดเลือกวัตถุของเราค่ะเดี๋ยวถ้าเราไม่มีตัวออบเจกต์กระดาษใช่ไหมคะแล้วเราไปกดที่วัตถุตัวนี้เขาก็จะซูมที่วัตถุตัวนี้ให้มันฟิตกับหน้าตัวเลเยอร์ของเราที่เรากำหนดตัว MV ไว้ค่ะแต่ถ้าเรามีตัวกระดาษที่เป็นไกด์ไลน์ของเราเมื่อกี้แล้วนะคะเรากดซูมนะคะกดตัว O นะคะแล้วก็กดสเปซบาร์1ครั้งค่ะเลือกกรอบกระดาษนะคะตัว AutoCAD เนี่ยเขาก็จะคำนวณขนาดกระดาษของเราขึ้นมานะคะว่าในหน้ากระดาษที่เราเลือกเมื่อกี้มันจะอยู่ฟิตกับตัวกรอบ MV ของเราที่ขนาดเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถสังเกตได้อันนี้จะเป็นสเกลที่เขากำหนดมาให้นะคะอย่างตอนนี้เขาก็คำนวณมาว่ามันจะอยู่ที่ 1.7 เท่านะคะเป็นการซูมเข้าไปถ้าเรายังไม่ทำการตั้งค่าของตัวสเกลเนี่ยเราก็ดับเบิลคลิกข้างนอกได้เลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะดับเบิลคลิกข้างนอกอะค่ะให้เรากดตัวล็อกตัวนี้ก่อนนะคะเพื่อเป็นการล็อกให้ตัวสเปซตัวนี้อยู่ในหน้าของเลเยอร์ของเรานะคะกดล็อก1ทีนะคะแล้วเราดับเบิลคลิกข้างนอกเพื่อมาทำงานข้างนอกในหน้าเลเยอร์ค่ะสังเกตว่าตัววัตถุของเราที่เราเขียนไว้ในหน้าโมเดลเนี่ยก็จะมาแสดงอยู่ที่หน้าเลเยอร์นะคะวิธีต่อไปเนี่ยแนะนำว่าให้เปลี่ยนเส้นกรอบพวกนี้ค่ะให้เป็น depth point เหมือนกันนะคะแล้วเราก็ต้องการให้ในหน้าโมเดลเนี่ยเป็นเส้น depth point ด้วยก็คือเวลาพอร์ตเราไม่เห็นนะคะเราก็ดับเป็นคลิกเข้าไปเนี่ยค่ะเวลาเราจะขยับหน้าต่างในหน้าโมเดลอะค่ะสังเกตว่าเมื่อเราล็อกแล้วเนี่ยมันจะขยับไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้กดล็อกเนี่ยเวลาเราเผลอกดเข้า

เราซูมออกเท่ากับว่ามันก็จะรีเซ็ตขนาดนะคะเราก็ต้องกดซูมเข้าไปใหม่กดตัว O นะคะเลือกเราจะมาเปลี่ยนเส้นนะคะให้เป็นเส้น depth point เพื่อเวลาเราพอร์ตแล้วเราจะได้ไม่เห็นนะคะดับเบิ้ลคลิกข้างนอกนะคะวิธีการของการทำงานหน้า layout เนี่ยวิธีการตั้งค่าการพอร์ตก็จะตั้งค่า standard เหมือนตัวโมเดลเลยนะคะเขาก็จะขึ้นมาหน้าต่างเหมือนกันเลยเราก็กดเลือกประเภทไฟล์เอาใหม่นะคะกดเลือกตัว Adobe PDF นะคะประเภทไฟล์สังเกตว่าตัวฟอนต์สไตล์เนี่ยเขาเลือกเป็น A4 ให้เบื้องต้นแล้วนะคะเหมือนที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้เลือกขนาดกระดาษเป็น A4 นะคะเลือก Window ค่ะวิธีการเลือกเราเลือกที่กรอบนอกได้เลยนะคะกด Center นะคะแล้วก็กด Fit to Paper ไว้ก่อนนะคะเพื่อดูว่าเนี่ยในส่วนเนี้ยที่เราต้องการจะพอร์ตเนี่ยอยู่ในสเกลที่เท่าไหร่เมื่อกี้ที่เราสร้างหน้า layout ที่เป็นกระดาษสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยที่เป็นขนาด A4 ไว้ค่ะสังเกตว่าเมื่อเรากดเลือกพื้นที่ในการพอร์ตเนี่ยขนาดเรากด Fit to Paper แล้วเนี่ยสเกลของมันอ่ะก็จะเป็น 0.1 ไปเลยนะคะเพราะว่าเปรียบเสมือนว่าในข้างนอกอะค่ะขนาดกระดาษ A4 ก็เท่ากับการที่เราวาดไปเมื่อกี้นะคะกดพรีวิวดูนะคะลักษณะของชิ้นงานก็จะตรงตามกับที่เราตั้งค่าในหน้า layout เลยค่ะกด ESC กลับไปนะคะเสร็จแล้วให้เรากด apply ก่อนนะคะกด apply to layout กด OK นะคะอันนี้เราเป็น test layout นะคะเราก็ตั้งค่าไว้กด save นะคะข้อแตกต่าง2อย่างที่เราคุยไปตอนต้นว่า2ตัวนี้วิธีการในหน้า layout ว่าจะทำได้เร็วกว่าตรงที่ เราสามารถพอร์ตทีละหลายๆหน้าได้นะคะสังเกตว่าเมื่อกี้ตัวนี้เมื่อกี้ที่มันดำๆอยู่เมื่อเราตั้งค่าการพอร์ตเลือกพื้นที่ของเราแล้วเนี่ยหน้าดำๆเนี่ยก็จะมาอยู่พื้นที่ที่เราต้องการทำการพอร์ตนะคะวิธีต่อไปก็คือหากเราต้องการใช้ค่าในการพอร์ตแล้วก็ขนาดกระดาษในการพอร์ตในส่วนของเท่านี้นะคะเราสามารถดูพิเศษตัวเลเยอร์เพื่อใช้การตั้งค่าเบื้องต้นของมันเนี่ยเข้ามาได้เลยโดยการกดคลิกขวาตัวเลเยอร์นะคะสังเกตว่าตัวเลเยอร์เนี่ยที่มันจะเด่นขึ้นมาเนี่ยคือเป็นเลเยอร์ที่เรากำลังทำงานอยู่นะคะกดคลิกขวานะคะกด move all copy นะคะเมื่อเรากดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะ copy ไว้ที่ตำแหน่งไหนนะคะถ้าเรากดตัวเลเยอร์2เนี่ยเท่ากับว่าตัวที่เราเลือกอะค่ะมันจะบอกว่ามันจะอยู่ตรง before layout นะคะก็คือจะอยู่ก่อนหน้าตัว layout 2ของเรานะคะอย่าลืมกดตัว create copy ด้วยนะคะเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วเนี่ยกด OK ได้เลยค่ะเขาก็จะสร้างหน้า layout มาอีกหนึ่งหน้าซึ่งมีลักษณะก็คือการ duplicate มาเลยก็คือจะเหมือนกับหน้า layout ที่เราทำงานเมื่อกี้ทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเราลบตัวนี้ออกไปก่อนก็ได้นะคะเวลาเราทำงานเราจะได้ไม่สับสนว่าเรากำลังทำงานตัวไหนนะคะในหน้านี้ก็เหมือนกันลบออกไปได้เลยนะคะเพราะว่าในการเลือกพื้นที่ในการพอร์ตเราทำอยู่แค่ในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราลองกลับไปหน้าโมเดลแล้วเรา copy เปรียบเสมือนมีชิ้นงานอีกชิ้นงานหนึ่งนะคะเมื่อเรา copy หน้ากระดาษของตัว object นี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ตัวหน้ากระดาษที่2เนี่ยแตกต่างกันโดยการเพิ่มเท็กซ์เข้าไปสัก1ตัวนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าอันนี้คือหน้าที่2นะคะเรากด DT เพื่อเป็นการสร้างเท็กซ์นะคะกดขนาดตัวเท็กซ์ของเรานะคะอยู่ที่2 Enter อีกครั้งนะคะกดพิมพ์เข้าไปนะคะกด ESC ค่ะเมื่อเรากำหนดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะว่าในหน้าของ layout ในส่วนของที่2เราจะปรับแต่งยังไงเพื่อให้เป็นการกำหนดหน้ากระดาษที่2ขึ้นมานะคะเมื่อกี้ที่เรา duplicate มาเนี่ยมันก็จะยังเป็นค่า standard ที่เราตั้งตาม layout ของตัว layout 1อยู่นะคะทีนี้เราจะไปเปลี่ยนหน้ากระดาษในส่วนของ layout ที่2เนี่ยเราจะให้หน้ากระดาษอยู่ที่ส่วนไหนนะคะแต่เรากดลบตัวนี้ไปก็ได้นะคะวิธีการกดลบก็กดคลิกขวานะคะกด delete ได้เลยกด OK นะคะส่วน layout 2เนี่ยเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนชื่อให้เป็น layout 2โอเคนะคะวิธีการเปลี่ยนชื่อให้ดับเบิ้ลคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะขึ้นตัวนี้ให้เราเปลี่ยนชื่อได้เลยเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จแล้วนะเราก็คลิกออกได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะไปเลือกพื้นที่นะคะโดยการกลับไปทำวิธีการเหมือนเดิมเลยก็คือดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะคะเมื่อดับ

คลิกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะย้ายตำแหน่งของตัววัตถุตัวนี้ให้เลื่อนได้เลยอะค่ะสังเกตว่าเราไม่ได้ล็อกไว้นะคะถ้าเราล็อกไว้อะเราก็ปลดล็อกก่อนแล้วเราค่อยเลื่อนนะคะเมื่อเราเลื่อนมาที่ตัววัตถุหน้าที่2แล้วใช่ไหมคะให้เรากดตัว Z เหมือนเดิมค่ะ Z สเปซบาร์1ครั้งค่ะกดตัว O นะคะเพื่อเป็นการเลือกออบเจกต์ค่ะเราก็จะเลือกหน้ากระดาษตัวนี้นะคะกดสเปซบาร์1ครั้งค่ะโอเคเราก็จะได้งานที่เป็นหน้าเลเยอร์ที่2ของเราแล้วนะคะกดล็อกค่ะดับเบิ้ลคลิกข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าเมื่อเราทำการพอดพร้อมกัน2ตัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะวิธีการพอดพร้อมกัน2ตัวก็ให้กด layout นะคะกดชิป1ครั้งค่ะเพื่อเลือกว่าเราต้องการจะเลือกไฟล์ไหนบ้างนะคะเมื่อเรากดชิปแล้วเนี่ยเขาก็จะทำการเลือก2ไฟล์ให้เราแล้วนะคะเสร็จแล้วให้เรากดคลิกขวาค่ะกด public selected นะคะเมื่อเรากดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแล้วว่าเมื่อกี้เราเลือกตัว layout ไหนไปบ้างนะคะสังเกตตรงนี้นะคะเราต้องตรวจสอบด้วยว่าเลเยอร์ที่เขาเลือกมาเนี่ยมันตรงกับที่เราต้องการจะเลือกไหมนะคะเมื่อเราเห็น2ตัวนี้ตรงตามกับที่เราต้องการจะเลือกแล้วเนี่ยให้เราปรับตรงนี้นะคะให้เป็นตัว PDF ก่อนนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตัว AutoCAD น่าจะตั้งเป็น Plotter ใน Inpage Setup ไว้นะคะให้เราเปลี่ยนเป็น PDF นะคะกดตัวนี้ให้เป็น High Quality Print นะคะเสร็จแล้วให้เราเลือก Publish Option นะคะเมื่อเรากดเสร็จแล้วให้เรากดหาพื้นที่ที่เราต้องการจะไปเก็บไฟล์ไว้นะคะในส่วนนี้เราก็จะไปเก็บไว้ที่เดียวกันเลยแล้วเราก็ select ได้เลยนะคะกดโอเคค่ะส่วนอื่นๆที่เราจะต้องตั้งค่าเนี่ยก็มีประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กด publish ได้กด select อีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันตำแหน่งนะคะแล้วเราก็ตั้งชื่อได้ด้วยนะคะ select ได้เลยเขาก็จะทำการพอดนะคะเมื่อขึ้นหน้านี้ให้เรากดปิดได้เลยนะคะรอสักครู่สังเกตตัวเครื่องพอดด้านล่างขวามือนะคะเขาจะทำการขยับขยับอยู่เมื่อไรที่เขาหยุดอะค่ะเท่ากับว่าโปรแกรมทำการพอดเสร็จแล้วนะคะในระหว่างรอเราก็สามารถกลับไปทำอื่นๆก่อนได้นะคะให้เขาพอดไปเลยเดี๋ยวเราจะลองดูวิธีการพอดจากหน้าโมเดลรอไปก่อนนะคะวิธีการพอดจากหน้าโมเดลเนี่ยสังเกตว่าเราจะต้องเลือกทุกครั้งที่เราจะทำการพอดนะคะเราก็จะสามารถเลือกได้แค่หน้าเดียวหากถ้าเราทำการเลือก2หน้าแบบนี้เลือกนะคะมันก็จะเป็นในลักษณะของงานที่มันขึ้นเข้ามาในหน้ากระดาษของเราแบบนี้นะคะมันจะไม่เป็น2หน้ากระดาษนะคะดังนั้นในการทำงานของหน้าโมเดลเนี่ยเราต้องตั้งค่าทุกครั้งเลือกพื้นที่ในการพอดทุกครั้งนะคะตอนนี้ตัวเครื่องพิมพ์เราหยุดนิ่งแล้วนะคะเราก็กลับไปดูว่าไฟล์ที่เราพอดออกไปเมื่อกี้อะมาหรือเปล่านะคะเมื่อกี้เราตั้งชื่อว่า drawing 3นะคะเราก็ดับคลิกเข้าไปค่ะสังเกตจะมี2หน้ากระดาษแล้วอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าพอดนะคะของหน้าตัว layout ก็จะสะดวกแล้วก็เวลาทำงานเนี่ยคือเราก็จะต้องทำความเข้าใจว่าตัวโมเดลกับตัว layout เนี่ยเขาจะซิงกันนะคะเวลาทำงานเนี่ยเราก็จะทำงานในหน้าของตัวโมเดลเนี่ยไปเรื่อยๆเลย3 4 5กี่หน้าก็ได้นะคะเราก็จะทำไปเรื่อยๆเวลาทำงานส่วนใหญ่ก็จะสร้างหน้ากระดาษขึ้นมาแบบนี้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการพอดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพอดพร้อมกันหลายๆหน้านะคะหน้า3หน้า4นะคะกด duplicate นะคะก็คือการกด move ออก copy นะคะเหมือนเดิมเลยถ้าเราอยากต้องการไว้หน้าสุดท้ายเราก็กด move to end นะคะ create ออก copy นะคะกด okay ค่ะเราก็จะได้หน้าที่3ขึ้นมานะคะเมื่อกี้เรา move ออก copy มาจากหน้า layout 2นะคะตัวนี้มันก็จะเป็นค่าสแตนดาร์ดที่เราก๊อปปี้มันมาเมื่อกี้เลยก็คือมันจะก๊อปปี้หน้าเลเยอร์2มาเราก็ทำการปรับมันเหมือนเดิมเลยนะคะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปตั้งชื่อมันใหม่เป็นเลเยอร์3นะคะกดเข้าไปเลือกพื้นที่ในการพอดกด Z นะคะกด O สเปซบาร์นะคะเลือกหน้ากระดาษกด Enter 1ครั้งค่ะกดล็อกไว้นะคะทำแบบเดียวกันเลยแล้วก็วิธีการก๊อปถ้าเราอยากจะก๊อปหลายๆครั้งเราก็สามารถทำได้โดยการกดชิปเลือกเลยนะคะสมมติเราเลือก3ไฟล์แล้วก็กดไปที่ layout 1แล้วเราก็กดคลิกขวานะคะ move all copy move to end นะคะ create a copy กด OK นะคะเขาก็จะ copy มาให้เราเลย3 layout นะคะซึ่งมันก็จะ copy layout 1มาวงเล็บ2 layout 2วงเล็บ2 layout 3วงเล็บ2อย่างนี้นะคะ

เราก็จะได้หน้ากระดาษหลายๆหน้าแบบนี้เราก็ลองมาปรับให้เป็นหน้า4เมื่อกี้เราสร้างไว้4หน้านะคะ layout 4ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะคะกดขยับนะคะ Z O แล้วก็กดเลือกหน้า4สเปซบาร์1ครั้ง

โดยการกดชิปเหมือนกันค่ะเราเลือกเลเยอร์4ไว้แล้วเราก็ไปกดชิปที่เลเยอร์1เมื่อกดเสร็จแล้วก็กดคลิกขวานะคะกด Publish นะคะก็จะขึ้นมา4ไฟล์เหมือนเดิมนะคะค่าพวกนี้เราก็เช็คดูอีกทีว่าอยู่ในตำแหน่งโฟลเดอร์ที่เราต้องการหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วใช่ไหมคะตัวนี้ PDF เป็น High Quality เรียบร้อยกด Publish ได้เลยค่ะเป็น Drawing 4ก็ได้นะคะ Select เรียบร้อยนะคะเหมือนเดิมนะคะรอแล้วเดี๋ยวเราลองกลับมาลองพอร์ตหน้าตัวโมเดลนะคะเมื่อเรากดพอร์ตในขณะที่เครื่องปริ้นมันกำลังทำงานนะคะตัวพอร์ตเนี่ยก็จะไม่สามารถพอร์ตได้เห็นไหมคะดังนั้นเราต้องรอระหว่างนี้เราก็ทำอย่างอื่นไปก่อนนะคะเมื่อเรากลับมาหน้าโมเดลนะคะเราก็จะทำงานในหน้านี้หลายๆแผ่นเลยซึ่งเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างให้ดูนะคะว่าในลักษณะการทำงานจริงอ่ะมันจะมีลักษณะแบบไหนนะคะอย่างอันนี้เป็นงานของอาจารย์นะคะที่ทำงานอยู่สังเกตว่าในหน้าการทำงานของอาจารย์เนี่ยก็จะเห็นตัวเลเยอร์ของอาจารย์ที่ตั้งค่าชื่อไว้เนี่ยเต็มไปหมดเลยโดยที่เราก็จะแบ่งเป็นอย่างหน้านี้ก็จะเป็นหน้าของหน้าปกนะคะ 0.00 0.00 ก็จะเป็นหน้าของหน้าปกนะคะ01ก็เป็นหน้าของสารบัญแบบ0101นี่ก็จะเป็นหน้าของแปนนะคะโดยพวกนี้เกิดมาจากตัวหน้าการทำงานโมเดลของเราที่มันลกมากๆเลยเราก็จะเขียนอะไรต่ออะไรของเราไว้ในหน้านี้เต็มไปหมดเลยโดยที่เราก็ต้องเขียนหน้ากระดาษไว้ด้วยนะคะเบื้องต้นอันนี้ก็จะเป็นการทำงานที่เป็นหน้ากระดาษไซส์ขนาด A2 นะคะพวกนี้เราก็เรียงตามที่เราต้องการได้เลยนะคะจะมีตัวอย่างงานอยู่ตัวอย่างงานหนึ่งนะคะก็คือการทำงานที่เราเขียนงานเนี่ยในหน้าโมเดลแบบลกๆเลยนะคะแต่ว่าเวลาเราทำในหน้าของตัวเลเยอร์เนี่ยเราจะมาจัดหน้ากระดาษให้เป็นระเบียบแบบนี้นะคะตัวอย่างงานของอาจารย์ตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นหน้าเลเยอร์นะคะกลับไปหน้าโมเดลเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเอาอะไรมาใส่ในหน้าโมเดลก็ได้เราก็จะเขียนงานไว้วางแบบกระจัดกระจายแบบนี้นะคะแต่ว่าเมื่อเราไปตั้งค่าในหน้าเลเยอร์เนี่ยเราก็จะสร้างหน้ากระดาษสร้างไตเติ้ลบ็อกซ์ขึ้นมานะคะแล้วเราก็ไปเลือกพื้นที่ที่เราต้องการก็คืออย่างตัวนี้ค่ะเราสามารถกำหนดที่เป็นตัว MV เนี่ยได้หลายๆ MV เลยในหนึ่งหน้ากระดาษตัวนี้เป็น MV ที่เลือกรูปด้านของห้องน้ำตัวนี้เข้ามาเห็นไหมคะว่าเมื่อเราปลดล็อกเนี่ยมันก็จะอยู่ในหน้า MV ที่เราสร้างขอบเขตไว้เมื่อกี้เราเลือกไปที่ตัวรูปด้านอันนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องกำหนดว่าเราจะเลือกพื้นที่ตรงนี้นะคะในไซส์ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยมากดตัวสร้างพวกไดเมนชันต่างๆในหน้านี้เหมือนกันแล้วเราก็มากำหนดขอบเขตที่เราจะพอตเหมือนกันเลยนะคะเมื่อกี้จะเป็นการทำงานที่เป็นงานอินทีเรียนะคะอันนี้จะเป็นการทำงานที่เป็นตัวอาร์คิเต็กเดี๋ยวเรากลับไปที่ไฟล์ของเรานะคะเดี๋ยวเราลองพอตในหน้าโมเดลดูตอนนี้ตัวเครื่องพิมพ์ของเรามันนิ่งแล้วใช่ไหมคะเราจะมาทำการพอตในหน้าโมเดลดูนะคะเราก็จะต้องมาเลือกอันนี้หนึ่งไฟล์พรีวิวนะคะค่าพวกนี้ก็จะไม่ซิงกับตัวหน้าเลเยอร์ด้วยนะคะปรับนี่นะคะกดเป็นฟิตนะคะโอเคเราก็จะกดโอเคเซฟเป็น01ไปก่อนนะคะเซฟต่อไปเราก็ต้องทำการพอร์ตหน้าที่2เหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะต้องมาเลือกหน้ากระดาษหน้าที่2ทำให้เวลาในการพอตการปริ้นของเราอะค่ะจะช้าเพราะว่าเราต้องมาเลือกถ้าเกิดในกรณีที่เราเขียนงานที่มันหลายๆแผ่นแบบนี้ค่ะเราก็จะต้องมาคอยเลือกทั้งหมด10ครั้ง20ครั้งนะคะเห็นไหมคะเรามีกี่หน้ากระดาษเราก็จะต้องมาทำการเลือกทั้งหมดเลยดังนั้นวิธีการพอตในกรณีที่ต้องทำงานหลายหน้ากระดาษก็แนะนำว่าให้มาตั้งค่าในตัวของเลเยอร์ไว้ใช้งานกันนะคะเบื้องต้นนะคะการพอตเนี่ยก็จะมี2แบบอย่างที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้นะคะก็คือในส่วนของหน้าโมเดลแล้วก็หน้าเลเยอร์นะคะถ้าจำได้นะคะก็แนะนำว่าให้ทำไฟล์สแตนดาร์ดไว้ได้เลยเหมือนกันนะคะเราก็เซฟไฟล์ตัวนี้ไว้เพื่อใช้ในการทำงานครั้งต่อไปเบื้องต้นในการพอตก็จะมีประมาณนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่8 EP ที่เรามาเรียนรู้การตั้งค่าการพอร์ตและก็การปริ้นนะคะสำหรับ EP ต่อไปนะคะจะเป็น EP ที่เรามาเรียนรู้เรื่องการตั้งค่าบล็อกนะคะหรือการสร้างบล็อกไว้ใช้งานนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

ตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

ชื่อมถ้าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

0: door.
1: ตัว T ถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ต่อลวดณ3นาฬิกา

0: จบณ8นาฬิกา
1: ต่อพวก
0: ลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ท่อต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

ต่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

ทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียด

อ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกกับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ครับสวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้นะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์นิติพงศ์สุขีนะครับชื่อเล่นชื่ออาจารย์ก๊อฟนะครับจากแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยราชบุรีครับเดี๋ยวพบกับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับ
1: ครับผมครูบุญเลิศพวงมาลานะครับครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยราชบุรีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะได้มาศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์นะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษานะครับรถจักรยานยนต์เบื้องต้นไปแล้วนะครับทีนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาลงเกี่ยวกับระบบนะครับไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากันนะครับนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์
0: ครับนะครับระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรานะครับไม่ได้ใช้ถนนหนทางคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์นะครับก็จะประกอบไปด้วยระบบไฟส่องสว่างและระบบไฟเตือนนั่นเองไฟสัญญาณนั่นเองนะครับนะครับเมื่อใดนะครับที่เราต้องการใช้รถนะครับในเวลากลางคืนนะครับระบบไฟส่องสว่างและระบบไฟสัญญาณเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าอะไรครับกลางคืนเป็นไงครับกลางคืนก็จะมืดนะครับมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับในระบบไฟส่องระบบนี้นั่นเองนะครับนะครับระบบแรกนะครับก็จะเป็นระบบไฟสัญญาณนั่นเองไฟสัญญาณนะครับไฟสัญญาณหลักๆนะครับก็จะมี1เลยนะครับไฟเบรกไฟเบรกทําหน้าที่อะไรไฟเบรกทําหน้าที่อะไรเมื่อใดนะครับที่มีรถขับตามหลังเรามาแล้วเราต้องการที่จะหยุดรถใช่มั้ยครับชะลอรถหรือเบรกตามสี่แยกนะครับมีไฟแดงสมมุติถ้าไฟเบรกเราไม่มีไฟเบรกเราขาดแล้วเราเบรกเป็นไงครับอันตรายมั้ยครับถ้ารถขับตามหลังเรามาเราไม่เห็นสัญญาณไฟเบรกก็จะอันตรายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับรถหรือว่าใช้รถเนี่ยพยายามนะครับตรวจเช็คไฟเบรกให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นไฟสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับสัญญาณไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะมีด้วยกันนะครับสองสัญญาณก็คือไฟเลี้ยวขวาและไฟเลี้ยวซ้ายใช้เมื่อไหร่ครับต้องเมื่อที่เราเจอสี่แยกนะครับเราต้องการเลี้ยวซ้ายนะครับเราก็จะเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเพื่ออะไรครับเพื่อให้รถที่อยู่ด้านหลังเราหรือว่ารถที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยรับรู้ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายนะหรือว่าเราต้องการเลี้ยวขวารถด้านหน้าด้านหลังเขาก็จะรู้เขาจะได้ระวังได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสัญญาณแตรนั่นเองแตรนะครับใช้เพื่ออะไรไม่ใช่บีบเล่นนะครับใช้เพื่อนะครับส่งสัญญาณนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะแซงรถคันหน้านะครับทีนะครับส่งสัญญาณให้เขาสักปิ้นๆเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้ให้เขารู้ว่าเราเนี่ยต้องการจะแซงนะครับในส่วนนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นไฟส่องสว่างนั่นเองไฟส่องสว่างนะครับก็จะมีทางด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองไฟด้านหน้านะครับเอาไว้ทำอะไรเมื่อเราขับขี่รถนะครับในเวลากลางคืนนะครับในกรณีบางที่นะครับถนนอาจจะไม่มีไฟตามทางนะครับไฟส่องสว่างด้านหน้าเนี่ยครับก็จะส่องมาที่ถนนนั่นเองให้เราเห็นนะบางทีถนนอาจจะขรุขระบ้างมีหลุมบ้างนะครับหรือมีเศษกิ่งไม้หรือวัสดุอะไรเนี่ยที่หล่นบนพื้นถนนเนี่ยชุดไฟส่องสว่างหรือไฟด้านหน้าเนี่ยก็จะส่องเพื่อให้เราเนี่ยครับหลบหลีกได้ในกรณีที่มีหลุมหรือมีอุปกรณ์อะไรตกบนพื้นถนนนั่นเองนะครับส่วนนะครับสัญญาณไฟด้านหลังนั่นเองนะครับก็จะช่วยนะครับช่วยให้นะครับรถด้านหลังนะครับเวลากลางคืนเนี่ยนะครับถ้าไฟท้ายเราไม่มีเนี่ยอันตรายนะครับบางทีรถข้างหลังเขาขับมาเร็วแล้วไฟด้านหลังของเราเนี่ยขาดมองไม่เห็นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นสัญญาณไฟนะครับด้านหลังก็ถือว่าสำคัญไม่แพ้กันนั่นเองนะครับในส่วนนี้ทีนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเข้าสู่วงจรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้นะครับสัญลักษณ์พื้นฐานนะครับของระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ก่อนนะครับหลักๆว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อกล่าวถึงระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์แล้วแน่นอนครับต้องมีอะไรครับสายอะไรครับ
1: สายไฟ
0: นั่นเองนะครับ สายไฟนะครับนะสายไฟนะครับหลักๆนะครับก็นะครับด้านนอกเนี่ยนะครับก็จะเป็นฉนวนนะครับยางบ้างอาจจะทําด้วยพลาสติกบ้างนะครับภายในก็จะเป็นอะไรครับ
1: สายทองแดง
0: สายทองแดงนั่นเองนะครับเป็นสายทองแดงนะครับนะในส่วนนี้ซึ่งนะครับเมื่อนักเรียนเห็นนะครับเห็นสายไฟในรถแล้วเนี่ยก็จะมีหลายสีใช่ไหมครับนะอันนี้เขาก็จะจำแนกไว้นะครับเพื่อไม่ให้เราหลงสีนั่นเองนะครับทีนี้นะครับในวงจรรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาก็จะเขียนกำหนดไว้นะครับกำหนดโค้ดของสีแต่ละสีไว้นะครับโดยโค้ดนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันว่าในแต่ละสีเนี่ยเขาจะใช้โค้ดอักษรย่อว่าอะไรกันนะครับผมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวดูบนกระดานได้เลยนะครับผมนะครับหลักๆนะครับก็นะครับสีของสายไฟเนี่ยหลักๆเราก็จะแบ่งด้วยกันนะครับการอ่านเนี่ยด้วยกัน2ประเภทก็คือสายไฟ1เส้นนะครับที่มีสีหลักอยู่สีเดียวนะครับ แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นจะมีสีอะไรครับมีสีหลักกับมีสี
1: คาดครับ
0: สีคาดนั่นเองนะครับผมนะ

0: ส่วนอันนี้เดี๋ยวเรามาลองฝึกอ่านสีหลักสีเดียวก่อนดีกว่านะครับผมอ่ะตับแรกนะครับรหัสสีนะครับก็จะมีนะครับ B R B U Y ตัว G O P W แล้วก็ B R นะครับก็อาจารย์ได้กำหนดมาไว้แล้วนะครับทีนี้นะครับค่าแรกนะครับก็คือตัว B นั่นเองตัว B นะครับตัว B นี้นะครับเราจะอ่านเป็นภาษาไทยนะครับเป็นสีนะครับตัว B นี่คือสี
1: สีดำนะครับ
0: สีดำนั่นเอง
1: อ่านว่า black
0: black นั่นเองนะครับต่อมานะครับตัว R นะครับตัว R ตัว R นี่ก็คือ
1: สีแดง
0: สีแดงนั่นเองนะครับหรือว่าอ่านเป็นภาษาอังกฤษออกเสียงว่า red นั่นเอง red สีแดงนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับตัว B แล้วก็ตัว U เล็ก BU ก็คือสีฟ้านั่นเองนะครับ blue นะครับสีฟ้าหรือสีน้ำเงินแต่อันนี้เราจะเอาเป็นสีน้ำเงินนะครับก็เขียนไปเลยสีน้ำเงินนะครับผมต่อมานะครับตัว Y นะครับตัว Y Y ก็คือ yellow คือสี
1: เหลือง
0: สีเหลืองนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับตัว G ใหญ่ G ใหญ่ก็คือสีเขียวภาษาอังกฤษคือ green นะครับ green คือสีเขียวนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับตัว O ครับจามูเลอร์ตัว O คือ
1: นะครับสีส้มนะคร
0: ับ ส้มนะครับ
1: นะครับก็คือ orange
0: orange ครับใช่ครับ orange นะครับถัดมาครับตัว P ก็คือสีชมพูสีชมพูภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า pink คือสีชมพูนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับอีก1ตัวนะครับแล้วอีก2ตัวนะครับตัว W W ก็คือตัวสี
1: ขาว
0: นั่นเองสีขาวคือ white สีขาวนั่นเองนะครับผมสีขาวนะครับสุดท้าย BR นะครับ BR ก็คือ brown ก็คือสีน้ำตาลนั่นเองนะครับผมนะครับอันนี้ก็จบนะครับในส่วนของ
1: สีที่เป็นสายสีที่เป็นสีเดียว
0: สีเดียว
1: นะครับสีเดียวนะครับ
0: ผม
1: นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นสีที่มีสีคาดนะครับ
0: นั่นเอง
1: ในกรณีที่มีสีคาดนะครับก็คือสีที่นำหน้านะครับจะเป็นสีที่มากนะครับส่วนสีที่ตามหลังก็คือจะเป็นสีคาดนะครับเป็นเส้นแนวยาวตามสายไฟไปนะครับ
0: นะครับมาดูตัวแรกเลยตัวแรกนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีตัว BU แล้วก็ทับนะครับ Y BU นะครับเราก็มาดูอันนี้ครับ BU อันนี้มีไหม BU ก็คือสีน้ำเงินนั่นเองสีน้ำเงินทับY ก็คืออะไรครับสีเหลืองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรหัสนี้นะครับ BU ทับ Y ก็จะเป็นสายสีน้ำเงินทับเหลืองนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับต่อมาอีกนะครับก็จะเป็นตัว B ทับตัว O นั่นเองนะครับตัว B ทับตัว O นะครับ B คืออะไรครับ B คือสี B นะครับแล้วก็มาดู B คือสีดำนะครับ B คือสีดำทับ O O ก็คืออะไรส้มหรือว่าออเรนจ์เพราะฉะนั้นนะครับ B ทับ O ก็คือ black ทับออเรนจ์ black ก็คือสีดำนะครับออเรนจ์ก็คือสีส้มเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็สี
1: ดำนะครับ
0: ดำ
1: คาดส้ม
0: ดำคาดส้มนั่นเองนะครับผมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น R โค้ด R ทับ G R ทับ G นะครับเราก็มาดู R ก็คือ red ก็คือสีแดงนะครับส่วน G นะครับก็คือ green สีเขียวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะอ่านโค้ดได้ว่านะครับสายไฟเส้นสีแดงเขียวนั่นเองนะครับผมเส้นสีแดงเขียวนะครับ

0: ถัดมานะครับก็จะเป็น O โค้ด O ทับ W นะครับ O ทับ W นะครับแล้วก็มาดู O ก็คือ Orange นะครับ W ก็คือ White สีขาวนั่นเองเพราะฉะนั้นโค้ดอันนี้ก็คือโค้ดสีนะครับส้มขาวนั่นเองนะครับผมนะครับถัดมานะครับ W โค้ด W ทับ R นะครับ W แน่นอนก็คือ White R ก็คือเลดสีแดงเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็คือสี
1: ขาวคาด
0: แดงนั่นเองนะครับผมนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น P ทับ B P ทับ B นะครับ P ก็คือพิงค์นะครับสีชมพูส่วน B ก็คือแบ็คสีดำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเส้นนี้ครับสีชมพูนะครับคาดอะไรครับคาดสีดำนั่นเองนะครับผมคาดดำนะครับถัดมานะครับ Y นะครับทับ G Y ทับ G Y คืออะไร Y ก็คือเยลโล่คือสีเหลืองนั่นเองส่วน G นะครับ G แล้วก็มาดู G ก็คือสีเขียวก็คือกรีนเพราะฉะนั้นโค้ดอันนี้ครับก็จะเป็นสีเหลืองคาด
1: เขียว
0: คาดเขียวนั่นเองนะครับผมนะครับนะครับถัดมาครับนะครับ Y นะครับทับ W นะครับ Y ก็คือเยลโล่นะครับ W ก็คือไวท์สีขาวเพราะฉะนั้นครับสีเส้นนี้ครับสีเหลืองคาดคาดขาวนั่นเองนะครับผมสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็น R นะครับ R ทับ W R ก็คืออะไร R ก็คือเลดสีแดงนั่นเองนะครับส่วน W นะครับก็คือไวท์สีขาวเพราะฉะนั้นเส้นนี้นะครับก็จะเป็นสายเส้นสีแดงคาดสีขาวนั่นเองนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับหลักๆในการอ่านโค้ดของสายไฟก็ไม่ยากนะครับนะ
1: อัน
0: นี้ไม่ยากนะครับ
1: สำคัญอย่างไรนะครับสำคัญอย่างไรคือเวลาเราตรวจเช็คนะครับในรถนะครับรถ1คันนะครับมีสายไฟหลายเส้นมากเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะเช็คนะครับจากด้านหน้ารถนะครับไปด้านท้ายรถนะครับเราก็ต้องรู้ว่าสีเดียวกันไหมนะครับถ้าคนละสีกันแสดงว่าไม่ใช่แล้วนะครับซึ่งโค้ดสีตรงนี้นะครับถ้าเป็นจักรยานยนต์นะครับที่ใช้ท้องตลาดทั่วไปนะครับก็จะมีคู่มือซ่อมกำกับนะครับแต่ถ้านะครับเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็ยังไม่แพร่หลายนะครับเลยนะครับอ้างอิงจากรถจักรยานยนต์ทั่วไปก่อนนะครับครับอาจารย
0: ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นจบในส่วนของอ่าน4โค้ดสายไฟแล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาดูสัญลักษณ์นะครับต่างๆที่อยู่ในระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์กันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมครับผม
1: นะครับก็เดี๋ยวนะครับระหว่างรอนะครับสัญลักษณ์นะครับที่จะนำเสนอต่อไปนี้นะครับมันจะเกี่ยวกับอะไรนะครับก็เราจะต้องเกี่ยวดูเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้านะครับซึ่งถ้าเราไม่รู้จักสัญลักษณ์เราจะรู้ได้อย่างไรว่าหลอดไฟเป็นยังไง
0: ใช่
1: นะครับสวิตช์เป็นอย่างไรนะครับการที่เราจะเปิดไฟเราต้องเปิดผ่านสวิตช์ไฟแล้วสวิตช์ไฟเรารู้ว่ามันเปิดไฟตรงนี้แต่กระแสไฟที่วิ่งจากแบตเตอรี่นะครับไปจนถึงหลอดไฟที่เราต้องการเปิดนะครับไม่ว่าจะไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับรวมถึงไฟเบรกแต่นะครับที่เราจะนำเสนอวันนี้มันทำงานอย่างไรนะครับนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับสัญลักษณ์ต่างๆมีอะไรบ้างนะครับในวงจรต่างๆที่เราจะได้ศึกษากันนะครับ
0: เราก็ได้อ่านสัญลักษณ์ของเส้นสายไฟหรือว่าโค้ดสีของสายไฟไปแล้วครับทีนี้ต่อมานะครับต่อมาเราก็จะมาดูกันว่าสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหลักๆคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันดับตัวแรกนะครับตัวแรกครับ
1: อันนี้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับที่ถ้าเป็นเส้นนะครับเดี่ยวๆลากไปแบบนี้นะครับลากไปแบบนี้นะครับถ้าเป็นเส้นเดี่ยวๆนะครับลากไปแบบนี้น ะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของสายไฟนะครับนะครับสายไฟ
0: สายไฟนะครับผม
1: ต่อไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับมีเส้นลากออกมานะครับแล้วก็มีขีดขั้นนะครับถ้ามีขีดขั้นนะครับแล้วมีจุดตรงนี้ครับนะครับจุดตรงนี
0: ้นะครับจุดตรงน
1: ี้แสดงถึงการเชื่อมต่อสายไฟครับนะครับ
0: เดี๋ยวเป็น
1: นะครับจุดเชื่อมต่อสายไฟถ้าลากผ่านกันไปเฉยๆไม่มีจุดนะครับถ้าไม่มีจุดไม่ต่อกันนะครับไม่ต่อกันนะครับไม่ต่อกันนะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับลากผ่านมาเลยครับแล้วโค้งหลบนะครับตัวนี้นะครับก็คือไม่ต่อกันนะครับให้เห็นชัดๆเลยนะครับเป็นแบบนี้ก็คือนะครับสายไฟไม่เชื่อมต่อกันนะครับ

0: ครับอันต่อไปนะครับอันต่อไปนะครับรักแบบนี้นะครับมีขีดยาวนะครับและก็สั้นลงสั้นลงแบบนี้นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของกราวนะครับกราวนะครับหรือนะครับเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขั้วลบก็ได้นะครับหรือช่างทั่วไปอาจจะเรียกว่าลงดินนะครับมีไฟมีกราวนะครับมีขั้วไฟมีขั้วลบขั้วบวกขั้วลบนะครับอันนี้เปรียบเสมือนขั้วลบนะครับหรือศัพท์ช่างก็จะเรียกว่าสายกราวนะครับจุดต่อกราวนะครับต่อไปนะครับสัญลักษณ์อันนี้นะครับนะครับเรียกว่านะครับสัญลักษณ์ของหลอดไฟนะครับหลอดไฟนะครับหลอดไฟก็จะมีทั้งไส้เดี่ยวนะครับไส้คู่นะครับนะครับอย่างเช่นไฟท้ายของมอเตอร์ไซค์นะครับที่มีไฟรีนะครับแล้วก็มีไฟเบรกอยู่ด้วยกันนะครับครับผมอันต่อไปนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับคือสัญลักษณ์ของความต้านทานนะครับหรือตัวต้านทานในระบบไฟฟ้านะครับความต้านทานนะครับตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเอาไว้นะครับใช้ในวงจรย่อยๆนะครับต่อไปครับอีกตัวนึงนะครับเห็นเป็นแบบนี้นะครับเรียกว่านะครับขดลวดนะครับขดลวดนะครับขดลวดความต้านทานนะครับจะทำงานไม่เหมือนกันนะครับความต้านทานนะครับก็คือการต้านทานการไหลของไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับก็คือขดลวดนะครับซึ่งถ้ามันครบวงจรเมื่อไหร่มันจะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับในการทำงานของมันก็คือสร้างสนามแม่เหล็กกันเองนะครับอันนี้ขดลวดความต้านทานนะครับต่อไปครับอันนี้นะครับอันนี้คือนะครับตัวเก็บประจุนะครับหรือเรียกว่าคาปาซิเตอร์นะครับตัวเก็บประจุนะครับชื่อก็บอกตรงตัวนะครับว่าตัวเก็บประจุนะครับตัวของเขาเองเนี่ยเขาจะเก็บนะครับประจุไฟฟ้าไว้ในตัวเองนะครับแล้วก็ปล่อยออกไปนะครับในเมื่อวงจรที่ต้องการใช้งานนะครับก็จะปล่อยออกไปนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าสวิตช์นะครับสวิตช์นะครับสวิตช์ก็จะมีหลายแบบนะครับสวิตช์1ทางสวิตช์2ทางนะครับอย่างเช่นนะครับสวิตช์ไฟเลี้ยวนะครับสวิตช์ไฟเลี้ยวของเราจะเป็น2ทางสามารถปิดได้นะครับเลื่อนไปทางซ้ายก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลื่อนไปทางขวาก็เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับอันนี้คือสวิตช์2ทางนะครับอันนี้คือสวิตช์อย่างเดียวนะครับก็มีหน้าคอนแทคเดียวนะครับถ้าสวิตช์2ทางก็จะมี2หน้าคอนแทคนะครับต่อไปครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้เรียกว่าฟิวนะครับฟิวนะครับฟิวทำหน้าที่อะไรครับฟิวทำหน้าที่นะครับตัดกระแสไฟฟ้าในวงจรเมื่อนะครับเกิดการลัดวงจรนะครับเกิดการลัดวงจรหรือใช้ไฟนะครับมากเกินกำหนดนะครับที่ฟิวนั้นนะครับได้กำหนดไว้นะครับนะครับต่อไปครับอันสุดท้ายแล้วนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเรียกว่านะครับแหล่งจ่ายไฟหรือแบตเตอรี่นั่นเองนะครับเป็นสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่นะครับก็จะมีขีดสั้นขีดยาวนะครับตามเซลล์ของแบตเตอรี่นะครับนะครับแบตเตอรี่นะครับก็คือแหล่งจ่ายไฟนั่นเองนะครับซึ่งสำคัญต่อวงจรไฟฟ้ามากๆนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์นะครับจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าอย่างเช่นฟิวนะครับหลอดไฟนะครับที่อยู่ที่ใช้ในรถนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์เตรียมของมานะครับ
1: ทีนี้เราก็จะมาดูนะครับของนะครับชิ้นส่วนนะครับที่

0: อยู่ในสัญลักษณ์ในนี้นะครับที่มีการมีความเสียหายบ่อยนะครับที่จะได้พบเจอมานะครับหลักๆเลยนะครับหลักๆเลยนะครับชิ้นแรกนะครับตัวนี้ก็คือฟิวนะครับฟิวนะครับตัวฟิวนะครับก็จะมีนะครับฟิวก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีใสๆนะครับซึ่งสีนี้นะครับสีนี้นะครับมีที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่ทำมาอันนี้นะครับก็คือจะบอกลักษณะของจำนวนแอมนั่นเองใช่ไหมครับจำไว้
1: ใช่ครับอย่างเช่น
0: อย่างเช่น
1: สีแดงนี้นะครับ
0: ครับผม
1: สีแดงนะครับฟิวสีแดงนะครับก็คือฟิวขนาด10แอมนะครับ10แอมอันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นฟิวรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นฟิวขนาดเล็กนะครับอีกอันนึงนะครับถ้าแยกตามสีนะครับนะครับสีฟ้าหรือสีเงินเนี่ยนะครับจะเป็นขนาด15แอมนะครับ15แอมนะครับตัวนี้นะครับเป็นฟิวแบบเล็กนะครับถ้าเป็นฟิวรุ่นเก่านะครับแบบนี้ครับถ้าฟิวรุ่นเก่าจะเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับจะใหญ่กว่านะครับสีขาวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือ25แอมนะครับก็จะแต่ละสีน่าจะมาบอกขนาดของแอมนะครับส่วนมากก็คือจะใช้นะครับแอมน้อยๆนะครับในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับหรือจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับก็ใช้แอมน้อยๆนะครับ
0: ทีนี้นะครับความเสียหายนะครับของฟิวเนี่ยนะครับถ้าได้รับภาระหรือว่าโหลดเกินไปเนี่ยนะครับฟิวตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ตัดนะครับตัดหรือว่าเราเรียกอีกอย่างว่าฟิวขาดนั่นเองนะครับเวลาตรวจเช็คนะครับหลักๆก็จะมีด้วยกันหลักๆก็จะตรวจเช็คกันอยู่2วิธีดับแรกก็คือดึงตัวฟิวออกมานะครับแล้วก็ดูนะครับดูที่ขดลวดนะครับดูที่ขดลวดข้างในนะครับก็จะมีลวดอยู่ภายในนะครับถ้าลวดเนี่ยหรือว่าที่อยู่ภายในเนี่ยขาดออกจากกันเนี่ยก็จะทำให้เรามองออกเลยแล้วว่าฟิวตัวนี้ขาดเพราะว่ากระแสไฟนะครับก็จะเดินไม่ต่อไม่ถึงกันนั่นเองนะครับผม
1: ถ้าดูชัดๆนะครับถ้าดูชัดๆนะครับการที่จะดูนะครับให้ดูตรงด้านในนะครับด้านในเลยนะครับด้านในนะครับจะมีนะครับเส้นเล็กๆอยู่เห็นไหมครับอันนี้คือการดูด้วยสายตานะครับดูด้วยสายตานะครับจะเห็นว่าจะมีเส้นเล็กๆโค้งๆอยู่นะครับเล็กๆโค้งๆอยู่นะครับเห็นไหมครับนะครับอันนี้คือของดีๆจะเป็นอย่างนี้นะครับของดีๆเป็นอย่างนี้ถ้าขาดจะเป็นยังไงนะครับก็คือเส้นด้านในจะแหว่งหายไปนะครับนะครับมันจะหายไปนั่นเองนะครับนะครับนักเรียนเห็นไหมครับเดี๋ยวนักเรียนเอาไปดูนะครับว่าอันนี้คือฟิวดีถ้าฟิวขาดก็คือตรงกลางมันจะหายไปนั่นเองนะครับนะครับ
0: ครับนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของหลอดไฟนั่นเองหลอดไฟนะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟด้านหน้านั่นเองนะครับนะครับหลักๆนะครับก็จะมีขดลวดข้างในอยู่2เส้นนั่นเองนะครับหลอดไฟหน้านะครับแน่นอนครับหลายคนก็คงรู้แล้วว่ามีไฟต่ำแล้วก็ไฟสูงนั่นเองนะครับในส่วนอันนี้ก็นะครับวิธีตรวจเช็คนะครับตรวจสอบว่าหลอดไฟเสียไม่เสียนะครับถ้าพื้นฐานนะครับเราก็ดูนะครับอันนี้นะครับ2หลอดนี้จะแตกต่างกันเห็นไหมครับ2หลอดนี้จะแตกต่างกันอันนี้เป็นไงครับก็จะมีลักษณะดำๆมัวๆไม่ไหม้อยู่ใช่ไหมครับอันนี
1: ้นะครับเดี๋ยวเราจะดูชัดๆนะครับ
0: ชัดนะครับ
1: สีนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับนะครับสีจะดำๆนะครับเริ่มเสื่อมแล้วนะครับสีของเขาจะดำนะครับถ้าหลอดดีๆนะครับนะครับสีนะครับ
0: ก็จะใส
1: จะใส
0: จะใสหน่อยนะครับ
1: อย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือถ้าใสๆแบบนี้นะครับขดลวดด้านในยังอยู่ครบนะครับไม่ขาดไม่ห่างออกจากกันนะครับก็คือหลอดไฟที่ยังใช้
0: ได
1: ้
0: อย
1: ู่ถ้าเริ่มดำแล้วนะครับก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับเพราะว่าเริ่มเสื่อมคุณภาพไฟก็ไม่สว่างนะครับ
0: ครับผมต่อมานะครับอันนี้นะครับแน่นอนครับสัญญาณไฟนะครับเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแน่นอนครับอันนี้คือหลอดไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับหลอดไฟเลี้ยวทำหน้าที่อะไรก็นะครับเราต้องการจะเลี้ยวซ้ายนะครับกดเปิดสวิตช์ไปทางซ้ายไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะมีอยู่ทางด้านหน้ารถนะครับแล้วก็ด้านรถด้านหลังรถฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับลักษณะนะครับก็จะเป็นสีส้มๆนะครับหลอดสีส้มนะครับเวลาดูนะครับก็ตรวจสอบเหมือนเดิมเลยเหมือนกับหลอดไฟหน้าเลยก็ดูนะครับดูขั้วข้างในว่ามันห่างออกจากกันมันขาดออกจากกันไหมนะครับนะถ้ามันขาดออกจากกันนะครับแยกออกจากกันแสดงว่าอันนั้นนะครับหลอดไฟอันนี้นะครับนะขาดแล้วใช้ไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราสังเกตแล้วขดลวดข้างในยังขดต่อถึงกันอยู่โอเคอันนี้ยังใช้ได้อยู่นั่นเองนะครับผม
1: ก็เป็นการตรวจสอบด้วยสายตานะครับ
0: สายตานั่นเองครับผม
1: นักเรียนก็สามารถดูได้นะครับว่าขดลวดด้านในเป็นยังไงอย่างที่อาจารย์เขาบอกนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่ามันขาดไม่ขาดนะครับทีนี้แล้วถ้าผมดูไม่ออกละอาจารย์ใช่ไหมครับก็บางคนอาจจะสงสัยนะครับแล้วดูไม่ออกทำยังไงอ่ะก็ต้องใช้เครื่องมือวัดสิครับใช้เครื่องมือวัดเพราะว่าการที่เราดูด้วยสายตานะครับบางทีอาจจะไม่ชัวร์นะครับลูกค้าบอกว่าหลอดไฟเนี่ยไม่ติดหลอดไฟมันขาด

0: ูแดงมันขาดนะครับเราก็ต้องแสดงให้เขาเห็นนะครับว่าการซ่อมของเราเนี่ยนะครับก็ต้องมีเครื่องมือนะครับที่ต้องใช้นะครับเราก็ต้องใช้ตัวนะครับมัลติมิเตอร์นะครับในการตรวจเช็คนะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับสามารถตรวจเช็คได้หลายอย่างนะครับตรวจเช็คได้ทั้งแรงเครื่องของไฟฟ้านะครับตรวจเช็คการต่อเนื่องของหลอดไฟนะครับถ้าไฟมันหลอดไฟมันเสียมันขาดนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องมือตัวนี้วัดได้นะครับถ้าอีกอย่างนึงนะครับในกรณีที่เรามิเตอร์เราอาจจะเสียทานหมดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเกิดปัญหานะครับชิ้นนี้ครับสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับเครื่องมือ DIY นะครับก็คือหลอดไฟนะครับหลอดไฟเลี้ยวหรือหลอดไฟหลีก็ได้นะครับ1อันเนี่ยนะครับมันมีสายไฟ2เส้นเราก็เอามาต่อกันนะครับแล้วก็ใส่ตัวปากคีบเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้นะครับเราสามารถทำใช้เองได้นะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับสามารถทำเองได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเอาไว้วัดไฟฟ้าว่าไฟมาไม่มานะครับซึ่งสะดวกและง่ายนะครับในการตรวจเช็คนะครับเพราะนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์นิติพงศ์ช่วยนะครับสอนนักเรียนในการเช็คหลอดไฟที่มีในรถเนี่ยนะครับว่าอ้าวหลอดไฟเสียเนี่ยมันเสียตรงไหนนะครับอย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยสอนในการเช็คหน่อยครับอาจารย์ว่าปรับมิเตอร์อย่างไรและวัดอย่างไรครับ
1: เราก็จะมาดูกันว่าวิธีตรวจเช็คนะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์นี้ว่าจะตรวจเช็คอย่างไรนะครับดับแรกแน่นอนครับเราต้องปรับย่านก่อนนะครับก็อันนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะปรับย่านนะครับปรับย่านมาที่เสียงนะครับย่านเสียงนั่นเองนะครับนะในส่วนอันนี้นะครับอาจารย์จะบิดนะครับมาที่ย่านเสียงนะครับนะในส่วนอันนี้นะครับผมย่านเสียงคือยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็นะครับโดยนำนะครับที่วัดนะครับสองอันมันจี้ถึงกันก็จะมีเสียงนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะวัดให้เรียนดูก่อนหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นนะครับวัดหนึ่งชิ้น
0: หลอดที่ขาดนะครับ
1: หลอดที่ขาดนะครับ
0: หลอดที่ขาดนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นเนื่องจากหลอดมันดำนะครับเราต้องใช้เครื่องมือในการวัดนะครับนะครับมันมีหลอดไฟมีสองไส้นะครับก็จะมีสองขั้วนะครับเพราะนั้นมิเตอร์ด้านหนึ่งก็จิ้มกับกลาวไว้นะครับแล้วอีกด้านหนึ่งก็จิ้มที่ขั้วของนะครับหลอดไฟนะครับสังเกตว่าเงียบเลยนะครับอันนี้คือหลอดขาดทั้งสองไส้เลยนะครับ
1: สองไส้เลยนะครับ
0: มาดูหลอดที่ดีๆบ้างนะครับตรวจเช็คยังไงนะครับนะครับถ้าเกิดเสียงดังนั่นคือการถึงกันของหลอดไฟด้านในนะครับแสดงว่าไส้ข้างในเนี่ยนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเราปรับไปที่ย่านเสียงนะครับถ้ามันถึงกันมันก็จะดัง
1: ดังนั่นเอง
0: นะครับถ้ามันขาดก็จะไม่ดังนะครับเช่นกันครับมาดูหลอดที่เป็นหลอดแบบเสียบดูบ้างนะครับหลอดแบบเสียบเราเรียนดูนะครับต้องจิ้มให้ถูกขั้วนะครับถ้าจิ้มขาตัวของมิเตอร์ไปโดนกันเนี่ยนะครับมันก็จะดังเราอาจจะหลงทางได้นะครับจิ้มแล้วอันนี้ขาดนะครับไม่เกิดเสียงดังเลยนะครับจริงๆวัดความต้านทานก็ได้นะครับ แต่ว่าอย่างง่ายกว่าทำคนเดียวก็ได้นะครับก็คือเราปรับเสียงเอานะครับฟังเสียงเอานะครับเราก็จะยินเสียงนะครับหลอดติดแบบนี้นะครับนะครับเหมือนกันครับถ้าเป็นฟิวนะครับบางทีมองด้วยสายตาเนี่ยเรามองไม่รู้หรอกขาดหรือเปล่านะเล็งแล้วเล็งอีกขาก็ยังดิ่วดีนะครับขดด้านในก็ยังโอเคอยู่มันทำไมไม่ติดล่ะนะครับไม่ชัวร์ครับไม่ชัวร์เราต้องใช้เครื่องมือวัดนะครับมี2ฝั่งนะครับก็วัดทั้ง2ฝั่งนะครับถึงกันไหมนะครับถึงกันนะครับก็ฟังจากเสียงเอาถึงกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเครื่องมือนะครับมีความสำคัญในการซ่อมระบบไฟฟ้านะครับมากเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะเอามือนะครับไปจับนะครับเพื่อให้ได้สัมผัสอะไรฟังเสียงก็ไม่ได้นะครับและอะไรอีกอะดมกลิ่นนะครับสัมผัส
1: ก็ไม่ได้
0: ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยไฟฟ้าเรามองไม่เห็นเพราะนั้นเครื่องมือนะครับจึงสำคัญนะครับนะครับก็คือมัลติมิเตอร์นั่นเองนะครับที่ใช้ในการบำรุงรักษานะครับจักรยานไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับโอเคนะครับ
1: นะครับเดี๋ยวก่อนที่ให้นักเรียนวัดนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาเราใช้งานมัลติมิเตอร์เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับปิดด้วยนะครับเวลาปิดนะครับเราก็บิดมาที่ตำแหน่งออฟนะครับออฟนั่นเองนะครับออฟนะครับมันก็จะปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเสร็จในการวัดเดี๋ยวนักเรียนนะครับลองครับเรามาตรวจสอบดูนะครับ
0: คุณครูทำให้ดูแล้วนะครับมาเชิญเลยครับ
1: เชิญนะครับนักเรียนนะครับก็อันนี้นะครับ

0: มาตรงนี้เลยครับ
1: ตรงนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกครับเลือกเลยนะครับว่าจะวัดชิ้นไหนแล้วก็ลองปรับยะได้เลยนะครับผม
0: นะครับ
1: เป็นยานเสียงนะครับเอาชิ้นไหนก่อนดี
2: ฟิวก่อนคร
1: ับ ฟิวก่อนนะครับ
0: ทดสอบตัวเองก่อนนะครับทดสอบตัวเองของมิเตอร์ก่อนนะครับทุกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเราสายมัลติมิเตอร์อาจจะเกิดการเสียหายได้นะครับเราอาจจะหลงทาง

0: นะครับอ่ะเดี๋ยวเป็นหลอดไฟนี่ก่อนแล้วกันหลอดไฟที่ขาดนะครับหลอดไฟที่ขาดที่ดํานะครับนะ
1: เราต้องเอากราวนะครับ
0: ต้องกินที่
1: กราวอยู่ที่ข้างๆนะครับกราวอยู่ด้านข้างนี้นะคร
0: ับ นะครับ
1: แล้วก็ตรงนี้คือไส้ของหลอดนะครับต้องสองฝั่ง
2: ไม่ดังคร
0: ับ ไม่ดังนะครับ
1: อีกข้างนึงนะครับอีกข้างนึงมีสองข้างครับ
0: มีขั้วนี้นะครับอันนี้ขั้วนึงลงกราวขั้วนึง
1: ที่มีขั้วนึงครับที่มีขั้วนึง
0: ก็จิ้มกาวขั้วนึงนะครับแล้วก็มาจิ้มเมื่อกี้เราวัดขั้วนี้ไปแล้วต่อมานะครับก็จะมาวัดอีกหนึ่งขั้วนั่นเองนะครับผม
1: โอเคนะครับ
2: ไม่ดัง
1: เ
0: ล
1: ย
0: ขัด
1: ทั้งสองไส้เลยนะครับลองวัดหลอดดูดีๆดูบ้าง
0: หลอดดีๆดูนะครับนี่เป็นหลอดที่ดีนะครับจิ้มลงกาวอันนึงนี่ดังนะครับ
1: อีกอันนึงครับ
0: โอเคนะครับ
1: ใช้ได้ใช้ได้นะครับ
0: ผมต่อมาอีกสักหลอดนึงไหมครับอันไหนดีสองหลอดนี้
1: เราเลือกเลยครับเลือกเลยเราวัดเองครับ
2: หลอดไฟเล
1: ี้
2: ยวนะคร
1: ับ
2: อย่
0: างหลอดไฟเลี้ยวครับหยิบขึ้นมาให้ก็ได้นะครับก็คือขั้วมันจะอยู่ใกล้กันนะครับ
2: ดังครับ
0: ดังนะครับแสดงว่าเป็นไงหลอดอันนี
2: ้ดีครับ
0: ใช้งานได้นะครับ
1: แล้วถ้ามันไม่ดีเป็นยังไงครับ
2: ขาดครับ
1: นั่นสิครับเราจะรู้ได้ไงว่าร
0: ู้ได้ไงว่าขาด
2: เช็คมิเตอร์ครับ
1: เช็คมิเตอร
2: ์ถ้ามันไม่ขาดมันจะดังครับ
1: นะครับถูกต้องนะครับ
0: ครับผม
1: เพราะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้มัลติมิเตอร์นักเรียนเชิญนั่งได้ครับเราสามารถใช้มัลติมิเตอร์นะครับในการวัดหลอดไฟวัดฟิลนะครับรวมถึงสายไฟครับปัญหาหนักสุดเลยนะครับก็คืออาจจะเกิดจากการอะไรนะจันหนูกัด
0: หนูกัด
1: หนูกัด
0: ด้านใน
1: ขาด
0: จากการพับจันงอแล้วพวกนี
1: ้นะครับเพราะนั้นเนี่ยรถเนี่ยนะครับจากด้านหน้ารถไปหลังรถสายไฟก็จะยาวเราไม่สามารถที่จะ
0: ปอกดูข้างใน
1: ปอกสายไฟตั้งแต่หน้ารถไปท้ายรถเนี่ยนะครับจะเสียเวลามากเลยนะครับเราจึงต้องใช้มัลติมิเตอร์นะครับในการตรวจเช็ค
0: ตรวจเช็คอ
1: ะไรครับตรวจเช็คความต่อเนื่องเหมือนกันครับก็คือปรับเสียงสายไฟเส้นเดียวกันอย่างเช่นไฟเลี้ยวด้านหน้ากับไฟเลี้ยวด้านท้ายก็จะเป็นเส้นเดียวกันนะครับถ้าข้างหน้าติดข้างหลังไม่ติดอ้าวเกิดอะไรขึ้นเช็คหลอดแล้วก็ไม่ขาดนะครับเราก็ต้องประมาณการไว้ว่าสายไฟน่าจะขาดหรือเปล่านะครับเราก็ต้องใช้มิเตอร์นะครับวัดจากด้านหน้ารถไปข้างหลังรถนะครับซึ่งเป็นเส้นเดียวกันและสีเดียวกันนะครับอย่าลืมที่โค้ดสีที่อาจารย์บอกไว้ตั้งแต่นะครับ
0: ตอนแรก
1: นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าไปวัดคนละสีกันนี่นะครับเราก็จะทําให้เกิดการหลงทางนะครับด้านหน้าสีนึงใช่มั้ยครับด้านหลังอีกสีนึงนะครับนักเรียนนะครับจะทําให้เกิดการหลงทางเพราะว่าวัดคนละสีสายไฟขาดทีนี้ตัดสินใจรื้อสายไฟนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอาจารย์มีอะไรจะเสริมนะครับก่อนที่จะหมดเวลาน
0: ะครับก็นะครับในการตรวจเช็คเนี่ยนะครับเราก็สามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับบางทีนะครับรถที่บ้านหรือว่ารถคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไฟเลี้ยวไม่ติดไฟหน้าขาดนะครับเราก็สังเกตด้วยสายตาก่อนถ้าสังเกตด้วยสายตาไม่ได้ถ้าเรามีมัลติมิเตอร์เนี่ยเราก็เอามัลติมิเตอร์อันเนี้ยไปลองตรวจสอบดูนะครับถือว่าเป็นการได้ทบทวนความรู้นะครับที่ได้เรียนไปจากห้องเรียนนี้อีกด้วยนั่นเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะมีอีกหนึ่งพาร์ทนะครับจะเป็นพาร์ทการตรวจเช็คนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่านะครับในการตรวจเช็ควงจรต่างๆเนี่ยมีวงจรอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับ
1: ก็เดี๋ยวนะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าครับวงจรไฟฟ้าที่อาจารย์ได้เกิดนำไว้ใช่ไหมครับอาจารย์นะ
0: ครับ
1: ก็คือวงจรแตรนะครับวงจรไฟเบร
0: ก
1: นะครับวงจรไฟเลี้
0: ยว
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: วงจรไฟเลี้ยวและก็วงจรไฟส่องสว่างนะครับซึ่งนะครับเราได้รู้สีสายไฟแล้วนะครับเราได้รู้สัญลักษณ์แล้วนะครับเราก็ได้เช็คว่าอุปกรณ์นะครับเหล่านี้ที่ใช้ครับหลอดไฟเอ่ยฟิวเอ่ยนะครับได้ตรวจสอบแล้วนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรนะครับก่อนที่จะลงไปตรวจเช็คในรถจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้วงจรเนี่ยนะครับการตรวจเช็คเนี่ยนะครับจะยากมาก
0: ยากมาก
1: นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าสายไฟเส้นไหนนะครับอ้าวอันนี้เป็นไฟเบรกอันไหนเป็นไฟเลี้ยวนะครับเราก็จะไม่รู้นะครับเราก็ต้องไปนั่งดูสายไฟที่มีเป็นมัดเนี่ยนะครับทำให้เราเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานนะครับ
0: เดี๋ยวเราก็ต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าวงจรที่อาจารย์บุญเลิศและอาจารย์ก๊อฟได้กล่าวไปเนี่ยนะครับว่ามีวงจรอะไรบ้างนะครับนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมรถัมภ์

ำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่างสองทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นลำดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

พบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้ง2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่า

ทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: มาหาใครครับ
2: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับ
3: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
4: ผมเอง
2: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
1: เชิญหรือจับ
2: เชิญ
1: พี่เป็นใคร
2: เจ้าหน้าที
1: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
2: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
1: ไม่ไปได้ปะ
2: ไม่น่าได้
1: ไหนว่าเชิญ
2: ก็ใช
1: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
5: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
6: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
1: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
6: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
6: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
7: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
2: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
7: เฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
7: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
7: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
7: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนเหรอพี
7: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
7: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
2: ทางเมย์จัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
8: เมย์อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
9: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
10: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
11: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
12: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็น ป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสูญญากาศนะครับก็คือการทำสูญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสูญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับผมสุเมธมามากจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนนี้เรามาว่ากันในส่วนของการประกอบก่อนที่เราจะเข้ากระบวนการประกอบนะฮะผมขอแนะนำผู้ช่วยเป็นนักศึกษาแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ก็คือยศกรพิชคุณนะฮะซึ่งมาเข้ากระบวนการในการประกอบให้พวกเราดูทั้งกระบวนการมีอะไรบ้างแต่ก่อนหน้านั้นนะฮะเรามาดูก่อนว่ากระบวนการก่อนที่เราจะประกอบเราต้องรู้อะไรบ้างในเรื่องของแบตเตอรี่นะอย่างน้อยๆแบตเตอรี่ที่เราเอามาประกอบเป็นลิเธียมฟอสเฟตพวกนี้ฮะนะเราต้องรู้ว่าขนาดมันเท่าไหร่มิฉะนั้นแล้วเวลาเราประกอบเนี่ยมันก็จะลำบากเพราะว่ามันจะมีอุปกรณ์เสริมอีกเยอะแยะมากมายพวกBMS พวกสายไฟพวกอะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างดังนั้นกระบวนการในการประกอบพวกนี้ก็จะต้องดูมาตรฐานก่อนมาตรฐานของแบตเตอรี่พวกนี้ก็จะมีเซลล์ที่จะประกอบเป็นแบตเตอรี่แพ็คตั้งแต่6โวลต์ 7.2 โวลต์ 12 โวลต์ 18 โวลต์ 24 โวลต์ 36 โวลต์ 48 โวลต์ไปเรื่อยๆจนไปถึงใช้ในรถยนต์แบตเตอรี่พวกนี้ใช้ในรถยนต์นะฮะนะครับบางรุ่นเนี่ยใช้ประมาณ200ก้อนดังนั้นเมื่อ200ก้อนแล้วแต่ว่าเราจะใช้กี่โวลต์นะกี่โวลต์กี่วัตต์ไอ้นั้นคือแบตเตอรี่มันจะต้องตอบสนองได้ดังนั้นกระบวนการเมื่อเราได้คอนเซปต์แล้วว่าเรามีแบตเตอรี่ในแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะมีเบอร์อยู่นะมีไซส์มีขนาดอยู่แบตเตอรี่ก้อนเล็กๆพวกนี้มีไซส์อยู่18650หมายถึงอะไรหมายถึงว่าความกว้างของมันนั้นก็คือไดมิเตอร์ตัวเนี้ยนะครับก็คือ1818มิลลิเมตรแล้วก็ความยาวเท่าไหร่ความยาวก็ประมาณ65นะโดยประมาณนะครับ64 65นี่คือไซส์ของแบตเตอรี่โดยทั่วไปดังนั้นมันจะมีมาตรฐานของไซส์แบตเตอรี่ในวิกิพีเดียนะฮะได้บอกเอาไว้ซึ่งเราไปดูได้นะฮะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะมากของลิสต์แบตเตอรี่ไซส์นะฮะนี่มีเป็นผมว่าน่าจะเป็นร้อยชนิดนะฮะในตัวนี้ฮะมีตั้งแต่พื้นฐานธรรมดาแบบชาร์จได้ชาร์จไม่ได้ขนาด 1.5 โวลต์ 1.2 โวลต์แล้วก็ไป3โวลต์ 9 โวลต์ 12 โวลต์ก็มีนะฮะนี่คือไซส์แบตเตอรี่แพ็คโดยทั่วไปแล้วก็ขนาดของแบตเตอรี่แพ็คก็เป็นขนาดกลมไซส์แบบกลมก็มีไซส์แบบสี่เหลี่ยมก็มีนะฮะนี่คือลักษณะของไซส์แบตเตอรี่นี่คือทั้งหมดแบบชาร์จได้นะกระบวนการต่อไปก็คือตัว BMS นะฮะนี่คือพระเอกของการแพ็คกิ้งแบตเตอรี่ถ้าสมมุติว่าเราไม่เข้าใจเจ้าตัว BMS ตัวนี้เราจะต่อกับมันค่อนข้างยากมากนะฮะสิ่งนี้ก็คือเราอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วว่าในแต่ละขาวงจรมันเป็นยังไงรูปแบบเป็นยังไงนะฮะเรามาดูวิธีการต่อกันเลยว่าเราต่อยังไงกับขั้วต่อที่อยู่บนแผงวงจรแผ่นปริ้นตัวนี้มีสายอยู่ประมาณ 6-7 เส้นเราต่อกับแบตเตอรี่4ก้อนได้ยังไงแล้วก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวล็อกแบตเตอรี่ตัวนี้แล้วปลายทางของการทำแบตเตอรี่ก็ประมาณนี้นี่คือ12โวลต์15แอมป์นะฮะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าก่อนที่จะเป็นไอ้เจ้าตัวแพ็คกิ้งพร้อมที่จะใช้งานในการชาร์จโซลาร์เซลล์นั้นมันเริ่มต้นยังไงอีกอย่างหนึ่งนะฮะแบตเตอรี่พวกนี้เราต้องเช็คไฟก่อนนะฮะว่ามีไฟอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีไฟเลยอย่าประกอบเข้าไปก่อนนะฮะนะครับให้เช็คก่อนว่ามีไฟอยู่หรือไม่อาจจะใช้แบตเตอรี่เช็คกับแบตตัวมิเตอร์แบบอนาล็อกหรือมิเตอร์แบบดิจิตอลก็ได้เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูทั้งแบบอนาล็อกแล้วก็แบบดิจิตอลถ้าแบบอนาล็อกก็ตั้งที่10โวลต์ได้เลยนะครับแล้วก็
มันจะมีขั้วอยู่นะฮะมันจะมีขั้วอยู่ขั้วนี้มีขั้วสีฟ้าๆพวกนี้นะครับนี่คือขั้วลบเพราะฉะนั้นเราจิ้มขั้วลบได้เลยนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นขั้วบวกนะแรงดันมันก็จะต้องออกมาประมาณ1ตัวนี้ก็ประมาณ 2.5 โวลต์อีกตัวนึงถ้าไม่มีไฟห้ามประกอบนะฮะต้องทำให้มีไฟก่อนนะฮะตัวนี้ก็มีไฟอยู่ประมาณไม่ถึง1โวลต์นะฮะไม่ถึง1โวลต์ตัวนี้ก็มีอยู่ประมาณ

สามโวลต์นะสามโวลต์ตัวนี้มีอยู่ประมาณเกือบ2โวลต์นะนี่คือวัดกับมิเตอร์แบบอนาล็อกถ้าสมมุติว่าเราวัดกับมิเตอร์แบบดิจิตอลมันจะขึ้นเลขมาให้เราดูเลยนะขั้วบวกนี่ฮะนี่ 2.7 โวลต์อันนี้ 2.9 โวลต์นี่ 2.8 โวลต์อันนี้2.7 โวลต์เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือแบตเตอรี่ที่เราจะประกอบนะฮะไฟมันไม่เท่ากันเดี๋ยวเราจะทำให้มันเท่ากันในตอนหน้าว่ากระบวนการในการทำไฟเนี่ยเท่ากันเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้างนะฮะกระบวนการต่อไปคือกระบวนการประกอบนะฮะเดี๋ยวให้ยศกรเป็นคนประกอบเริ่มต้นจากประกอบลงเฟรมก่อนนะฮะว่ามีขั้นตอนในการลงเฟรมยังไงนะอันดับแรกนะฮะวางเฟรมเนี่ยมันมี2ด้านนะฮะไม่ได้หมายความว่าเราจะเสียบได้ทั้ง2ด้านด้านหนึ่งมันเป็นรูเว้าอยู่นะฮะอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นแบนๆเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใช้เจ้าตัวแบตเตอรี่เสียบลงไปมันจะเป็นร่องตรงพอดีนะฮะเนี่ยมันจะเป็นร่องตรงพอดีข้างบนก็เหมือนกันเวลาเราเสียบข้างล่างเสร็จข้างบนเราก็ครอบลงไปเลยนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะอันดับแรกนะฮะเสียบให้ดูการอนุกรมของแบตเตอรี่ด้วยขั้วที่เราใส่เนี่ยฮะมันต้องสลับกันให้มันสลับกันอยู่ในทีเดี๋ยวเวลาเราเดินสายมันจะง่ายเนี่ยตามรูปที่ยศกรใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะสลับแบตเตอรี่กันอย่างนี้นะตัวหนึ่งให้บวกโผล่ขึ้นมานะอีกตัวหนึ่งให้ลบโผล่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งให้บวกโผล่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งให้ลบโผล่ขึ้นมานี่หมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นขั้วที่เราจะเอาไปใช้งานคือขั้ว2ขั้วนี้หรือ2ขั้วนี้หรือ2ขั้วนี้หรือ2ขั้วนี้เท่านั้นที่เหลือเราก็จับมาอนุกรมกันทั้งบนและล่างนะฮะนี่คือการประกอบแบตเตอรี่ครอบตัวบนครอบตัวบนให้ชนนะให้ชนกับแบตเตอรี่พอดีถ้าเรามีลักษณะของค้อนยางนะฮะเอาค้อนยางตีเบาๆนะมันก็จะทำให้แน่นขึ้นแต่อย่าเคาะกับของที่แข็งๆถ้าเคาะของแข็งๆเดี๋ยวมันจะแตกนะเพราะว่ามันเป็นเฟรมพลาสติกได้แล้วทีนี้เข้ากระบวนการแพ็คกิ้งโดยบัตรกรีเชื่อมเข้าด้วยกันนะฮะแท่งที่เราจะใช้เนี่ยให้ปรับอุณหภูมิอยู่ประมาณ400กว่า450นะฮะถ้าสมมุติว่ามีหัวแรงที่เราสามารถปรับอุณหภูมิได้450เสร็จแล้วให้ทำการปอกสายไฟเชื่อมเข้าด้วยกันก่อนสายไฟที่เราใช้เนี่ยเป็นสายขนาดใหญ่หน่อยนะฮะถ้าสมมุติว่าเราใช้ขนาดเล็กๆอย่างเช่น1สาย1สาย 1.5 อย่างเงี้ยโอกาสที่จะทำให้เกิดความร้อนเนี่ยก็ค่อนข้างสูงมากๆนะดังนั้นก็อย่างน้อยๆที่จะใช้ในการแพ็คแบตเตอรี่ขนาดนี้เนี่ยสายก็ขนาดสักประมาณ 2.5 หรือ4เป็นเมนอะไรประมาณนั้นแต่ 2.5 ก็พอได้อยู่นะครับนี่คือสายขนาด 1x2.5 สีแดงกับสีดำนะอันดับต่อไปก็คือตัดสายไฟให้มีขนาดเท่ากับเจ้าตัวแบตเตอรี่เพื่อที่จะทำการเชื่อมขั้วเข้าด้วยกันในการทำการอนุกรม

สายในการเชื่อมระหว่างเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะต้องเป็นสายใหญ่นะฮะเป็นสายใหญ่แต่ว่าเวลาเราเข้าตัว BMS เนี่ยเราใช้สายเล็กก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ชุดเดียวกันทั้งหมดนะชุดเดียวกันทั้งหมดนะเพราะว่าเจ้าตัว BMS เนี่ยเวลามันทำการบาลานซ์เนี่ยมันใช้ไฟใช้กระแสค่อนข้างต่ำแต่ตัวกระแสมากๆเนี่ยก็คือกระแสที่เชื่อมระหว่างขั้วของแบตเตอรี่พวกนี้นะนี่คือสาระหลักนะเพราะนั้นพยายามทำสายให้พอดีนะให้พอดีกับการต่อในแต่ละขั้วถ้ายาวเกินไปเนี่ยมันจะทำยากสายมันขยุกอยู่แล้วก็วิธีการเชื่อมเนี่ยอาจจะใช้สายสีแดงก็ได้สายสีดำก็ได้ในการเชื่อมนะแต่ขั้วเมนหลักถ้าลบออกก็จะเป็นสายสีดำแต่ถ้าบวกออกมันก็จะเป็นสายสีแดงอะไรประมาณนั้นมันต้องแยกให้ชัดที่ตรงนั้นนะแต่ข้างในเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะตัวอนุกรมได้หมดการปลอกสายเนี่ยจริงๆถ้าสมมุติว่าถ้าจะให้ง่ายนะฮะมันจะมีครีมแล้วก็ระยะห่างจากปลายจนถึงที่ปลอกเนี่ยประมาณ5ถึง10มิลห้ามเกินนั้นถ้าเกินแล้วโอกาสที่บัตรกรีแบบสวยๆนี่ก็จะลำบากแต่ถ้าน้อยกว่า5มิลก็ไม่ได้อีกเพราะว่ารอยบัตรกรีมันจะน้อยนะอันนี้คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะที่เราจะทำการปอกสายก่อนที่จะบัดกรีเมื่อได้แล้วเมื่อได้สายในลักษณะที่เราปอกเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับอันนี้ยศกรปอกไว้ประมาณ5-6 มม. 5-6 มม.อยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้แล้วอันดับต่อไปให้ทำการไล้ตะกั่วก็คือพอกตะกั่วบนขั้วของมันก่อนนะบนขั้วของเจ้าตัวแบตเตอรี่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีเครื่องสปอตเราอาจจะใช้บัดบาร์ทาบลงไปแล้วก็สปอตลงไปเลยไอ้แบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องสปอตก็ใช้หลักการบัดกรีนะฮะเพราะอะไรผมไม่ใช้กระบวนการสปอตเพราะเวลาผมทำสปอตไปเนี่ยพวกเราเวลาดูวิดีโอไปไม่มีเครื่องสปอตก็ทำไม่ได้เลยนะแต่หัวแร้งนี่มันหาง่ายเพราะนั้นผมก็ใช้หลักการเนี่ยมันง่ายที่สุดที่ทุกคนสามารถเอาไปประกอบแล้วก็ทำงานได้นะอันดับต่อมาบัตรกรีหัวของแบตเตอรี่วิธีการก็คือพอกตะกั่วก่อนบนขั้วของแบตเตอรี่ต้องแช่ไปสักพักหนึ่งก่อนที่จะแช่ตะกั่วนะฮะวิธีการบัตรกรีแช่ไปสักประมาณ 5-10 วินาทีแล้วก็เอาตะกั่วยัดเข้าไปมิฉะนั้นแล้วมันจะไม่ติดได้แล้ววิธีการบัดกรีนะฮะวิธีการบัดกรีขั้วของแบตเตอรี่ไม่ได้หมายความว่าหัวแรงร้อนแล้วก็เอาตะกั่วจิ้มที่หัวแรงเลยไอ้อย่างนั้นใช้ไม่ได้นะฮะไอ้อย่างนั้นอ่ะคือการบัดกรีหัวแรงแต่ว่าเวลาเราบัดกรีชิ้นงานเนี่ยเราต้องทำให้ชิ้นงานมันร้อนก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าชิ้นงานไม่ร้อนเนี่ยโอกาสที่ตะกั่วไปเกาะอยู่กับชิ้นงานเนี่ยมันค่อนข้างยากดังนั้นต้องทำให้ชิ้นงานมันร้อนที่ผมบอกว่าต้องปรับอุณหภูมิให้ได้ประมาณ400กว่านะ450ถึง500อะไรประมาณนี้มันถึงจะใช้งานได้เพราะฉะนั้นเมื่อบัตรกี้2ฝั่งนี้แล้วบัตรกี้ให้หมดเลยทั้ง4ตัวเมื่อเราบัดกีครบ4ขั้วแล้วนะฮะก็ต้องพลิกเพื่อที่บัดกีอีกด้านหนึ่งนี่อันนี้ก็เหมือนกันต้องหัวแรงต้องร้อนพอสมควร

0: วิธีการบัตรีไอ้เจ้าตัวความร้อนในแผ่นเพลทเยอะๆเนี่ยหน้าตัดเยอะๆเนี่ยมันจะต้องทำให้ตัววัสดุที่เราต้องการบัตรีเนี่ยร้อนก่อนนะถ้าบัตรีไม่ร้อนเนี่ยโอกาสที่ตะกั่วไปเกาะเนี่ยมันค่อนข้างลำบากมากนะดังนั้นเราต้องทำให้มันร้อนที่ชิ้นงานก่อนไม่ได้หมายความว่าเอาตะกั่วให้เอาหัวแรงจิ้มก็ไปแล้วเอาตะกั่วยัดไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะชิ้นงานยังไม่ร้อนเดี๋ยวตะกั่วก็ไม่เกาะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวขั้วของมันเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เวลาเราจิ้มเข้าไปเนี่ยมันต้องแผ่ความร้อนไปให้ตัวอื่นด้วยดังนั้นมันก็เลยต้องใช้ความร้อนอยู่พอสมควรเมื่อเราได้แล้วทีนี้แผกสายกระบวนการแผกสายเอาง่ายๆเลยก็คือจับขั้วบวกขั้วลบมาชนกันนี่ฮะเพราะนั้นเราต้องวนให้ดีด้วยถ้าสมมุติว่า2ขั้วนี้เราต้องการเอาไปใช้งาน2ขั้วนี้นะฮะเป็นเอาท์พุตเพราะนั้น2ขั้วนี้ห้ามต่อเข้าด้วยกันนะเราวนยังไงไอ้นี่บวกฝั่งนี้ลบเราก็นี่ฮะนะแล้วก็วนมานี่แล้วก็วนมานี่ขึ้นมาปั๊บแล้วก็วนนี่นะนี่คือกระบวนการวนถ้าสมมุติว่าเราไม่วนอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นอนุกรมเนี่ยมันจะยากเพราะนั้นดูให้ดีตรงนี้ดูให้ดีนะอันดับแรกไอ้นี้เราตั้งก่อนว่าเอาท์พุตตัวนี้เป็นบวกเอาท์พุตตัวนี้เป็นลบแล้วไล่กลับไปลบวิ่งไปหาปุ๊บมันจะกลายเป็นบวกบวกต้องวิ่งไปหาลบโอเคนี่วิ่งนี่เราต้องชุบสายก่อนนะฮะชุบสายของสายไฟที่เราจะทำการเอามาบัตรกรีนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ชุบก่อนเนี่ยโอกาสที่บัตรกรีติดเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนะฮะเพราะนั้นนี่คือขั้นตอนในการชุบสายตั้งไว้ก่อน
1: เก็บประตูสายขึ้นแล้วไปวิ่งๆก็ไม่เห็นถูกต้องอ่ะชุบสายดูหน่อย

อ่ะโอเคเมื่อเราได้สายไฟ3เส้นต่อระหว่างเข้าด้วยกันแล้วเรามาดูขั้วทีนี้เพราะฉะนั้นขั้วนี้คือขั้วที่เราต้องการเอาไปใช้งานบวกลบนะดังนั้นเราต้องไล่ให้อนุกรมกันก็คือการเอาลบไปต่อบวกบวกต่อลบไปเรื่อยๆนะแต่ในนี้มันมีอยู่4ก้อนเพราะฉะนั้นเราใช้สายไฟในการเชื่อมเนี่ย3เส้นนะวิธีการทำยังไงไล่จากลบเลยไปหาบวกลบปุ๊บนี่ฮะก็มาเชื่อมนี่นะกดที่สายไฟต้องใช้ความร้อนอยู่พอสมควรนะตอนนี้นะหรือบางครั้งเราอาจจะต้องใช้หัวแรง2หัวโอเคได้แล้วนะฮะทำให้ตรงรอยบัตรกรีนะฮะให้ตรงรอยบัตรกรีใช้ครีมจับกดก็ได้เพราะว่ามันร้อนตรงเนี้ยมันร้อนหัวแรงกดลงไปโอเคเสร็จแล้ว1เส้นนะฮะเพราะฉะนั้นไล่ยังไงเราจะไล่จากขั้วลบนี่ฮะนี่คือขั้วลบที่เราต้องการเอาไปใช้ลบบวกลบขั้วนี้ไล่ชึกขึ้นมามันจะไปต่อกับลบอีกด้านหนึ่งเพราะว่าฝั่งอีกฝั่งของลบนี่จะกลายเป็นบวกนะฮะเสร็จแล้วไม่ต่อกับขั้วลบอีกด้านหนึ่งลบอีกด้านหนึ่งมันจะกลายเป็นบวกบวกจะไปต่อกับลบอีกด้านหนึ่งเอาบัตรกี้เลยกดลงไปบนสายไฟนะฮะให้ตะกั่วข้างล่างละลายนะฮะต้องให้ตะกั่วข้าง

ร่างละลายโอเคได้แล้วเมื่อโรบัตกรีพร้อมสาย3เส้นในการเชื่อมทั้งบนและล่างหมดแล้วเราจะได้ขั้วเปล่าๆขึ้นมา2ขั้วนะนี่คือสาระสำคัญว่าถ้าสมมุติว่าเราต่อผิดเนี่ยไฟมันจะได้อย่างหนึ่งแต่ถ้าเราต่อถูกเนี่ยมันจะได้อีกอย่างหนึ่งดังนั้นวิธีการเช็คยังไงไฟนี้เมื่อตะกี้เนี่ยเวลาเราวัดของแต่ละเซลล์เนี่ยมีค่าเท่ากับ2โวลต์กว่าๆ2โวลต์กว่าๆดังนั้นเวลามันรวมเข้ามาเนี่ยมันก็จับ2โวลต์กว่าๆรวมเข้าด้วยกันแรงดันที่เกิดขึ้นบนแบตเตอรี่เวลารวมขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่ต่ำกว่า10โวลต์นึกออกไหมฮะ2โวลต์กว่าๆรวมกันมันต้องไม่ต่ำกว่า10โวลต์ถ้าไม่ถึง10โวลต์สรุปว่าเราต่อขั้วผิดนะฮะดังนั้นวิธีการเช็คง่ายมากก็ตั้งมิเตอร์อาจจะเป็นดิจิตอลหรือว่าอนาล็อกก็แล้วแต่แรงดันมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนักนะฮะนี่ผมใช้ดิจิตอลมิเตอร์จิ้มขั้วบวกขั้วลบขั้วที่เป็นสีขาวเนี่ยก็จะเป็นขั้วบวกขั้วที่เป็นสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นขั้วลบนะแรงดันมันออกมาประมาณ 11.4 โวลต์สรุปว่าสิ่งที่เราต่อมาเนี่ยก็ต่อถูกต้องแล้วถ้าต่อถูกต้องขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือปลั๊กเข้าไปยังตัว BMS นะฮะ BMS เนี่ยก่อนที่จะตัดสายเราต้องดูก่อนว่าเราจะติดมุมไหนจะติดยังไงสมมติว่าผมจะติดอย่างนี้นะฮะสายที่ออกไปจาก BMS เนี่ยก็คือขั้วบวกกับขั้วลบขั้วบวกที่ต่อไปยังตัวใช้งานเนี่ยเราก็ใช้สายสีแดงตัวนี้ต่อออกไปไอ้นี้ก็ต่อยาวหน่อยต่อที่หลังก็ได้นะฮะอย่าต่อก่อนถ้าต่อก่อนต่อ2เส้นนี้ก่อนอะไรเกิดขึ้นนะเกิดสายมันไปกระทบกระทั่งโน่นนี่นั่นเดี๋ยวตัวนี้พังกันพอดีนะเพราะฉะนั้น2สายเนี่ยก็ต่อก่อนที่จะต่อกระบวนการอันดับแรกเลยก็คือจัดสายนะฮะให้มันเข้ากับสิ่งที่เราต้องการนะฮะดังนั้นสายที่เราจะใช้สมมุติว่าสายเนี่ยผมต้องการให้โผล่ขึ้นทางด้านบนนะฮะที่มีขั้วแบตเตอรี่ตรงนี้นะฮะผมต้องการสายโผล่ออกมาทางนี้ผมก็วางตัว BMS อยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไล่ตัวแรกเลยก็คือขั้วลบนะฮะขั้วลบจะใช้สีดำนะฮะขั้วลบอยู่ไหนขั้วลบอยู่นี่นะฮะขั้วลบต่อกับขา0โวลต์เพราะฉะนั้นเราต้องตัดสายให้มันพอดีกับขั้วลบนี่ฮะผมตัดสาย1เส้นเดี๋ยวให้ยศกรปอกนะฮะปอกเหมือนเดิมนะฮะปอกเท่าเดิมก็คือประมาณ5มิลนะฮะประมาณ5มิลสายที่ต้องใหญ่ก็คือสายลบกับสายบวกเนี่ยนี่คือต้องใหญ่สายอื่นอนุโลมให้เป็นสายเล็กๆได้นะเพราะว่ามันจะเข้ากระบวนการบาลานซ์แล้วทีนี้แต่2เส้นเนี้ยไม่ได้2เส้นนี้จะต้องใหญ่พอสมควรนะตัวต่อมาสายแบตเตอรี่ก้อนที่1จากขั้วลบแล้วนะฮะจาก0แล้วแบตเตอรี่ก้อนที่1ต่อตรงไหนต่อตรงที่เขียนว่า 4.2 โวลต์ตัวนี้ 4.2 โวลต์ผมจะใช้สีแดงสีดำผมจะใช้เพียงเส้นเดียวที่เหลือผมจะใช้สีแดงสีแดงต่อยังไงนี่ฮะก็ต่อจากลบไปหาขั้วบวกของตัวมันเองเนี่ยนี่คือเส้นที่2เส้นที่3ล่ะเส้นที่3ก็ไฟสูงขึ้นมาก็คือเส้นนี้นะฮะต่อไปยังขั้วไหนต่อไปยังอีกก้อนหนึ่งที่อนุกรมมานี่คือ1ก้อนแล้วนี่คือ1เซลล์แล้วเพราะฉะนั้น

มันไปเซลไหนเซลนี้อยู่นี่นะคือจุดนี้เราวัดสายเลยนะเดี๋ยวยศกรเรียงเลยสายเส้นที่1เส้นที่2แล้วก็เส้นที่3เส้นที่4เส้นที่4คือไล่ยังไงเส้นที่4ก็ไล่วนกลับไปอีกตัวหนึ่งนะฮะอีกตัวหนึ่งก็คืออยู่ด้านล่างเลยนะอยู่ด้านล่างแล้วก็ต่อที่ไฟ 12.6 โวลต์นะฮะแม็กซิมัม 12.6 โวลต์เนี่ยเส้นสุดท้ายคือเส้น 16.8 โวลต์ที่มันเขียนเอาไว้ที่มันเขียนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไฟมันจะตามนี้นะฮะไอ้นี่คือมันเอาเจ้าตัวแบตเตอรี่สูงสุดที่เจ้าตัว BMS สามารถทำงานได้อาจจะเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมโพลิเมอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้พวกนั้นน่ะแรงดันมันจะสูงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะฮะเพราะนั้นขั้วบวกอยู่ตรงไหนขั้วบวกก็อยู่นี่นะฮะไล่มาอยู่นี่นะก็ต่อได้เลยต่อขึ้นนี่ได้เลยนะครับเมื่อเราตัดสายเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วให้ทำการชุบสายก่อนนะฮะชุบสายก่อนทั้ง5เส้นนะฮะเดี๋ยวเราจะเชื่อมเข้าด้วยกันอีกทีหนึ่ง

เมื่อเราชุบสายเสร็จเรียบร้อยอันดับต่อไปก็คือบัตรกรีเข้าไปที่แผงวงจรของเรานะอันดับแรกนะฮะเราเชื่อมไฟที่เป็นไฟลบก่อนผมใช้เส้นสีดำบัตรกรีที่คั่ว

และไปต่อกับแผงวงจร BMS ที่เขียนว่า0โวลต์เส้นที่2นะฮะเส้นที่2ก็ต่อจาก 4.2 โวลต์ไปยังขั้วแบตเตอรี่อันนี้คือก้อนแรกนะที่เป็นไฟลบนะฮะก้อนแรกของไฟลบเพราะฉะนั้นไอ้นี้ก็คือปลายที่เป็นไฟบวกเลยเอามาต่อนะฮะของแบตเตอรี่ก้อนเดิมนะฮะตอนนี้เราได้1ก้อนไปก้อนที่2ก้อนที่2ก็คือเซลล์ก้อนที่2ต่อมาก็คือ8.4 โวลต์นะฮะเซลล์ที่2ไล่ยังไงไอ้นี้คือฟืบก้อนที่1ก้อนที่2มันจะต่ออนุกรมเข้าด้วยกันนะฮะก็คืออยู่บนนี้นะฮะนี่คือก้อนที่2ก้อนที่2ไปต่อกับขั้วต่อ 8.4 โวลต์ตัวต่อมาไล่วนกลับไปมันไปต่อกับอะไรนะฮะไปต่อกับก้อนนี้เพราะฉะนั้นปลายของก้อนนี้ก็จะไปต่อกับก้อนที่3ไปต่อกับ 12.6 โวลต์เส้นสุดท้ายคือขั้วบวกนะฮะเพราะฉะนั้นขั้วบวกเนี่ยจะไปต่ออยู่กับ 16.8 โวลต์นะฮะเอาต่อขั้วบวกก่อนขั้วบวกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเอาท์พุตเลยนะฮะเราสามารถต่อเอาไปใช้งานได้เลยในขั้วบวกตัวนี้ต่อจากจุดนี้ได้เลยแต่ขั้วลบไม่ได้นะฮะขั้วลบต้องผ่าน BMS

อ่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการแพ็คแบตเตอรี่ทีนี้เรามาจัดสายให้มันสามารถใส่ท่อหดได้นะฮะนี่คือแบตเตอรี่พร้อมที่จะต่อใช้งานก่อนที่จะต่อใช้งานเรามาวัดไฟอีกชุดหนึ่งนะฮะปกติแล้วเราวัดชุดนี้เมื่อกี้เนี่ยมันก็จะได้ไฟอยู่ประมาณ11โวลต์กว่าๆนะฮะ11โวลต์กว่าๆวัดดูใหม่นะฮะ 11.4 โวลต์แล้วไฟอีกชุดหนึ่งที่เราเอาไปใช้ก็คือไฟที่ออกบวกลบนี่แหละนะฮะก็ใกล้เคียงกันก็คือ 11.4 โวลต์เพราะฉะนั้นขั้วบวกตัวนี้ต่อมาใช้งานได้เลยเป็นไฟบวกเนี่ยต่อเป็นไฟบวกแต่ส่วนไฟลบต่อจากจุดนี้ไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าสาระสำคัญมันอยู่ที่เจ้าตัวเฟด10ตัวเนี่ยเป็นตัวสั่งการนะดังนั้นขั้วที่ออกมาก็จะออกมา2เส้นนะฮะขั้วบวกก่อนขั้วบวกต่อจากจุดนี้ได้เลยสมมุติว่าสายที่เราจะใช้สักประมาณแค่นี้ประมาณ50เซนนะฮะเราก็ตัดสายเลยออกมาประมาณ50เซนปอกข้างเดียวเพราะอีกข้างหนึ่งเราจะไม่ปอกก่อน

เมื่อเราได้สายไฟ2เส้นมาเส้นแดงเนี่ยเราก็บัตรกรีที่ขั้วของมันได้เลยหรือจะบัตรกรีที่ขั้วบวกตรงนี้ได้เลยนะฮะแต่ผมจะใช้บัตรกรีตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องการความสูญเสียนะอีกเส้นหนึ่งขั้วลบจะต้องต่อที่ลบเท่านั้นห้ามเอาหัวเร่งพาดไปตัวอื่นนะฮะถ้าพาดตัวอื่นเนี่ยโอกาสเสียหายพังเนี่ยมีสูงมากเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็จะได้แบตเตอรี่พร้อมที่จะเอาไปชาร์จแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปใช้นะฮะเราวัดปลายทางซิว่ามันได้เท่าไหร่ปลายทางได้เท่าไหร่ไม่ต้องปอกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไปกระทบกระทั่งกัน11.4 โวลต์ปกติขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการห่อหุ้มพอเราจัดสายเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วไอ้นี่ฮะเราก็จะห่อหุ้มแต่ตอนนี้เราจะไม่ห่อหุ้มก่อนเพราะว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้ยังไม่ทำการบาลานซ์เราต้องทำบาลานซ์ก่อนซึ่งกระบวนการบาลานซ์ก็จะว่าในตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนที่10นะฮะตอนที่9ก็จะเข้ากระบวนการในการประกอบแบตเตอรี่อีกลักษณะหนึ่งหวังว่าพวกเราน่าจะเข้าใจในการต่อแบตเตอรี่แบบลิเทียมฟอสเฟตลิเทียมโพลิเมอร์ก็ใช้หลักการเหมือนกันนะฮะสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็ดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คลุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับนะเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้านะจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะ

แล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในเนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไป

นะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะและในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DC

0: A นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับ
1: ครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

0: お。
1: การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต

ขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูศรีวิภาดุษฎีนะคะเรียกง่ายๆว่าคุณครูยุ้ยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาของการทําแหวนนพเก้านะคะการทําแหวนนพเก้าจะมีคําอธิบายในรายวิชาที่บ่งบอกว่านักเรียนจะต้องเรียนอะไรในรายวิชานี้นะคะคือ1นักเรียนจะต้องศึกษาประวัติความเป็นมาของงานเพชรบุรีค่ะการวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์การใช้สารเคมีและขั้นตอนการขึ้นตัวเรือนแหวนนพเก้าการเชื่อมประกอบการตกแต่งตัวเรือนการประดับอัญมณีรวมถึงทั้งการตรวจสอบคุณภาพแล้วก็การตีราคาของชิ้นงานชิ้นนั้นด้วยนะคะการทําแหวนนพเก้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานช่างทองเพชรบุรีงานช่างทองเพชรบุรีส่วนใหญ่จะเรียนแบบงานธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในรอบตัวเราหรือสัตว์สิ่งของต่างๆที่อยู่ในของจังหวัดเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเป็นมีภูมิลำเนาที่ติดอยู่กับธรรมชาติแม่น้ําลําธารส่วนใหญ่อย่างเช่นงานเครื่องประดับลูกสนจะเรียนแบบจากลูกสนธรรมชาติที่มาจากทะเลที่มาจากลูกสนที่อยู่ตรงตามริมชายหาดของทะเลอ่ะค่ะส่วนดอกพิกุลหรือ

ดอกพิกุลเราจะเรียนแบบจากต้นหรือดอกพิกุลปาวลำเราจะเรียนแบบจากโคมไฟจีนที่ห้อยอยู่ตามบ้านเรือนของแถวเพชรบุรีสร้อยตะขาบเราจะเรียนแบบจากสัตว์ที่เป็นตะขาบเต่าล้างเราเรียนแบบจากต้นเต่าล้างหรือดอกเต่าล้างค่ะเสมาเราจะเรียนแบบจากเสมาที่อยู่ตามรอบโบสถ์วัดส่วนลูกไม้ปลายมือซึ่งมีลักษณะเป็นลักษณะคล้ายๆมือมีลักษณะคล้ายกับใบดอกปีบเราจึงนำมาทำเป็นเครื่องประดับแหวนพิลอดหรือเชือกที่เราเอาไว้ถักตามสมัยก่อนที่เขาความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังเราจะนำมาเรียนแบบโดยการที่ขึ้นรูปด้วยโลหะสมัยนี้เราเริ่มมีการพัฒนาโดยการเอาแหวนเอาพลอยนพเกล้าที่มี9ชนิดเอามารวมกับแหวนพิลอดซึ่งมีลักษณะเป็นปอกมีดแล้วก็จะมีพลอย9ชนิดที่ล้อมรอบอยู่ในตัวเครื่องประดับปัจจุบันนี้เราได้ดัดแปลงแล้วก็เปลี่ยนรูปทรงของการทำแหวนนพเกล้าที่ใช้กันอยู่ในณปัจจุบันนี้ซึ่งมีหลายแบบรูปทรงส่วนรูปทรงที่อาจารย์จะสอนนักเรียนก็คือรูปทรงของลูกไม้ปลายมือที่ประดับด้วยแหวนนพเกล้าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็คือเราจะเรียกว่าแหวนนพเกล้าเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําในลักษณะของที่เป็นพลอยลักษณะ2ชั้นหรือชั้นเดียวค่ะแหวนนพเกล้านะคะซึ่งเราได้รวมพลอย9ชนิดไว้ในเครื่องประดับในชิ้นๆเดียวกันนะคะซึ่งพลอยนพเกล้าเราจะมีความหมายซึ่งแตกต่างกันออกไปนะคะคือ1เพชรนะคะให้ความยิ่งใหญ่ความชนะแก่ศัตรูความร่ํารวย2ทับทิมให้ความสําเร็จลาภยศอายุยืนมรกตให้ความกล้าหาญปกป้องอันตรายบุษราคำซึ่งมีเสน่ห์เป็นที่รักโกเมนให้เรื่องสุขภาพการอายุยืนไพลินให้ความเมตตากรุณาความร่ำรวยมุกดาหารให้ความบริสุทธิ์ความล่าเริงชนะแก่ศัตรูพ่ายเพทายให้ความร่ำรวยความชนะแก่ศัตรูพ่ายไพฑูรย์เป็นเทวดาคุ้มครองป้องกันฟืนไฟอันตรายค่ะนักเรียนคะแหวนนพเกล้าที่คุณครูบอกไปนี่ทำให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้นไหมคะการทำแหวนนพเกล้าไม่ได้ยากอย่างที่นักเรียนคิดนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงคุณครูจะพานักเรียนไปเริ่มทำแหวนนพเกล้ากันนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำแหวนนพเกล้านะคะเราต้องมาเรียนรู้เรื่องการทำเรื่องการใช้เครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์กันก่อนนะคะค่ะคือ1นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือเบ้าหลอมนะคะซึ่งเบ้าหลอมตัวนี้ค่ะเราจะใช้หลอมเม็ดเงินนะคะมีรางเทนะคะซึ่งเราจะใช้เทในลักษณะถึงการทำก้านแหวนหรือทำตัวเรือนของแหวนนพเกล้านะคะอันนี้จะเป็นกระดานทนไฟนะคะใช้สำหรับรองเพื่อทนความสำหรับรองในการเชื่อมอุปกรณ์ค่ะอันนี้นะคะตะแกรงนะคะซึ่งเราจะใช้ดัดแปลงโดยตะแกรงตัวนี้นะคะจะเป็นการวางในเวลาตอนเชื่อมนะคะเพื่อเวลาเราวางชิ้นงานลงบนตะแกรงนะคะคือความร้อนจะได้ทั่วถึงเพื่อถ้าเกิดเราเอาชิ้นงานวางลงบนพื้นหรือกระดานทนไฟความร้อนจะลงไปที่กระดานทนไฟจะทำให้ชิ้นงานร้อนช้าค่ะเราจึงมีตะแกรงเพื่อสำหรับในการลองชิ้นงานอีกทีหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นไม้ลิ้นโต๊ะนะคะใช้สำหรับกับตัวซีแคมป์นะคะอันตัวนี้จะใช้คู่กันนะคะใช้สำหรับการตะไบหรือการฉลุลายของตัวงานเครื่องประดับค่ะอันนี้เวอร์เนียร์ค่ะใช้สำหรับวัดขนาดของแหวนหรือขนาดของแหวนของพลอยแล้วก็ก้านแหวนที่เราจะใช้รีดค่ะอันนี้แป้นดึงลวดนะคะแป้นดึงลวดเราจะมี2ขนาดก็คือมีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะใช้สําหรับดึงลวดเพื่อทํากระป๋อพลอยหรือทําตัวก้านแหวนของพลอยนพเกล้านะคะตัวนี้เป็นก้าทองเหลืองนะคะซึ่งก้าทองเหลืองตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่ขนาดวัดของตัวขนาดกระป๋อ

พลอยค่ะกับตัวที่ทำไข่ปลาค่ะอันนี้รางโอนะคะรางโอใช้สำหรับโอตอนที่เราจะขึ้นตัวกระเป๋าพลอยค่ะหรือตัวตอนที่เราจะประกอบชิ้นส่วนของแหวนนะคะอันนี้ผงบอแลกค่ะซึ่งเราใช้ตอนหลอมับตอนที่เราทำน้ำประสานค่ะอันนี้ครีมเราจะมี2ลักษณะนะคะคือครีมแบบมีฟันกับแบบที่ไม่มีฟันนะคะซึ่งลักษณะของการใช้ของครีมจะแตกต่างกันออกไปค่ะแต่ครีมเราจะมีทั้งปากกลมปากแหลมแล้วก็ปากแบนนะคะอันนี้เป็นครีมตัดค่ะที่ใช้เอาไว้ตัดว่าโลหะนะคะอันนี้ถ้วยน้ำประสานค่ะอันนี้สารส้มนะคะใช้สำหรับตอนเวลาเราต้มชิ้นงานเมื่อเวลาชิ้นงานไม่สะอาดค่ะอันนี้กระดาษทรายนะคะใช้สำหรับตอนที่เราขัดตกแต่งพื้นผิวของตัวแหวนค่ะอันนี้ราวแหวนนะคะใช้สำหรับตอนที่ขึ้นรูปตัวแหวนเวลาจะทำให้แหวนกลมหรือว่าจะทำให้แหวนเข้ารูปก็คือจะต้องใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เช่นกันค่ะตัวนี้จะใช้สำหรับตอนที่เวลาเราใส่ขัดตัวแหวนนะคะอันนี้แปรงทองเหลืองใช้สำหรับขัดผิวให้ทำความสะอาดชิ้นงานค่ะอันนี้แปรงปัดมือค่ะใช้เวลาตอนที่เราทำฉลุหรือว่าทำขั้นตอนการทำจะมีเศษผงหรือเศษเงินเนี่ยค่ะช่วงเวลาที่เราขณะทำอะค่ะเราต้องใช้แปรงตัวนี้เวลาปัดเพื่อให้ผงที่อยู่ตามตัวเราหรือว่าตามโต๊ะอะค่ะเพื่อเป็นการรักษาวัสดุและอุปกรณ์ในการที่เราทำด้วยค่ะเรามาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะคืออันนี้คือตะไบนะคะซึ่งตะไบเรามีทั้งหยาบและละเอียดนะคะอันนี้ตะไบ5นิ้วนะคะส่วนตะไบละเอียดนะคะก็คือจะมีตะไบหางหนูตะไบมีดตะไบสามเหลี่ยมแล้วก็ตะไบท้องปิงนะคะเอาไว้ตกแต่งตัวเรือนหรือก้านแหวนนะคะอันนี้แหนบไขว้นะคะใช้สำหรับจับชิ้นงานนอนเวลาเชื่อมค่ะส่วนอันนี้แหนบค่ะแหนบเราจะมีอยู่2ขนาดก็คือแหนบเชื่อมกับแหนบเอาไว้สำหรับจับพลอยนะคะอันนี้วงเวียนค่ะใช้สำหรับวัดขนาดของการวางกระป๋อพลอยนะคะอันนี้เป็นคันเลื่อยฉลุนะคะเอาไว้ฉลุขอบของตัวเอาไว้ฉลุก้านแหวนแล้วก็ตัวขอบของกระเป๋าพลอยนะคะอันนี้ใบเลื่อยค่ะซึ่งใบเลื่อยนะคะเราจะมีขนาดที่เป็น05กับ03นะคะแล้วก็อันนี้เราจะเรียกว่าสิวหัวล่มนะคะใช้สำหรับโอตอนที่เราจะใช้ตอนที่เราจะใช้ตัวขึ้นตัวเรือนตัวการโอของตัวกระป๋อพลอยค่ะอันนี้เป็นที่วัดไซส์หรือกระบองวัดไซส์แหวนเพื่อเราจะได้วัดขนาดของตัวแหวนค่ะอันนี้ไฟแช็กค่ะเอาไว้จุดตอนเวลาเราทำตอนเวลาเราเชื่อมนะคะส่วนอันนี้จะเป็นลูกยางค่ะใช้สำหรับตอนเราเก็บผิวหรือตอนเราเก็บรูปทรงของตัวแหวนนะคะเทียนใช้สำหรับตอนจับพลอยค่ะแล้วก็เราที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเม็ดเงินกับตัวพลอยที่เป็นอัญมณีค่ะนักเรียนคะยังมีอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการขัดแต่งรูปทรงผิวนะคะที่สําคัญคือขาดไม่ได้คือตัวโฟดอมนะคะซึ่งอันนี้เป็นเครื่องตัวโฟดอมนะคะเวลาที่เราจะใช้เราจะใช้ตัวนี้นะคะในการขัดเวลาเราจะใช้ขัดก็คือเราต้องเอาหัวลูกยางเนี่ยนะคะใส่เข้าไปตรงนี้ค่ะเพื่อเวลาเราขัดก้านแหวนหรือเก็บผิวของแหวนนะคะก็คือเราจะเก็บทั้งด้านนอกและด้านในได้เลยค่ะค่ะส่วนอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะก็คือจะเป็นอันนี้จะเป็นไม้ไผ่ที่เราสําหรับเอาไว้ใช้ในการเป่าไข่ปลานะคะซึ่งเป็นการดัดแปลงโดยการที่ว่าเราใช้ไม้ไผ่ซึ่งลักษณะดีของไม้ไผ่คือเวลาเราเผาอะค่ะลักษณะไม้ไผ่จะแตกน้อยที่สุดลักษณะของการแตกเขาจะแตกน้อยมากที่สุดเพราะเวลาเราใช้ไม้อย่างอื่นนะคะความแตกของตัวไม้อะค่ะเขาจะแตกเยอะเวลาเราเป่าไข่ปลาร่องเม็ดไข่ปลาจะหล่นเข้าไปในร่องเราจึงใช้ไม้ไผ่ซึ่งไม้ไผ่มีคุณสมบัติในการร่องของการแตกอะค่ะน้อยที่สุดค่ะแล้วก็จะมีถุงมือนะคะไว้สําหรับตอนขัดค่ะแล้วก็
อันนี้จะเป็นน้ำสะอาดเอาไว้ใช้เวลาล้างหรือเวลาชิ้นงานมีความร้อนหรือล้างจากการแช่น้ำกดนะคะอันนี้จะเป็นน้ำกดนะคะใช้เวลาตอนที่เราเชื่อมประกอบหรือตอนที่ทำความสะอาดชิ้นงานเพื่อที่เวลาชิ้นงานโดนคราบน้ำมันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาการเชื่อมเราต้องล้างน้ำกดก่อนนะคะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นขันอลูมิเนียมที่ใช้สำหรับการต้มสารส้มค่ะแล้วก็นี่คือแค่ขาวางค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าอุปกรณ์ของงานช่างทองไม่ได้เยอะอย่างที่นักเรียนคิดนะคะแต่เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะของงานช่างทองเท่านั้นนะคะขั้นตอนต่อไปเราไปเรียนรู้วิธีการหลอมเนื้อเงินกันเลยค่ะก่อนที่เราจะหลอมนะคะเรามารู้เรื่องของอุปกรณ์ก่อนนะคะคือ1เราต้องมีไฟแช็กนะคะ2แหนบ3ครีมนะคะเวลาเราเทเนื้อเงินแล้วค่ะเราต้องใช้ครีมดึงขึ้นมานะคะเนื้อเงินค่ะผงบอแร็กเบ้าหลอมค่ะล้างเทนะคะแล้วก็น้ำสะอาดค่ะรวมถึงเราต้องใช้ตะเกียงเป่าแล่นด้วยนะคะเรามาเริ่มวิธีการหลอมกันได้เลยค่ะขั้นตอนที่1นะคะเราเอาเนื้อเงินนะคะเทลงในเบ้าหลอมค่ะเราจุดไฟโดยการที่เราใช้ขาเราเนี่ยนะคะเหยียบติดที่ตัวเป่าแล่นด้วยนะคะแล้วเราก็ปรับมือเราจะเป็นตัวที่ปรับอะไรนะปรับอุณหภูมิของไฟนะคะตรงนี้จะเป็นตัวปรับของอุณหภูมิของไฟที่เราจะใช้หลอมเนื้อเงินนะคะการหลอมเนื้อเงินนะคะเราต้องใช้ไฟที่แรงนะคะไม่งั้นเนื้อเงินเราจะไม่ละลายนะคะแล้วเราพร้อมทั้งเราต้องใช้ขาเหยียบถ้าเกิดในลักษณะที่ว่านักเรียนเจอในลักษณะที่ว่าหัวไฟไม่แรงนักเรียนต้องใช้ขาในการเบิ้ลตัวเป่าลมด้วยนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของการหลอมเนื้อเงินค่ะเราต้องใช้ไฟเราต้องใช้มือเราปรับตรงหัวไฟนะคะเพื่อให้หัวไฟนั้นมีแรงในการหลอมแล้วเราจะปรับไฟเล็กไฟใหญ่ขึ้นอยู่กับนิ้วมือของเราด้วยนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของการหลอมนะคะเราต้องใช้ไฟใหญ่เพื่อให้เนื้อเงินละลายนะคะเห็นไหมคะว่าลักษณะเนื้อเงินเมื่อโดนความร้อนแล้วจะมีความมันวาวละลายจะเริ่มการละลายเป็นเม็ดเดียวกันแล้วนะคะตอนนี้เนื้อเงินที่ละลายเริ่มเป็นน้ำแล้วค่ะในขั้นตอนการหลอมเนื้อเงินเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการหลอมจนกว่าเม็ดเงินจะละลายเป็นน้ำนะคะเห็นไหมคะว่าลักษณะของเม็ดเงินเริ่มจะเป็นน้ำเริ่มจะหลอมรวมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะขณะที่เนื้อเงินละลายให้เราใส่หยิบตัวผงบอแร็กใส่ลงไปเพื่อล้างผิวของตัวเนื้อเงินด้วยนะคะเพื่อทำความสะอาดผิวหน้าเนื้อเงินนะคะเห็นไหมคะเนื้อเงินเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะจากนั้นเราจะนำเนื้อเงินที่หลอมได้เราจะเทลงในรางเทนะคะขณะที่เราจะเทในรางเทการที่เราจะป้องกันอันตรายก็คือการดึงลิ้นชักของตัวโต๊ะออกมารองเพื่อป้องกันเนื้อเงินกระเด็นหรือเนื้อเงินไหลโดนตัวเรานะคะแล้วเราก็ให้ความร้อนเรื่อยๆจนเนื้อเงินพยายามเลี้ยงไฟเพื่อให้น้ำให้เพื่อให้เนื้อเงินละลายแล้ววิ่งไปที่ตรงรางเทนะคะจากนั้นเราเทลงในรางเทได้เลยค่ะค่ะแล้วเราจะได้เนื้อเงินที่อยู่ในรางเทประมาณนี้นะคะ
จากนั้นเราดึงเอาเนื้อเงินที่เราเทออกมาได้เลยค่ะอันนี้เราห้ามเอามือไปจับเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเนื้อเงินจะร้อนมากเลยค่ะการที่เราทําให้เนื้อเงินเย็นลงคือการโดยการเราจุ่มลงไปในน้ําสะอาดนะคะนักเรียนคะอันนี้นะคะจากที่เราหลอมมาแล้วนะคะเราจะได้เป็นแห้งเนื้อเงินอย่างนี้นะคะเรามาดูกระบวนการรีดกันเลยค่ะการรีดนะคะเราจะต้องรีดที่เป็นเราจะทํากระปอกพลอยก่อนนะคะในการทํากระบอกพลอยเราต้องรีดตั้งแต่ช่องด้านแรกนะคะไปจนถึงช่องด้านสุดท้ายเลยนะคะเพื่อที่เราจะไปใช้กับแป้นดึงลวดนะคะค่ะข้อควรระวังของการข้อควรระวังในการหลอมรีดนะคะระวังไม่ให้มือระวังอย่าให้มือเข้าเครื่องรีดเด็ดขาดนะคะคือเวลาสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นเนื้อเงินที่แท่งใหญ่อันนี้มันจะเกิดอันตรายน้อยแต่ว่ายังไงเราควรระวังห้ามเผลอหรือว่าห้ามมองอย่างอื่นเด็ดขาดให้มองอยู่ที่มือตอนเรารีดนะคะอันนี้คือการเราจะเริ่มรีดในช่องที่1ก่อนนะคะค่ะโดยการหมุนเห็นไหมคะว่าไอ้ตัวชิ้นงานตัวนี้ค่ะก็คือไอ้ตัวเนื้อเงินตัวนี้ค่ะก็คือจะเริ่มมีการเล็กลงเรื่อยๆนะคะเราต้องหมุนกลับตลอดเวลานะคะเพื่อที่ให้การสูญเสียของเนื้อเงินน้อยที่สุดเพราะว่าเวลาสมมุติถ้าเรารีดในช่องเดิมๆหรือในลักษณะของการที่ระวางในช่องเดิมๆอะค่ะมันจะทําให้มีเศษเนื้อเงินที่หลุดออกจะทําให้เสียได้นะคะเราก็ไล่ตามเบอร์ไปได้เลยค่ะช่วงขณะที่เราหลอมรีดเราต้องทําการเผาเพื่อช่วงขณะที่เราหลอมรีดอันนี้นะคะเราต้องเผาเพื่อให้ความร้อนในการที่จะหลอมรีดจนถึงขั้นสุดท้ายเพราะว่าเนื้อเงินจะเริ่มมีความแข็งตัวจะทําให้เนื้อเงินแตกหรือหักได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการให้ความร้อนของตัวเส้นเนื้อเงินกันเลยค่ะอันนี้นะคะนักเรียนอันนี้คือเส้นลวดที่เราไปรีดมานะคะซึ่งเราไปรีดมาได้ในระยะหนึ่งซึ่งเราความรู้สึกของเราว่าเนื้อเงินของเราที่เราใช้รีดเนี่ยค่ะมันรู้สึกแข็งจะทําให้เนื้อเงินนะคะถ้าเกิดเราทนรีดต่อไปเนื้อเงินตัวนี้ค่ะจะแตกเราจึงมาทําการให้ความร้อนเพื่อให้ตัวเนื้อเงินคลายตัวก่อนนะคะอันนี้เป็นการให้ความร้อนเนื้อเงินโดยการที่ว่าเราจะเผาให้ทั่วทั้งชิ้นให้ทั่วทั้งเส้นของเนื้อเงินเลยนะคะเพื่อที่ว่าเนื้อเงินจะได้คลายตัวลักษณะของการดูว่าเนื้อเงินให้ความร้อนในการให้ความร้อนเนื้อเงินเราต้องดูว่าเนื้อเงินมีความร้อนหรือว่าคลายตัวหรือไม่ให้เราดูจากเนื้อเงินผิวของเนื้อเงินจะเป็นสีขาวจากที่เราเห็นว่าด้านนี้ค่ะจะเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเราโดนความร้อนหรือเนื้อเงินคลายตัวเนื้อเงินจะเป็นสีขาวค่ะเนี่ยค่ะพอเราให้ความร้อนทั่วทั้งชิ้นเราจะเห็นว่าเนื้อเงินจะเป็นสีขาวนะคะจากที่เราเห็นเมื่อกี้จะเป็นสีน้ําตาลค่ะอันนี้นะคะนักเรียนอันนี้คือเนื้อเงินที่เราให้ความร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อเงินจะกลายเป็นสีขาวนะคะจากที่นักเรียนเห็นตอนแรกมันเป็นสีน้ําตาลนะคะพอเราให้ความร้อนหรือเราคลายตัวหรือคลายความแข็งของเนื้อเงินนะคะเขาจะเป็นสีขาวนะคะค่ะอันนี้นะคะนักเรียนห้ามใช้มือจับเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะมีความร้อนสูงเวลานักเรียนหลอมหรือใช้ไฟอะไรนักเรียนต้องใช้อุปกรณ์ในการจับชิ้นงานทุกครั้งนะคะเมื่อเนื้อเงินที่เรารีดแล้วเราไปให้ความร้อนเพื่อให้เนื้อเงินอ่อนตัวนะคะแล้วเราจะมารีดต่อในช่องต่อไปเลยนะคะเรารีดไปเรื่อยๆจนถึงร่องสุดท้ายเลยนะคะขณะที่เรารีดเราต้องคอยพยายามหมุนเส้นลวดเพื่อให้ลงกับร่องด้วยนะคะอย่าเขาเรียกอะไรนะมันจะมีสันของเราจะสังเกตได้มันจะมีสันของตัวร่องของตัวเส้นลวดอยู่นะคะเราพยายามหมุนตามร่องให้สันนะโดนตรงตามร่องของเครื่องรีดนะคะเพื่อจะทําให้เนื้อเงินนั้นมีความกลมมากขึ้นค่ะอันนี้เราก็จะได้เส้นลวดที่เราต้อง

การแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะทำกระป๋อพลอยกันยังไงนะคะโดยการที่เราจะเอาไปเข้าแป้นดึงลวดค่ะนะคะนักเรียนอันนี้เป็นเนื้อเงินที่เราไปใช้เครื่องรีดในช่องสุดท้ายเราจะได้ลักษณะของเส้นลวดเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดึงกับแป้นดึงลวดนะคะเราต้องให้ความร้อนของเส้นลวดทุกครั้งนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาให้ความร้อนของตัวเส้นลวดเลยนะคะจะเป็นลักษณะการให้ความร้อนทุกในการทำแหวนหรือทำเนื้อเงินทุกครั้งเราจะต้องให้ความร้อนเนื้อเงินตลอดเวลานะคะเพราะว่าเพื่อความอ่อนตัวของเนื้อเงินนะคะเวลาเราหรือว่าเรารีดเนื้อเงินจะไม่แตกหรือขาดง่ายค่ะอันนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่าเส้นลวดเรามีความขาวขึ้นคือเนื้อตอนนี้ค่ะเนื้อเงินมีความอ่อนตัวลงในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดึงเพื่อทำกระป๋อพลอยกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกระป๋อพลอยกันเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นเนื้อเงินที่เราทำการรีดแล้วก็ให้ความร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาดูวิธีการดึงลวดเพื่อทำกระป๋อพลอยกันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้จะมีม้าดึงลวดนะคะมีค้อนค่ะแล้วก็มีแท่งเหล็กหรือแผ่นเหล็กนะคะแล้วก็มีแป้นดึงลวดค่ะซึ่งทำไมเราถึงมีแท่งเหล็กกับตัวค้อนนะคะซึ่งเราจะแตกต่างจากการถักสร้อยโดยการถักสร้อยเขาจะใช้ตะไบนะคะแต่อันนี้เป็นการทำขึ้นตัวแหวนซึ่งเราจะใช้ในการใช้ค้อนทุบปลายของตัวเนื้อเงินนี้นะคะเพื่อที่จะให้มีความเล็กในข้อดีของการที่เราใช้ค้อนลักษณะของการทุบของเส้นลวดก็คือเป็นการที่รักษาวัสดุที่ใช้หรือเนื้อเงินในการเซฟในการรักษาก็คือให้เขาเรียกอะไรนะมีการที่สูญเสียน้อยที่สุดค่ะโดยการที่เราจะใช้ค้อนเป็นตัวไล่ให้ตัวเนื้อเงินเล็กลงนะคะค่ะอันนี้คือขั้นตอนของการไล่เนื้อเงินให้เล็กลงนะคะก็คือการตีตรงปลายไล่ลำดับเพื่อให้ปลายเล็กลงตีแล้วเราไล่ไปเรื่อยๆโดยการใช้ค้อนแบบตีไล่

ตีเราก็ต้องหมุนตัวเส้นลวดไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ปลายเส้นลวดกลมเมื่อเราได้ปลายของเส้นลวดที่เล็กลงแล้วนะคะเราจะมาทำการดึงลวดกันค่ะอันดับแรกเราต้องใส่ที่เบอร์ช่องแรกก่อนนะคะเพื่อไล่ลำดับของตัวเส้นลวดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราในลักษณะของการที่ว่าถ้าเกิดเราไปข้ามรูเนี่ยค่ะจะทำให้วัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ดึงลวดเนี่ยค่ะเสียหายได้ค่ะค่ะเราเริ่มเอาเนื้อเงินที่เราตีใส่เข้าไปในช่องแรกของตัวเบ้าหลอมไอของตัวแป้นดึงลวดก่อนนะคะจากนั้น เราใช้ตัวนี้เป็นเราใช้ตัวม้าดึงลวดเป็นตัวดึงอันนี้จะเป็นลักษณะของการทำงานเพียงคนเดียวนะคะสามารถม้าหนึ่งลวดนี่สามารถทำงานคนเดียวก็ได้หรือ2คนก็ได้นะคะโดยการที่เราจะใช้มืออีกข้างหนึ่งจับเพื่อให้ตัวจับเนื้อเงินเนี่ยค่ะแน่นแล้วเราก็ใช้มืออีกข้างหมุนตัวนี้แล้วเราพอตัวนี้จับเนื้อเงินแน่นแล้วนะคะเราจะใช้มือมาดึงอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการดึงลวดโดยการที่เราสามารถดึงคนเดียวได้แล้วก็สามารถทำงานคนเดียวได้ด้วยนะคะแล้วเราก็ไล่ลำดับไปเรื่อยๆจนกว่าช่องของเนื้อเงินเนี่ยค่ะตรงจนฝ่าเส้นลวดเนี่ยค่ะจะไม่ผ่านช่องเนื้อเงินเราถึงจะไปทำการให้ความร้อนแล้วก็ตอกปลายอีกทีนึงนะคะเมื่อเราดึงช่องแรกเสร็จแล้วนะคะเราเริ่มช่องที่2กันนะคะในการจับเหมือนเดิมค่ะจับตัวหนีบที่เส้นลวดนะคะแล้วก็ใช้มือในลักษณะของการดึงแล้วเราก็ไล่ช่องลงไปเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อให้เนื้อเงินเล็กลงเรื่อยๆค่ะเราจะดึงจนถึงเบอร์ 1.10 นะคะ

อันนี้นะคะเราก็มาดึงจนถึงเบอร์ 1.20 แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดึงจนถึงเบอร์ 1.1 กันนะคะอันนี้นะคะเป็นเบอร์ 1.10 นะคะที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเราจะมาดึงเบอร์ 1.10 กันค่ะค่ะนี่นะคะเราเอาเส้นลวดใส่เข้าไปในเบอร์ที่เราต้องการแล้วนะคะในเบอร์ 1.10 นะคะแล้วเราก็ตั้งการตั้งจะบอกว่าการรีดเนื้อเงินนะคะมันจะมี3ช่องนะคะซึ่งเราทําช่องด้านถึงเราจะมองว่าช่องนี้เป็นช่องด้านบนสุดแต่เราต้องกลับด้านเพื่อให้ตรงนี้ค่ะอยู่ด้านล่างสุดนะคะเพื่อง่ายต่อการดึงค่ะอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นเส้นลวดที่ในเบอร์ 1.10 แล้วนะคะเป็นเบอร์ที่เราจะใช้ทํากระป๋อพลอยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะนําเส้นลวดอันนี้นะคะไปเข้าเครื่องรีดอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อกี้เราได้ดึงลวดถึงเบอร์ 1.10 แล้วนะคะเมื่อเราได้ลวดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารีดเพื่อทํากระป๋อพลอยกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํารีดทํากระป๋อพลอยกันเลยค่ะค่ะอันนี้นะคะการรีดกับการรีดทํากระป๋อพลอยรีดทับแบนนะคะเราต้องคอยสังเกตว่าเส้นลวดของเราอะค่ะเวลารีดแบนได้ขนาดที่เราต้องการหรือยังถ้ายังเราจะใช้วิธีการปรับตัวเครื่องดึงลวดนะเครื่องทับแบนนะคะเพื่อให้เนื้อเงินมีความแบนลงเรื่อยๆนะคะเมื่อลักษณะที่เราทํากระป๋อพลอยลักษณะการทับแบนที่ว่าเรารู้สึกว่าใกล้เคียงเราก็ควรใช้เวอร์เนียร์ในการวัดขนาดค่ะว่าได้ขนาดที่เราต้องการหรือยังนะคะอันนี้เรารีดทับแบนแล้วนะคะเราลองมาวัดขนาดกันดูว่าได้ขนาดที่เราต้องการหรือยังนะคะโดยการใช้เวอร์เนียร์นะคะในการวัดขนาดค่ะขนาดจะต้องให้ได้ 1.6 นะคะอันนี้ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราต้องรีดเพิ่มอีกทีนึงนะคะ

อันนี้นะคะจะมาถึงขั้นตอนการทํากระเป๋าพลอยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทํากระเป๋าพลอยกันนะคะว่าเราทํากันยังไงนะคะเมื่อเรารีดเส้นลวดมาได้ขนาดที่ 1.6 แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ความร้อนของตัวเนื้อเงินกันก่อนนะคะเพื่อความในการดัดกระเป๋าพลอยจะได้ง่ายขึ้นค่ะเดี๋ยวเราให้ความร้อนนะคะให้ความร้อนตรงเส้นลวดนะคะเพื่อที่ให้เนื้อเงินเขามีความอ่อนตัวแต่ขั้นตอนของการทํากระเป๋าพลอยเนื้อเงินของเราในเมื่อตัวที่เป็นเส้นลวดนะคะสังเกตไหมคะนักเรียนเส้นลวดที่เราทับแบนมาจะไม่มีลักษณะของมันจะไม่ตรงมันจะมีการคดงอหรือบิดเบี้ยวเมื่อเวลาเราดัดไปอ่ะตัวกระเป๋าพลอยจะไม่สวยขั้นตอนของการที่เราจะทําให้ตัวกระเป๋าพลอยเราหรือเส้นลวดเรามีความตรงคือเราต้องเอาพิมพ์ทั้งสองด้านมาจับแล้วก็ดึงเขาจะมีลักษณะที่ความตรงมากขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราจะวัดขนาดของตัวกระเป๋าพลอยตัวกระเป๋าพลอยนะคะการที่เราจะทําตัวกระเป๋าพลอยเราต้องรู้ขนาดของพลอยกันก่อนนะคะลักษณะของพลอยที่เราจะใช้จะมี5มิล3มิล 2.5 ขึ้นอยู่กับขนาดของพลอยที่เราจะใช้นะคะเราจะต้องพอเรารู้ขนาดของพลอยเราต้องมาวัดขนาดกับก้าทองเหลืองเมื่อก้าทองเหลืองของเราเนี่ยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทํากระเป๋าพลอยเพื่อที่จะนําพลอยใส่เข้าไปเราจะต้องวัดขนาดของก้าทองเหลืองนะคะให้ขนาดเท่ากับพลอยที่เราจะใช้ฝังค่ะอันนี้นะคะเป็นเนื้อเงินที่เราให้ความร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาวัดขนาดให้ได้ขนาด 2.5 เซนประมาณ2เซนนะคะเราวัดให้ได้ขนาด2เซนเราทำสัญลักษณ์มาร์กเอาไว้นะคะ

เราวัดเอาไว้จากนั้นเมื่อเราตัดขนาดของเส้นลวดเราได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะนำเส้นนำแผ่นเนื้อเงินเนี่ยไอ้นำแผ่นลวดเนี่ยค่ะมาพันกับก้าทองเหลืองค่ะนะคะชนกันนะคะจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ค่ะจากนั้นเราใช้ครีมที่มีลักษณะที่เป็นปากแบนนะคะจับบีบเพื่อให้ได้กระป๋องพลอยนะคะในลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็บีบเพื่อให้ช่องของกระป๋องพลอยนะคะชิดกับก้าทองเหลืองให้ได้มากที่สุดจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นเอาออกเราจากนั้นเราเอาออกจากก้าทองเหลืองค่ะเราก็จะได้กระป๋องพลอยลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะทำจนครบทั้ง8พลอยนพเก้ามี9เม็ดนะคะแต่ว่าเราจะทำพลอยด้านข้างลักษณะของพลอยด้านข้างที่เป็นกระป๋องพลอยที่มีก้านประมาณ8อันนะคะส่วนกระป๋องยอดนะคะเดี๋ยวเรามาดูในรอบหน้านะคะว่าเราจะทำกระป๋องยอดของตัวนพเก้านะคะอันนี้เป็นตัวของกระป๋องพลอยด้านข้างของ8เม็ดนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะกระป๋องพลอยนะคะเราจะทําอันนี้นะคะเราจะทําประมาณ8กระป๋องนะคะอันนี้ก็เป็นกระป๋องที่8นะคะจะเป็นกระป๋องที่เป็นกระป๋องสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะทําแหวนนพเก้านะคะอันนี้นะคะจะเป็นอันที่8นะคะคืออันสุดท้ายที่เราจะดัดกระป๋องพลอยกันแล้วค่ะอันนี้ค่ะเราก็จะได้กระป๋องพลอยทั้งหมด8เม็ดแล้วนะคะ

เราได้ทำกระป๋อพลอยของแหวนของแหวนนพเกล้าครบทั้งหมด8อันแล้วนะคะค่ะสำหรับ EP นี้นะคะได้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราได้ทำกระป๋อพลอยครบทั้งหมด8อันใน EP ต่อไปนะคะเราจะกลับมาเรียนรู้ในเรื่องของการทำแหวนนพเกล้ากันนะคะแต่ก่อนที่เราจะจบเรามาทบทวนสิ่งที่เราเรียนกันมาใน EP นี้ก่อนนะคะว่าเราเรียนอะไรกันมาบ้างนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องของการหลอมเนื้อเงินเราได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการรีดเนื้อเงินกันนะคะแล้วเราได้เรียนรู้ถึงการดึงลวดพร้อมทั้งทันทำกระป๋อพลอยค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะ EP นี้ครูขอตัวลากันไปก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่า

0: เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉียวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีและก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
0: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี้ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
0: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊สีโป๊ะเป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะ

0: แข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ทำงานโดยพลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
1: ๊ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
0: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
1: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
0: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานการพ่นสี
1: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่าง

0: นะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
0: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาท

น็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้น

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

สวัสดีค่ะพบกันกับ EP 8นะคะเจอกันเหมือนเดิมนะคะครูนาขวัญจันทร์จำรัดค่ะหรือห้องเรียนครูใหม่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่7ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้การทำมองอัพในบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆนะคะตอนนี้เราสามารถที่จะนำทำมองอัพได้แล้วนะคะด้วยวิธีการง่ายๆต่อไปใน EP ที่8นี้นะคะเดี๋ยวครูใหม่จะนำทุกคนนะคะมาสู่การทำโฆษณาด้วยมอกอัพที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วใน EP ที่7นะคะตอนขั้นตอนแรกนะคะเรามาดูวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะคะว่าใน EP นี้เราจะต้องเตรียมอะไรไว้บ้างนะคะง่ายๆเลยค่ะครูใหม่เตรียมไว้แค่2อย่างนะคะก็คือ1กล่องบรรจุภัณฑ์มอกอัพที่เราทำไว้แล้วใน EP ก่อนหน้านี้นะคะแบบนี้นะคะทุกคนตัวที่2เป็นแบ็คกราวด์ค่ะเป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์หรือว่าเป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์ที่เป็นไฟล์ Photoshop แล้วก็ได้นะคะทุกคนเตรียมไว้แบบนี้เลยค่ะเพื่อที่จะต่อยอดทําเป็นโฆษณาสินค้านะคะขั้นตอนแรกเราเปิดภาพกล่องโฆษณาของเราเลยค่ะบรรจุภัณฑ์ที่เราทําไว้แบบนี้นะคะแบบรวมเลเยอร์แล้วพร้อมที่จะใช้งานนะคะได้คัดภาพพื้นหลังแบ็คกราวด์ด้านหลังออกทั้งหมดนะคะแบบนี้นะคะสามารถขยับได้ไม่มีแบ็คกราวด์ด้านหลังนะคะโอเคทุกคนมีแบบนี้นะคะพร้อมนะคะหลังจากที่ทุกคนเตรียมวัตถุดิบแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นขอให้ทุกคนหาแบ็คกราวด์ค่ะครูใหม่เตรียมไว้ก็คือเป็นแบ็คกราวด์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของครูใหม่นะคะซึ่งก็คือปลาหมึกกรอบค่ะเมื่อเราพูดถึงปลาหมึกกรอบเราก็จะนึกถึงทะเลใช่ไหมคะฉะนั้นแบ็คกราวด์ที่ครูใหม่เตรียมไว้สำหรับวันนี้ก็คือแบ็คกราวด์ที่เป็นทะเลค่ะพร้อมนะคะเรามีแค่2 อย่างนี้ค่ะที่เหลือเดี๋ยวเราจะมาทำกราฟิก